ในการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศผู้ส่งออกก็จะต้องมีการดีลกับคู่ค้าประเทศที่ต้องการส่งออกสินค้าไปนะคะเช่นเดียวกันก็จะต้องมีการประสานงานกับธนาคารเพื่อเป็นตัวกลางในการทำเอกสารนะทางศุลกากรแล้วก็การชำระเงินระหว่างประเทศด้วยเช่นกันโดยคำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนนะเมื่อมีการชำระเงินกลับคืนมานะจะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมนะที่จะได้เงินบาทกลับคืนมา อย่างคุ้มค่านะคะเพราะว่าผลของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเกิดการขาดทุนได้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้รับชำระเงินในรูปของเงินบาทน้อยกว่าที่เราลงทุนไปนะคะเพราะนั้นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนักศึกษาก็สามารถที่จะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมันก็จะมีรายละเอียดเรื่องของแนวคิดในการค้าระหว่างประเทศแล้วก็การใช้นโยบายต่างๆทางด้านของนโยบายระหว่างประเทศของภาครัฐบาลด้วยนะซึ่งมันก็มีความเชื่อมโยงกันระหว่างการค้าระหว่างประเทศของไทยกับการค้าระหว่างประเทศของประเทศคู่ค้านะทั้งในส่วนของคู่ค้าและคู่แข่งนะคะนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการค้ามีการตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศแล้วก็ชำระเงินระหว่างประเทศภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนนะก็จะนำไปสู่การบันทึกบัญชีที่เป็นดุลการชำระเงินนะคะเพราะนั้นองค์ประกอบของโครงสร้างบัญชีดุลการชำระเงินนักศึกษาก็จะต้องศึกษาเพื่อที่จะดู เหตุและผลนะคะสามารถที่จะวิเคราะห์รายการในดุลบัญชีการชำระเงินนะเพื่อทำการเข้าใจสภาพเศรษฐกิจแล้วก็นำไปสู่กระบวนการคิดนะคะในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะคะหัวข้อนะเราก็จะสามารถแบ่งเป็นว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะมันก็มีสาเหตุนะแล้วก็เมื่อมีการตกลงว่าเราจะมีการซื้อขายกันนะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะก็ต้องมาชำระเงินใช่ไหมคะทีนี้การชำระเงินมันก็ต้องอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นนะคะจากนั้นในรอบ1ปีก็จะมีการบันทึกบัญชีดุลการชำระเงินนะคะเพื่อที่จะดูการพัฒนาของเศรษฐกิจต่างประเทศนั่นเองนะคะสาเหตุของการค้าระหว่างประเทศนะคะก็เนื่องมาจากว่าไม่มีประเทศใดในโลกนี้นะคะที่จะสามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดตามที่ประเทศนั้นต้องการได้ทั้งหมดหรอกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จึงเกิดความแตกต่างนะมันมีความแตกต่างหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของทรัพยากรธรรมชาตินะที่แต่ละประเทศมีต่างกันแล้วก็ความต่างกันของต้นทุนการผลิตสินค้านะคะบางประเทศมีศักยภาพในการผลิตสินค้าอย่างนึงแต่อีกประเทศไม่มีนะคะมันก็เลยเกิดความขาดแคลนนะก็ต้องไปแสวงหาสินค้าจากประเทศที่มันที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าดังกล่าวนะก็เกิดการเจรจาต่อรองนะเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบของแลกของนะคะมีการเจรจานะโดยในอดีตเนี่ยนะคะประเทศไทยก็มีทรัพยากรที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะเพราะนั้นก็จะนำสินค้าเกษตรเนี่ยไปแลกกับยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศนะคะนะซึ่งเราก็จะมีความเสียเปรียบนะคะเนื่องมาจากว่าเขาก็ตีมูลค่าของเทคโนโลยีของเขาเนี่ยในราคาที่แพงนะจึงต้องจำเป็นแลกด้วยทรัพยากรในภาคเกษตรนะในจำนวนมากนะเพราะนั้นตอนนั้นเราก็กระตุ้นนะที่จะปลูกข้าวมากขึ้นนะเพราะว่าประเทศล่าอาณานิคมเนี่ยต้องการข้าวหรืออาหารนะเพื่อที่จะเลี้ยงพลเมืองของเขานะเพราะนั้นก็มีการทำกสิกรรมปลูกข้าวต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อที่จะเอาไปแลกกับยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆกลับมานะจนในปัจจุบันเนี่ยปริมาณของมันเริ่มที่จะเทียบ
ระหว่างกันได้ยากขึ้นนะคะการเปรียบเทียบมูลค่ามันก็ไม่แน่นอนนะคะเพราะนั้นก็เลยมีเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนก็คือเงินนะเพราะนั้นถ้ามีการแลกเปลี่ยนในประเทศเราก็จะใช้เงินสกุลท้องถิ่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดการค้าขายระหว่างประเทศขึ้นก็ต้องดูว่าประเทศมหาอำนาจนะมีบทบาทในการใช้เงินสกุลของตัวเองนะเพราะนั้นก็ทำให้ประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าก็ต้องใช้เงินสกุลตามประเทศมหาอำนาจนั้นนะคะเพราะนั้นการค้าขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเทศไทยจึงมักจะอิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะเวลาซื้อขายกันก็จะแลกก็จะมีการชำระเงินในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะนั้นมันก็เกิดการกระจายของทรัพยากรและสินค้านะสามารถที่จะกระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกนะเพื่อให้เกิดความเข้าถึงสินค้านะแล้วก็มีการกระจายรายได้นะกลับคืนสู่ประเทศต่างๆที่เป็นเจ้าของแหล่งผลิตนะคะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะหรือ exchange rate เนี่ยนะก็มันก็สะท้อนราคาของเงินตราต่างประเทศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยในที่นี้จะให้ความสำคัญกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐเราจะใช้เงินบาทกี่บาทนะเพราะฉะนั้นปริมาณเงินบาทที่ใช้ซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นราคาของดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะเพราะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็มักจะเอาปริมาณเงินบาทที่ใช้เพื่อซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะนะเพราะนั้นในเรื่องของการส่งออกนำเข้าเนี่ยจึงจำเป็นต้องใช้หรือสะสมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะอาจจะมีเงินสกุลอื่นที่มีการยอมรับเป็นสากลก็อาจจะเป็นยูโรบอนนะเยนนะหรือตอนนี้ก็มีหยวนเข้ามานะคะเพราะนั้นเนี่ยการสะสมสกุลเงินต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อหาเทียบเท่ากับสินค้าด้วยเช่นกันนะคะมันก็เลยทำให้เราเกิดความต้องการทั้งต้องการซื้อต้องการขายมันก็เกิดเป็นที่มาของอุปสงค์นะถ้าเราต้องการซื้อเราอยากจะเก็บสะสมไว้เก็บเงินสกุลนั้นไว้นะเราก็เสนอซื้อนะเรียกว่าเป็นอุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศนะมันก็คือการสะท้อนถึงความต้องการของบุคคลในประเทศที่มีต่อเงินตราต่างประเทศเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะการซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศนะการชำระเงินกู้จากต่างประเทศนะการใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศการส่งเงินให้บุตรหลานที่ศึกษาต่างประเทศนะการลงทุนในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าพูดถึงนักลงทุนคนไทยที่ต้องไปลงทุนหรือไปทำกิจกรรมต่างประเทศก็จำเป็นที่จะต้องเก็บสำรองเงินดอลลาร์สหรัฐนะมาเพื่อทำการชำระเงินในอนาคตนะเพราะนั้นก็ต้องเตรียมเงินบาทไว้เพื่อซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐก็เป็นเรทเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าเราคูณไปกี่เท่ากี่เท่านั่นเองแสดงว่าในฐานะที่เราเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กกว่าสหรัฐอเมริกาจึงต้องยอมที่ใช้เงินบาทจำนวนมากหลายเท่าเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยณปัจจุบันก็อยู่ที่6บาทต่อการซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมเราต้องใช้เงินบาทถึง36เท่ากว่าจะได้1ดอลลาร์สหรัฐไปจ่ายเป็นค่าทำธุรกรรมหรือดำเนินกิจการในประเทศในต่างประเทศนะคะนะคะมันก็เลย เป็นภาระอย่างหนึ่งสำหรับผู้นำเข้านะคะหรือต้องการใช้จ่ายในรูปของดอลลาร์สหรัฐนะคะนะเพราะนั้นมันก็เกิดความหายากนะเงินดอลลาร์สหรัฐมันก็เลยเกิดความหายากเกิดขึ้นนะอุปสงค์ต่อเงินตาของเงินดอลลาร์สหรัฐมันก็เลยถูกเสนอซื้อการเสนอซื้อไปเสนอกับใครนะคะก็ไปเสนอกับผู้ที่มี
เงิน

เงินต่างประเทศเก็บเอาไว้ก็คือธนาคารหรือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะเพราะนั้นสถานที่โดยเฉพาะที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Exchange Store เนี่ยนะคะก็มักจะอยู่ในย่านที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่หรือแหล่งท่องเที่ยวนะคะเราก็สามารถที่จะแลกเป็นเงินตราต่างประเทศได้ในจำนวนหนึ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดนะทีนี้คนที่มีเงินตราต่างประเทศนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเช่นธนาคารนะคะหรือภาคเอกชนที่ให้บริการแลกเปลี่ยนนะคะเขาก็มีปริมาณเงินตราต่างประเทศนะที่มีอยู่อย่างจำกัดนะซึ่งอาจจะต้องทำการสต็อกเอาไว้นะโดยที่หวังที่จะให้บริการแลกเปลี่ยนกับประชาชนที่ต้องการนำเงินตราต่างประเทศไปทำธุรกรรมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายสินค้าและบริการไปยังต่างประเทศนะในรูปของผู้ส่งออกนะก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนโดยอาจจะเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐที่เขาได้มาเป็นเงินบาทนะคะหรือการกู้เงินจากต่างประเทศนะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะแรงงานไทยส่งเงินมาให้ครอบครัวนะหรือเงินบริจาคนะตรงนี้นะก็ทำให้เกิดเงินสกุลต่างๆไหลมาที่สถาบันการเงินนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นการแสดงถึงดุลยภาพในตลาดเงินตราต่างประเทศนะคะโดยแกนตั้งสะท้อนถึงอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมันก็คือราคาของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์นะคะแล้วก็แกนนอนก็จะเป็นปริมาณเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะนั้นดีมานด์และซัพพลายในตลาดแห่งนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการเกิดการต่อรองกันระหว่างผู้ที่ให้แลกเปลี่ยนกับผู้ที่ขอแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะหรือพูดง่ายๆว่าผู้ซื้อผู้ขายอะค่ะโดยธนาคารจะเป็นผู้ขายแล้วก็ประชาชนที่ต้องการใช้เงินเป็นผู้ซื้อนะต้องการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นผู้ซื้อนะคะโดยถ้ากำหนดที่ณราคา40บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะปริมาณอุปสงค์อุปทานก็จะเท่ากันพอดีนะแสดงว่าที่40บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพในขณะนั้นนะจากนั้นเมื่อสถานการณ์แปลงไปนะคะอาจจะเกิดจากปัจจัยทางอ้อมเข้ามานะที่ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐหายากขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำการเสนอซื้อขายในปริมาณเงินบาทที่มากขึ้นนะก็คือจาก40บาทเป็น45บาทต่อการซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคนที่เป็นผู้ขายนะเห็นว่าเมื่อราคาของเงินดอลลาร์มันแพงนะก็เตรียมเงินดอลลาร์ที่จะนำเสนอออกมาขายให้กับผู้ซื้อนะเพราะนั้นเงินดอลลาร์ก็จะออกสู่ระบบนะเงินดอลลาร์ก็จะไหลไปสู่ระบบเศรษฐกิจนะในลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีการใช้เงินบาทในปริมาณเพิ่มขึ้นจาก40บาทเป็น45บาทนะมันเป็นตัวสะท้อนว่าค่าเงินของไทยเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าลงนะตรงนี้เนี่ยคนที่จะมีส่วนได้ประโยชน์นะก็คือผู้ส่งออกนะผู้ส่งออกเมื่อเขานำสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าปลายทางนะประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็จะโอนเงินกลับมาเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะแต่ก็ไม่ได้โอนมาที่ผู้ส่งออกโดยตรงอาจจะโอนผ่านธนาคารมานะคะจากนั้นธนาคารก็แปลงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

นะคูณอัตราแลกเปลี่ยน45บาทนะก็จะเห็นว่ารายได้ของผู้ส่งออกเนี่ยจะเยอะมาก45เท่าเลยนะคะทำให้ปริมาณเงินบาทในประเทศมีเพิ่มขึ้นจากการส่งออกนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นกลไกนะที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะตรงกันข้ามถ้าการอ่อนค่านะที่จะต้องใช้เงิน45บาทเนี่ยมันเกิดเป็นต้นทุนของผู้นำเข้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าผู้นำเข้าจะต้องเตรียมเงินนะในจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง45บาทที่จะไปซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐมาเพื่อที่จะไปชำระหนี้นะอย่างเช่นชำระค่าสินค้านำเข้าต่างๆนะตรงนี้ก็ทำให้ต้นทุนในการนำเข้าสูงขึ้นนะคะก็ทำให้ผู้นำเข้าเสียประโยชน์นะเพราะการแปรเปลี่ยนไปของดุลยภาพนะคะจากเดิม40เป็น45ในระยะยาวอาจจะกลับมาเป็น30ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อขายในท้องตลาดนะต้องการซื้อขายดอลลาร์สหรัฐในตลาดเงินตราต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีความผันผวนนั่นเองค่ะเพราะนั้นผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจึงจำเป็นต้องประสานงานกับธนาคารที่เราใช้บริการที่จะดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตมันควรกำหนดเป็นเท่าไหร่นะที่จะไม่ทำให้ทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเสียหายนะคะทีนี้หลังจากที่มีการโอนชำระเงินค่าสินค้าในรอบ1ปีนะคะเราก็จะทำการบันทึกเป็นดุลการชำระเงินนะคะนั้นดุลการชำระเงินนะก็เป็นรูปแบบของการบันทึกบัญชีนะเป็นผลสรุปของการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่า economic transaction ระหว่างผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศที่เป็น resident กับผู้ที่มีถิ่นฐานในต่างประเทศนะหรือก็คือ non-resident ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งในบัญชีดุลการชำระเงินนะคะก็จะมีดุลบัญชีย่อยๆอยู่2ดุลใหญ่ๆก็อยู่2ดุลหลักๆนะคะก็คืออันแรกก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะหรือเรียกว่า current account นะได้แก่ดุลการค้านะดุลรายได้และบริการเงินโอนและบริจาคนะเพราะนั้นก็เป็นการเคลื่อนย้ายของเม็ดเงินที่มีสภาพคล่องสูงนะฮะอย่างเช่นดุลการค้าเนี่ยนะก็จะมีการไหลเงินนะไหลออกของมีการไหลเข้าของเงินที่เรียกว่าการส่งออกนะมูลค่าการส่งออกทำให้เม็ดเงินไหลเข้ามาในประเทศลบด้วยมูลค่าการนำเข้าซึ่งการนำเข้าเนี่ยเป็นการนำเม็ดเงินในประเทศออกไปนะเพราะนั้นเงินมันไหลเข้าหักกับเงินไหลออกนะสุทธิแล้วอ่ะมันก็จะเป็นได้ทั้งบวกและลบนะเพราะฉะนั้นถ้าสุทธิออกมาเป็นบวกนะประเทศไทยก็จะเกินดุลการค้าแต่ถ้าสุทธิแล้วออกมาติดลบนะก็จะขาดดุลการค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายการชำระเงินที่เป็นในรูปของการค้าระหว่างประเทศนะซึ่งเป็นด่านแรกเลยในการประเมินเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะซึ่งดุลการค้าเนี่ยก็อยู่ในสมการของรายได้ประชาชาตินะที่เราได้เคยศึกษากันมานะคะก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดแรกที่จะเห็นว่าประเทศสามารถที่จะได้รับรายได้จากการส่งออกนะในขณะเดียวกันก็มีการรั่วไหลจากการนำเข้าอยู่บ้างนะคะเพราะนั้นรายได้ของประเทศก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นถ้าเรายังคงรักษาสถานภาพการเกินดุลการค้านะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นส่วนรายได้ตัวถัดไปนะคะก็คือดุลรายได้และบริการนะ

ได้เนี่ยเราก็ได้มาหลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้จากแรงงานของคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็โอนรายได้กลับคืนมาหรือการทำประกอบการของคนไทยในต่างประเทศนะก็มีรายได้กลับคืนมาอย่างประเทศไทยหรือรายได้จากการให้บริการโลจิสติกนะคะผู้ประกอบการคนไทยนะทำธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกในต่างประเทศก็ได้รายได้กลับคืนมาอันนี้ก็เห็นได้จากเรื่องของสนามบินใช่ไหมคะแล้วก็มีสายการบินนะที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศนะคะมันก็ไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะคะรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะนำเงินมาใช้จ่ายที่ประเทศเรานะใช้จ่ายที่ประเทศไทยก็แสดงว่ามีเงินไหลเข้ามาเปรียบเสมือนการส่งออกนะแสดงว่าการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะทำให้เราเกินดุลทำให้เราเกินดุลรายได้ได้เช่นกันนะคะซึ่งมันก็ตรงกันมีการรั่วไหลจากการเดินทางไปประเทศนะเพราะว่าคนไทยก็ต้องไปใช้จ่ายในต่างประเทศเกิดการรั่วไหลออกไปบ้างนะคะนะในส่วนของการใช้จ่ายเงินของคนไทยในต่างประเทศก็มีอยู่หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายโดยหน่วยงานภาครัฐนะที่จะต้องไปประจำณประเทศต่างๆนะการศึกษาต่อนะเพราะนั้นก็จะมีการเข้าออกของเงินอยู่ตลอดเวลานะคะอีกอันหนึ่งก็คือรายการเงินโอนและบริจาคนะก็สามารถหมุนเวียนได้เช่นกันนะคะมีลักษณะที่เป็นสภาพคล่องในขณะใดขณะหนึ่งนะเพราะนั้นเงินโอนเนี่ยเราก็อาจจะเป็นในรูปแบบของดอกเบี้ยรับนะที่เราไปลงทุนอย่างต่างประเทศนะโดยเฉพาะไปลงทุนในพันธบัตรในการฝากเงินต่างๆในต่างประเทศก็จะได้รับดอกเบี้ยรับกลับคืนมาเป็นเงินโอนกลับคืนมานะคะแล้วก็เงินบริจาคอื่นๆที่เราสามารถที่จะได้รับจากต่างประเทศหรือเราสามารถบริจาคออกไปอย่างประเทศอื่นๆได้นะเพราะนั้นดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มการชำระเงินที่ค่อนข้างกว้างนะคะแต่ละรายการเนี่ยมันสามารถที่จะสะพัดก็คือมันเคลื่อนย้ายเข้าออกได้อย่างรวดเร็วนะอีกอันนึงนะคะก็คือดุลบัญชีเงินทุนนะคะหรือ Capital and Financial Accountตรงนี้จะแตกต่างไปจากดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือจะเป็นเม็ดเงินขนาดใหญ่กว่านะทรานเซ็คชันอาจจะน้อยกว่านะเพราะว่าการเคลื่อนย้ายของทุนเนี่ยมันมีสภาพคล่องต่ำนะตรงนี้สามารถที่จะแยกออกเป็นสองเป็นเงินทุนสองประเภทก็คือเงินทุนเพื่อการลงทุนในการผลิตสินค้านะก็คือการตั้งฐานผลิตนะถ้าต่างประเทศมาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยก็นำเงินเข้ามาสู่ประเทศไทยเงินก็ไหลเข้าใช่ไหมคะตรงข้ามถ้านักลงทุนไทยไปตั้งฐานการผลิตในกลุ่มอาเซียนด้วยกันหรือไปยังประเทศภูมิภาคอื่นคนไทยก็เอาเงินบาทนะไปแลกเป็นเงินสกุลแล้วก็ไปผลิตอย่างต่างประเทศเพราะนั้นก็จะเป็นเงินต้นนะเป็นเงินที่เตรียมในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นเงินขนาดใหญ่นะคะอีกอันนึงที่เป็น financial account นะก็คือเป็นเงินทุนอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าเป็นการลงทุนทางการเงินหรือเป็นการลงทุนทางอ้อมนั่นเองนะก็เหมือนกับเราโยกย้ายเงินนะโยกย้ายเงินไปฝากเงินที่ธนาคารต่างประเทศเป็นเงินก้อนมูลค่ามหาศาลไปฝากเงินหรือไปลงทุนอย่างต่างประเทศในรูปแบบของการลงทุนทางการเงินนะตัวนี้มันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายได้ช้านะคะทีนี้ผลตอบแทนของ

ลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามแล้วก็ได้ในรูปแบบกำไรดอกเบี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกำไรและดอกเบี้ยตรงนี้ถือว่ามันสะพัดง่ายกว่าก็จะย้ายไปบันทึกในบัญชีเงินโอนนะคะนะจะเห็นได้ว่าลักษณะของดุลบัญชีเดินสะพัดกับดุลบัญชีเงินทุนแตกต่างเรื่องของความสามารถในการเคลื่อนย้าย

นี้นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็นักศึกษาเนี่ยได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของแบงค์ชาตินะเพื่อที่จะศึกษารายละเอียดนะก็สามารถที่จะศึกษาได้ว่าในรายการของดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะหรือว่า Current Account เนี่ยมันก็คือเป็นการรวมสุทธิของดุลการค้าดุลบริการรายได้ปฐมภูมิรายได้ทุติยภูมินะคะซึ่งมีรายละเอียดนะก็คือถ้าเป็นดุลการค้าหรือว่าเทรดบาลานซ์นะคะเทรดบาลานซ์ก็จะคำนวณจากมูลค่าการส่งออกหักด้วยมูลค่าการนำเข้าที่ได้รับจากกรมศุลกากรนะโดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะทำเป็นทำการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็คิดว่ามูลค่าการส่งออกเนี่ยจะเป็นในลักษณะของFOB นะคะในรูปแบบของ FOB นะก็เป็นราคาที่ไม่รวมค่าระวางและค่าประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งไปยังประเทศปลายทางนะเพราะฉะนั้นมูลค่าการส่งออกก็คือเป็นการคิดสินค้าตั้งแต่ต้นกำเนิดนะไปยังท่าเรือที่จะเตรียมนำสินค้าออกไปนะคะทีนี้ในระหว่างเดินทางในระหว่างที่สินค้าเดินทางเนี่ยนะมันก็เริ่มที่จะนำสินค้าลงเรือหรือขึ้นเครื่องบินมันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นตรงนี้มันก็จะเริ่มเป็นการเริ่มต้นคิดของมูลค่าสินค้าเข้านะก็คือเป็นการรวมเอาค่าระวางรับประกันภัยเมื่อสินค้านั้นออกจากท่าเรือของประเทศผู้ส่งออกนะคิดรวมกับต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะจนสินค้านั้นไปสู่ท่าเรือของประเทศผู้นำเข้านะก็จะเป็นการคิดมูลค่าการนำเข้านั่นเองนะเพราะนั้นผลต่างของมูลค่าการส่งออกและนำเข้าก็เป็นค่าของดุลการชำระเงินนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นรายการแรกนะในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะทีนี้หลังจากนั้นก็ยังมีดุลบริการดุลบริการดุลรายได้ปฐมภูมิดุลรายได้ทุติยภูมินะคะอันนี้ก็เป็นผลรวมสุทธิของอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกก็คือถ้าดูดุลบริการเนี่ยนะคะหรือเซอร์วิสเนี่ยก็จะเป็นผลสุทธิระหว่างรายรับและรายจ่ายของบริการระหว่างประเทศนะคะนี่งานบริการเนี่ยมันกว้างมากเลยนะคะถ้าเรานึกถึงก็มันมีเรื่องของการขนส่งคนนะทั้งทางอากาศทางเรือหรือว่ารถไฟนะคะมันก็มีเรื่องของโลจิสติกเข้ามานะก็มีการมีต้นทุนโลจิสติกนะคะเพราะนั้นในโลจิสติกก็มีค่าขนส่งใช่ไหมค่าบริการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะแล้วก็มีเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวนะต้นทุนในการให้บริการการท่องเที่ยวการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะการรับเหมาก่อสร้างเห็นไหมคะแล้วมีเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการให้บริการเนี่ยมันก็มีแบรนด์ต่างๆเพราะนั้นการนำเสนอแบรนด์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารของผู้ให้บริการต่างๆอาจจะมีลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเครื่องหมายการค้านะคะสิทธิบัตรแล้วก็มีเรื่องการประกันภัยเข้ามานะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการขนส่งนะคะในส่วนของรายได้นะคะก็แยกออกเป็นรายได้ปฐมภูมินะคะ primary income นะคะประกอบไปด้วยผลตอบแทนจากการจ้างงานนะก็หมายถึงรายได้ในรูปของค่าจ้างเงินเดือนนะคะแล้วก็สวัสดิการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีกอันนึงก็คือรายได้จากการลงทุนค่ะหรือ investment income ซึ่งเป็นในรูปแบบของผลตอบแทนนะอย่างเช่นพวกดอกเบี้ยต่างๆนะที่เกิดจากการลงทุนในส่วนของการ

ลงทุนทางตรงทางอ้อมนะคะเพราะนั้นในเงินที่ทำการลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าหรือการลงทุนทางการเงินเนี่ยมันจะมี2 ส่วนคือเงินต้นกับดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเราจะมาบันทึกเป็นรายได้จากการลงทุนนะคะรายได้ทุติยภูมินะคะก็เป็นรายได้ที่เป็นเงินโอนหรือเงินช่วยเหลือนะให้จากผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศนะถ้าเป็นเงินโอนหรือเงินบริจาครับเนี่ยนะเงินที่ได้รับเข้ามาแล้วก็เป็นการรับบริจาคนะเงินก็ไหลเข้าประเทศนี่เป็นต้นนะคะในส่วนของดุลบัญชีเงินทุนนะคะก็จะประกอบด้วยเงินลงทุนทางตรงแล้วก็เงินลงทุนทางอ้อมเงินลงทุนทางตรงเนี่ยเราก็จะบันทึกในส่วนของบัญชีทุนนะ capital account นะก็หมายถึงรายรับหรือรายจ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนย้ายเงินทุนในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินนะก็เป็นเงินลงทุนขนาดใหญ่นั่นเองค่ะอาจจะเป็นในรูปของเงินทุนให้เปล่าในรูปของเงินทุนหรือสินค้าทุนก็ได้นะคะหรือการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินถาวรนะการยกหนี้นะการซื้อขายทรัพย์สินที่ผลิตขึ้นที่ไม่สามารถผลิตขึ้นได้นะหรือทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงินนะที่มันสามารถจับต้องได้เช่นพวกที่ดินนะรวมถึงทรัพย์สินที่ไม่สามารถจับต้องได้ก็คือพวกสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าอันนี้จะมีการลงทุนนะที่บันทึกในบัญชีทุนนะทีนี้แล้วทรัพย์สินที่เป็นประเภททรัพย์สินทางการเงินเนี่ยเราจะแยกไปบันทึกในบัญชีทางการเงินนะคะสำหรับกรณีการซื้อขายที่ดินนะโดยสถานทูตถือเป็นข้อยกเว้นนะเนื่องจากการโอนความเป็นเจ้าของระหว่างระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะถือว่าเป็นธุรกรรมในบัญชีทุนแต่การซื้อขายที่ดินโดยทั่วไประหว่างผู้มีถิ่นฐานในประเทศและผู้มีถิ่นฐานต่างประเทศก็ให้ถือว่าผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศที่ซื้อที่ดินนั้นนะจะต้องตั้งเป็น notional unit นะคะขึ้นในประเทศที่ดินที่ดินตั้งอยู่นะคะเพื่อเป็นผู้ถือครองที่ดินที่ตนซื้อและตนมีสิทธิ์เรียกร้องทางการเงินนะหรือ financial ต่อ national unit นั้นนะอีกทอดหนึ่งซึ่งให้การบันทึกบัญชีกรณีนี้เป็นการลงทุนทางตรงที่ไม่ใช่บัญชีทุนนะเนื่องมาจากว่าเราไม่สามารถโยกย้ายที่ดินระหว่างประเทศได้แต่เพียงมีการโอนสิทธิ์นะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะคะในส่วนของบัญชีการเงินนะคะหรือ financial account ก็หมายถึงธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างประเทศนะซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนทางตรงนะหรือที่เรียกว่า direct investment การลงทุนในหลักทรัพย์ portfolio investment การลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน financial derivatives และการลงทุนอื่นๆ other investmentนะเพราะนั้นการลงทุนทางการเงินเนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องของการได้ผลตอบแทนจากเงินนะในรูปแบบของการซื้อหุ้นการฝากในบัญชีการฝากเงินในบัญชีหรือการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆทีนี้เรื่องของการซื้อหุ้นในตลาดทุนเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือการซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในตลาดแรกกับการซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในตลาดรองนะตลาดแรกเนี่ยจะให้ความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนโดยตรงนะเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปขยายการผลิตของนักลงทุนนะเพื่อให้เกิดสินค้าจริงๆแต่แค่ผ่านกระบวนการระดมทุนนะคะจากนั้นเมื่ ผ่านตลาดแรกไปแล้วนะก็เข้าสู่ตลาดรองนะที่ผู้ที่ครอบครองหุ้นก็จะทำการเสนอขายประชาชนนะที่ต้องการเก็งกำไรหรือนักเก็งกำไรต่างๆ

ก็เสนอซื้อนะก็จะทำการซื้อขายเป็นลักษณะสินค้ามือสองนะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะที่หวังผลกำไรในระยะสั้นนะคะก็อันนี้ก็อยู่ในหมวดทั้งในการลงทุนในตลาดแรกและตลาดรองก็อยู่ในบัญชีทางการเงินนั่นเองนะการลงทุนโดยตรงหรือ direct investment ก็เป็นธุรกรรมการลงทุนในระยะยาวที่ผู้ลงทุนที่มีถิ่นฐานในประเทศหนึ่งมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในอีกประเทศหนึ่งนะทั้งที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลและส่วนบุคคลก็ประกอบด้วยเงินลงทุนในทุนเดินหุ้นนะ equity capital นะซึ่งหมายถึงการลงทุนด้วยการถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไปนะการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทในเครือและกำไรที่นำกลับมาลงทุนในตราสารหนี้และสินเชื่อการค้าที่เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือเดียวกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปเพื่อการผลิตสินค้านะคะเราเรียกว่าเป็นการลงทุนโดยตรงนะคะทีนี้ถ้าเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะก็เหมือนกับว่าเป็นการลงทุนทางการเงินนั่นแหละนะคะเราเรียกว่า portfolio investment ก็หมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนการซื้อขายเปลี่ยนมือตราสารทุนนะคะตราสารหนี้ในรูปของพันธบัตรตัวเงินเครื่องมือทางการเงินนะคะทั้งนี้ยกเว้นตราสารที่จัดเป็นการลงทุนโดยตรงและเงินสำรองระหว่างประเทศเช่นว่าการลงทุนในส่วนของในตลาดในหลักทรัพย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเก็งกำไรนะคะการลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงินนะคะก็หมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินนะคะทั้งนี้จะบันทึกเฉพาะผลกำไรหรือขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ดังกล่าวนะคะที่ไม่ใช่ notional amount นะคะการลงทุนอื่นๆประกอบไปด้วยพวกสินเชื่อการค้าเงินฝากแล้วก็บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้อื่นๆนะคะในส่วนของบัญชีการเงินนะคะก็ยังสามารถจำแนกเป็นธุรกรรมของแต่ละภาคธุรกิจนะคะอาจจำแนกเป็นธนาคารกลางนะคะก็ทำการประมวลผลจากรายงานงบดุลของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลนะก็ประมวลผลจากข้อมูลจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะและศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยนะเพราะนั้นธุรกรรมที่เกิดจาก2 ส่วนนี้นะคะก็นำไปบันทึกในหมวดของบัญชีการเงินสถาบันการเงินที่รับฝากเงินนะนอกจากธนาคารกลางนะที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนนะคะบริษัทเครดิตฟองซีเอนะคะสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้วก็สถาบันการเงินอื่นๆที่รับฝากเงินนะข้อมูลของภาคธุรกิจนี้นะคะก็จะประมวลผลจากข้อมูลจากระบบการขายการรายงานธุรกรรมต่างประเทศนะหรือเรียกว่า International Transaction Reporting System นะคะรายงานการเพิ่มทุนของธุรกิจธนาคารจากฝ่ายกำกับสถาบันการเงินนะธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทยผลสำรวจหนี้ต่างประเทศรายไตรมาสและผลสำรวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายปีเพราะนั้นก็เป็นข้อมูลนะที่จัดเก็บจากสถาบันการเงินที่รับฝากเงินนะก็เป็นอีกธุรกรรมหนึ่งนะที่จะนำไปบันทึกในส่วนของบัญชีการเงินนะคะแล้วก็ในภาคอื่นๆนะที่จะรวมในบัญชีการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์ประกันภัยกองทุนรวมบริษัทโฮลดิ้งแล้วก็องค์กรอื่นๆที่ประกอบธุรกิจด้านการเงินแต่ไม่ได้รับฝากเงินไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจก็ตาม

ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินครัวเรือนองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรประกอบด้วยบริษัทเอกชนและวิสาหกิจที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านการเงินเป็นบุคคลธรรมดาและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรก็มีถ้ามีการเกิดธุรกรรมในภาคนี้นะคะก็ไปรวมในบัญชีการเงินจากการบันทึกบัญชีนะคะเริ่มตั้งแต่ดุลเดินสะพัดใช่ไหมคะแล้วก็ดุลบัญชีทุนและการเงินนะคะอันนี้นำมาคำนวณเป็นดุลการชำระเงินเนี่ยมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชีนะคะซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการจัดเก็บสถิติคำนวณจากความแตกต่างของดุลการชำระเงินกับผลรวมของดุลบัญชีเดินสะพัดหรือบัญชีเงินทุนนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีความคลาดเคลื่อนอยู่นะคะเพราะนั้นในการบันทึกดุลการชำระเงินครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินคงค้างสินทรัพย์ฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศที่เกิดจากธุรกรรมนั้นๆไม่นับรวมผลจากการตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนลงบัญชีโดยยึดหลักระบบการลงบัญชีคู่หรือ double entry system โดยในแต่ละธุรกรรมจะต้องลงบัญชีทั้งด้านเครดิตและเดบิตในจำนวนที่หักล้างในจำนวนที่หักล้างกันพอดีนะคะก็จะได้กระทบยอดทางบัญชีได้นะคะทีนี้พอเรามีผลสุทธิของดุลการชำระเงินนะคะเราก็จะมีการบริหารกระทบทางบัญชีกับบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศนะซึ่งประกอบไปด้วยเงินสกุลเงินตราต่างประเทศนะแล้วทองคำนะหลักทรัพย์แล้วก็สิทธิในการถอนเงินจาก IMF นะคะซึ่งถ้าปีใดเนี่ยเรามีการเกินดุลชำระเงินนะก็คือมีเงินเข้ามาในประเทศเยอะมากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินไหลออกเราก็จะเอาเงินส่วนเกินเนี่ยมาบริหารจัดการในบัญชีทุนสำรองดังที่กล่าวไปแล้วนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดดุลการชำระเงินซึ่งเป็นไปได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ประสบกับปัญหาการขาดดุลชำระเงินอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะวิธีแก้ปัญหาก็คือนำเงินนะที่เราลงทุนในรูปต่างๆเนี่ยออกมาในการชดเชยการขาดดุลการชำระเงินนั่นเองค่ะนะคะเพราะนั้นวันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจองค์ประกอบของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนะคะมันมีกลไกที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนทำให้เกิดการไหลเข้าของเงินและไหลออกของเงินเพื่อให้เกิดดุลยภาพขึ้นนะในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตว่างไกลกัง

วนไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยทีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหา

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็น

0: เรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
1: ทุ่งภูเขาทอง
2: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
3: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
0: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าทวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงทานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
2: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mag เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมนาวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำแนวทางของการพ้นทุกข์ตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งธรรมนาวาวังได้จัดพิมพ์ขึ้นนะคะจะเริ่ม

ริ่มจากการแก้ไขอำนาจไสยศาสตร์หรือคุณไสค่ะในไสยศาสตร์นะคะมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้นะคะผู้ใช้อำนาจไสยศาสตร์ก็มักจะใช้ไปในทางที่ผิดโดยไม่ได้คิดคำนึงว่าจะมีผลเป็นโทษสำหรับตนหรือไม่ถือดีว่ามีวิชาอาคมแล้วจะทำอะไรกับใครก็ได้เย่อหยิ่งในวิชาของตนพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนประเภทนี้เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วมักจะตกนรกหรือถ้าไม่ตกนรกก็จะเป็นผีปีศาจเปรตปอบที่ติดวนอยู่ในอำนาจเวทมนต์ของตนหาความสบายไม่ได้คนส่วนมากค่ะจะโดนอำนาจไสยศาสตร์หรือคุณไสก่อกวนโดยไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกตัวก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรทำได้แค่ไปรดน้ำมนต์ตามวัดหรืออาจจะสบายขึ้นมาบ้างแต่ก็กลับมาเป็นอีกจากนั้นก็หาของดีมาป้องกันอีกก็ไร้ผลซึ่งหลักการในทางพุทธศาสนานะคะได้สอนให้พึ่งพระรัตนตรัยเพื่อเป็นเครื่องกำจัดภัยฉะนั้นค่ะถ้าผู้ใดถูกอำนาจไสยศาสตร์ก่อกวนให้อธิษฐานใช้อำนาจพระรัตนตรัยแก้ไขด้วยบทระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถโดยเดินท่องวันละครึ่งชั่วโมงทุกๆวันจนกว่าอาการจะหายในขณะที่เดินระลึกถึงพระรัตนตรัยนะคะแก้คุณไสหากเกิดอาการหาวสะอึกคลื่นไส้อาเจียนหรือรู้สึกว่ามีก้อนบางอย่างวิ่งอยู่ตามตัวก็ขอให้รู้ว่าของที่อยู่ในตัวจะออกมาให้อาเจียนออกมาหากมีอาการมึนหรือปวดศีรษะก็ไม่ต้องตกใจให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยไว้เรื่อยๆจนกว่าอาการจะดีขึ้นเมื่ออาการดีขึ้นแล้วค่ะขอให้รู้ว่าของที่ถูกส่งมาก่อกวนได้ออกจากตัวของเราแล้วนะคะแก้ไขผีสิงมนุษย์บางคนในโลกนี้ถูกผีปีศาจเข้าก่อกวนภายในร่างกายเรียกว่าผีสิงทำให้เจ็บไข้โดยไม่ทราบสาเหตุหรือถึงกับฟั่นเฟือนเสียสติเป็นโรคจิตโรคประสาทต้องกินยาควบคุมไว้อาการเหล่านี้ค่ะเกิดจากการก่อกวนของอมนุษย์ที่เป็นคู่เวรกันมาเข้าสิงและทำการแก้ไขไม่ถูกต้องจึงรักษาไม่หายใครนะคะที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ควรแก้ไขด้วยการอุทิศบุญโดยการระลึกถึงบุญที่เคยทำมาแล้วตั้งใจอุทิศบุญว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานถึงบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาทั้งหมดให้ถึงแก่อมนุษย์ผีปีศาจที่ก่อกวนและเบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ในเวลานี้อุทิศบุญอย่างน้อย10รอบติดต่อกัน7วันพร้อมทั้งขอขมาอมนุษย์ที่เป็นนายเวรพระพุทธเจ้าค่ะทรงให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเห็นได้จากเมื่อคราวครั้งพุทธกาลหมู่สงฆ์ที่กำลังฟังการสวดปฏิโมกข์ฟังการประกาศพระวินัยหากมีพระภิกษุใดนะคะที่ถูกผีสิงพระภิกษุที่สวดประกาศพระวินัยจะต้องหยุดสวดเพื่อแก้ไขภิกษุที่ถูกผีสิงให้หายเป็นปกติการถูกผีสิงนะคะเกิดจากหลายสาเหตุเช่นผีที่มาจากวัตถุมงคลผีที่มาจากอำนาจไสยศาสตร์ผีที่เคยเป็นนายเวรผีที่เคยเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องกันมาก่อนผีที่ต้องการขัดขวางการทำความดีผีเจ้าที่ผีที่มาขอส่วนบุญผีที่สถิตบ้านเรือนหรือแม้ผีที่มาสิงด้วยความหวังดีกับมนุษย์ก็ยังมีโรคที่เกิดจากอมนุษย์สิงควรแก้ไขด้วยการอุทิศบุญให้มากๆหากอาการหนักควรปฏิบัติตามวิธีนะคะแก้ในพระไตรปิฎกเล่มที่16หน้า134อาตานิติยสูตรชุด91เล่มนะคะสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยหากไม่มีความรู้ไม่มีความอดทนไม่มีความอุตสาหะไม่มีความเพียรพยายามก็จะไม่สามารถบรรลุถึงประโยชน์อันสำเร็จได้นะคะแก้ไขสัญญาณชั่วร้ายแก้ไขคำสาปแช่งนะคะ

คำสาปแช่งคือคำพูดที่กล่าวร้ายต่อกันด้วยจิตอาฆาตพยาบาทของบุคคลที่ไม่พอใจกันคำสาปแช่งมักจะมีอนุภาพทางร้ายสำหรับบุคคลผู้ถูกแช่งซึ่งบางครั้งเหตุร้ายค่ะที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกแช่งแก้ไขไม่หายอาจจะเป็นเพราะคำสาปแช่งนี้นะก็เป็นได้หากเป็นเช่นนี้ควรแก้ไขขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงกำจัดคำสาปแช่งที่ตกมาถึงตัวข้าพเจ้าให้สิ้นไปกล่าว100รอบติดต่อกัน7วันไม่ต้องจุดธูปเทียนในกรณีที่เราเคยสาปแช่งผู้อื่นไว้แล้วสำนึกผิดให้แก้ไขดังนี้ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงกำจัดคำสาปแช่งที่ข้าพเจ้าเคยสาปแช่งต่อบุคคลอื่นไว้ให้สิ้นไปกล่าว100รอบไม่ต้องจุดธูปเทียนแก้ไขมนต์สักมนต์สักต่างๆนะคะที่ได้สักไว้ตามตัวเมื่อได้อธิษฐานใช้ตามความปรารถนาของผู้สักจะมีอนุภาพของมนต์อยู่รอบๆตัวทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์รอยสักค่ะที่ผ่านพิธีลงอาคมมนต์สักจะมีผีเวทผีอาคมแทรกสิงอยู่ในร่างแล้วแสดงอาการผ่านตัวผู้สักตามแต่ว่าจะสักสัตว์อาคมชนิดใดลงบนร่างกายอาการที่แสดงออกนะคะจึงคล้ายกับอาการของสัตว์ต่างๆที่ได้สักไว้เรียกอาการที่แสดงออกนั้นว่าของขึ้นซึ่งคนที่สักมานั้นค่ะไม่รู้ว่าสิ่งที่นี้มีโทษมากนะคะจึงได้นิยมสักกันเมื่อเหล่าผีอาคมที่มาจากการสักได้แทรกสิงอยู่ในตัวคนเป็นเวลานานผีอาคมเหล่านั้นจะกระทำการสวมรอยควบคุมคนผู้นั้นให้เป็นไปตามอำนาจของตนจะทำให้ผู้นั้นเสียความเป็นปกติของความเป็นคนไม่สามารถควบคุมตนเองได้หากตายลงในขณะที่ยังไม่ได้แก้ไขมนต์สักให้มาลายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์อาคมชนิดนั้นๆหรืออาจเป็นเปรตผีที่ติดวนอยู่ในอำนาจของมนต์ที่สักดังนั้นค่ะควรแก้ไขด้วยอาศัยอำนาจพระรัตนตรัยโดยการอธิษฐานว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถขอให้อาคมมนต์สักในร่างกายข้าพเจ้าจงมาลายสิ้นไปกล่าว100รอบติดต่อกันอย่างน้อย1เดือนจนกว่ามนต์จะสมาลายหายไปนะคะแก้ไขมนต์ของผีที่สิงอยู่ผู้ใดก็ตามค่ะที่เคยรับวัตถุมงคลหรือผ่านพิธีปลุกเสกอย่างใดอย่างหนึ่งมาผู้นั้นมักจะมีอนุภาพของมนต์รายล้อมอยู่มนต์เหล่านี้จะเป็นเครื่องสื่อให้เหล่าผีอาคมทั้งหลายแฝงเร้นอยู่ในตัวได้ง่ายควรแก้ไขดังนี้พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถขอให้อาคมมนต์คาถาที่ตกค้างในร่างกายข้าพเจ้าจงมาลายสิ้นไปกล่าว100รอบติดต่อกัน7วันไม่ต้องจุดธูปเทียนแก้ไขนายเวรเราทุกคนนะคะมีนายเวรคอยตามก่อกวนด้วยความแค้นด้วยความไม่พอใจที่เราเคยกระทำไม่ดีต่อเขาไว้อาจจะเป็นนายเวรที่เป็นมนุษย์หรือเหล่าผีและผีสัตว์ต่างๆที่วนเวียนอยู่กับสัญญาณความแค้นระหว่างเรากับเขาซึ่งอาจจะติดตามมาจากชาติที่แล้วหรืออาจจะเป็นนายเวรชาตินี้ไม่สามารถทราบได้ว่านายเวรจะแก้แค้นเราคืนเมื่อใดก่อนที่นายเวรจะมาถึงตัวควรขอขมาแก้ไขอุทิศบุญเพื่อป้องกันการก่อกวนที่จะตามมาในภายหลังขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญของข้าพเจ้าทั้งหมดให้นายเวรที่มาถึงตัวข้าพเจ้ากล่าวร้อยถึงพันรอบไม่ต้องจุดธูปเทียนนายเวรบางตนติดสัญญาณความโกรธแค้นกั้นอยู่อาจจะรับบุญจากเราไม่ได้จึงต้องขอขมานายเวรเหล่านั้นก่อนคำขอขมานายเวรขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลการขอขมาของข้าพเจ้าให้ถึงแก่เหล่านายเวรทั้งหมดที่ก่อกวนข้าพเจ้าอยู่ในเวลานี้

นี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำส่วนที่ผิดต่อเหล่านายเวรทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินและเบียดเบียนไว้ขอเหล่านายเวรทั้งหมดจงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกล่าว10รอบขึ้นไปทำติดต่อกัน7วันวิธีแก้ไขนะนายเวรจากการทำแท้งแม้ว่าบุญค่ะจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแต่ก็ยังมีเหล่าชาวทิพย์บางจำพวกที่ไม่ยอมรับบุญทั้งที่เขารู้ว่าบุญสำคัญมากสำหรับตนเองนั่นเป็นเพราะความโกรธแค้นที่มีความโกรธแค้นเป็นเครื่องกลางกั้นทำให้ชาวทิพย์กลุ่มนี้รับบุญไม่ได้สาเหตุของความโกรธแค้นมีหลายอย่างเช่นความโกรธแค้นจากที่เคยทำร้ายกันมาแต่อดีตชาติหรือแม้ในจึงทำให้ชาวทิพย์ติดตามก่อกวนมนุษย์ที่เขาโกรธชาวทิพย์เรียกว่านายเวรเพราะต้องจองเวรกันไปทุกภพทุกชาติถ้ายังไม่มีโอกาสทำร้ายก็จะติดตามวนเวียนอยู่ใกล้ๆคนที่เขาโกรธแค้นเพื่อหาช่องทางทำร้ายชาวทิพย์ที่ตายจากการถูกทำแท้งจะมีความโกรธแค้นต่อแม่ผู้ทำแท้งซึ่งจะทำด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามความโกรธแค้นก็ยังมีอยู่เมื่อสัญญาณความโกรธแค้นมีอยู่เด็กที่ตายจากการถูกทำแท้งก็ถือว่าเป็นนายเวรของแม่นายเวรกลุ่มนี้จะรับบุญได้ยากหรือแทบจะรับไม่ได้เลยเพราะวางความโกรธแค้นไม่ได้วิธีแก้ไขก็ให้ผู้เป็นแม่ทำการขอขมานายเวรผู้ที่เป็นลูกที่ตายจากการถูกทำแท้งก่อนจึงค่อยอุทิศบุญให้โดยการขอขมาว่าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลการขอขมาของข้าพเจ้าให้ถึงแก่เด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำส่วนที่ผิดต่อเด็กที่ตายจากการทำแท้งของเขาขอให้เด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าจงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกล่าว10รอบติดต่อกัน7วันไม่ต้องจุดธูปเทียนการขอขมาจะช่วยให้สัญญาณการโกรธแค้นผู้เป็นนายเวรลดลงจากนั้นจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เด็กที่เป็นนายเวรเขาจะรับบุญจากเราได้ง่ายเมื่อนายเวรได้รับบุญก็จะหยุดการก่อเวรมีนายเวรบางจำพวกที่ตายจากการถูกทำแท้งไม่ยอมรับการขอขมาจะหาทางเข้าสิงร่างคนที่เขาโกรธเพื่อก่อกวนร่างกายให้เจ็บปวดทรมานเหมือนที่เคยกระทำต่อกันในขณะที่ขอขมาค่ะนายเวรกลุ่มนี้อาจจะควบคุมร่างกายให้มึนปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนสั่นกระตุกเจ็บปวดตามร่างกายควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเกิดอาการไม่ต้องตกใจให้ขอขมาไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะเบาบางลงเมื่ออาการดีขึ้นแสดงว่านายเวรยอมรับการขอขมาจากนั้นให้อุทิศบุญขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญของข้าพเจ้าให้ถึงแก่นายเวรลูกที่ตายจากการทำแท้งที่ก่อกวนข้าพเจ้าในเวลานี้กล่าว10ถึง100รอบไม่ต้องจุดธูปเทียนเมื่อแก้ไขตามวิธีนี้แล้วนะคะยังไม่ดีขึ้นให้ทำตามวิธีให้สละวัตถุมงคลทั้งหมดออกจากการครอบครองยึดถือให้เดินระลึกถึงพระพุทธพระรัตนตรัยวันละครึ่งชั่วโมงทุกๆวันอ่านบทรัตนปริตร3ถึง15รอบนิมนต์พระให้ประกาศพระปริตตามแบบวิธีในพระไตรปิฎกเล่ม16อาตานาติยะสูตรเดินท่องบทธาตุกรรมฐาน4ทุกๆวันหมั่นทำบุญบำเพ็ญภาวนาอุทิศส่วนบุญให้แก่วิญญาณเด็กอยู่เสมอนรกของหญิงทำแท้งนะคะพวกหญิงผู้รีดลูกทำแท้งย่อมก้าวล่วงลำธารนรกอันคมแข็งดุจคมมีดโกนที่ก้าวข้ามได้แสนยาก

แล้วตกไปสู่แม่น้ำเวตาลนีที่ไปได้ยากต้นงิ้วทั้งหลายล้วนแต่เป็นเหล็กมีหนามยาว16องคุลีมีกิ่งห้อยย้อยปกคลุมแม่น้ำเวตาลนีที่ไปได้ยากทั้งสองฝากสัตว์นรกเหล่านั้นมีตัวสูง1โยชน์ลูกไฟที่เกิดเองแผดเผามีเปลวไฟลุกโชนดุจกองไฟตั้งอยู่ไกลจากพระไตรปิฎกเล่ม62หน้า178เกี่ยวกับศาลพระภูมิพระภูมิเจ้าที่มีชื่อเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าภูมะเทวดาเป็นเทวดาสถิตภาคพื้นดินหรือที่เรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางชาวพุทธบางคนค่ะให้ความเคารพนับถือจนถึงกับสร้างศาลพระภูมิเล็กๆแล้วทำพิธีอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ให้เข้าสถิตอยู่อาศัยหวังพึ่งพาการคุ้มครองรักษาจากชาวทิพย์กลุ่มนี้ด้วยการจัดหาของเส้นไหว้ไปตั้งไว้จุดธูปเทียนบูชาแล้วบนบานศาลกล่าวไปต่างๆนานาการกระทำอย่างนี้ชาวพุทธบางคนแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับพระรัตนตรัยขัดกับความเป็นมงคลเพราะเป็นการบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาขัดกับหลักทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงพระพุทธเจ้านะคะทรงสอนให้บูชาทิพย์กลุ่มนี้ด้วยการอุทิศบุญไม่ใช่สร้างศาลพระภูมิให้สถิตแล้วกราบไหว้เขาเมื่อผิดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ควรที่ชาวพุทธจะมีศาลพระภูมิไว้กราบไหว้บูชาเพราะจะทำให้ขาดจากพระรัตนตรัยถ้าต้องการให้ภูมิเทวดามีที่อยู่อาศัยก็ให้อุทิศบุญข้าพเจ้าขออธิษฐานถึงบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาทั้งหมดจงบังเกิดเป็นวิมานให้ถึงแก่เทวดาผู้สถิตพื้นดินแห่งนี้หากผู้ใดมีศาลพระภูมิอยู่ที่บ้านแล้วต้องการสละออกควรประกาศแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในศาลพระภูมิทราบก่อนโดยปฏิบัติดังนี้ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลสัญญาณใจของพระเจ้าในเวลานี้ให้ถึงแก่เทวดาที่สถิตอยู่ในศาลพระภูมิบัดนี้ข้าพระเจ้าจะนำเอาศาลพระภูมิออกขอให้เทวดาที่สถิตอยู่ในศาลพระภูมิจงรับรู้รับทราบและออกจากการสถิตที่ศาลพระภูมิเถิดข้าพเจ้าจะอุทิศบุญให้ประกาศบอกตามข้อความข้างต้นนี้3รอบจะกล่าวในใจหรือออกเสียงก็ได้จากนั้นอุทิศบุญให้มากๆก่อนที่จะนำศาลพระภูมิออกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตายตัวแล้วว่าทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8คือทางไปสู่พระนิพพานเราจะยังมัวเสียเวลาไปแสวงหาหนทางอื่นอีกทำไมเล่าการอุทิศบุญที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตามหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงวิธีการอุทิศบุญไว้เพื่อบูชาสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้เขาอยู่ดีมีสุขจากบุญที่เราได้อุทิศให้บุญจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วชาวทิพย์ญาติทิพย์พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับชาวทิพย์ไว้หลายพระสูตรคำสอนบ่งบอกว่ามนุษย์กับชาวทิพย์จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะเป็นการสมควรเช่นทรงบอกให้พระเจ้าพิมพิสารอุทิศบุญให้แก่เปรตที่เป็นญาติทิพย์ทันทีในขณะที่ถวายทานอุทิศบุญทันทีคืออุทิศบุญในขณะที่สิ่งของที่ต้องการถวายหลุดจากมือไม่ต้องกรวดน้ำบุญก็สำเร็จแก่เปรตเหล่านั้นและไม่จำเป็นจะต้องรับพรจากพระทรงให้วัสการมหาอมาตย์สุนีทะมหาอมาตย์อุทิศบุญให้เทวดาสถิตบ้านและเทวดาสถิตพื้นดินในวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่โดยไม่มีการสวดมนต์ในอาตานาติยสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีการแก้ไข

ชาวทิพย์ที่เข้าสิงภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระรัตนตรัยให้ยินยอมต่ออำนาจพระปริตรแล้วออกจากการเข้าสิงจากนั้นก็ทิศบุญให้ไม่ใช่ทำน้ำมนต์ขับไล่หรือแก้ไขด้วยวัตถุปลุกเสกเรื่องราวเกี่ยวกับ

อยู่เรื่อยๆเราจะมีนิสัยปฏิเสธทุกข์และจะหนีทุกข์อยู่ตลอดเวลาอุทาหรณ์จากพระไตรปิฎกไม่ทำบุญเกิดเป็นนางเปรตพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าเธอเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดสู้ผอมสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูก่อนนางผู้สู้ผอมมีแต่ซี่โครงเธอเป็นใครเล่ามายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเปรตเข้าถึงทุกขติเกิดในยมโลกเพราะได้ทำกรรมอันชั่วไว้จึงจากโลกมนุษย์นี้ไปสู่โลกเปรตพระเถระถามว่าเธอทำกรรมชั่วอะไรทางกายวาจาและใจจึงจากโลกมนุษย์นี้ไปสู่โลกเปรตเพราะวิบากแห่งกรรมอะไรนางเปรตตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชนเหล่าใดเป็นบิดาก็ดีมารดาก็ดีหรือแม้แต่ญาติผู้มีจิตเลื่อมใสที่จะชักชวนดิฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์เหล่านี้ชนผู้อันนี้เคาะแก่ดิฉันเช่นนั้นมิได้มีตั้งแต่นี้ไปดิฉันจึงเป็นเปรตเปลือยกายถูกความหิวและความกระหายเบียดเบียนเที่ยวไปเช่นนี้ตลอด500ปีนี่เป็นผลแห่งบาปกรรมข้าแต่พระคุณเจ้าดิฉันมีจิตเลื่อมใสจึงขอไหว้ท่านข้าแต่ท่านผู้แก้วกล้าผู้มีอนุภาพมากขอท่านจงอนุเคราะห์แก่ดิฉันเถิดขอท่านจงโปรดให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งและอุทิศกุศลถึงดิฉันบ้างพระสารีบุตรเถระผู้มีใจอนุเคราะห์รับคำนางเปรตถวายข้าว1คำผ้า1ผืนประมาณเท่าฝ่ามือดื่มน้ำดื่ม1ขันแก่ภิกษุรูปหนึ่งแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้นางเปรตพอพระสารีบุตรเถระอุทิศส่วนบุญไปให้ข้าวน้ำและเครื่องนุ่งห่มก็บังเกิดขึ้นแก่นางเปรตนี่เป็นผลแห่งทักขิณาคือการอุทิศบุญให้ทานกับผู้มีพระรัตนตรัยก็อุทิศบุญได้พ่อค้าเหล่านั้นให้อุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะอาบน้ำรูปไล้ด้วยเครื่องหอมแล้วให้นุ่งห่มผ้าจากนั้นจึงอุทิศส่วนบุญไปให้นางเวมานิกเปรตในทันใดนั้นเองผลเกิดขึ้นแก่นางมีอาหารเครื่องนุ่งห่มน้ำดื่มเกิดขึ้นนี่เป็นผลแห่งการให้ส่วนบุญในขณะนั้นนางก็มีร่างกายบริสุทธิ์นุ่งห่มผ้าอันขาวสะอาดงามกว่าผ้าแคว้นกาสีเดินยิ้มออกมาจากวิมานที่อาศัยอยู่กล่าวว่านี่เป็นผลแห่งการได้รับส่วนบุญให้ทานตามการ5ประการการทาน5ประการคือผู้ให้ย่อมให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนผู้ให้ย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปผู้ให้ย่อมให้ทานในคราวข้าวแพงผู้ให้ย่อมให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีลผู้ให้ย่อมให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายการทาน5ประการนี้แลผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ปราศจากความตนีย่อมให้ทานในการที่ควรให้เพราะผู้ให้ทานตามการในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติซื่อตรงผู้มีใจคงที่เป็นผู้มีผ่องใสผลของการให้จึงจะไพบูลย์ชนเหล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทักขิณาทานย่อมมีผลไม่บกพร่องเพราะการอนุโมทนาหรือช่วยเหลือผู้อนุโมทนาหรือช่วยเหลือย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเพราะฉะนั้นผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในที่ที่มีผลมากบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าผีสิงพระครั้งนั้นพระมหาโมคคลานะจงกรมอยู่ในที่แจ้งถูกมารผีอมนุษย์ผู้ลามกเข้าไปในท้องในไส้ได้มีความคิดว่าท้องเราเหมือนมีก้อนหินหนักๆและเป็นเช่นกระทอคือตะกร้าไม้ไผ่สารอันเต็มไปด้วยถั่วหมักเพราะเหตุอะไรหนอจึงลงจากจงกรมแล้วเข้าไปสู่วิหาร
นั่งอยู่บนอาสนะที่ปูไว้

นั่งแล้วได้สำรวจหามารผู้ลามกคือผีด้วยอุบายอันแยบคายเฉพาะตนพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารผู้ลามกหรือผีเข้าไปในท้องในไส้แล้วจึงกล่าวว่ามารผู้ลามกท่านจงออกมาอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าและสาวกของพระตถาคตเจ้าเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานอมนุษย์ทำร้ายพระสมัยนั้นยักษ์สองสหายออกจากทิศอุดรไปยังทิศทักษิณด้วยกิจบางอย่างได้เห็นพระสารีบุตรผู้ปลงผมเสร็จใหม่นั่งอยู่กลางแจ้งในคืนเดือนหงายยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์ผู้เป็นสหายว่าสหายเราจะประหารทุบตีที่ศีรษะของสมณะรูปนี้เมื่อยักษ์นั้นกล่าวอย่างนี้แล้วยักษ์ผู้เป็นสหายได้กล่าวห้ามปรามว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนี้มีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแม้ครั้งที่สองยักษ์ตนนั้นก็ได้กล่าวกับสหายว่าดูก่อนสหายเราจะประหารทุบตีที่ศีรษะของสมณะนี้แต่ยักษ์ผู้เป็นสหายก็ได้ห้ามปรามว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าประหารสมณะเลยสมณะรูปนี้มีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากลำดับนั้นยักษ์ตนนั้นไม่เชื่อฟังผู้เป็นสหายได้ลงมือประหารทุบตีที่ศีรษะของพระสารีบุตรเถระยักษ์ตนนั้นสามารถทุบพญาช้างที่สูง7ศอกหรือ8ศอกได้จมลงดินไปก็ได้หรือสามารถทุบทำลายยอดภูเขาใหญ่ก็ได้ทันใดนั้นยักษ์ได้กล่าวว่าเราย่อมเร่าร้อนพันก็ได้ตกลงไปสู่นรกใหญ่ในที่นั้นพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นยักษ์ทุบตีศีรษะพระสารีบุตรด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์จึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถามว่าท่านอาวุโสพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกอะไรอะไรไม่มีหรือพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคคัลลานะผมพออดทนได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่ผมรู้สึกเจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยเจ็บศีรษะเพราะถูกยักษ์ตีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรในตระกูลใดบูชามารดาและบิดาในเรือนของตนตระกูลนั้นชื่อว่ามีพรหมมีบุพเทวดามีบุพจารีอาหุเนยบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่การทำบุญดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมเป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าบุพเทวดาเป็นชื่อมารดาและบิดาบุรพาจารย์เป็นชื่อมารดาและบิดาอาหุเนยบุคคลเป็นชื่อมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาและบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ถนอมเลี้ยงและเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรเราตถาคตกล่าวว่ามารดาและบิดาเป็นพรหมเป็นบุพาจารย์เป็นอาหุเนยบุคคลของบุตรเพราะเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงนอบน้อมพึงสักการะมารดาบิดาทั้งสองด้วยข้าวน้ำที่นอนผ้าการอาบน้ำให้การล้างเท้าการขัดสีบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้เพราะการปฏิบัติในมารดาและบิดาบุคคลนั้นตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ผู้กล่าวตู่พระพุทธเจ้าเที่ยงแท้ที่จะตกนรกดูก่อนสารีบุตรผู้ใดแลว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษทั้งรู้ทั้งเห็นพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณโคดมนั้นไม่มีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองดูก่อนสารีบุตรผู้นั้นไม่ละการว่ากล่าวนั้นเสียไม่ละความคิดไม่สละคืนทิฏฐิก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกผู้ที่บอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีเปรตผีไม่มีนิพพานไม่มีก็เข้าข่ายนี้พระพุทธเจ้ารังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์
ดูก่อนเกวัตตะอิทธิปาฏิหาริย์เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนรวมร่างเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุกำแพงทะลุภูเขาไปก็ได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งบัลลังก์เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปถึงพรหมโลกก็ได้คนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสบางคนเห็นภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวทำให้เป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้คนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสจะบอกแก่คนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสคนใดคนหนึ่งว่าพ่อมหาจำเริญน่าอัศจรรย์จริงหนอน่าพิศวงจริงหนอความที่สมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากข้าพเจ้าได้เห็นภิกษุรูปโน้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคนเดียวทำให้เป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้คนไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสจะกล่าวกับคนที่ศรัทธาเลื่อมใสอย่างนี้ว่านี่เนี่ยพ่อคุณมีวิชาอยู่อย่างหนึ่งชื่อว่าคันธารีภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างด้วยวิชาชื่อว่าคันธารีดูก่อนเกวัตตะท่านสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนคนผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสนั้นจะพึงกล่าวอย่างนั้นกับคนผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสนั้นบ้างไหมพึงกล่าวพระเจ้าค่ะดูก่อนเกวัตตะเราเห็นโทษในอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้แหละจึงอึดอัดอารังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์มาเนรมิตพระพุทธรูปหลอกให้คนนับถืออุบาสกชื่อสูระฟังพระธรรมเทศนาของพระสัทธาแล้วนะคะเป็นพระโสดาบันได้กลับไปเรือนคราวนั้นมาได้แปลงร่างเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยลักษณะประเสริฐ32ประการยืนอยู่ที่ประตูเรือนแล้วกล่าวออกไปว่าพระศาสดาเสด็จมาสูระอุบาสกคิดว่าเราฟังธรรมในสำนักของพระศาสดามาเดี๋ยวนี้เองอะไรหนอจะเกิดขึ้นแล้วจึงเข้าไปหาพร้อมไหว้ด้วยความสำคัญว่าเป็นพระศาสดามาในร่างที่แปลงเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอัมพัททะคำที่เรากล่าวแก่ท่านว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงคำเหล่านั้นเรากล่าวผิดไปเพราะยังไม่พิจารณาจึงกล่าวคำนั้นไปฉะนั้นเธอจงถือเอาว่ารูปเที่ยงเวทนาเที่ยงสัญญาเที่ยงสังขารเที่ยงวิญญาณเที่ยงดังนี้เถิดสูระอุบาสกคิดว่าข้อที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พิจารณาไม่ตรวจตราอย่างประจักษ์แจ้งแล้วพึงตัดอะไรไปนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้มานี้มาเพื่อวุ่งทำลายเราอย่างแน่นอนสูระอุบาสกจึงพูดกับมารนั้นว่าท่านเป็นมารใช่ไหมมารนั้นไม่อาจพูดคำเท็จได้จึงยอมรับว่าใช่เราเป็นมารอุบาสกเพราะเหตุไรท่านจึงทำเช่นนี้มารเรามาเพื่อทำศรัทธาของท่านให้หวั่นไหวภิกษุผู้ไม่นับถือและนับถือพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดหลอกลวงดื้อรั้นพร่ำเพ้อไว้ตัวเย่อหยิ่งใจไม่มั่นภิกษุเหล่านั้นนับว่าไม่นับถือเราและชื่อว่าออกไปนอกพระธรรมวินัยภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยส่วนภิกษุเหล่าใดไม่หลอกลวงไม่พร่ำเพ้อไม่ดื้อรั้นฉลาดไม่มั่นคงดีภิกษุเหล่านั้นนับว่านับถือเราและไม่ออกไปนอกพระธรรมวินัยภิกษุเหล่านั้นย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยพวกเราชาวพุทธเห็นพระภิกษุที่ไหนก็นับว่าดีไปเสียทั้งหมดไม่ได้พิจารณาถึงความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิได้รับผลเป็นบาปเราชาวพุทธควรเลือกเคารพนับถือให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่เกิดผลบาป
ไม่ให้พึ่งใครแต่ให้พึ่งธรรมะ

วสการพราหมณ์ข้าแต่ท่านอนุนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จล่วงลับไปแล้วมีพระเถระจำนวนหลายรูปแต่จะมีสักรูปหนึ่งไหมที่สงประกาศแต่งตั้งไว้ให้เป็นที่พึ่งสำหรับเราซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้พระอนุนพราหมณ์ไม่มีภิกษุเถระแม้สักรูปหนึ่งที่สงประกาศแต่งตั้งไว้จะเป็นที่พึ่งอาศัยของเราทั้งหลายหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จล่วงลับไปแล้ววัสการพราหมณ์ท่านอานนท์เมื่อไม่มีที่พึ่งอาศัยอะไรเล่าจะเป็นเหตุแห่งความสามัคคีโดยธรรมพระอานนท์พราหมณ์พวกอาตมาภาพมีธรรมะเป็นที่พึ่งอาศัยมิใช่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายทุกๆวันอุโบสถพวกอาตมาภาพที่มีอยู่นั้นจะเข้าอาศัยอาวาสแห่งหนึ่งอยู่ทุกๆรูปจะประชุมร่วมกันและจะนิมนต์ภิกษุรูปที่ทรงจำพระปาติโมกข์ได้ให้สวดประกาศขณะที่ประกาศอยู่หากมีภิกษุผู้ต้องอาบัติคือล่วงละเมิดสิกขาบทข้อใดภิกษุนั้นจะต้องแสดงโทษที่ล่วงละเมิดนั้นเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าพวกอาตมาภาพไม่ได้ทำตามคำสั่งของภิกษุรูปใดแต่ทำตามธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้การบูชาที่ถูกต้องสามารถดำรงศาสนาไว้ได้ดูก่อนอานนท์บริษัท4มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทำการสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมเราผู้ชื่อว่าตถาคตด้วยเครื่องสักการะใดก็ตามไม่ชื่อว่าได้บูชาแล้วส่วนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าได้บูชาเราอย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์พวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมดูก่อนอานนท์เราตถาคตมอบอยู่แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรประชุมธรรม8ประการเมื่อจะกระทำอภินิหารมิใช่กระทำเพื่อประโยชน์แก่การได้รับพวงมาลัยของหอมและดุริยางสังคีตมิใช่บำเพ็ญบารมีทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การได้สิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เขาบูชาอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาตถาคตเลยอามิตรบูชาการบูชาด้วยวัตถุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะดำรงพระศาสนาแม้ในวันหนึ่งหรือแม้ชั่วดื่มข้าวยาคูครั้งหนึ่งวิหาร 1,000 แห่งเช่นมหาวิหารหรือเจดีย์ 1,000 องค์เช่นมหาเจดีย์ก็ดำรงพระศาสนาไว้ไม่ได้บุญที่ผู้ใดทำไว้ก็เป็นของผู้นั้นผู้เดียวส่วนการปฏิบัติชอบจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาที่สมควรแก่ตถาคตเป็นความจริงที่การบูชานั้นชื่อว่าเป็นการดำรงการปฏิบัติและสามารถดำรงศาสนาไว้ได้พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะการบูชาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีความรักใคร่ในเราพึงเป็นเหมือนกับธรรมารามภิกษุนี้เองแท้จริงภิกษุทั้งหลายเมื่อทำการบูชาด้วยดอกไม้มาลัยและของหอมเป็นต้นไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาเราผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมเกินแก่ธรรมเท่านั้นจึงชื่อว่าบูชาเราภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดีแล้วในธรรมใคร่ควรอยู่ซึ่งธรรมระลึกถึงธรรมย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมคุณลักษณะแห่งความเป็นเถระคนพาลหรือบัณฑิตภิกษุทั้งหลายเราเห็นว่าท่านเหล่านี้ไม่รู้จักความเป็นเถระไม่รู้ธรรมอันทำให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลแม้หากเป็นผู้เฒ่าอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีแต่เป็นผู้กล่าวไม่ถูกกาลเทศะพูดสิ่งไม่เป็นจริงพูดสิ่งไม่มีประโยชน์พูดสิ่งไม่เป็นธรรมพูดสิ่งไม่เป็นวินัยกล่าวถ้อยคำอันไม่น่าจดจำพร่ำ

เพ้อเจ้อบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นเถระพานภิกษุทั้งหลายบุคคลแม้หากเป็นรุ่นหรือวัยหนุ่มแต่ว่าเป็นผู้กล่าวถูกกาลเทศะพูดสิ่งที่เป็นความจริงพูดสิ่งเป็นประโยชน์พูดเป็นธรรมพูดอย่างถูกต้องตามแบบแผนกล่าวถ้อยคำที่น่าจดจำไม่เพ้อเจ้ออ้างอิงได้มีขอบเขตบุคคลนั้นนับได้ว่าเป็นเถระบัณฑิตเถระที่ห้ามคบด้วยดูก่อนกัสสปะถ้าภิกษุผู้เป็นพระเถระพระที่มีอายุพรรษามากกว่า10ปีขึ้นไปภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะพระที่มีอายุพรรษา 5-10 พรรษาหรือภิกษุผู้เป็นนวกะพระที่มีอายุพรรษา 1-5 พรรษาเป็นผู้ไม่ใฝ่ศึกษาไม่กล่าวคุณแห่งการศึกษาไม่ชักชวนภิกษุอื่นให้ใฝ่ศึกษาไม่ยกย่องภิกษุที่สนใจในการศึกษาในวัยหรือเวลาที่สมควรกัสสปะเราไม่สรรเสริญภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชฌิมะหรือผู้เป็นนวกะนั้นเลยเพราะเหตุใดเพราะเมื่อภิกษุอื่นๆรู้ว่าพระศาสดาสรรเสริญภิกษุรูปนั้นก็จะพากันคบภิกษุรูปนั้นภิกษุเหล่าใดคบภิกษุรูปนั้นก็จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างทำให้ไม่เกิดประโยชน์เป็นทุกข์ไปอีกนานรับศีลแล้วเรียนกรรมฐานทิฏฐาพราหมณ์รับสมณคมแล้วสมาทานศีลถามอุบาสกว่ายังมีกิจที่ควรทำยิ่งกว่านี้อีกไหมอุบาสกนั้นเข้าใจนางรู้ว่านางคงมีอุปนิสัยเคยปฏิบัติมาแล้วในการก่อนจึงบอกกรรมฐานคืออาการ32ให้นางคลายความรักในกายก่อนแล้วให้สลดใจด้วยธรรมกถาที่ประกอบด้วยไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วบอกแนวทางการเจริญวิปัสสนาให้ไปปฏิบัติทิฏฐาพราหมณ์ใส่ใจทุกคำที่บาสกสอนไว้มีจิตมั่นคงในการพิจารณาตามอาการ32จนเป็นปฏิกูลสัญญาเริ่มกำหนดวิปัสสนาได้เพราะมีอุปนิสัยพร้อมไม่นานนักก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลไม่จำเป็นต้องรับศีลจากพระสมัยหนึ่งมีอุบาสกรู้แจ่มแจ้งคำสอนพระศาสดาได้ยินพราหมณีสองแม่ลูกคุยกันจึงเดินเข้าไปหาธิดาของนางพราหมณีกล่าวกับอุบาสกผู้นั้นว่าท่านอุบาสกเดี๋ยวนี้คุณบุตรจำนวนมากสละทรัพย์สินและพากันออกบวชในสำนักพระสากยะเจ้าคุณบุตรเหล่านั้นเห็นประโยชน์อะไรหนอจึงพากันออกบวชอุบาสกฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าเพราะเห็นโทษในกามเห็นอานิสงส์ในการออกบวชแล้วจึงอธิบายขยายความตามกำลังความรู้พรรณนาคุณพระรัตนตรัยอานิสงส์การรักษาศีล5ทั้งปัจจุบันและอนาคตธิดาพราหมณ์ถามอุบาสกหากเราสามารถตั้งอยู่ในสรณคมรักษาศีลจะได้รับอานิสงส์ตามที่ท่านกล่าวได้จริงหรือไม่อุบาสกทำไมจะไม่ได้เล่าเพราะธรรมะเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แก่คนทั่วไปแล้วได้บอกสรณคมและศีล5แก่นางธิดาของพราหมณีสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะก็สมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไฉนภิกษุในธรรมวิไวธรรมวินัยนี้เมื่อเวทนาเกิดขึ้นก็รู้เวทนาตั้งอยู่ก็รู้เวทนาดับไปก็รู้สัญญาเกิดก็รู้วิตกดับไปก็รู้นี่คือสมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสมาธิเพื่อความสิ้นอาสวะสมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาดูเนืองๆซึ่งความเกิดและความเสื่อมในอุปทานขันธ์5รูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้

นี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้นี่คือสติภาวนาสมาธิภาวนาที่เจริญให้มากกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะการเลือกให้ทานลำดับนั้นเทวดาตนอื่นได้เปล่งอุทานในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมอันได้แล้วคือผู้บรรลุธรรมเป็นการดีอันหนึ่งการรู้จักเลือกให้ทานแก่บุคคลยิ่งเป็นการดีพระสุคตนะคะทรงสรรเสริญความต้องการของเปรตภิกษุรูปหนึ่งได้ขออาหารบิณฑบาตจากภิกษุรูปอื่นผมจักทำสังฆทานเพื่ออนุเคราะห์หมู่ญาติจึงขออาหารที่ท่านบิณฑบาตได้มาภิกษุเหล่านั้นได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเถระพระเถระนิมนต์สงฆ์แล้วถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลไปให้บิดามารดาพี่ชายตั้งใจอุทิศบุญว่าขอผลทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเราขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขเถิดในขณะนั้นเองอาหารอันประณีตหลายอย่างเกิดขึ้นแก่เปรตหลังจากนั้นเปรตผู้เป็นพี่ชายมีผิวพรรณดีมีกำลังมีความสุขได้ไปแสดงตนแก่พระเถระแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าครับพวกผมได้รับอาหารเป็นจำนวนมากแล้วแต่พวกผมยังไม่มีเครื่องนุ่งห่มเลยขอพระคุณเจ้าโปรดให้ผ้านุ่งห่มแก่พวกผมด้วยเถิดพระเถระเลือกเก็บผ้าจากกองขยะนำมาทำจีวรถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่แล้วจึงอุทิศส่วนกุศลไปให้มารดาบิดาพี่ชายโดยตั้งใจอุทิศบุญว่าขอผลทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิดในขณะที่อุทิศส่วนบุญผ้าได้เกิดขึ้นแก่พวกเปรตเมื่อเปรตเหล่านั้นนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยแล้วจึงมาแสดงตนแก่พระเถระกล่าวว่าพระคุณเจ้าครับพวกผมมีผิวพรรณดีมีเรี่ยวแรงมีความสุขมีผ้านุ่งห่มมากกว่าผ้าที่มีในแคว้นพระเจ้านันทราชผ้านุ่งผ้าห่มของผมไพบูลย์มีค่าแขวนอยู่ในอากาศพวกผมเลือกนุ่งห่มแต่ผืนที่พอใจขอท่านโปรดให้บ้านเรือนแก่พวกผมเถิดพระเถระสร้างกุฏิมุ่งด้วยไม้ถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่อุทิศส่วนกุศลให้มารดาบิดาพี่ชายตั้งใจอุทิศบุญว่าขอบุญจากการถวายกุฏินี้จงสำเร็จแก่ญาติของเราเมื่อได้รับผลบุญแล้วขอจงมีความสุขเถิดในขณะที่อุทิศส่วนบุญบ้านเรือนทั้งหลายก็ได้ปรากฏขึ้นแก่เปรตเรือนของพวกเราในเปรตโลกไม่เหมือนกับเรือนในโลกมนุษย์เพราะมีความงามรุ่งเรืองสว่างสวัยไปทั้ง8ทิศเหมือนเรือในเทวโลกแต่พวกเรายังไม่มีน้ำดื่มขอท่านโปรดให้น้ำดื่มแก่พวกเราได้เถิดพระเถระจึงตักน้ำเต็มคนโถถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง4แล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่มารดาบิดาพี่ชายตั้งใจอุทิศบุญแล้วขอผลทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติของเราเมื่อได้รับผลบุญแล้วจงมีความสุขเถิดในขณะที่อุทิศบุญสระโบกขรณีกว้างได้ปรากฏขึ้นมีความลึกมีท่าราบเรียบดีน้ำเย็นมีกลิ่นหอมหาที่เปรียบไม่ได้ดารดาษด้วยกอปทุมและอุบลเต็มไปด้วยละอองเกสรบัวอันร่วงหล่นบนวารีเมื่อเหล่าเปรตได้อาบน้ำและดื่มน้ำในสระนั้นจึงไปแสดงตนแก่พระเถระพร้อมกล่าวว่าพระคุณเจ้าครับน้ำดื่มของพวกผมมากเพียงพอแล้ว
บาปได้ส่งผลเป็นทุกข์แก่

พวกผมในคราวที่ต้องไปในที่ที่มีก้อนกรวดหน่อหญ้าคาขอท่านโปรดให้พวกเราได้ยานอย่างใดอย่างหนึ่งเถิดพระเถระได้รองเท้ามาถวายแด่สงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่แล้วอุทิศส่วนกุศลให้มารดาบิดาพี่ชายว่าขอผลทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติของเราขอญาติของเราจงมีความสุขเถิดในขณะที่อุทิศบุญนั้นพวกเปรตได้พากันมาแสดงตนพร้อมรถแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าท่านอนุเคราะห์พวกผมด้วยการให้ข้าวผ้านุ่งผ้าห่มบ้านเรือนน้ำดื่มและยานเพราะเหตุฉะนี้พวกผมจึงมาไหว้ขอบคุณท่านผู้เป็นภิกษุมีความกรุณาในโรคการอารักขาของเทวดาพึงอุทิศบุญจากการถวายปัจจัยสี่แด่สงฆ์โดยให้ส่วนบุญแก่เทวดาประจำเรือนการกล่าวโทษที่ไม่มีความผิดเลยก็คือโทษการเกิดเทวดาสถิตที่ดินอานนท์ตอนใกล้สว่างเราตถาคตลุกขึ้นเล็งทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงวิสัยของมนุษย์เห็นเทวดาจำนวนมากกำลังจะเข้าครอบครองที่ดินในตำบลบ้านคือดินแดนที่เหล่าเทวดาผู้มีศักดิ์สูงเข้าครอบครองพวกเจ้าและราชมหาหมาดผู้มีศักดิ์สูงต่างก็น้อมจิตเพื่อสร้างปราสาทนิเวศลงในที่นั้นส่วนดินแดนที่เทวดามีศักดิ์ชั้นกลางเข้าครอบครองต่างก็น้อมจิตเพื่อสร้างปราสาทลงณที่นั้นอันนี้คือการทำบุญให้เทวดานะคะการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไม่มีการสวดมนต์เทวดาได้ดลใจอมาตย์เพื่อสร้างคฤหาสน์ในที่นั้นเทวดาผู้ทาทำอย่างนั้นกับตระกูลผู้มีศรัทธาคนทั้งหลายในโลกเมื่อสร้างบ้านเรือนก็จะนิมนต์ภิกษุสงฆ์มากล่าวมงคลไม่ใช่สวดเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็จักได้เห็นผู้มีศีลฟังธรรมกถาการแก้ปัญหาอนุโมทนาผู้คนให้ทานแล้วจักให้ส่วนบุญแก่เรานะคะในหนังสือของหลักการชาวพุทธนะคะรัชกาลที่10ค่ะได้พระราชทานผ้าพระราชทานซึ่งมีความงดงามและเป็นคติเตือนใจเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์นะคะเป็นภาพที่สวยสดงดงามทรงวาดภาพการ์ตูนประกอบแก่นความคิดไว้อย่างวิจิตรบรรจงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกท่านค่ะควรน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่14นะคะ

เป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปลผลสำหรับการทดสอบสหสัมพันธ์และวิเคราะห์การถดถอยนะคะในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความแอดวานซ์นะก็คือ มีความยากระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะปูพื้นเช่นเดียวกันนะฮะปูพื้นเรื่องของสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแล้วก็รูปแบบของการวิเคราะห์นะทั้งเชิงพัฒนาที่เทสเอฟเทสไคสแควร์แล้วก็มาถึงเรื่องของสหสัมพันธ์และการถดถอยนะคะเพราะนั้นเมื่อมีการรีวิวหรือว่าทบทวนบ่อยๆครั้งในครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่เป็นครั้งที่5แล้วนะที่จะทำการทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะก็เป็นการวิเคราะห์สถิติ2ประเภทค่ะก็คือสถิติพรรณนา descriptive statistic นะคะมีอะไรบ้างล่ะนะก็คือมีความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยนะส่วนเวมาตรฐานอันนี้เราใช้บ่อยเลยนะคะนะตรงนี้ก็เพื่อที่จะอธิบายคุณลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บมานะว่ามีสัดส่วนร้อยละมีจำนวนมีร้อยละเท่าไหร่นะคะมีค่าเฉลี่ยของคนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเท่าไหร่แล้วก็กำกับด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะที่แสดงถึงความคลาดเคลื่อนของข้อมูลแต่ละตัวเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยแล้วนะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้ายิ่งมีค่าของข้อมูลต่างไปจากค่าเฉลี่ยมากก็จะทำให้สะท้อนถึงค่าเฉลี่ยที่ได้มานั้นเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่ามันมีเออร์เรอร์เยอะนะคะมีความคลาดเคลื่อนเยอะถัดไปนะคะในสถิติขั้นสูงขึ้นนะก็จะเป็นสถิติอนุมานหรืออ้างอิงนะคะ inferential statistic ก็เป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มนะแล้วมาอ้างอิงกลับไปยังกลุ่มประชากรได้โดยการทดสอบสมมติฐานนะเพราะฉะนั้นผลของการทดสอบสมมติฐานจากตัวอย่างเนี่ยก็จะนำไปอ้างอิงกลับไปอธิบายข้อมูลของประชากรได้นั่นเองสถิติอ้างอิงก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะก็คือแบบใช้พารามิเตอร์นะอย่างเช่นค่าเฉลี่ยมิวอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นวิธีการทางสถิติที่อาจจะต้องมีการเทสข้อตกลงเบื้องต้นนะก็คือเป็นข้อมูลที่อาจจะอยู่ในระดับช่วงนะหรืออยู่ในระดับอยู่ในระดับของ ratio scale นะบางครั้งก็อาจจะยอมให้อยู่ในเป็นมาตรวัดของordinal นะคะเราก็ทำการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลนั้นเพื่อเปรียบเทียบต่อไปนะทำการทดสอบการแจกแจงแบบปกตินะโดยผลของการทดสอบก็ควรจะยอมรับ H1 ว่าควรจะยอมรับ H0 นะว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนแบบการแจกแจงปกติแล้วก็ยอมรับ S0 ว่าค่าความแปรปรวนเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นในการทดสอบคุณสมบัติตามข้อตกลงเบื้องต้นนี้เราจะยอมรับ S0 นะคะนะสถิติพารามิเตอร์ตัวพารามิเตอร์นะก็จะต้องมีการเทสโดยเฉพาะตัวค่าเฉลี่ยมิวนะคะมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่มและ2กลุ่มก็จะใช้ T-test ถ้า3กลุ่มขึ้นไปก็จะใช้ ANOVA นะถ้าทดสอบความเป็นเหตุผลความเป็นอิทธิพลต่อกันหรือสัมพันธ์กันก็จะทดสอบ regression

analysis นะในที่นี้เนี่ยก็จะทำการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ของตัวแปรตามของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามแล้วก็จะใช้ F test นะในการทดสอบแต่เราจะไม่ได้อธิบายถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยนะคะเราจะอธิบายถึงความสามารถในการพยากรณ์เพราะว่าวันนี้เราศึกษาเรื่องของ regression analysis ต่อไปถ้าสถิติที่ใช้ไม่ที่สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์นะคะคือไม่ได้หาค่าเฉลี่ยนะคะเพียงแต่นับจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามแล้วก็ข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงข้างต้นนี้นะคะก็จะใช้วิธีทดสอบแบบไคสแควร์อาจจะเป็นการหาความสัมพันธ์และหาความมีอิทธิพลต่อการของตัวแปรเชิงคุณภาพนะคะในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะเข้าไปสู่โปรแกรม SPSS นะคะเราก็กำหนดชื่อตัวแปรก็คือ name นะ name การกำหนดชื่อตัวแปรก็ควรจะเรียงลำดับตามข้อคำถามที่มีอยู่ในแบบสอบถามนะเพื่อประโยชน์ต่อการแปลความหมายหรือสรุปความให้ตรงกับแบบสอบถามด้วยเช่นกันนะคะอย่างข้อมูลหรือว่าตัวแปรที่หนึ่งนะตัวแปรที่หนึ่งก็คือเพศเราก็เนมว่าเซ็กลาเบลว่าเพศมี value ไหมมี value กี่กลุ่ม2กลุ่มแล้วยังไงต่อเรารู้ว่ามีการแบ่งกลุ่ม2กลุ่มก็โค้ดใช่ไหมคะโค้ดใน value นะคะก็โค้ด1ให้เป็นชายหรือ male นะแล้วก็ add โค้ด2ให้เป็นหญิงหรือ female นะแล้วก็โอเคนะแล้วก็โอเคจากนั้นไปดูตัวแปรที่2นะฮะตัวแปรที่2ก็คืออายุนะอายุเนมว่าอะไรเนมว่า age label ว่าอายุมี value มั้ยมีทั้งแบ่งกลุ่มก็ได้หรือไม่แบ่งกลุ่มก็ได้นะถ้าแบ่งกลุ่ม value ก็ต้องกำหนดว่าช่วงอายุมีกี่ช่วงนะมีกี่กลุ่มนะก็ต้องโค้ดอายุนะที่น้อยที่สุดโค้ดเป็น1นะแล้วก็อายุที่มากลำดับถัดไปก็โค้ดให้เป็น2 3 4จนครบหมดทั้งช่วงอายุนะคะนะหรือถ้าเราไม่แบ่งกลุ่มนะก็จะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยกรอกเป็นข้อมูลอายุมาตามจริงแต่บางคนก็ไม่กล้าที่จะใส่ตามจริงหรอกนะคะแต่ว่าเราทำเป็นปลายเปิดเอาไว้นะคะเขาก็จะประมาณการของเขามาเองได้นะคะเพราะฉะนั้นอายุน่ะก็จะเป็นตัวเลขเชิงปริมาณนะถ้ามีการแบ่งกลุ่มนะตัวเลขที่โค้ดนะตัวเลขที่โค้ดได้นะก็จะเป็นมาตรวัดintervalแต่ถ้าเราไม่ได้แบ่งกลุ่มก็จะเป็นมาตรวัด ratio scale นะคะต่างจากเพศนะเพศเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะมีการแบ่งกลุ่มนะข้อมูลที่โค้ดได้ก็จะเป็นมาตรวัดที่เป็น nominal นะเพศกับระดับการศึกษาเพศกับระดับการศึกษาจะเหมือนกันไหมเหมือนกันตรงที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเหมือนกันมีการแบ่งกลุ่มเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ระดับการศึกษามันสามารถเรียงอันดับได้เปรียบเทียบได้แต่เพศเปรียบเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลหลังจากที่โค้ดของระดับการศึกษาแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อมูล ordinal นะเป็นมาตรวัด ordinal ทีนี้มาทวนสิเราจะเนมยังไงระดับการศึกษาตัวแปรระดับการศึกษาเนมยังไงเนมว่า edu นะ label ว่าอะไร label ว่า education หรือ label ว่าระดับการศึกษาก็ได้นะคะทำไมถึงไม่ให้เนม education เลย

ราะมันใช้ตัวอักษรที่ยาวเกินไปนะส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน5ตัวนะคะประมาณนี้ให้แค่พอเหมาะเช่นย่อหรือให้เหลือเป็นเอ็ดดุนะก็ใส่ไปที่เนมเรากำหนดชื่อตัวแปรนี้ว่าเอ็ดดุนะมันคืออะไรก็ไปที่ลาเบลก็ไปกำหนดไปใส่ในช่องลาเบลว่าอ๋อมาจาก education นะ value ไหม value การ value ก็มีความคล้ายคลึงกันกับอายุต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ระดับการศึกษาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแต่อายุเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะเพราะนั้น education แบ่งกลุ่มเหมือนกันนะก็แบ่งกลุ่มข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะนั้นหลังจากที่เราโค้ดตัวเลขที่ได้มาจากการโค้ดก็มีมาตรวัดเป็น ordinal นะก็คือเมื่อมีตัวเลขสูงๆก็แสดงว่ามีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะนะเห็นไหมคะว่าอายุเป็น interval แล้วก็ระดับการศึกษาเป็น ordinal นะคะประเภทของบุคลากรก็แบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันนะเราให้เนมว่า person label ว่าประเภทบุคลากร value ว่า1คือ person 1 2คือ person 2นี่นะคะเช่นเดียวกันตัวแปรคณะหรือสำนักงานที่สังกัดนะถ้ามีคณะเดียวหรือสังกัดเดียวตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นตัวแปรนะคะเพราะว่ามันมีค่าเดียวอะถ้าเรากรุ๊ปเอเจนซี่ของคณะเดียว1เพราะนั้นข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกมาก็จะ1ตลอดเราก็จะต้องตัดนะข้อมูลของคณะออกไปเพราะว่าเราไม่เอาค่าคงที่มาคำนวณ นะเราต้องเอาตัวแปรตัวแปรหมายถึงอะไรตัวแปรก็หมายถึงค่าที่มันขึ้นลงเพิ่มลดได้ผันผวนได้แปรปรวนได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องมีหลายๆกลุ่มนะหลายๆคณะก็ value value แบ่งกลุ่มเราให้ name ของคณะหรือสำนักงานเนี่ยก็คือ agency เรา label ว่าคณะหรือสำนักงานที่สังกัด value ว่า agency 1คือ agency 1อาจจะเป็นคณะไหนก็สามารถที่จะแปลงเป็นสัญลักษณ์หรือศัพท์ของคณะนั้นได้นะคะกลุ่ม2ก็เป็น agency 2เช่นเดียวกันกับ person นั่นเองมาตรวัดของประเภทบุคลากรแล้วก็คณะนะมาตรวัดก็จะเป็น nominal เพราะว่าไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะคะตอนที่2นะก็คือพฤติกรรมการเข้าใช้งานของระบบสารสนเทศความถี่ความถี่มักจะตอบเป็นตัวเลขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความถี่เป็นมาตรวัดที่เป็นอินเทอร์วัลก็ได้หรือเรโชก็ได้เราให้เนมว่าอะไรเนมว่า frequency use นะ label ว่าความถี่ในการใช้งาน value เราก็ถ้าเป็น interval เราก็มีการแบ่งกลุ่มช่วงอันตรภาคชั้นโค้ดให้หมายเลข1ก็คือการใช้งานไม่ค่อยบ่อยหรือมีความถี่น้อยนะแล้วก็เรียงลำดับไปเรื่อยๆความถี่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น interval แต่ถ้าเป็น ratio ปุ๊บเราไม่ต้องแบ่งกลุ่มนะไม่ต้องใช้ value นะก็บันทึกตามความถี่กี่ครั้งกี่ครั้งตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุตัวเลขมานะคะระยะเวลาในการเข้าใช้งานนะอันนี้เราอาจจะแบ่งกลุ่มเป็นไทมิ่งเป็นเวลาก็ได้หรืออาจจะแบ่งกลุ่มเป็นกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะดูว่าผู้ใช้บริการสารสนเทศเนี่ยเขาสะดวกในช่วงไหนแล้วก็กำหนดเป็นช่วงของเวลาเข้าไปนะหรืออาจจะอยาก

จะรู้ว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนในการใช้บริการก็ถามเป็นจำนวนชั่วโมงเข้าไปนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเรากำหนดเวลากี่นาฬิกาช่วงเช้าช่วงบ่ายตรงนี้ต้องมีการแบ่งกลุ่มแน่นอนนะแต่ถ้าเราถามว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขปลายเปิดให้เขาบอกว่าในการใช้งานแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณจำนวนกี่ชั่วโมงก็จะเป็น ratio scale หรืออาจจะแบ่งช่วงให้เขาก็ได้นะแบ่งช่วงนะน้อยกว่า5ชั่วโมง6ถึง10ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในการตีความข้อคำถามเวลาเรื่องของเวลาส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงว่าเวลาเช้าบ่ายเย็นใช่ไหมคะก็กำหนดตัวเลขนาฬิกาเข้าไปนะหรือถ้าจะสื่อสารให้เข้าใจก็คือ อยากรู้จำนวนชั่วโมงก็ถามไปเลยว่าใช้เวลาในการเข้าใช้งานกี่ชั่วโมงต่อครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะข้อที่3ก็คือระบบสารสนเทศที่รู้จักและใช้งานนะอันนี้ก็จะเป็น nominal เป็น nominal เพราะว่าเราต้องโค้ดตัวเลขของระบบสารสนเทศแต่ละระบบแต่ละชนิดนะคะก็จะเป็น nominal ทีนี้ในการทำความสัมพันธ์การทดสอบความสัมพันธ์ก็สามารถใช้ได้ทั้ง chi-square แล้วก็ correlationก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหยิบเอาตัวแปรอะไรไปวิเคราะห์ถ้าเราหยิบเอาข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเดียว2ตัวแปรเข้าไปวิเคราะห์ก็จะใช้ไข่สแควร์แต่ถ้าเราหยิบเชิงปริมาณด้วยเชิงคุณภาพด้วยหรือเชิงปริมาณทั้ง2ก็จะใช้การวิเคราะห์ correlationนะหรือว่าเพียร์สันไคสแควร์เพียร์สันไคสแควร์ก็เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นในการเข้าไปทำคอร์ริเลชันเนี่ยเราก็สามารถหยิบได้ทุกข้อคำถามเข้าไปประมวลผลนะคะนะเพราะนั้นข้อการที่เราโค้ดเนี่ยก็ถือว่าเราแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณในระดับหนึ่งแต่ถ้ามันมีไม่กี่กลุ่มนะมีไม่กี่กลุ่ม อย่างเช่น2กลุ่มของเพศเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้การพยากรณ์มีความคาดเคลื่อนได้เพราะว่าการวิเคราะห์ regression เนี่ยมันไม่ได้รองรับข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่มีแวร์เรียนที่มีความคาดเคลื่อนมากนะคะที่มีความแปรผันมากที่มีความแปรผันมากก็จะทำให้การสร้างโมเดลการพยากรณ์นั้นนะสักเซสบรรลุวัตถุประสงค์ได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยเราเอาเพศอายุสมมุติฮะเอาเพศอายุระดับการศึกษาประเภทบุคลากรคณะเนี่ยเข้าไปรัน regression นะไปรันโมเดลที่ได้อาจจะไม่ significant นะก็คือไม่สามารถสร้างเป็นโมเดลการพยากรณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญเพราะว่ามันติดตัวแปรเชิงคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องคณะประเภทบุคลากรนะเพศเนี่ยนะเพราะว่ามันมีจำนวนกลุ่มน้อยนะแต่ถ้าเราเอาอายุกับระดับการศึกษาเนี่ยเข้าไปรันอาจจะมีความมีการสร้างแบบจำลองที่พยากรณ์ได้มากขึ้นนะหรือมีนัยยะสำคัญที่มากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าอายุก็เป็นเชิงปริมาณระดับการศึกษาถึงแม้ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพแต่มีระดับมีหลายๆกลุ่มนะ5กลุ่มอย่างเงี้ยมี5กลุ่ม

งนี้ก็สามารถ อนุโลมให้เป็นในลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณที่ไปรันใน regression ได้นะคะในส่วนของข้อที่2นะคะเราก็ควรที่จะทำให้ข้อมูลนั้นเป็นเชิงปริมาณมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนความถี่อันนี้เป็นเชิงปริมาณแน่นอนเวลาแบ่งกลุ่มช่วงเวลาที่แบ่งกลุ่มก็อาจจะมีหลายช่วงเวลานะหรืออาจจะเป็นการนับจำนวนชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็น เชิงปริมาณแน่นอนแต่อะไรก็ตามการแบ่งเป็นช่วงเวลาเช้าบ่ายเช้ากลางวันบ่ายเย็นนอกเวลานอกเวลาราชการเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารสารสนเทศนะที่จะเข้าใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยมักจะสะดวกในช่วงใดนะแต่อาจจะไม่ได้มีอาจจะไม่ช่วยในเรื่องของการทำ regression เพื่อสร้างโมเดลพยากรณ์นะเพราะนั้นถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะใช้เวลาจำนวนชั่วโมงในการทำ regression นะคะในส่วนของระบบสารสนเทศนะตรงนี้อันนี้ไม่ควรที่จะเข้าไปทำ regression เพราะว่าเป็นแค่ nominal นะก็เป็นการสื่อสารเท่านั้นว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ตอบแบบสอบใช้ระบบสารสนเทศชนิดใดในการใช้งานเท่านั้นเองนะทีนี้ในตอนที่3นะก็จะมักทำ regression นะเพราะว่าการทำ Rigor Scale 5อันดับอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าก็สามารถอนุโลมให้ทำ regression เพื่อการประมาณการความพึงพอใจได้นะแต่ถ้าจะให้โมเดลมีความสมบูรณ์นะแล้วก็มีนัยยะสำคัญมากขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะให้ความถี่ของความพึงพอใจที่มากขึ้นเช่น10ระดับ50ระดับอาจจะถึง100ระดับก็ได้สังเกตไหมคะว่าอาจจะมีบางแบบสอบถามที่ให้เราเลือกตั้งแต่น้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดโดยมีการให้คะแนนตั้งแต่1คะแนนไปจนถึง100คะแนนนะ1คะแนนก็คือพอใจน้อยที่สุด100คะแนนก็คือพอใจมากที่สุดแล้วให้ผู้ตอบแบบสอบถามน่ะนะให้คะแนนมาว่าเขามีความพอใจที่ตรงไหนนะหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของ Google Form ก็เห็นได้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการสอบถามของการที่เราไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะรักษาอาการเจ็บป่วยของเราที่โรงพยาบาลบางทีพยาบาลหรือคุณหมอก็มาถามเราว่านักศึกษาตอนนี้มีความรู้สึกเจ็บในระดับใดให้คะแนนขอให้คะแนนตั้งแต่1ถึง100อย่างเงี้ยนี่ก็จะทำให้คะแนนนั้นมีความละเอียดมากขึ้นนะก็คือตั้งแต่1ถึง100ก็ทำให้เกิดเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณแล้วเอาไปใช้ทำ regression ได้อย่างดีเลยนะคะก็ในแนวความคิดอันนี้ก็จะทำการvalue ก็ได้หรือไม่ value ก็ได้นะคะก็คือแบ่งกลุ่มก็ได้หรือไม่แบ่งกลุ่มก็ได้กรณีที่เราย่อยคะแนนไปจนถึง100ระดับเนี่ยมันมีความถี่มากก็ไม่นิยมที่จะแบ่งกลุ่มหรอกค่ะนะไม่นิยมที่ไม่แบ่งกลุ่มหรอกเพราะว่านำเสนอด้วยตารางที่100บรรทัดน่ะนะไม่มีใครมองหรอกเพราะนั้นก็ควรอาจจะทำกรุ๊ปก็ได้ค่ะจะกรุ๊ปได้ว่าเป็น5อันตรภาคชั้นก็ได้5กลุ่มนะกลุ่มละ20คะแนนอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเวลานำเสนอเราก็นำเสนอเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะมีความพึงพอใจน้อยน้อยที่สุดก็คือในช่วงของคะแนนที่1ถึง20อย่างเงี้ย1ถึง20ตอบมีคนตอบกี่คนความพึงพอใจน้อย

นะตั้งแต่คะแนน21ถึง40มีกี่คนอย่างเงี้ยนะคะพึงพอใจปานกลางก้ำกึ่งไม่รู้จะมากจะน้อยดีนะก็อยู่ที่41ถึง60เนี่ยค่ะพึงพอใจมากก็คือ

จากการแบ่งกลุ่มด้วยข้อมูลเชิงปริมาณเรียกโค้ดตัวเลขที่เราโค้ดได้1 2 3 4 5เนี่ยเป็นอินเทอร์วัลในส่วนที่เป็นตัวเลขเพียวๆเลยนะคะ1ถึง100ที่ไม่ต้องแบ่งกลุ่มเนี่ยนะเราเรียกว่าเป็นเรโชได้เลยนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้การสร้างแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์นั้นจะมีนัยยะสำคัญมีโอกาสที่จะเกิดในมีโอกาสที่จะมีนัยยะสำคัญมากขึ้นนะคะก็คือโอกาสที่จะยอมรับ H1 นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าต่างลองทวนสิคะว่าหน้าต่างใน variable view นะใน variable view อันนี้นะคะควรที่จะตรวจสอบช่องไหนมากที่สุดนะตรวจสอบช่องไหนมากที่สุดหรือให้ความสำคัญกับช่องไหนมากที่สุดเรียงไปเลยนะคะช่อง name นะเป็นสัญลักษณ์ของตัวแปรไม่ควรมีจำนวนมากเกินไปไม่ควรมีจำนวนอักษรมากเกินไปนะเป็นสัญลักษณ์นะอาจจะเป็นตัวเดียวก็ได้เป็น x หรือเป็น y ก็ได้นะในบทเรียนนี้เนี่ย x เนี่ยเราก็จะให้เป็นตัวแปรอิสระนะ y ก็จะให้เป็นตัวแปรตามนะเพราะเดี๋ยวเราจะเอ่ยถึงในพาร์ทหลังๆนะคะต่อไปท้ายก็คือตัวเลขเป็นตัวเลขข้อมูลเป็นลักษณะตัวเลขเท่านั้นนะส่วนช่องที่สำคัญถัดไปก็คือลาเบลนะลาเบลก็คือคำอธิบายหรือความหมายของเนมนั่นเองนะคะช่องถัดไปก็คือ value สำคัญเมื่อตัวแปรนั้นมีการแบ่งกลุ่มนะแต่กรณีเราไม่ใช้ value เมื่อไหร่เราจะไม่ใช้ value เมื่อข้อมูลนั้นเป็นตัวเลขต่อเนื่องก็คือเป็น ratio scale เราจะไม่ value นะคะการ value มีประโยชน์ยังไงการ value มีประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลนะที่เป็นลักษณะแผนภูมิวงกลมแผนภูมิแท่งที่เห็นได้เข้าใจง่ายนะคะนะเพราะนั้นข้อมูลที่มีการแบ่งกลุ่มนะก็จะมีกลุ่มตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปนะแต่ไม่ควรมีกลุ่มเยอะนะอาจจะมี5กลุ่มนะเต็มที่5กลุ่มเป็นต้นนะเพราะนั้นก็จะดูความต่างกันของแต่ละกลุ่มได้โดยรูปภาพที่เราแสดงนำเสนอด้วยแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่งในส่วนที่เป็นข้อมูลตัวเลขที่ต่อเนื่องหรือก็คือเป็นเชิงปริมาณนะที่มีค่าของข้อมูลแบบละเอียดเราไม่ควรนำเสนอด้วยแผนภาพวงกลมแผนภูมิแท่งนะคะเราควรนำเสนอด้วยเส้นกราฟนะเพราะว่าค่าของข้อมูลมันละเอียดมากนะเพราะนั้นเส้นกราฟมีประโยชน์ยังไงยกตัวอย่างเรื่องของความถี่ก็ได้ค่ะนะความถี่หรือจำนวนชั่วโมงก็ได้นะผู้ให้ข้อมูลเนี่ยก็ตัวเลขมาว่าใช้กี่ครั้งครั้งละกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ให้ตัวเลขมาแต่ละคนก็ต่างตัวเลขกันไปนะแล้วก็นำเสนอโดยกราฟนะก็จะเห็นทิศทางหรือแนวโน้มของการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามนะว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการนำเสนอนะที่ข้อมูลนั้นมีลักษณะแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็ทำการกำหนดเนมนะกำหนดชื่อเนมพอเนมเป็นเซ็กลาเบลก็เป็นเพศใช่ไหมลาเบลก็เป็นเพศท้ายเป็นนัมเบอริกลาเบลก็เป็นเพศเพราะนั้น value นะ value ก็กำหนด
หรือโค้ดนะโค้ดให้1คือ mail

สองคือฟีเมลนะเวลาโค้ดแต่ละครั้งก็แอดนะนะแอดทุกครั้งนะแล้วถ้าเกิดพิมพ์ผิดนะพิมพ์ผิดแล้วก็นะพิมพ์ผิดแล้วก็รีเนมกลับเข้าไปนะคะนะเครื่องมันก็จะให้เราบอกว่าเราต้องการแก้ไขไหมนะคะแล้วก็ไปจี้ที่ข้อความที่ผิดนะข้อความที่ผิดแล้วก็รีเซ็ตนะรีเนมใหม่เราก็ทำการรีมูฟเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็แก้ไขแล้วก็แอดกลับมานะคะแล้วก็โอเคนะจนกว่าเราจะโค้ดได้ครบทุกกลุ่มเราค่อยโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นการกำหนดค่า missing ก็คือค่าเลข9นะ9กรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามเว้นว่างคำตอบนะส่วน mature ก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะเพราะนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจ mature หรือมาตรวัดของข้อมูลว่าเป็นประเภทใดเพื่อที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็นอกจากการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแล้วก็มองถึงเรื่องของการนำเสนอข้อมูลด้วยนะคะข้อมูลที่เป็น nominal ordinal หรือ interval เนี่ยที่มีการแบ่งกลุ่มควรจะนำเสนอในรูปแบบของแผ่นภาพวงกลมกราฟแท่งนะหรือตารางได้นะคะในส่วนของratio scale ควรจะนำเสนอด้วยเส้นกราฟอันนี้เป็นรูปแบบของ variable view นะคะว่าเราได้กำหนดเนมของตัวแปรครบถ้วนหรือไม่โค้ดใน value ครบถ้วนไหมนะคะแล้วก็ไปบันทึกข้อมูลอันนี้ก็จะสังเกตว่าบนหัวตารางจะต้องมีตัวแปรที่ครบทั้งชื่อตัวแปรและชื่อข้อคำถามด้วยนะคะแล้วก็ทำการบันทึกเป็นตัวเลขนะข้อในช่องใดที่เป็นข้อความก็จะต้องแปลงให้เป็นตัวเลขตามที่เราโค้ดไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาเข้าสู่การทำคำสั่งนะคะเพราะนั้นนักศึกษาจำหน้าต่างนี้ได้ใช่ไหมคะว่าเราเริ่มต้นที่ analyze ตั้งแต่เริ่มเรียนมานะวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้างนะวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาใช่ไหมสถิติเชิงพรรณนาก็ใช้คำสั่ง descriptive descriptive statistic นะถัดมาก็จะเป็น compare mean นะสำหรับ t-test f-test ถัดมาวันนี้นะก็จะใช้คำสั่งของเพื่อที่จะทดสอบความสัมพันธ์แล้วก็ regression ต่อไปนะทดสอบความมีอิทธิพลนะเพราะนั้นในเรื่องของ correlate นะหรือว่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์นะ correlation coefficient นะก็เป็นการทดสอบความสัมพันธ์นะของตัวแปร2ตัวนะหรือชุดข้อมูลของ xกับ y นะชุดข้อมูลของ x แสดงว่ามี x หลายตัวที่สัมพันธ์กับ y ที่มีตัวเดียวนะคะในการวิเคราะห์เราก็จะใช้ลักษณะของ bivariate ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ที่เป็นอิสระกันกับ partial partial นะคะก็เป็นทดสอบความสัมพันธ์เป็นคู่แต่ว่าอยู่ภายใต้ตัวแปรใดตัวอยู่ภายใต้ตัวแปรอีกชุดหนึ่งนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธี bivariate นะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ทีนี้ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ R ที่เป็น R เล็กนะคะมีค่าตั้งแต่0ถึง1นะสามารถเป็นบวกก็ได้ติดลบก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคลี่เครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกนะก็มีค่าตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงบวกอินฟินิตี้นะโดยมีค่ากลางเป็น0นะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะบอกว่าค่า R สัมประสิทธิ์เนี่ยมีขนาดของความสัมพันธ์โดยมี

ชาติตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งแล้วก็มีทิศทางทั้งทิศทางเดียวกันมีค่าเป็นบวกแล้วก็ทิศทางตรงกันข้ามกันมีค่าติดลบมีค่าติดลบเพราะฉะนั้นถ้าเป็น simple correlation ก็คือความสัมพันธ์อย่างง่ายที่มี x ตัวเดียวไปสัมพันธ์กับ y เนี่ยเราจะบอกทิศทางได้เพราะว่ามันเป็นแค่ x กับ y แค่นั้น นะแต่ถ้าเป็นชุดข้อมูลของ x แล้วไปสัมพันธ์กับ y เนี่ยเราอาจจะบอกทิศทางไม่ได้นะว่า x ตัวไหนสัมพันธ์กับ y ในทิศทางใดนะทีนี้ตัวเลขที่เป็นขนาดของความสัมพันธ์เนี่ยก็แสดงถึงถ้าดูเฉพาะตัวเลขนะคะอย่าไปดูเครื่องหมายถ้าตัวเลขมันมีค่าเข้าใกล้1แสดงว่าตัวแปรทั้ง2นะมันสัมพันธ์กันมากนะตรงกันข้ามถ้าตัวเลขเข้าใกล้1นะตัวแปรทั้ง2มีความสัมพันธ์กันน้อยนะคะถ้าค่า R นะถ้าค่า R ที่ได้ออกมามีค่าเข้าใกล้0นะมีค่าเข้าใกล้0ก็แสดงถึงว่าตัวแปร x และ y นั้นน่ะมีความสัมพันธ์ที่น้อยหรืออาจจะไม่สัมพันธ์กันเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์ค่า R ให้แยกออกเป็นตัวเลขนะที่มีค่าตั้งแต่0ถึง1กับเครื่องหมายที่มีบวกและลบนะตัวเลขที่มีค่าเข้าใกล้1แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะในระดับมากตัวเลขที่เข้าใกล้0แสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับที่น้อยลงไปส่วนเครื่องหมายที่เป็นบวกแสดงถึงทิศทางเดียวกันเครื่องหมายติดลบแสดงถึงทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะอันนี้คือการตีความหมายของค่า R กรณีที่มี x ตัวเดียวนะคะเราจะมาเข้าสู่คำสั่งของ correlate แล้วนะคะเราสามารถที่จะเลือกในรูปแบบของ bivariate bi ก็คือคู่นะหรือ2เนี่ยก็คือดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ x และตัวแปรตาม y ก็ตั้งต้นที่ analysis analyze เหมือนกันนะแล้วก็ไปที่ correlateแล้วก็ไปที่ bivariate นะคะคอมพามีนไม่เอาแล้วนะในวันนี้คอมพามีนเสร็จสิ้นแล้วเราจะ correlate กันนะคะนะเพราะนั้น analyze correlate bivariate อันนี้จะใช้บ่อยเลยนะเพื่อที่จะพิจารณารายความสัมพันธ์รายคู่นะคะจากนั้นก็ทำการเลือกตัวแปรที่เราจะต้องการหาความสัมพันธ์เป็นแบบ simple correlate นะก็คือมี x ตัวเดียวที่มันสัมพันธ์กับ y ในที่นี้เบื้องต้นเราควรที่จะวิเคราะห์ก่อนก็ได้ค่ะว่าอะไรเป็นตัวแปรอิสระส่งผลต่ออะไรเป็นตัวแปรตามนะคะในที่นี้ age คืออายุนะ salary ก็คือรายได้เฉลี่ยนะเพราะนั้นอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะก็จะตีความได้ว่า age อายุมันน่าจะเป็นสาเหตุส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ salary salary ก็คือตัวแปรตาม y นะจริงไหมย้อนมาดูตัวเราเองก็ได้นะนักศึกษาลองทดสอบกับตัวเองดูเรามีอายุมากขึ้นตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาเนี่ยโอกาสในการหารายได้ก็มีมากขึ้นใช่ไหมคะ salary ก็คือเงินเดือนเงินได้หรือผลตอบแทนหรือเงินเดือนประจำนะคะเพราะนั้นเมื่อเราเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วเรามีทักษะมากขึ้นตำแหน่งงานเราสูงขึ้นแน่นอนอายุเรามากขึ้นไงนะเมื่อเวลาผ่านไปอายุของเรามากขึ้นใช่ไหมคะเงินเดือนประจำก็เพิ่มขึ้นนะมีการปรับฐานเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเช่นเดียวกันตามทักษะงานตามวัยวุฒิคุณวุฒิประสบการณ์ก็แสดงว่าอายุเป็นเหตุส่งผลต่อรายได้เป็นผล
ส่งผลต่อเงินเดือนเป็นผลอย่างนี้นะคะจริงๆนะบางทีตำแหน่งงานบางอย่างก็ดูอายุนะคะอายุและประสบการณ์ควบคู่กันนะคะเพราะนั้นเราเข้าใจความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างเอ็กซ์และ Y แบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการเลือกค่าสมรสิทธิ์ของสหสัมพันธ์อย่างง่ายอันนี้นะคะเราใช้ค่าของเพียร์สันเพียร์สันคอร์ลิเลชันนะแล้วก็จะเป็น2เทล2หางแล้วก็มีการกำหนด significant นะซึ่งเครื่องก็ฟ้องอยู่แล้วว่าขั้นต่ำนะต้องอยู่ที่ระดับ 0.05 ความเชื่อมั่น 95% แต่เราผลการวิเคราะห์สามารถเชื่อมั่นที่สูงขึ้นได้นะได้ค่า significant ที่สูงขึ้นได้ก็คือเชื่อมั่น 99% ในยะสำคัญทางสถิติ 0.01 นะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ค่า significant กัน1นะมันเป็นแบบเมทริกเราก็เอาบรรทัดเดียวก็ได้นะคะ age กับ salary นะAge กับ Salary Metric กันควายกันนะคะ 0.191 แล้วก็ค่า Significant 0.058 อันนี้ยอมรับ S0 นะก็แสดงว่า Age และ Salary S0 ที่ระดับนัยยะสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นะคะอันนี้ก็ทำให้องค์ความรู้ของเรายังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่สัมพันธ์กันหรือเราจะเขียนสมมติฐานเป็นรูปแบบของตัวโรก็ได้นะคะสัญลักษณ์โรมันนะตัวโรของข้อมูลทั้งสองเนี่ยเท่ากับศูนย์ก็คือมันไม่สัมพันธ์กันแล้วก็ไม่เท่ากับศูนย์ก็คือมันสัมพันธ์กันนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าตัวใดมีอิทธิพลต่อกันนะคะจากนั้นไปลองดูวิธีของพาเชียลนะคะพาเชียลเราก็เช่นเดียวกันนะคะวิธีของพาเชียลเขาจะให้เรากำหนดตัวแปรที่กำกับด้วยนะคะก็คือควบคุมโดยอะไรควบคุมโดยเพศการศึกษาแล้วก็ประเภทบุคลากรนะไอตัวแปรเหล่านี้มันไปควบคุมเอจแล้วก็เงินsalaryนะคะผลการวิเคราะห์จะสังเกตได้ว่าค่า significant เนี่ยมันก็ยิ่งมากกว่า 0.05 นะก็ตอบคำถามในเรื่องของสรุปว่ายอมรับ S0 นั่นเองนะตัวแปร age และ salary ไม่สัมพันธ์กันที่ระดับนัยยะสำคัญเมื่อมันไม่สัมพันธ์กันแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องบอกถึงนัยยะสำคัญแล้วค่ะหรืออาจจะไม่ได้ต้องอาจจะไม่ต้องอธิบายคู่นี้แล้วนะคะไปเปลี่ยนข้อมูลนะเป็นตัวแปรอื่นแล้วมาหาความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะเพราะนั้นนะกรณีที่เราได้ผลการทดสอบว่ามันยอมรับ S0 น่ะเราก็จะต้องรีเจคตัวแปรนั้นออกไปแล้วก็นำเข้าตัวแปรอื่นที่มัน significant ก็คือที่มันมีความสัมพันธ์ต่อกันนะคะทีนี้เราอาจจะทีนี้เราก็จะมาสู่การปูพื้นในเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยนะคะอันนี้ก็เราจะต้องทำ scatter plot นะคะแล้วก็สร้างโมเดลนะหรือสมการการถดถอยกรณีนี้มี x ตัวเดียวนะการถดถอยก็เรียกว่าถดถอยอย่างง่าย x ตัวนี้จะส่งผลต่อ y อย่างไรนะก็ต้องทำการทดสอบสมมติฐานนะก็คือ s0 ตัวแปรทั้ง2x ไม่ส่งผลต่อ y ก็ได้ค่ะหรือ b1 เท่ากับ0 s1 ก็คือ x ส่งผลต่อ y หรือ b1 ไม่เท่ากับ0นะนั้นจุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือเราต้องสร้างสมการเส้นตรงนะที่นำไปพยากรณ์ต่อได้นะคะซึ่งสมการนี้ก็จะกำกับด้วยซึ่งเส้นตรงนี้นะคะที่มีความชัน b เนี่ยจะต้องกำกับด้วย

ได้สมการถดถอยนะเราก็คาดสถิติต่างๆเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเราจะนำเอาแบบจำลองนี้ไปใช้ในเชิงธุรกิจต่อไปนะเพราะนั้นตัวค่า xy ที่เราทำ scatter plot เนี่ยมันก็จะมีการกระจายตัวอันนั้นคือค่าจริงหรือค่า observe ที่สังเกตได้นั่นเองจากนั้นก็ต้องทำการประมาณค่าเฉลี่ยเพื่อสร้างเป็นโมเดล y hat นะเท่ากับ b0 บวก b1 x นะคูณ x ที่จะเป็นค่าเป็นเทรนด์นะเป็นเส้นแนวโน้มนะที่มันเข้าใกล้จุดทุกจุดของ x และ y นะเมื่อมีการเข้าใกล้จุดทุกจุดของ x และ y แล้วแสดงว่ามันมีความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะก็จะทำให้เราใช้สมการนี้ได้อย่างเหมาะสมนะคะได้เอาไปใช้ได้นั่นเองนะทีนี้รูปแบบของสมการนะคะ y ก็คือ y ค่าของตัวแปรตามที่จะต้องถูกพยากรณ์ส่วน b1 นะ b1 ก็คือค่าของ y เมื่อ x เป็น0นะส่วนb0 นะฮะ b0 ก็คือค่าของ y เมื่อ x เป็น0 b1 ก็คือค่าสโลปหรือค่าสัมประสิทธิ์หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของ x นั่นเองนะฮะถ้าพูดทางธุรกิจนะอัตราการเพิ่มขึ้นของ x นะเมื่อ x 1เพิ่มขึ้น y จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะนะเพราะนั้นเราก็จะทำเอาข้อมูล x และ y เข้าโปรแกรมเพื่อที่จะให้โปรแกรมนั้นคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ b0 และ b1 ออกมานะคะนะregression ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการทำการวิเคราะห์สถิติที่ใช้พารามิเตอร์ก็คือค่าสถิติก็คือค่าเฉลี่ยหรือตัวแบบจำลองนะก็คือค่าเฉลี่ยของ x ค่าเฉลี่ยของ y แล้วก็แบบจำลองที่สร้างเนี่ยที่เกิดจากการคำนวณของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะสามารถนำกลับไปอ้างอิงยังประชากรได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นสถิติที่ใช้พารามิเตอร์แล้วก็รีเฟอร์กลับไปยังประชากรเพราะนั้นเราต้องสร้างแบบจำลองของกลุ่มตัวอย่างให้ได้ก่อนนะคะนะก็คือ y เท่ากับ b0 บวก b1 x แล้วก็บวกด้วยความคาดเคลื่อน error นะคะพอเราได้โมเดลของกลุ่มตัวอย่างแล้วก็เอาไปใช้นะเพื่อที่ไปอธิบายของประชากรไปอธิบายพารามิเตอร์ไปอธิบายแบบจำลองของประชากรนะคะนะแบบจำลองนี้เราเรียกว่าสมการการถดถอยเชิงเส้นนะเพราะว่าเราใช้ในรูปแบบของเชิงเส้นตรงมาวิเคราะห์นะคะโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดเพื่อให้การประมาณค่าและการพยากรณ์นั้นแม่นยำมากขึ้นโดยวิธีการแมนนวลก็จะแทนสูตร b0 และ b1 แต่เราไม่ใช้เราจะใช้การโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะก็เข้าไปที่ analyze แล้วก็ไปที่ regression นะแล้วก็ไปที่ linear นะฮะแล้วก็เข้าไปเลือกตัวแปรโดยที่เอาตัวแปรตามขึ้นก่อนนะฮะในที่นี้ตัวแปรตามของเรานะก็เป็นอะไรคะตัวแปรตามของเราก็คือ salary นะขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ x ก็คือ age นะฮะแล้วก็นะไปกด statistic นะให้บอกให้เครื่องเนี่ยทำการ estimate นะให้เครื่องทำการ estimate พยากรณ์ก็คือสร้างสมการให้เรานะคะคำนวณค่า b นะสัมประสิทธิ์ของการถดถอยแล้วก็กำหนดค่า level 95คือระดับความเชื่อมั่นในการทดลองครั้งนี้ 95% แสดงว่านัยสำคัญ 0.05 ค่ะแล้วก็ให้เครื่องคำนวณค่าเดอร์บินวัสันด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการวิเคราะห์การถดถอยมักจะใช้ข้อมูลที่เป็นแบบอนุกรมเวลาที่เป็นตัวเลขต่อเนื่องนะคะแล้วก็ continue ทีนี้เราก็ไปเลือกต่อนะคะยังไม่โอเคนะคะไปเลือกให้เครื่องเนี่ยแสดง plot นะให้เครื่องแสดงจุดห
หรือกราฟ

ึ้นมานะคะแล้วก็กำหนดนะแกน x แกน y นะคะเพื่อให้เครื่องเนี่ยนะแสดงถึงการกระจายตัวแสดงความแปรปรวนของ error นะของข้อมูลของเราว่าถ้ามีการกระจายตัวแบบความคลาดเคลื่อนแบบคงที่ก็มักจะมีความคลาดเคลื่อนที่มีการแจกแจงแบบปกติด้วยนะอันนี้ก็เป็นการเทสคุณสมบัติของข้อมูลตามข้อตกลงเบื้องต้นว่าข้อมูลนั้นจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนเท่ากันนะคะทีนี้ก็มาที่เอาท์พุตนะเอาท์พุตเราก็จะดูที่ตัว B เบต้านะเบต้ามันก็อยู่ที่บรรทัดคอนสแตนต์แล้วก็บรรทัดของแอร์อันนี้เปลี่ยนโจทย์นะคะเปลี่ยนโจทย์ในที่นี้นะเราสงสัยว่าแอร์ก็คือความกดอากาศนะมันจะส่งผลต่อdependent variable ก็คือ rain ก็คือปริมาณน้ำฝนนะเพราะนั้นทำการสร้างสมการการถดถอยก็คือ rain เป็นตัวแปรตามนะเท่ากับ 23.41 นะเป็นค่าสมสิทธิ์นะเมื่อค่า x เป็น0ก็คือเมื่ ความกดอากาศเป็น0นะฮะก็จะได้ปริมาณน้ำฝนเท่ากับ 23.41 ลบด้วยค่าสมสิทธิ์บวกด้วยค่าสมสิทธิ์ของความกดอากาศทีนี้ค่าสมสิทธิ์ของความกดอากาศเครื่องคำนวณออกมาติดลบ 0.151 นะก็มันก็จะทำให้เป็นลบนะลบ 0.151 แล้วก็คูณด้วยตัวแปร แอร์ความกดอากาศนะตรงนี้ดูที่ค่าซิกเลยนะคะ significant ปรากฏว่าทั้งสองค่า t ทั้งสองตัวนะนี้ใช้ t test นะใช้ค่าในค่า t ทั้งสองตัวเนี่ยค่า significant เนี่ยยอมรับ s 1ทั้งหมดเลยนะคะก็คือความกดอากาศส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนแล้วก็ในบรรทัดของคอนสแตนต์เนี่ยนะคะก็หมายความว่านอกจากตัวความกดอากาศแล้วยังมีตัวแปรอื่นก็มาส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนด้วยเช่นกันทั้งสองกรณีเนี่ยกำหนดไว้ณระดับนัยยะสำคัญ 0.1 นะคะตรงนี้เป็นการทดสอบว่าเส้นของการถดถอยอันนี้นะคะมันออกจากจุดกำเนิดหรือไม่นะคะนักศึกษาสามารถย้อนไปดูเรื่องของเส้นกราฟได้นะคะกรณีนี้ค่าคอนสแตนต์เป็นมีค่าซิกน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวอินเตอร์เซปต์นะก็คือค่าของเรนนะจะมีค่าแม้ว่าความกดอากาศเป็น0ก็ตามอันนี้ถือว่าสามารถสร้างเป็นเส้นการถดถอยได้แล้วก็ทำให้ตัวตัวความกดอากาศนั้นมันส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนนั่นเองนะคะเพราะนั้นดูที่ค่า significant แต่ถ้ามันมีค่า significant มากกว่า 0.05 ก็แสดงว่าตัวความกดอากาศมันไม่ส่งผลต่อหรือตัวแปรภายนอกนะตัวแปรภายนอกมันไม่ส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนนะกรณีที่อยู่ในบรรทัดคอนสแตนต์นะคะสรุปตัวแปรภายนอกนะเราดูที่บรรทัดคอนสแตนต์มีค่าซิก 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่าตัวแปรภายนอกส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ขนาด 23.41 นะคะทีนี้มาดูที่ตัวแปรแอร์ความกดอากาศนะก็ซิกด้วยเหมือนกันนะก็แสดงว่าความกดอากาศมีอิทธิพลต่อปริมาณน้ำฝนอย่างมีนัยสำคัญ 0.01 จากนั้นก็มาดูตัวสถิติต่างๆนะคะตัว R ก็คือความสัมพันธ์ก็แสดงว่าความกดอากาศมันสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับสูงนะแล้วเอามายกกำลัง2ได้0ได้ 0.9

1958แล้วคูณ100แสดงให้เห็นว่าความกดอากาศส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนอยู่ร้อยละ95อยู่ร้อยละ 95.8 นะส่วนที่เหลือก็คือปัจจัยอื่นส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนนะคะแล้วก็ดูที่ตารางอโนวานะตารางอโนวาก็เป็นการทดสอบว่าแบบจำลองที่ได้มานะจากสไลด์ที่ผ่านมาสักครู่เนี่ยนะมันสามารถนำไปพยากรณ์ได้ไหมก็ตั้งสมมติฐาน S0 ว่าไม่สามารถพยากรณ์ได้นะ S1 ก็คือนำไปพยากรณ์ได้นะเพราะนั้นดูที่ค่าซิกต่อค่า significant นะน้อยกว่า 0.01 ก็แสดงว่าแบบจำลองที่ได้นะสามารถนำไปใช้พยากรณ์ได้นะถึงระดับนัยยะสำคัญ 0.01 นะอันนี้ก็เอาแบบจำลองเรนตะกี้นี่นะเอาไปใช้พยากรณ์นะอันนี้เป็นการทดสอบเรื่องของการแจกแจงปกติแล้วก็ความคลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนเท่ากันนะนะผลการทดสอบก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตาราง test of normality แล้วก็one simple test ตรงนี้นะคะทำให้ทราบว่าข้อมูลของเรานะมีการแจกแจงแบบปกติแล้วก็มีความแปรปรวนเท่ากันนะนะนี่ก็เป็นรูปแบบของการกระจายตัวของข้อมูลแล้วก็ของความคลาดเคลื่อนนะคะนะเพราะนั้นแบบจำลองนี้ก็เอาไปพยากรณ์โดยการแทนค่าของความกดอากาศพอคำนวณได้แล้วก็จะเป็นค่าของปริมาณน้ำฝนนะอันนี้ก็เป็นการสรุปสุดท้ายนะของการวิเคราะห์ทางสถิติในทุกวิธีนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงกรณีตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้หลายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้จะเป็นหัวข้อในการบรรยายเรื่องการห่างไกลจากยาเสพติดขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้เรื่องการห่างไกลจากยาเสพติดนั้นเราจะแบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็นทั้งหมด4ตอนนะครับเพื่อเกิดความเข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งออกเป็นตอนที่1ความหมายของยาเสพติดตอนที่2ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดตอนที่3แนวคิดและทฤษฎีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตอนที่4วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการห่างไกลยาเสพติดนั้นนะครับในปัจจุบันนี้การใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะครับเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับทุกคนเพราะไม่เพียงแต่ประเทศจะต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของประเทศไปแล้วนะครับปัญหายาเสพติดยังนำมาซึ่งปัญหาอื่นอีกมากมายเกิดปัญหาส่วนบุคคลในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลเองต้องสูญเสียเงินในการ

การบำบัดอาการติดยาและมีการใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุตั้งแต่12ถึง19ปีและติดง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่คือปัญหายาเสพติดคร่าวๆครับคือเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับตั้งแต่ผู้บรรยายเป็นเด็กก็ได้ยินเรื่องปัญหายาเสพติดผ่านวรรณกรรมผ่านเรื่องของผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนะครับวรรณกรรมเรื่องน้ำพุอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้เราสะท้อนภาพเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยเริ่มเอางานตอนนี้ดีมากนะครับของคุณน้ำพุดีมากเลยเพราะมันทำให้เห็นภาพสังคมแต่สมัยนั้นว่าโอกาสที่เด็กวัยรุ่นหัวเรี่ยวหัวต่อในยุคนั้นในยุคโบราณในยุคนั้นนะมีโอกาสติดยาเสพติดได้มากแต่มันควรจะหมดไปแต่มันก็ไม่ได้หมดไปณปัจจุบันนี้กลับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำทั้งที่เราเรียนรู้เรื่องปัญหาเรื่องพิษภัยของมันความเศร้าของมันการทำลายครอบครัวของมันแต่เราก็ยังคงมีสถิติในการติดยาเสพติดของวัยรุ่นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและก็เข้าง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็ติดได้ง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับและที่สำคัญเมื่อติดแล้วเนี่ยเวลาที่จะบำบัดเนี่ยเพียงแค่แจ้งเข้าบำบัดเนี่ยก็เป็นการบำบัดฟรีซึ่งเป็นรายจ่ายของรัฐที่เพื่อที่จะเรียกให้ประชากรกลับมาหรือพลเมืองเราหรือเยาวชนเรากลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพซึ่งเราต้องเสียงบประมาณง่ายๆคือโดยใช้เหตุเลยจากการแค่เราประมาทเลอะเดินเข้าไปเสพยาเสพติดเท่านั้นเองนะครับนี่ก็ต้องดูนะครับมาศึกษากันต่อครับผลเสียที่ร้ายแรงตามมาคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เองจะไม่สามารถประเมินผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้เพราะไม่รู้ว่ากลุ่มผู้เสพใช้สารใดผสมกันบ้างทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เสพเป็นอย่างยิ่งการบำบัดอาการติดยาก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องรักษาอาการติดยาเสพติดทั้งทางกายและทางกายไม่พอนะครับต้องทางใจด้วยเพราะถ้ากายหายแต่ใจยังคงหมกมุ่นหรือยังมีความต้องการอยู่ก็โอกาสจะหวนกลับไปเสพอีกรอบก็ยังมีบางคนถึงขั้นมีอาการทางประสาทเสียผู้เสียคนไปเลยก็มีมากมายนะครับอันนี้คือหลักของการที่เราจะผลเสียของยาเสพติดเลยโดยเฉพาะการที่โอกาสที่สารเสพติดตัวใหม่โผล่ขึ้นมาหรือถูกสร้างขึ้นมานะครับทำให้มีการเสพมากกว่า1ชนิดแล้วมันก็ปนกันทำให้เวลารักษาผู้หมอที่จะทำการรักษาวินิจฉัยการเสพหรือการติดได้ยากมากในการที่จะนะครับบำบัดนะครับตอนที่1ความหมายของยาเสพติดนะครับความหมายของยาเสพติดสิ่งเสพติดที่เรียกกันว่ายาเสพติดในความหมายขององค์การอนามัยโลกนะครับWHO นะครับ World Health Organization นะครับจะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วเกิดความต้องการทั้งร่างกายด้วยและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้นะครับจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความหมายของ WHO เลยองค์การอนามัยโลกนะครับความหมายของยาเสพติดจากที่กล่าวสรุปมาสรุปได้ว่ายาเสพติดหมายถึงสารหรือวัตถุชนิดใดๆที่ก็ตามอาจจะเป็นสารผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ซึ่งเมื่อเสพหรือรับประทานดมสูบฉีดหรือด้วยประการใดๆเป็นช่วงเวลานานติดต่อกันทำให้บุคคลนั้นตกอยู่ใต้อำนาจหรือเป็นทาสของสิ่งนั้นทั้งทางร่างกายและจิตใจเพียงอย่างเดียวต้องเพิ่มปริมาณสารเสพติดขึ้นเรื่อยๆหรือทำให้สุขภาพของผู้เสพเสื่อมโทรมลงมีอาการขาดยาเมื่อหยุดใช้ยาจะทำให้เกิดผลต่อสุขภาพของผู้เสพเองนะครับนี่ครับขาดยาไม่ได้ถ้าขาดยาเกิดการถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าลงแดงนะครับมีความทุกข์ทรมานต้องการยาจนถึงขั้นอาจจะช็อกหัวใจวายได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคราวนี้มาดูประเภทของยาเสพติดบ้างถ้าเราจะศึกษาเรื่องยาเสพติดว่าที่มีพิษภัยที่มันที่ทั้งโลกไม่ใช่ประเทศไทยเดียวครับทั้งโลกด้วยนะทั้งโลกเขาก็วุ่นวายกับเรื่องยาเสพติดนี่แหละเพราะบางทีต้นตอมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลาเข้าไปสู่ยุโรปเข้าไปสู่ทวีปออสเตรเลียอะไรต่างๆทวีปต่างๆเนี่ยมันทำให้เขาวุ่นวายหมดนะครับต้องมาเช็คที่ต้นตอแล้วถึงการจับกลุ่มด้วยต้องมีการร่วมมือกันด้วยซึ่งไทยเราให้ความร่วมมือตลอดเวลานะครับในการปราบปรามยาเสพติดนะครับประเภทของยาเสพติดได้แก่ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมาเป็นเวลานานนับศตวรรษตั้งแต่อดีตยุคดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบันไม่อาจนับจำนวนชนิดที่ชัดเจนได้หรอกครับแต่หากจะแบ่งเป็นประเภทแล้วก็ต้องอ้างอิงถึงตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับยาเสพติดปีพุทธศักราช2534กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งประเภทเอาไว้ตามแหล่งต่อไปนี้นะครับประเภทของยาเสพติดแบ่งตามลักษณะที่มากับ2แบ่งตามคุณสมบัติของการออกฤทธิ์นะครับมาดูก่อนถ้าแบ่งตามลักษณะที่มาก็จะมียาเสพติดแบบ2ชนิดก็คือแบบที่มาจากต้นพืชนะครับโดยตรงเลยเช่นฟินนะครับก็มาจากต้นฟินนะครับซึ่งเป็นดอกนะครับแล้วก็ไปกรีดแล้วก็เอายางมาขาวๆนะครับมาปั้นพอยางมันแก่ตัวลงก็จะเป็นสีดำนะครับเรียกว่าฟินโคเคอีนกัญชาเนี่ยเป็นต้นกัญชาเลยรวมทั้งยาเสพติดที่ปรุงแปรสภาพเป็นลักษณะอย่างอื่นด้วยกรรมวิธีทางเคมี

ีแล้วด้วยเช่นมอร์ฟีนเฮโรอีนซึ่งทำจากฟินทั้งสิ้นนะครับเป็นสารตั้งต้นมาจากฟินนะครับคราวนี้มาดูตัวที่2อันนี้ไม่ได้มาจากพืชโดยตรงแต่มาจากสารเสพติดสองเคราะห์นะครับพวกนี้เราได้แก่ยาเสพติดที่ได้มาจากการปรุงขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีโดยตรงและนำมาใช้แทนยาเสพติดธรรมชาติพวกนี้ได้แก่เพซิดีนนะครับไพเซโดนนะครับเมทาโทนนะครับพวกนี้เป็นน่ะที่มาจากสารสังเคราะห์ที่เสพแล้วมึนเมามีการติดและต้องการยาเพิ่มขึ้นโอเคนะครับต่อมานะครับถ้าเมื่อกี้แบ่งตามที่มาแบ่งประเภทที่2คือแบ่งตามคุณสมบัติของการออกฤทธิ์ออกฤทธิ์แล้วมีผลยังไงต่อร่างกายก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มครับ1ยาเสพติดประเภทกดประสาทนะครับได้แก่ฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนเซโคบาบิทานพวกนี้จะแบ่งตามกดประสาทคือกินแล้วซึมไม่ทำอะไรนะครับซึมเสื่องเงียบนะครับยาเสพติดประเภทที่2คือยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทพวกนี้ได้แก่กลุ่มพวกแอมเฟตามินแล้วก็พวกโคเคนพวกนี้ alert ครับมีโอ้อยากทำงานนู่นทำนี่นะครับยาบางทีคนเสพในกลุ่มนี้จะเรียกพวกยาขยันนะครับอยากทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาเรียกว่ายากระตุ้นประสาท3ยาเสพติดประเภทหลอนประสาทพวกนี้หลอนครับสร้างภาพหลอนขึ้นมาได้แก่พวกกลุ่มกัญชา LSD ATP DMT นะครับและยากลุ่มสุดท้ายพวกนี้เป็นออกฤทธิ์แบบผสมผสานกันเราเรียกพวกนี้ว่ากัญชานะครับพวกกัญชานะครับพวกนี้จะมีแบ่งการออกฤทธิ์เป็นการแบ่งเป็นตามการออกฤทธิ์คือกดประสาทกระตุ้นประสาทหลอนประสาทแล้วก็ผสมผสานกันนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้พระราชบัญญัติยาเสพติดปี2522ก็แบ่งเป็นประเภทเหมือนกันนะครับยาเสพติดมี5ประเภทนะครับประเภทที่1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงนะครับประเภทที่2ยาเสพติดให้โทษแบบทั่วไปประเภทที่3ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษในประเภทที่2อยู่นะครับและประเภทที่4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษทั้งประเภทที่1และประเภทที่2ก็คือสารเคมีก็มีความผิดด้วยแต่อยู่ในประเภทที่4นะครับสมมุติเราเจอสารเคมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสารเคมีชุดเนี้ยเราก็จะไม่แจ้งว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่1เพราะมันไม่ใช่ยาเสพติดใช้ร้ายแรงแต่มันเป็นสารเคมีที่จัดว่าเป็นประเภทที่4คือมันใช้ในการผลิตประเภทที่1กับประเภทที่2นะครับเพราะนั้นยาเสพติดประเภทให้โทษชนิดร้ายแรงเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพียวๆอย่างนั้นมันต้องผสมอย่างอื่นด้วยนะครับประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่1และประเภทที่4นะครับเดี๋ยวเรามาศึกษากันดูนะครับประเภทที่1ก่อนยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเลยร้ายแรงมากพวกนี้นะครับเป็นระดับรุนแรงนะครับมีการติดรุนแรงเช่นเฮโรอีนยาบ้ายาอีเป็นต้นแล้วมีเดี๋ยวนี้มีไอซ์อะไรเต็มหมดเต็มไปหมดเลยเหล่านี้จัดเป็นประเภทหนึ่งคือให้โทษร้ายแรงมากเสพเป็นครั้งเดียวก็ติดได้แล้วนะครับต่อมานะครับประเภทที่2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเป็นยาที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคในระดับน้อยจนถึงมากเป็นยาเสพติดที่ยังมีประโยชน์อยู่ในทางการแพทย์นะครับรักษาทั่วไปนี่แหละพวกนี้ก็คือพวกมอร์ฟีนยังใช้อยู่นะครับเช่นการที่ทหารไปรบแล้วต้องถูกลูกระเบิดแล้วเขาการช็อกก็จะฉีดโค้งมอร์ฟีนก่อนเพื่อให้มันระงับอาการเจ็บปวดนะครับแล้วก็ให้ไม่อะไรไม่คึกไม่เขาเรียกอะไรนะไม่กระตุ้นเกินไปอ่ะนะครับมันก็จะทำให้ซอฟลงนะครับจะเกิดไม่เกิดลดอาการช็อกกันง่ายๆนะครับประมาณนี้มอร์ฟีนโคเคนโคดีอินพวกนี้นะครับเป็นประเภทที่2ครับใช้ในการรักษาทางการแพทย์หรือพวกที่มีอาการมะเร็งขั้นสุดท้ายที่มีความเจ็บปวดสูงเนี่ยนะครับถ้าแพทย์วินิจฉัยว่ามันเพื่อลดความเจ็บปวดจริงๆเนี่ยอยู่ในวินิจฉัยดุลพินิจของแพทย์นะครับก็อาจจะใช้พวกมอร์ฟีนได้นะครับแต่ก็จะใช้ในปริมาณที่ไม่ได้ทำให้ติดนะครับเพื่อในการรักษาหรือการงับการปวดทุเลาลงนะครับประมาณนี้นะครับอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับอันนี้ประเภทที่3ยาเสพติดพวกนี้เป็นพวกประเภทที่2เป็นส่วนผสมด้วยนะครับตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับไว้เป็นยาที่ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรน้อยแต่ยังคงมีอันตรายในการรักษาเช่นพวกยาแก้ไอผสมโคเดอีนอะไรพวกนี้นะครับยาแก้ไอก็เป็นยาเสพติดแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องอยู่ต้องปนด้วยนะครับในสมัยก่อนยังมียาตัวหนึ่งนะครับในสมัยที่ผู้บรรยายเด็กๆเขาเรียกว่าโดเวิร์ดนะครับก็จะเป็นยาตัวหนึ่งที่มีฝิ่นผสมอยู่เป็นจำนวนมากปัญหาก็คือกินไว้สำหรับแก้ท้องเสียนะครับเพื่อให้มันหยุดถ่ายนะครับแต่เราพบว่าตอนหลังภายหลังก็มีการประกาศว่าอยู่ในกลุ่มที่3เพราะว่ามีส่วนผสมนะครับก็ถูกบัญญัติต้องห้ามนะครับประเภทนี้พวกกินเข้าไปแล้วก็มีอาการเมานะครับเพราะนั้นบางทีก็หลบเลี่ยงคนที่ในสมัยก่อนนะก็มันไม่มียาก็ต้องกินพวกนี้เข้าไปแล้วทำให้มึนเมาแก้ลงแดงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นประเภทที่3นะครับประเภทที่4สารเคมีใช้ในการผลิตประเภทที่1และประเภท2พวกแอซิติกนะครับแอนไฮไดรด์นะครับพวก
เอสติโคไลพวกนี้นะครับเอสติก็เหมือนกันเป็นพวกนี้เป็นไม่ใช่เอามาเสพแล้วเป็นยาเสพติดเพียงแต่มาผสมเป็นสารตั้งต้นในการผสมยาเสพติดประเภทที่1กับประเภทที่2นะครับถ้ามีการขนย้ายเคลื่อนย้ายและถูกจับกุมเราจะจัดคำความผิดนี้ให้อยู่ยาเสพติดประเภทที่4นะครับไม่ได้เป็นสารโดยตรงแต่เป็นสารประกอบของประเภทที่1กับประเภทที่2นะครับประเภทที่1ร้ายแรงละนะครับประเภทที่2ก็คือร้ายแรงเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในดุลพินิจของการแพทย์ด้วยนะครับประมาณนี้สุดท้ายประเภทที่5ครับยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่1และประเภทที่4นะครับพวกนี้จะเป็นพวกกัญชาพืชกระท่อมเห็ดขี้ควายที่เรารู้ว่าเห็ดเมานะครับเห็ดขี้ควายนะครับเหมือนกับมุมนะครับมันเห็ดเมานะครับนั่นก็จะดังมากๆกับในสมัยที่หลายสิบปีก่อนที่มีเรื่องฟูมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีทําชายทะเลก็จะมีบางพวกที่เป็นพวกคนไม่ดีนะครับที่สอดแทรกเข้าไปทําให้ชุมชนเสียหายหรือท้องถิ่นเสียหายก็แอบค้ากันนะเห็ดขี้ควายเนี่ยแหละครับตัวนี้แหละที่เสพเข้าไปแล้วก็เกิดอาการมึนเมานะครับพวกนี้ในกลุ่มประเภทที่5นะครับคราวนี้มาดูปลดล็อกนะครับพวกนี้พูดไปแล้วเพราะในประเภทที่5มีเรื่องของกัญชาด้วยเห็ดขี้ควายด้วยนะครับแต่ว่าปลดล็อกไปแล้วนะครับปลดล็อกโดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีมติเห็นชอบในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5เพื่อปลดล็อกส่วนของกัญชาและกัญชงให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยไม่จัดเป็นยาเสพติดนะครับโดยจุดประสงค์หลักๆก็ใช้เพื่อในทางการแพทย์นะครับเรื่องการบำบัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษามาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2563เมื่อ3ปีที่แล้วนี่เมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วนะครับปี68 69ละต่อมาเสพการติดยาเสพติดปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขนะครับมีความเกี่ยวพันกับสุขภาพทางกายและจิตใจเป็นอย่างมากแต่จากการศึกษาการวิจัยพบว่าสาเหตุของการติดยาเสพติดมีสาเหตุที่ผสมผสานกันหลายประการครับเช่นอะไรครับติดเพราะฤทธิ์ยาแรงเสพสัก 2-3 ครั้งเพลินอยู่ยังไม่เข้าใจสัก3ครั้ง 2-3 ครั้งอ้อติดในเพลินหยุดไม่ได้2ติดเสพติดเพราะสิ่งแวดล้อม3ติดเพราะมีความผิดทางร่างกายและจิตใจมาดูนะครับฤทธิ์ยาเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงใช้ยาบ่อยไม่บ่อยหรือหลายครั้งไม่ค่อยมีผลต่อร่างกายแต่ถ้าใช้ติดต่อกันเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งจะทำให้ร่างกายและจิตใจมีลักษณะ4ประการนะครับประมาณนี้นะครับก็คือ1ถ้าใช้บ่อยๆนะครับก็คือ1มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเสพยาเพิ่มต่อไปนะครับเคยเสพเม็ดเดียวแล้วรู้สึกมันกระชุ่มกระชวยนะครับพอใช้ไปต่อๆไปเม็ดไม่อยู่แล้วเม็ดไม่รู้สึกเลยกล้าเป็น2เม็ด3เม็ด4เม็ดนะครับหรือถ้าเป็นเซรุ่มก็เป็น2 3เซรุ่มนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่2มีความโน้มเอียงที่จะเพิ่มปริมาณของยาเสพติดขึ้นทุกขณะเพิ่มด้วยนะครับ3ถ้าถึงเวลาที่เกิดความต้องการแล้วไม่ได้เสพจะเกิดอาการอยากยานะครับหรืออาการขาดยาเช่นหาวอาเจียนน้ำตาลน้ำมูกไหลทุรนทุรายคุ้มคลั่งโมโหขาดสติเนี่ยคือการอยากยาและอาการอยากยามาแล้วนะครับ4ยาเสพติดนั้นจะไปทำลายสุขภาพของผู้เสพทั้งร่างกายทำให้สู้ผอมครับเพราะเสพแล้วมันไม่อยากกินข้าวอ่ะไม่ว่าจะกดกระสาหรือกระตุ้นประสาทก็ไม่อยากทำให้กินข้าวนะครับเพราะนั้นก็จะสู้ผอมไปด้วยนะครับในที่สุดก็มันก็ภูมิต้านทานในร่างกายมันลดน้อยลงโอกาสที่จะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาแล้วก็สภาพจิตใจย่ำแย่ลงเพราะมันมีอาการทางสมองคือยาเสพติดมีผลต่อสมองก็คือการรับรู้ของประสาทต่างๆก็ทำให้จิตใจไม่ปกตินะครับประมาณนี้สองติดยาเสพติดเพราะสิ่งแวดล้อมนะครับนอกบ้านสิ่งแวดล้อมในบ้านขาดความอบอุ่นนอกบ้านก็คือสภาพแวดล้อมไม่ดีเลยมีแต่การค้ายากันอะไรเงี้ยสองสภาพแวดล้อมภายในบ้านขาดความอบอุ่นสามสิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนเด็กมีปัญหานะครับปัญหาที่โรงเรียนนะครับสามติดเพราะความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจนะครับความผิดปกติร่างกายและจิตใจบุคลิกภาพอ่อนแอทางด้านอารมณ์สติปัญญาร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงผู้ที่มีอารมณ์วู่วามไม่ค่อยยังคิดแล้วก็สุดท้ายผู้มีจิตใจมั่นคงขาดความมั่นใจนิติเพราะร่างกายและจิตใจนะครับสรุปการติดยาเสพติดนั้นอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความอยากรู้อยากลองด้วยความคึกขนองเพื่อนชวนหรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนมีความเชื่อในทางที่ผิดขาดความระมัดระวังในการใช้ยาผู้คุณสมบัติของยาบางชนิดอาจทำให้ผู้ใช้เกิดการเสพติดได้ก็คือเสพบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เป็นไรหรอกนะก็เสพไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดยไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัยมีการค้ายาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อหนีปัญหาเมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้นะครับก็เลี่ยงที่จะสร้างโรคส่วนตัวขึ้นมาโดยการกินยากดประสาทนะครับเสพยาที่มันกดประสาทเพื่อไม่ต้องการรับรู้เรื่องอะไรใดที่มันเป็นเรื่องที่
ในชีวิตจริงๆในทุกวันเรารับมันไม่ได้นะครับประมาณนี้ต้องระวังนะครับปัญหาในถึงแม้ว่าจะทำแบบนั้นแต่ปัญหาก็ไม่ได้หมดไปมันหนีปัญหาไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นสู้กับปัญหาดีกว่าสู้เพื่อแก้มันได้นะครับมันอาจจะได้แก้ไม่หมดแต่มันก็ลดทุเราลงนะครับแล้วก็เลือกหนทางที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำมันได้นะตอนที่สองผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งผลกระทบจากการใช้ยาก็คือผลต่อตนเองสองผลต่อครอบครัวผลต่อสังคมบางทีไม่บรรยายก็เห็นภาพชัดเจนนะครับผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดนั้นเขาบอกงี้ครับผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดสำนักงานปราบปรามยาเสพติดปปส.พูดว่าผลที่กระทบยาเสพติดมีด้านสุขภาพอนามัยพังร่างกายไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วสองด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเสพยาก็ไม่ทำงานนะครับหรือทำงานก็โดนไล่ออกจากงานไม่มีงานทำเพราะว่าสภาพคนที่เสพยาก็ไม่สามารถทำงานได้อยู่แล้วเพราะนั้นก็จะขาดรายได้เมื่อขาดรายได้ก็มันก็หมดเลยทุกอย่างนะครับเศรษฐกิจพังแล้วเราจะซื้อจับจ่ายกินเป็นภาระของคนอื่นโอนหมดเลย3ด้านสังคมไม่มีใครยอมรับนะครับเพราะว่าการติดยาเสพติดถือว่าเป็นเรื่องของการที่เราทำตัวให้ผิดแผกจากสังคมที่ไม่เป็นไปตามคันลองของสังคมนะครับคนทั่วไปเราคนธรรมชาติโดยทั่วไปไม่ติดยาเมื่อเสพยาหรือไม่เสพยาพอไปเสพยาปุ๊บมันก็กลายเป็นไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม4ด้านความมั่นคงของชาตินะครับประเทศที่จะถูกทำลายได้ง่ายคือประเทศที่วิธีการก็คือส่งยาเสพติดเข้าไปเยอะแล้วในที่สุดเมื่อติดยาเสพติดเยอะๆประเทศนั้นก็ถูกทำลายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะครับประชากรภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนในเรื่องยาเสพติดอย่างสูงอย่างน้อยสุดต้องยอมรับมีการระบาดมีการใช้แต่อย่าให้มันถึงขั้นระบาดนะครับเพราะอยากให้เยาวชนที่ดีๆต้องสูญเสียหรือเสียบุคลากรและมีค่าไปจากการนี้ไปใช้สารเสพติดในทางที่ผิดนะครับไม่ต้องลองครับฟังที่ครูบรรยายนะครับถ้าศึกษาฟังอยู่ฟังที่ครูบรรยายก็รู้พิษภัยของมันแล้วไม่ควรต้องไปลองบางเรื่องอันตรายครับไม่ต้องลองนะครับบางเรื่องที่มันไม่อันตรายค่อยลองครับนะครับโอเคครับนั่งรถไฟห่อเงี้ยลองได้ครับไม่ได้เป็นอันตรายมากมันมีการเซฟนะครับแต่ถ้ายาเสพติดไม่มีอะไรรับรองครับไม่มีอะไรการรับรองความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นอันตรายนะครับโอเคครับนะครับต่อมาการใช้ยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับทำไมครับมีผลอย่างนี้ครับส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากสมมติต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดประเทศพังครับประเทศที่มันไม่มีคุณภาพคือประเทศที่มีประชากรหรือมีฮูแมนแล้วมันเป็นฮูแมนที่มันไม่มีคุณภาพนะครับนั่นก็ต้องพังประเทศแน่นอนนะครับเพราะว่าทรัพยากรของประเทศที่สำคัญสุดคือมนุษย์นะครับส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชื่อเสียงของประเทศส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะยังไงสุดเราก็ไปเสียไม่ได้ว่าถ้าเราไม่ผลิตเองก็ไหลมาจากเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็วิธีการไหลมาเราไม่ซื้อก็จบเราไม่เสพก็จบแต่ถ้าไหลมาแล้วยังเสพยังซื้อก็เป็นตามดีมานด์ซัพพลายความต้องการซื้อความต้องการสูงนะครับความต้องการซื้อสูงความต้องการขายก็สูงความต้องการขายสูงความต้องการซื้อสูงมันมาอยู่แล้วคู่กันนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้ามันขายไม่ได้เดี๋ยวมันก็ลดหรือมันไม่ผลิตออกมาคุ้มไม่คุ้มเสี่ยงนะครับอันนี้มันยังคุ้มอยู่อะครับเพราะมีหัวส่งเข้าไปทีเป็นจำนวนมหาศาลเงินรายได้มหาศาลมากกำไรมหาศาลเพราะนั้นพร้อมที่จะเสี่ยงกับลูกปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ประจำอยู่ชายแดนนะครับแต่ถ้ามันได้กำไรนิดเดียวไม่เอาชีวิตมาเสี่ยงหรอกครับเพราะไม่คุ้มกันจ้างคนก็ไม่คุ้มละนะครับเพราะนั้นเราอย่าทำให้เกิดอุปสงค์อุปทานแบบนี้นะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องแก้ไขที่เราด้วยนะครับตอนที่3แนวคิดและทฤษฎีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีครับทฤษฎีมีอยู่เราต้องมี reference นะครับก็คือแนวคิดตามนักศีลธรรมและกฎหมายก็คือ the richer of moral model นะครับตัวที่2แนวคิดที่2คือแนวคิดเรื่องตามทัศนะของสุขภาพอนามัยก็คือ the public health model และแนวคิดที่3ก็คือทัศนะของจิตวิทยาสังคม the partial social model และสุดท้ายแนวคิดสุดท้ายนะครับตามทัศนะสังคมวัฒนธรรมคือ the social culture model นะครับมาดูทีเรื่องครับ1แนวคิดตามทัศนะของศีลธรรมและกฎหมายนะครับก็คือแนวคิดตามรูปแบบนี้ให้ความสำคัญที่ตัวยาครับมีการแบ่งแยกเป็น2ชนิดคือยาที่ปลอดภัยกับยาที่เป็นอันตรายแยกกันเลยนะครับด้านศีลธรรมและกฎหมายเนี่ยนะครับยาปลอดภัยก็โอเคยาที่มันไม่ปลอดอันตรายก็แยกกันก่อนแนวความคิดนี้คือการกันยาที่อันตรายออกไปให้ไกลจากคนเพื่อไม่ให้คนได้มีโอกาสใช้และถือว่าเป็นคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือเป็นผู้ข้อร้ายหรือไปใช้ยาผิดๆโดยไม่ตั้งใจจึงควรที่รับการคุ้มครองต้องคุ้มครองด้วยแล้วก็กันยาอย่าให้มันไหลเข้ามานะครับมีโทษที่รุนแรงขึ้นเพราะกันยาเสพติดไม่ทะลักเข้ามามีการป้องปราบแต่ต้นเลยนะครับอันนี้เป็นแนวคิดศีลธรรมและกฎหมาย
ะครับแล้วก็ลงโทษหนักๆนะครับบางที่นี่ถึงขั้นแบบประหารชีวิตเลยเขามีนะครับประหารชีวิตเลยสำหรับผู้ค้ายานะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นแนวคิดด้านศีลธรรมและกฎหมายแล้วก็คนติดคนที่รับเคาะอย่างเงี้ยนะครับเชื่อกันแบบนั้นแนวคิดที่สองคือตามทัศนะของสุขภาพอนามัยเดอะพับลิกเฮลท์โมเดล

ชน์แนวความคิดนี้เป็นรูปแบบของการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นเรื่องของสาธารณสุขคือเปรียบเสมือนโรคติดต่อว่าตัวยาคือโรคตัวเชื้อโรคตัวคนคือผู้เป็นพาหนะนำโรคสิ่งแวดล้อมคือแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหลักการเหมือนแนวคิดที่1ครับแต่แตกต่างกันนิดนึงก็ตรงที่ว่าหลักการที่2เนี่ยเรื่องสุขภาพในเนี่ยเขาไม่ได้รวมยาเสพติดเขารวมเรื่องเหล้าบุหรี่กาแฟด้วยนะครับมีทั้งเหล้ามีทั้งบุหรี่แล้วกาแฟเขาด้วยเพราะถือว่าทำลายสุขภาพเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของ public health นะครับนะครับโมเดลก็คือชื่อเรื่องสุขภาพอนามัยก็มีความคิดหนึ่งกับที่สองคล้ายกันเพียงแต่ความคิดที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องยาเสพติดล้วนๆแล้วก็ออกกฎหมายให้เข้มแข็งปกป้องโปรเทคคนที่ไม่ได้เสพป้องปราบอย่างรุนแรงแต่ในทัศนที่สองเหมือนทัศนที่หนึ่งเลยครับเพียงแต่เพิ่มเรื่องของกาแฟบุหรี่เหล้าเข้าไปนะครับเพราะมันเป็นเรื่องอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันมาดูตัวที่3แนวคิดที่3ครับแนวคิดที่3คือแนวคิดตามทัศนะของจิตวิทยาสังคมหรือ Pastoral Social Model สำหรับแนวคิดที่3นั้นเป็นแนวคิดที่ต่างจากแนวคิดที่2กับรูปแบบแรกเลยแบบที่1 2แตกต่างกันเลย1กับ2ไม่เกี่ยวเลยกล่าวคือแนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับตัวคนมากกว่าที่ให้ความสำคัญไปที่ตัวยาไม่ได้สำคัญเรื่องตัวยาครับให้คนโดยคิดว่าการใช้ยาของคนเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นปัญเจกเหตุผลของแต่ละคนนะครับส่วนตัวของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันการที่คนจะใช้ยาหรือไม่ใช้ยานั้นเป็นเรื่องของพฤติกรรมของแต่ละบุคคลยังมองว่าสังคมเป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้คนเกิดพฤติกรรมการใช้ยาในรูปแบบต่างๆกันออกไปนะครับเรายังเชื่อเรื่องคนติดยาว่ามันไม่ได้มาจากยามันมาจากเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนนะครับซึ่งเราให้ความสำคัญกับคนนะครับมากกว่ายานะครับเขาบอกดังนั้นแนวคิดนี้จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งพยายามที่จะเสริมสร้างเจตคติและพฤติกรรมของบุคคลไม่ให้หันไปใช้ยาเสพติดเราไม่โทษว่าคนที่ติดยาเสพติดมีความผิดน่ารังเกียจเราส่งเสริมให้เขากลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสังคมเดิมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและมีอิทธิพลที่จะผลักดันให้คนที่มีความขัดข้องใจหันไปใช้ยาเสพติดเป็นทางออกนะครับมีเส้นทางเดินนะครับปรับปรุงได้เราเชื่อกันแบบนั้นนะครับแนวคิดที่4แนวคิดตามทัศนะสังคมวัฒนธรรมเราเรียกว่า the social culture model แนวความคิดรูปแบบนี้ต่างกับแนวความคิดตามทัศนจิตวิทยาของสังคมโดยแนวคิดนี้มุ่งที่จะปรับองค์ประกอบทางสังคมให้เข้ากับความต้องการของเช่นสถาบันต่างๆในสังคมต้องลดความเคร่งครัดความไม่เป็นกันเองมุ่งคิดถึงความเป็นมนุษย์ของคนให้มากขึ้นเพื่อไม่กดดันให้เขาไปติดยานะครับในสังคมไม่ควรจะไปบีบคั้นให้คนติดยานะครับแบบแนวคิดแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูแนวคิดทั้ง4รูปแบบนี้มันถูกใช้ในทั่วโลกครับแล้วแต่ว่าประเทศไหนหรือสังคมไหนจะไปใช้แบบที่1แนวคิดที่1แนวคิดที่2แนวคิดที่3แนวคิดที่4ก็ตามบริบทของสังคมนั้นแนวความคิดทั้ง4รูปแบบนี้ประเทศต่างทั่วโลกและประเทศไทยได้เลือกไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละประเทศตามสภาพความแตกต่างของปัญหาและความเหมาะสมกับประชาชนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศของตนเห็นไหมครับก็มีแนวคิด1แนวคิด2แนวคิด3และแนวคิด4นะครับคราวนี้ก็มาถามว่าอย่างประเทศไทยเองเราจะเอาแนวความคิดไหนนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับมาดูนะครับการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนะสำหรับประเทศไทยนั้นปัจจุบันได้นำเอารูปแบบจิตวิทยาสังคมคือแนวความคิดที่3นะครับที่เราใช้คำว่า The Pastoral แล้วก็ Social Model มาใช้นะครับคือเรารู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของคนเป็นหลักการเราเน้นคนครับคือคืนคนดีสู่สังคมเราจึงไม่ได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ผิดถ้าผู้เสพไม่ต้องไปติดคุกผู้เสพไปบำบัดแล้วเอานำกลับมาสู่สังคมสร้างแนวคิดกระบวนการคิดเข้าใหม่ให้อภัยและพร้อมรับกลับเข้ามาเป็นคนที่ทำงานได้ในสังคมแล้วก็พยายามเปิดช่องทางต่างๆให้คนในสังคมรับทราบแล้วว่าคนที่เขากลับตัวกลับใจละสังคมให้โอกาสเขาอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะนั้นโดยเฉพาะด้านการป้องกันยาเสพติดโดยเน้นการทำให้คนมีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ท่ามกลางสังคมที่มียาและยาเสพติดได้โดยไม่ไปพึ่งยาเสพติดหรือติดยาเสพติดเราเชื่อกันแบบนี้ครับเพราะนั้นเราจึงสร้างองค์ความรู้ต่างๆไปในสถานที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติดและผลของมันก็คือในสังคมนั้นก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นที่มีทั้งที่เสพยาเสพติดและไม่เสพยาเสพติดด้วยก็อยู่ที่คุณเลือกนะครับเพราะนั้นนี่ไม่ใช่ว่าเราให้หมดเป็นติดยาเสพติดหมดเลยแล้วเราก็ลงโทษหนักๆนะครับอันนี้เรา

ดีมากเลยนะครับเป็นเรื่องของคนที่เคยติดยาแล้วก็ไปช่วยเป็นอาสาสมัครในการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดเขาก็จะบอกขั้นตอนและบรรยายให้ฟังว่ามันทุกข์ทรมานยังไงในการเลิกยาแล้วเลิกยาแล้วได้อะไรแบบไหนเป็นยังไงมันอธิบายหมดเลยซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งในหลายกลไกที่เราใช้แนวคิดนี้แล้วเอาสิ่งนี้มาใช้ในสังคมนะครับรูปแบบจิตวิทยาและสังคมมาใช้นะครับต่อมาทฤษฎีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหายาเสพติดแนวคิดจิตวิทยาและสังคมนะครับที่เราเลือกใช้นี่แหละนะครับ The Patcho Social Model เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีนะครับคือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคลเอาแนวคิดนี้มาแล้วแล้วก็แนบทฤษฎีมาด้วยนะครับก็คือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงระบบภาวะแวดล้อมนะครับมาดูในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลนั้นเราจะแบ่งรูปแบบทฤษฎีนี้ออกเป็น2รูปแบบคือโซเครติกนะครับ relational model นะครับซึ่งมีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีเหตุผลและพร้อมที่ตอบสนองต่อข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองเสมอซึ่งจะทำให้บุคคลสร้างการเปลี่ยนแปลงทางจิตคติส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสิ่งที่พึงประสงค์ในที่สุดเห็นไหมครับเพราะนั้นเราต้องให้ความรู้ในเรื่องนี้นะครับรอเช่นการเผยแพร่ข้อมูลยาเสพติดชนิดใหม่เช่นลูกโป่งหัวเราะว่าสูตรใหม่แล้วมันต้องหัวเราะแล้วผลเสียของมันคืออะไรแบบไหนยังไงเนี่ยนะครับเพื่อเราเปิดเราไม่ปิดแต่ว่าเราให้เขาตัดสินใจว่าในเมื่อมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีอย่างไรเราจะไปทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือลักษณะแบบนี้ตัวที่2เรียกว่า social pathological model พวกนี้มีแนวคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึ้นจากที่บนของมาตรฐานจากกลุ่มที่ตนผูกพันอยู่เห็นไหมครับเราเชื่อเลยนะครับถ้ากลุ่มไม่ติดยาสมาชิกในกลุ่มก็ไม่ติดยาไม่เสพยากลุ่มไม่เสพยาสมาชิกก็ไม่เสพยานะครับเป็นรูปแบบที่เป็นตัวอย่างกันนะครับเราเชื่อแบบนั้นเพราะนั้นเราก็จะลงไปเจาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นการอบรมของหน่วยงานราชการหรือการอบรมของสถานศึกษาเรื่องพิษภัยหรือแม้กระทั่งเกิดโครงการรั้วสีขาวโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาช่วยนะครับหรือปลูกฝังจัดนิทรรศการป้องกันยาเสพติดหรืออะไรทำแบบรายงานหรืออะไรก็ตามมีวิทยากรจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมันจะเป็นปปส.หรืออะไรก็ตามเข้ามาหรือโครงการอนามัยเข้ามาแล้วทำให้เด็กหรือวัยรุ่นเข้าใจหรือกลุ่มเข้าใจว่าการเสพยาเสพติดมันมีพิษภัยอย่างไรมันเป็นแบบไหนนะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นทฤษฎีที่2ที่เรามาใช้ในรูปแบบแนวคิดที่3ก็คือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงระบบภาวะแวดล้อมซึ่งเราแบ่งเป็นไลเบอรัลโมเดลหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปโดยการขอมติจากประชาชนในชุมชนนั้นนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปครับขอมติทำอะไรนะชุมชนสีขาววัยรุ่นต้านภัยยาเสพติดนะครับกีฬากับการต่อต้านยาเสพติดของชุมชนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆวัยรุ่นพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเพื่อว่าเบี่ยงเบนว่าไม่ให้เด็กมีกิจกรรมเด็กจะได้ไม่มุ่งเน้นหรือว่าส่งเสริมให้เกิดกีฬาขึ้นมาเพราะเด็กเล่นกีฬาก็ต้องการร่างกายแข็งแรงเพราะนั้นการไปเสพยาเสพติดทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงเด็กจะเกิดคอนแทคขัดแย้งกันละเฮ้ยถ้าฉันจะไปกีฬาแล้วฉันจะไปเสพยาแล้วมันไม่มีแรงฉันไม่เอาดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นทันทีนะครับโดยการนำหลักจิตวิทยาชุมชนมาใช้เช่นปลุกระดมด้วยกันต่างๆออกใบปลิวเขียนป้ายโฆษณาอย่าเข้ามาอย่ามาเหยียบแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้ปลอดยาเสพติดชุมชนนี้ห้ามเข้าไม่ต้อนรับผู้ค้ายาอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยวิธีการที่มันออกแนวแรงๆนิดนึงนะครับให้ตรงเป้าเลยนะครับหรือว่าจับโครงการขึ้นมาเซ็นสัญญาว่าทุกคนจะต้องดูแลลูกหลานนะถ้าลูกหลานติดยาเสพติดบ้านนี้ต้องมีความผิดด้วยนะครับมันผิดแบบไหนให้ความผิดในการลิดรอนสิทธิบางประการที่สังคมมีให้อะไรก็ตามเป็นข้อตกลงของประชาคมหรืออะไรเหล่านี้เข้ามาก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับในการที่เราจะปลุกระดมความคิดต่างๆนะครับอย่าปล่อยให้เยาวชนไปติดแล้วครอบครัวไม่รับผิดชอบครอบครัวในชุมชนต้องรับผิดชอบด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับลักษณะเหล่านี้ก็เป็นทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภาวะสภาวะและล้อมานะครับประมาณนี้การป้องกันยาเสพติดเบื้องต้นทำได้ไงครับ1อย่าใช้ยาทุกชนิดโดยไม่รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรนะครับไม่เลยไม่ทำ2ไม่ควรลองยาเสพติดทุกชนิดเลยนี่ครับผู้บรรยายก็พูดเหมือนกันนะครับ3เอาใจใส่ดูแลเด็กบุคคลในครอบครัวเมื่อพบเห็นหรือมีความสุ่มเสี่ยงต้องเข้าแก้ไขนะครับอย่าปล่อยบานปลายบำบัดรักษาพร้อมพูดคุยนะครับมีคำหนึ่งหรือในหนังในซีรีส์ในละครมักจะมีประจำเลยมีเรื่องจะคุยด้วยนะอย่าเพิ่งกำลังวุ่นวายมันจะออกนิดพร้อมรับฟังครับเพราะบางเรื่องรับฟังเขาสิ่งหนึ่งบางเรื่องมันอาจจะเราบอกว่าอย่าเพิ่งเพราะมันเป็นการเบียดบังเวลาทำมาหากินอย่างเงี้ยคนจะทำมาหากินนำเงินมาใช้พวกเธอก็มาถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันฉันยังไม่พร้อมรับฟัง
ะครับบางทีฟังเด็กสักนิดหนึ่งนะครับ

าอาจจะเป็นช่วงนี้เขาตัดสินใจที่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่พอผ่านช่วงนั้นแล้วเขาอาจจะไม่กล้าพูดแล้วนะครับมันมีช่วงนี้เขากล้าพูดเราต้องชุบฉวยโอกาสนั้นในการรับฟังปัญหาของลูกหลานเราด้วยนะครับเราบอกพอไปเจอวันอ้าวเมื่อวานจะพูดเรื่องอะไรอ่ะในพูดให้ฟังหน่อยดิเขาอาจจะไม่พูดแล้วก็ได้นะครับหรือเขาอาจจะเฉยเฉยไปเรื่องอื่นแล้วก็ได้นะครับเพราะการตัดสินใจของเขาเพียงแค่แวบเดียวเหมือนกันในการจะปรึกษาเราต้องระวังเรื่องนี้นะครับนะครับความร่วมมือทางราชการนะครับส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต้องมีนะครับไม่ว่าจะประโยชน์ใช้เวลาว่างกับครอบครัวบ้างนะครับทำกิจกรรมนันทการอะไรกันบ้างก็ได้ตอนที่4วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับวิธีการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับในเรื่องของวิธีการป้องกันก็คือ1นะครับเราบอกไม่บอก1แล้วกันนะครับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ทำโดยรัฐ2การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดำเนินการโดยศาสนาและ3การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ทําโดยชุมชนนะครับก็จะมีรัฐศาสนาชุมชนต้องพึ่งกันนะครับอย่าบอกอุ๊ยรัฐดําเนินการอย่างเดียวไม่ไหวหรอกครับนะครับเพราะปัญหาต้นตอมาจากบุรานของท่านนั่นแหละเพราะนั้นต้องช่วยกันหรือชุมชนของท่านนั่นแหละนะครับชุมชนจะเปิดโอกาสมั้ยให้ยาสติกเข้ามาชุมชนไม่ได้ป้องกันเลยอันเนี้ยถึงเวลาบอกรัฐมาจับมาจับรัฐเข้าไม่ถึงนะครับบางทีรัฐก็ไม่ได้รู้สภาพพื้นที่อย่างดีหรือสภาพแวดล้อมอย่างดีเส้นสายของใครเป็นยังไงเส้นทางเดินยาเป็นแบบไหนรัฐก็อาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลตรงนี้เพราะนั้นชุมชนรู้ดีที่สุดนะครับต้องป้องกันศาสนาก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวโปรเทคหรือป้องกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเสพด้วยซ้ำนะครับมาดูครับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยรัฐปัจจุบันนโยบายที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถช่วยกันแก้ไขได้เห็นไหมครับในระดับหนึ่งเท่านั้นเองก็คือบางทีปลายเหตุด้วยไปจับผู้ค้าไปจับผู้เสพเนี้ยนะครับจึงมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการมองปัญหายาเสพติดว่าเป็นปัญหาทางสังคมสรุปว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมความสลับซับซ้อนเนื่องจากสังคมมีองค์ประกอบ3ประการที่เป็นสาเหตุของปัญหาคือตัวบุคคลก็เป็นปัญหานะครับตัวบุคคลยาก็เป็นปัญหาและสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัญหาตัวบุคคลเองมีความภูมิกันไม่รับการดูแลใจใส่ที่ดีตัวบุคคลไม่มีความรู้เพียงพอตัวบุคคลอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเสพยานะครับตัวยาเสพแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งติดได้รุนแรงและเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็จิตใจก็ต้องระวังตัวยาเพราะตัวยามีทั้ง3ประเภทนี่ครับมีชนิดร้ายแรงเห็นไหมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อะไรต่างๆทั้ง5ประเภทแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวหนึ่งบางทีสิ่งแวดล้อมครอบครัวก็เป็นตัวผลักดันนะครับให้คนสมาชิกในครอบครัวบุหลานนั้นออกไปติดยาเสพติดให้ความสนใจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันก็น่าจะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ขึ้นเราอย่าหวังพึ่งสิ่งใดเหมือนที่เราบอกว่าเราไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูลูกเราก็เลยให้ลูกส่งไปโรงเรียนให้โรงเรียนอบรมเลี้ยงดูมันต้องเป็นหน้าที่โรงเรียนนะถูกแล้วครับแต่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางบ้านด้วยต้องทำงานประสานกันนะครับบ้านวัดโรงเรียนอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเรื่องยาเสพติดเองก็จะต้องเป็นเรื่องของสามหลักๆก็ต้องมาปรึกษากันนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรไม่ว่าบ้านศาสนารัฐแล้วก็ตัวชุมชนเองก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยที่สำคัญครอบครัวด้วยก็สำคัญการป้องกันยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพเลยใช้คำนี้คือสูงสุดละนะครับคือ1การปรับปรุงส่งเสริมทักษะในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลให้สูงขึ้นนะครับต้องให้มองเห็นว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่ไร้สาระอย่างมากๆเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยในมนุษยชนทั่วไปให้เห็นถึงพิษภัยให้เห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาให้เห็นถึงสิ่งที่เขาจะต้องสูญเสียไปจากการเสพนะครับเนี่ยมันจะไปอยู่ในกระบวนการตอนตัดสินใจถ้าองค์ความรู้เหล่านี้ไม่มีเนี่ยในช่วงพริบตาเดียวในช่วงวินาที2วินาทีที่เขาจะเสพเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรเข้ามาขัดเข้ามาแย้งเข้ามาต่อต้านเขาจะไม่ภูมิคุ้มกันในการที่จะเอายาเข้ามาในตัวนะครับต้องสร้างเยอะๆหน่อยนะครับ2การปรับปรุงสื่อข้อความหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับอันนี้ก็สำคัญการปรับปรุงสื่อข้อความให้มันกระชับให้มันชัดเจนนะครับมันเขียนอ้อมมันเขียนเป็นวลีเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แก้ไขถูกจุดต้องดูด้วยนะครับ3การปรับปรุงนิสัยทางสุขภาพและอนามัยนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเรื่องการปรับปรุงสุขภาพนิสัยอนามัยนะครับ4การจัดข้อสนเทศที่มีความแม่นยำเกี่ยวกับเรื่องยานะครับต้องมีการพูดคุยกันนะครับความแม่นยำเกี่ยวเรื่องยาว่ามันให้มันเป็นข้อมูลที่แท้จริงนะครับเป็นข้อมูลแท้จริงและสุดท้ายคือการส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกนับถือตนเองนี่สำคัญมากนะครับนี่สำคัญมากเลยนะครับฉันมีเรื่องที่ต้องทำมากกว่าที่ฉันจะต้องไปนั่งเสียเวลาในการเสพยาฉันมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนฉันมีคุณค่าในตัวเองนะครับนี่คือ
คือสิ่งนี้ต้องตั้งขึ้นมานะครับนะครับการป้องกันยาเสพติดที่มีซอสสื่อสารแสดงให้ออกในด้านจิตนาการความสนใจความคิดสร้างสรรค์การช่วยเหลือให้เรียนรู้ในเรื่องของความโกรธนะครับความเสียใจความผิดหวังการระบุถึงทรัพยากรในชุมชนเพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมในทางส่งเสริมและสนับสนุนเหล่านี้ก็คือเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากนะครับต่อมานะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศาสนาศาสนาทำได้ครับฟื้นฟูด้านร่างกายฟื้นฟูด้านจิตใจฟื้นฟูด้านสติปัญญาและฟื้นฟูด้านสังคมเรามาดูเลยดีกว่าครับนี่นะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศาสนาซึ่งทำมานานมากเลยนะครับที่นี่คือวัดถ้ำกระบอกนะครับโอ้โหชื่อท่านถ้าเป็นมหากุศลนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับอย่างยาวนานมากเลยนะครับช่วยเหลือไม่รู้กี่ชีวิตแล้วที่ต้องผ่านวัดถ้ำกระบอกเพื่อจะเลิกยานะครับคนรุ่นเก่าได้ชื่อเสียงท่านโด่งดังมากนะครับด้วยสมุนไพรอ้วกออกนะครับสัจจะธรรมะสมุนไพรนะครับสาบานตนก่อนเอาธรรมะเข้าไปใช้ต้องปฏิบัติตนอย่างไรสมุนไพรเป็นตัวยาแก้แต่ที่สำคัญสัจจะนำหน้าก่อนสัจจะคือสิ่งที่สาบานตนว่าเมื่อเลิกจากที่นี่แล้วจะไม่กลับไปเสพอีกขอไม่เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้คือกุศโลบายนะครับมันก็จะเกิดการกลัวไม่ได้กลัวเฉพาะตัวเองไม่ได้กลัวสังคมไม่ได้กลัวครอบครัวแต่กลัวแม้กระทั่งเรื่องการสาบานตนกลัวถึงแม้ทั้งชีวิตเหล่านี้จะเป็นแนวทางการป้องกันซึ่งศาสนาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นตัวอย่างต่อมาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนถ้าชุมชนเองก็เป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนตามขั้นตอนการดำเนินการตามขั้นตอนที่ทำให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดได้พูดคุยกันบ่อยๆมีการชุมนุมประชาคมกันบ่อยไม่ใช่มีแต่ประชุมเรื่องการเงินเรื่องรายรับรายจ่ายขอเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับพื้นฐานประชุมในการประชุมของหมู่บ้านของตำบลอะไรก็ตามหรือของหมู่ในตำบลใหญ่ๆก็จะมีหมู่ด้วยนะครับก็ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับหรือผู้มีหน้าที่นั้นนี่ผู้นำใช้คำผู้นำชุมชนแล้วกันนะเพราะเขามีส่วนร่วมด้วยแล้วก็เอาเรื่องวาระของปัญหายาเสพติดเข้าไปด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องความสุ่มเสี่ยงของแต่ละกลุ่มเพ่งเล็งมองให้เห็นนะครับจะแก้ได้ไม่ได้อย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็ยังได้รู้ว่าหรือทำให้เขารู้ว่าเรารู้นะว่าพวกคุณอยู่ในกลุ่มเพราะว่าความเสี่ยงไว้รุ่นกลุ่มนี้ของหมู่บ้านนี้ของตำบลนี้อย่างเป็นต้นนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนและสามารถปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้นเนื่องจากประชาชนสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นนะครับจะพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนสามารถปรับสภาพแวดล้อมดีขึ้นเนื่องจากประชาชนรับรู้ปัญหาที่จริงนะครับชุมชนนั้นก็จะอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับหรือบางชุมชนไม่มีเลยอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับหรือแม้ทั้งพ่อค้ายาเสพติดจะเข้าไปในชุมชนนั้นเพื่อจำหน่ายยาก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้เพราะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากซึ่งมีจริงมากนะครับแต่ต้องเป็นผู้นำที่ชุมชนที่เข้มแข็งไม่ใช่เป็นผู้นำที่เบื้องหน้าก็เป็นผู้นำรับหลังคนขายเองยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับรัฐเองก็ต้องมีมาตรการแล้วก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็สอดส่องดูแลให้ทั่วถึงและก็ให้ละเอียดด้วยนะครับคราวนี้มาดูนะครับเรื่องการมีส่วนร่วมของสังคมเนี่ยในชุมชนเองเนี่ยมันก็จะมีแบบการผู้บรรยายก็เลยเอามาสักเรื่องนึงก็คือเรื่องของการทำ PAR นะครับ Participatory นะครับ Action Research นะครับหรือเรียกว่าตัวย่อว่า PR นั่นก็เป็นตัวนึงนะครับจริงๆมันใช้ PR มันใช้ได้หลายๆเรื่องนะครับในเรื่องการให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในด้านต่างๆหมดเลยแต่ว่าเอามาใช้ในยาเสพติดก็น่าจะใช้ได้ด้วยนะครับ1การระบุปัญหาและความต้องการการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับปัญหามันคืออะไรความต้องการของเขาก็คืออะไรความต้องการคือต้องการให้ยาเสพติดไม่เข้ามาหรือมีเข้ามาแล้วแต่ต้องการมันลดลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับระบุปัญหาก่อนหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับว่ามีใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตั้งเป็นกลุ่มๆไปนะครับเพื่อจะได้วิเคราะห์ได้เป็นละเอียดขึ้น2การกําหนดแผนงานโครงสร้างโครงการว่าจะทําอะไรเริ่มจากอะไรครับเรียกเข้ามาอบรมเป็นรายกลุ่มรายบุคคลหรือกลุ่มความเสี่ยงหรือเอาแบบ general ทั่วๆไปทั้งหมดเลยเพื่อเอาไว้ปราบด้วยแล้วก็ไว้ป้องคนที่ไม่ติดด้วยก็เขียนมันชัดเจนแล้วจะดำเนินการอย่างไรจัดสัมมนาจัดอบรมให้ความรู้หรือโปสเตอร์หรือยังไงหรือว่าเป็นเคส by เคสหรือจะตั้งเป็นสัมมนากลุ่มโฟกัสกรุ๊ปก็แล้วแต่ให้อยู่ในแผนงานแล้วจะดำเนินการในกี่เดือน6เดือน1ปีหรือยังไงให้มันชัดเจนนะครับแผนงานโครงการเนี่ยอยู่ด้วยนะครับกำหนดการที่3แผนงานโครงการก็ระยะเวลาการดำเนินการเรื่องเร่งด่วน6เดือนพอมั้งนะครับต้องรีบดำเนินการเพื่อให้แผนงานนี้ออกมาแล้วได้ชุมชนเข้มแข็งเยาวชนมีเชิงสัญลักษณ์
ผูกผ้าสีขาวหรือมีอะไรนะมีกำไลสีขาวอยู่ที่ข้อมือเวสแบนสีขาวคือปราศจากยาเสพติดเนี่ยให้เห็นหรือว่าเนี่ยคืออยู่ในโครงการอบรมกี่ครั้งได้วิสแบนสีขาวอย่างเงี้ยสร้างขึ้นมานะครับในก็อยู่ในแผนงานโครงการนะครับภายใน6เดือนต้องมีกลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติดกี่คนนะครับแล้วก็มีใครยังไงไปให้มันละเอียด4ติดตามประมวลผลด้วยนะครับเมื่อทำไปแล้วบางโครงการหลายๆโครงการในทุกเรื่องโครงการเลยมักจะทำเสร็จแล้วก็จบจริงๆต้องมีการติดตามประเมินผลด้วยนะครับ PDCA แผนดูเช็คแอดนิดหนึ่งเพื่อกลับมาประเมินแล้วก็มีอะไรต้องอุดช่องว่างไหมแล้วต้องแก้ไขอย่างไรหรือต้องเพิ่มเติมในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความการนะการทำงานหรือทำการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพสรุปการห่างไกลยาเสพติดจากที่กล่าวมานี่เนื้อหาการเรียนข้างต้นการห่างไกลจากยาเสพติดโดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นเยาวชนหรือเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีโอกาสในการเข้าใกล้กับยาเสพติดได้มากที่สุดจึงควรที่จะต้องมีความเข้าใจความหมายของยาเสพติดประเภทของยาเสพติดสายที่นำไปสู่การติดยาเสพติดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการอย่างรู้เท่าทันต่อผลที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดนะครับโดยเรียนรู้จากแนวคิดและทฤษฎีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อนำไปสู่วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ในอนาคตและอย่างยั่งยืนด้วยนะครับผู้บรรยายเยอะนะครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายก็คงจะไม่ใช่ต้องยอมรับนะครับทุกคนมีสิทธิ์ติดยาเสพติดหมดเลยแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลุ่มเยาวชนของเราซึ่งเป็นทั้งผู้อาจจะในที่นั้นอาจจะมีกลุ่มวัยที่เป็นลูกศิษย์ของผู้บรรยายเองหรือเป็นลูกๆหลานๆของผู้รับชมอยู่ทางบ้านเองก็พยายามช่วยกันนะครับในหลายด้านนะครับเราก็ทำได้เท่ากับคนประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เราจะสามารถมีส่วนร่วมกับสังคมได้นะครับผู้บรรยายก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมรายการที่อยู่ทางบ้านมันรับชมรายการไปแล้วอาจจะนำความรู้ได้ไปใช้เพียงน้อยนิดก็ยังดีนะครับหรือเตือนสติผู้หลานได้สักนิดนึงก็ดีหรือให้โอกาสในการพูดคุยผู้หลานนั้นบ้างก็ดีเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดนะครับวันนี้นะครับเรื่องปัญหายาเสพติดผู้บรรยายก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ติดตามรับชมต่อไปในครั้งหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำ
1: ที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่

0: ที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนักเรียนและนักศึกษาทุกคนครับผมอาจารย์ภัทรวิชาไพรัชชาตินิยมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับอ่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับที่ผ่านมานะครับตอนที่ผ่านมาก็ผมนะครับได้บรรยายนะครับการสอนเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบเนาะนะครับหรือว่ากดลูโซ่นะครับการใช้กดลูโซ่ทีนี้นะครับวันนี้นะครับจะมาขึ้นหัวข้อใหม่กันนะครับมาขึ้นหัวข้อใหม่กันหัวข้อใหม่นะครับของวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับก่อนที่จะขึ้นนะครับในส่วนของการหาอนุพันธ์นั้นนะครับมาดูฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันก่อนโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเขียนฟังก์ชันอยู่2แบบนะครับรูปแบบการเขียนนะครับแบบที่1ก็คือฟังก์ชันโดยชัดแจ้งนะครับโดยชัดแจ้งกับอีกแบบนึงนะครับก็คือฟังก์ชันโดยปริยายนะครับฟังก์ชันโดยปริยายนะมาดูแบบที่1ก่อนนะครับแบบที่1เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้านะครับฟังก์ชันตัวนั้นนะครับสามารถที่จะจัดให้อยู่ในรูปแบบของสมการ y เท่ากับฟังก์ชัน f(x) นะครับได้นะครับสามารถจัดได้นะครับหรือถ้าจะพูดอีกนายนึงนะครับก็คือเราสามารถที่จะแยกนะครับตัวแปร y นะอีกฝั่งนึงแล้วก็ให้ตัวแปร x อยู่อีกฝั่งนึงนะครับตัวแปร y เนี่ยเนาะก็พูดอีกแบบนึงก็คือเป็นตัวแปรตามนะครับของตัวแปร x ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับก็คือที่ชื่อนะของฟังก์ชันโดยชัดแจ้งนะครับมาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างเห็นไหมครับตัวอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเขียนนะครับตัวแปร y เนี่ยไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะแต่นะครับนิยมเขียนกันฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือนะฝั่งซ้ายของสมการนะครับฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเราจะเขียนตัวแปร y ไว้ฝั่งซ้ายนะครับของสมการแล้วฝั่งขวานะครับก็คือฟังก์ชันนะครับของตัวแปร x นะครับเห็นไหมครับตัวแปร x ตัวแปร x เนาะนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าดูนะครับถ้ามองเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์ของการเขียนนะครับมันก็คือรูปแบบ y ใช่ไหมครับเท่ากับf x ใช่ไหมครับ y อยู่ฝั่งซ้ายของสมการนะครับแล้วฟังก์ชัน f x นะก็คือเป็นฟังก์ชันในพจน์นะหรือในเทอมของ x นะครับอยู่ฝั่งขวามือแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับก็คือฟังก์ชันโดยชัดแจ้งนะครับแล้วอีกแบบนึงล่ะนะครับอีกแบบนึงก็คือตรงกันข้ามกันเลยครับนะครับอีกแบบนึงนะจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับสามารถจัดเนาะให้อยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ f(x) ได้นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ก็คือไม่สามารถนะครับไม่สามารถเราไม่สามารถนะครับที่จะจัดนะครับให้อยู่ในรูปแบบนี้ได้นะครับให้อยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ f(x) ได้นะครับแต่ว่านะครับเราสามารถที่จะจัดนะให้อยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันที่มีทั้งตัวแปร x นะครับแล้วก็ตัวแปร y เนี่ยนะครับไว้ด้านซ้ายมือเนาะนิยมไว้ด้านซ้ายมือนะครับส่วนด้านขวามือก็เท่ากับ0ไปนะครับเราสามารถที่จะจัดแบบนี้ได้นะครับเนาะก็คือแบบนี้นะครับฟังก์ชัน x แล้วก็ y เนี่ยนะครับเราเขียนอยู่ด้วยกันนะครับเราเขียนติดกันก็ได้นะครับหรืออยู่ฝั่งเดียวกันก็ได้นะครับฟังก์ชันแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าฟังก์ชันโดยปริยายครับฟังก์ชันโดยปริยายนะโอเคนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างกัน

มาดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับเราไม่สามารถที่จะเขียนนะครับในรูปแบบนี้ได้ใช่ไหมครับอ่ะไม่สามารถเขียนในรูปแบบ y เท่ากับ fx นะครับได้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับลองดูตัวแปรสิครับตัวแปรเนาะตัวแปร y นะครับเห็นไหมครับมันอยู่ปนกันกับตัวแปร x นะครับก็คือผสมผสานกันหมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมตัวแปร x นะตัวแปร x เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมมันผสมกันอยู่ในนี้นะครับไม่สามารถที่จะแยก y โดดๆเนี่ยนะครับออกมาแบบนี้ได้นะครับใช่ไหมครับแต่สามารถเขียนนะครับในรูปแบบของฟังก์ชันนะครับที่มีที่เป็นเทอมของทั้งตัวแปร x และตัวแปร y ได้นะครับแล้วให้ฝั่งขวามือเป็น0นะครับจัดสมการแบบนั้นได้เช่นกันนะครับก็คืออย่างข้อนี้นะครับถ้าจัดใหม่นะครับถ้าจัดใหม่นะจัดใหม่นะครับสมมุตินะผมก็จะจัดแบบนี้นะครับ xy นะครับลบ 4x กำลัง3นะครับเท่ากับสมการนะครับสมการเพราะฉะนั้นอยู่คนละฝั่งของสมการนะครับถ้าจะย้ายมาฝั่งอีกฝั่งนึงเนาะใช้ภาษาง่ายๆนะครับว่าย้ายมาแล้วกันนะครับถ้าเราย้ายไปอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับเครื่องหมายจะต้องตรงกันข้ามนะครับข้างหน้า7เนี่ยมันคือเครื่องหมายบวกเนาะแต่เขาไม่เขียนกันนะครับแล้วก็ข้างหน้า24ก็เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายไปนะมันเป็นลบ7square root นะครับ x บวก y แล้วก็ลบกับ24เท่ากับ0ใช่ไหมครับนี่คือหน้าตาของ f x y เท่ากับ0นะครับเห็นไหมฟังก์ชันที่2เนี่ยด้านขวาของสมการเป็น0แล้วนะครับส่วนตัวข้างบนเนี่ยนะครับสามารถจัดหน้าตาแบบนี้ได้นะครับนี่คือรูปแบบของ f นะ f ตัวใหญ่เนาะที่มีตัวแปร x y อยู่ด้วยกันนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเท่ากับ0นะครับอันนี้นะแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูนะครับเราจะขึ้นสู่เราจะขึ้นหัวข้อการหาอนุพันธ์ละทีนี้นะครับเราขึ้นหัวข้อการหาอนุพันธ์ละเพราะฉะนั้นนะครับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายเนี่ยนะครับให้ใช้นะครับให้ใช้หลักการนะครับของกฎลูกโซ่นะครับขั้นตอนนะก็จะมีหลักๆเลยนะครับ3ขั้นตอนแบบดังนี้นะครับ1นะครับ1เราจะต้องหาอนุพันธ์นะครับทั้ง2ด้านนะของทั้ง2ข้างของสมการนะครับขอเขียนใหม่แบบนี้แล้วกันนะครับเทียบตัวแปร x นะครับเทียบตัวแปร x เราจะหาเทียบตัวแปร x นะครับเราจะหาอนุพันธ์เทียบตัวแปร x ถ้าสมการนะเขาจัดให้แบบนี้นะครับสมมุตินะสมมุตินะย้อนขึ้นมาข้อนี้นะครับถ้าสมมติสมการเขาจัดให้ฝั่งซ้ายก็เป็นฟังก์ชันอีกแบบนึงฝั่งขวาก็เป็นฟังก์ชันอีกแบบนึงเนี่ยนะครับให้เราดิฟทั้ง2ข้างของสมการนะครับเทียบตัวแปร x นะครับแต่นะครับก็สามารถจัดนะครับให้อยู่ในรูปแบบของ fxy เท่ากับ0ก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่2นี้นะครับสามารถที่จะจัดแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับจากนั้นเนาะค่อยไปหาอนุพันธ์เทียบ x นะครับก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้เช่นกันนะครับมีค่าเท่ากันเนาะนะครับมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเท่าได้นะครับ

อ่ะต่อนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับให้หาอนุพันธ์นะตามปกติเลยนะครับหาอนุพันธ์ตามปกติของตัวแปร x เนี่ยนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่นะครับพจน์ไหนก็ตามนะครับที่มีตัวแปร y นะครับมันจะต้องคูณด้วย dy by dx นะครับอันนี้กฎลูโซ่ใช่ไหมครับกฎลูโซ่เนี่ยนะครับเราหามาเนี่ยถ้าเป็นของ x เนี่ยไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าเป็นของ y เนี่ยนะครับเราจะต้องเหลือนะครับ dy by dx ไว้นะครับดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างเช่นผมดิฟนะครับ x กำลัง2นะเทียบกับตัวแปร x นะครับดิฟ x กำลัง2เทียบตัวแปร x เพราะฉะนั้นนะครับใช้สูตรเราก็จะใช้สูตรถ้าผมเอาสูตรมาให้ดูเนี่ยนะครับมันคือสูตรนี้นะครับมันคือสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะดิฟ x กำลัง2ใช่ไหมครับก็จะได้ 2x นะครับแล้วไปดิฟไส้ในนะครับดิฟไส้ในดิฟไส้ในก็คืออันนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับดิฟตนเองเนาะมีค่าเท่ากับ1นะครับตรงไฮไลท์สีน้ำเงินนะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบนะของดิฟ x กำลัง2เนี่ยคือ 2x นะครับซึ่งไม่น่าจะยากแล้วนะครับเนาะก็เรียนกันมาหลายตอนแล้วนะครับน่าจะไม่ยากแล้วนะไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นของ x นะแต่นะครับถ้าผมสลับล่ะนะครับผมนะสลับนะครับจากตัวแปร x เนี่ยนะครับเป็นตัวแปร y นะครับเป็นตัวแปร y นะแบบนี้นะครับสิ่งที่ได้นะครับสิ่งที่ได้ใช้สูตรเดิมครับสูตรนี้ลองเทียบดูนะแบบนี้นะครับเสริมให้หน่อยละกันนะครับ u เป็น x ใช่ไหม u เป็น x นะครับอันนี้ u นะเปลี่ยนละ u เป็น y แล้วนะครับแบบนี้นะครับดิฟ u ยกกำลัง n เนาะก็จะได้นะครับข้อนี้ u เป็น y นะครับ n เป็น2ก็จะได้2ใบใช่ไหมครับแล้วเหลืออะไรครับเหลือดิฟไส้ใช่ไหมครับเหลือดิฟไส้ในนะครับนี่ซึ่งนะมันคนละตัวแปรกันใช่ไหมครับข้างบนเป็น y เนาะข้างล่างเป็น x นะครับและเรายังไม่ทราบค่าอนุพันธ์ของเทอมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ติดแบบนี้ไว้นะครับก็คือคูณกับ dy by dx ไปเลยนะครับนี่คือข้อ2นะครับนี่คือข้อ2ก็คือถ้าดิฟนะครับในพจน์ที่มีตัวแปร y เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะเหลือ dy by dx นะครับคูณกับคำตอบนั้นนะครับเนาะถ้าเป็นตัวแปร y นะครับให้คูณด้วย dy by dx นะครับขั้นตอนสุดท้ายทำยังไงครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับให้จัดรูปนะครับจัดรูปนะให้ฝั่งซ้ายมือนะฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยนะครับเป็น dy by dx นะครับเท่ากับแล้วไอ้กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือยังไม่ทราบค่าเนาะนะครับมันอาจจะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้ครับนะผมก็ใส่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ไว้ก่อนนะครับใส่แบบนี้ไว้ให้ก่อนเนาะก็ใส่ไปนะครับแต่เป้าหมายคือยังไงก็ได้ครับให้จัด dy by dx ไว้แบบนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเท่ากับฟังก์ชันไหนก็ได้ครับที่เราจัดเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนนะ

พร้อมที่จะไปดูตัวอย่างกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปดูตัวอย่างกันนะครับการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับมาดูตัวอย่างข้อที่1ครับนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับก็คือ y ยกกำลัง2นะลบ 4y นะครับเท่ากับ 5x บวก2นะครับ5x บวก2นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้ายังจำไม่ได้นะขึ้นไปดูนะครับข้อที่1ก่อนนะครับให้นะครับหาอนุพันธ์นะครับทั้งสองข้างของสมการนะครับเทียบตัวแปร x นะครับหรือจะจัดให้อยู่ในรูปของ fxy นะก็คือย้ายไปฝั่งเดียวกันให้หมดนะครับแล้วจับมาเท่ากับศูนย์นะครับแล้วเอาไป dx นะครับหมายความว่าฟังก์ชันนี้นะครับสามารถที่จะจัดเป็น y กำลัง2นะครับลบ 4y นะครับลบ 5x ลบ2เท่ากับ0จะจัดแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะจากนั้นนะครับไม่ว่าจะจัดแบบไหนก็ตามนะไม่ว่าจะจัดแบบไหนก็ตามให้นะครับเอาไปดิฟนะให้เอาไปดิฟเทียบกับตัวแปร x นะครับอย่างนี้แบบนี้นะครับจาก y กำลัง2ลบ 4y นะครับเท่ากับ 5x บวก2นะครับใช่ไหมครับให้ดิฟนะครับเทียบ x ทั้ง2ฝั่งนะทั้ง2ด้านของสมการนะครับฝั่งซ้ายมือเนาะก็คือดิฟ y กำลัง2ลบ 4y นะครับฝั่งขวามือของสมการนะครับก็คือดิฟ 5x บวก2นะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับแล้วนะครับถ้าเราจัดในรูปแบบนี้ล่ะนะครับถ้าจัดในรูปแบบนี้ล่ะดิฟยังไงก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็คือดิฟเทียบตัวแปร x นะครับของฝั่งซ้ายนะครับก็คือ y กำลัง2ลบ 4y นะครับลบ 5x นะครับแล้วก็ลบ2อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือดิฟค่าคงที่0นะครับซึ่งนะฝั่งนี้ก็จะเป็น0อยู่ดีใช่ไหมครับส่วนฝั่งนี้นะครับยังไม่ได้หาค่าเนาะผมเขียนแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่คือเทียบไม่ดูนะเทียบไม่ดูนะครับว่าจัดรูปแบบไหนนะครับก็ได้นะครับสุดท้ายนะมันจะต้องมีค่าเหมือนกันนะครับโอเคนะผมนะขอเก็บนะฝั่งนี้ไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมจะขอทำต่อนะในฝั่งซ้ายมือสีน้ำเงินก็แล้วกันนะครับอันนี้เขียนสักหน่อยนึงเนาะว่าเปรียบเทียบแล้วกันนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะครับสักครู่นะแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ฝั่งนี้เด่นกันไปนะครับผมขอย่อขนาดลงมาเล็กน้อยนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับทีนี้มาดูฝั่งซ้ายมือครับมาดูฝั่งซ้ายมือนะครับกลับมาที่ฝั่งซ้ายมือนะครับดิฟนะครับ y กำลัง2เนาะก็ใช้สูตร un ใช่ไหมครับdy กำลัง2เนี่ยเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับใช่ไหมdy กำลัง2นะครับ

ได้2 y นะครับพอเป็นตัวแปร y เนาะให้ติด dy by dx ไว้นะครับนะก็คือเอามาคูณกันนะครับอ่ะแต่ถ้ายังแยกไม่ออกนะผมก็จะทำออกมาเป็นทีละตัวแบบนี้ให้ก่อนก็ได้นะครับก็คือเพื่อให้ง่ายต่อการดูนะครับทีละจุดนะครับอ่ะแบบนี้ครับอ่ะใช่ไหมครับเราดิฟเข้าไปทีละตัวนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองข้างที่นะครับดึงไว้ข้างหน้าได้เช่นกันนะครับดึงออกมาข้างหน้าแบบนี้ได้เช่นกันโอเคนะครับนี่คือฝั่งซ้ายของสมการนะครับฝั่งขวาครับฝั่งขวานะก็เป็นดิฟนะครับเป็นตัวเลขเนาะพอเป็นตัวเลขนะครับก็เขียนแบบนี้ได้เช่นกันความจริงไม่ยากนะครับดิฟ 5x บวก 2เนี่ยคือ5ถูกต้องไหมครับแต่ว่าค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวทำให้แบบละเอียดนะครับค่อยดูเนาะทีละบรรทัดนะครับแบบนี้นะครับเมื่อกี้นะครับเราบอกไปแล้วนะครับว่าดิฟ y กำลัง2เนี่ยได้2 y นะครับ dy by dx นะครับถ้าเป็นตัวแปร y นะครับถ้าเป็นตัวแปร y นะครับให้ติด dy by dx ไว้นะครับแบบนี้นะครับส่วนนะครับพจน์ถัดมาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องเขียนเนาะไม่ใช่ไม่ต้องเขียนสิก็หมายถึงว่าก็เขียนมาเหมือนเดิมนะครับเขียนมาเหมือนเดิมแบบนี้นะครับถัดมาทราบกันดีนะครับอันนี้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับดิฟตัวมันเองเนาะดิฟตัวมันเองเพราะฉะนั้นฝั่งนี้นะครับก็จะเหลือ5ใช่ไหมครับส่วนดิฟข้างที่ใช่ไหมครับดิฟข้างที่อันนี้ไม่น่าจะยากนะครับดิฟข้างที่ได้ศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมครับดิฟข้างที่ได้ศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้นะครับเหลือแค่5นะครับฝั่งขวามือโอเคนะถัดมานะครับถัดมาก็ต้องมาดูนะครับก็ต้องมาดูว่าเราจะต้องทำอะไรต่อเนาะซึ่งนะครับจากที่ดูเนี่ยเราดิฟไปหมดทุกตัวแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับขึ้นไปดูตรงขั้นตอนนะครับหมายความว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะต้องจัดรูปฟังก์ชันนะครับให้อยู่ในรูปแบบของ dy by dx นะเท่ากับฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราอยากได้ dy by dx ครับแต่ว่ามันมี2ตัวเนาะก็ไม่ยากครับก็ดึงตัวร่วมใช่ไหมครับก็ดึงตัวร่วมไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราดึงตัวร่วมเนาะมันก็จะเท่ากับ 2y ลบ 4 ใช่ไหมครับคูณ dy by dx ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็เป็น5นะครับดึงตัวร่วมนะครับดึงตัวร่วมยังไงต่อนะครับอยากได้แค่ dy by dx นะครับอยากได้แค่ dy by dx นะก็มองว่าก้อนนี้นะครับคูณกับก้อนนี้อยู่ใช่ไหมครับคูณกันนะคูณกันเพราะฉะนั้นนะพูดง่ายๆนะครับก็คือถ้าคูณนะแก้สมการย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนเป็นหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ต้องการนะครับก็คือ dy by dx นะครับจะเท่ากับ5นะครับหาร 2y ลบ 4 นะครับ 2y ลบ 4 เสร็จนะครับเรียบร้อย

นี่คือวิธีการหานะครับนี่คือวิธีการหาฟังก์ชันหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับความจริงนะครับก็จบแค่นี้เนาะแต่นะครับผมก็จะเสริมให้อีกเล็กน้อยแล้วกันนะครับจุดนี้นะครับบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของขั้นตอนที่1นะครับอันเนี้ยขั้นตอนที่1นี่นะครับเป็นขั้นตอนที่1นะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนะก็คือหานะครับอนุพันธ์เทียบตัวไป x นะครับแล้วขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับยังไงนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นนี้ใช่ไหมนี่เป็นขั้นตอนที่2นะครับนี่เป็นขั้นตอนที่2ถ้านะครับเป็นตัวแปรถ้าเป็นตัวแปร y นะครับสุดท้ายเนี่ยคำตอบเนี่ยจะต้องมี dy by dx เนี่ยคูณอยู่ด้วยนะครับเนาะนี่คือขั้นตอนที่2แล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับจัดฟังก์ชันเนาะจัดนะครับฟังก์ชันนะครับให้อยู่ในรูปแบบนี้ใช่ไหมครับรูปแบบของ dy by dx นะอันนี้ก็จะเริ่มขั้นตอนที่3นะครับประมาณนี้นะครับถ้ามองเป็นทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยนะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อไปดูโจทย์ข้อถัดไปนะครับแล้วก็ไปดูวิธีทำนะครับแบบใหม่กันนะครับไปดูครับฟังก์ชันที่ให้มานะครับฟังก์ชันที่ให้มาเป็น x กำลัง2นะบวกกับ xy นะครับแล้วก็บวกกับ y กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้เลื่อนนะขั้นตอนนะครับ1 2 3ให้ดูแล้วนะครับผมก็จะอธิบายไปเลยนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับก็คือ x กำลัง2ใช่ไหมครับบวก xy นะครับแล้วก็บวกกับ y กำลัง2เท่ากับ0นะครับเท่ากับ0ขั้นตอนที่1นะครับเขาให้หาอนุพันธ์นะครับเทียบตัวแปร x นะครับเพราะฉะนั้นมันคือการ dip x กำลัง2บวก xy นะครับแล้วก็บวกกับ y กำลัง2นี่คือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวานะมันคือการไป dip ใช่ไหมครับ0แบบนี้นะครับยังไงต่อนะครับยังไงต่อเหมือนเดิมนะครับก็ทำแบบละเอียดเลยนะครับก็คือกระจายนะครับดิฟเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นดิฟนะครับ x กำลัง2เทียบ x นะครับถัดมานะครับดิฟเทียบ x เหมือนกันเป็นการดิฟ x คูณ y นะครับและตัวสุดท้ายนะครับเป็นการดิฟเทียบ x ของ y กำลัง2นะครับแบบนี้นะครับก็เข้าไปดิฟทีละตัวนะครับแบบนี้ถัดมานะครับมาดูฝั่งขวาของสมการดิฟค่าคงที่นะครับอันนี้ไม่ยากเนาะดิฟค่าคงที่นะดิฟ0ก็ได้0นะครับยังไงต่อนะครับก็มาหา

เอาได้ 2x ใช่ไหมครับผมได้ 2x นะครับอ่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับผมแบ่ง4ให้ก็แล้วกันนะครับตัวที่2นะเป็นสีนี้นะครับส่วนตัวที่3เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับเป็นสีส้มเหลืองแล้วกันนะตัวที่2นะครับบางคนนะครับอาจจะมองออกนะแต่บางคนอาจจะยังไม่ออกนะครับให้ใช้นะครับดิฟการคูณนะครับดิฟการคูณเนาะแบบนี้นะครับตัวข้างหน้านะครับหรือตัวแปร u นะครับมันคือ x นะครับส่วนตัวหลังนะครับตัวหลังตัวแปร v นะครับมันคือ y นะครับแบบนี้นะครับส่วนดิฟ y กำลังสองนะทำไปเมื่อกี้แล้วนะครับก็ไม่น่ายากเนาะอ่ะขยับเข้ามานะครับบวกกับใส่วงเล็บไปก่อนนะครับใส่วงเล็บไปก่อนหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับหน้าดิฟหลังนะครับก็คือ xคูณกับดิฟ y เทียบ x นะครับบวกกับหลังหลังคือ y นะครับดิฟหน้าดิฟหน้าเนี่ยความจริงก็ไม่ต้องเขียนแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันดิฟตัวมันเองนะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับขยับเข้ามานะครับตัวสุดท้ายนะดิฟ y กำลัง2นะครับได้2 y คูณ dy by dx ใช่ไหมครับโอเคนี่เท่ากับ0นะครับทั้งหมดเท่ากับ0นี่นะ3ส่วนชัดเจนนะครับใกล้เสร็จละนะครับขอจัดรูปนะตรงกลางนี้หน่อยนึงแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมาทัดตัดมานะครับมันคือ 2x นะครับบวกกับเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องหมายบวกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เขียนวงเล็บต่อไปก็แล้วกันนะครับบวกกับ x นะครับคูณ dy by dx นะครับแล้วก็บวกกับ y เนาะเพราะนี่คือ1ใช่ไหมครับนี่คือ1นี่คือ1นะครับเป็น1ส่วนตัวสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับก็คือ 2y คูณ dy by dx นะครับนี่ก็เท่ากับ0เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับตัวที่เราหาอนุพันธ์มาเนี่ยนะครับเราหาหมดแล้วมันก็จะติดนะครับแค่ dy by dx นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงต่อนะครับต้องจัดใช่ไหมครับจัดสมการนะให้อยู่ในรูปแบบของ dy by dx แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับสักอย่างหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำแบบนี้นะครับเอาเฉพาะ2ตัวนี้ก่อนนะผมก็จะดึงมานะครับแบบนี้ดึงตัวร่วมมาคือเป็น x นะครับบวก 2yทั้งหมดเนี่ยนะครับคูณ dy by dx แบบนี้นะครับคงไม่งงใช่ไหมเปลี่ยนสีให้ก็ได้นะครับใช่ไหมครับก็ดึงตัวร่วมข้างหน้ามาบวกกันนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคูณ dy by dx นะครับแล้วตัวอื่นทำยังไงนะครับตัวอื่นทำยังไงตัวอื่นนะครับผมก็จะให้มาอยู่ฝั่งหนึ่งของสมการนะครับฝั่งหนึ่งของสมการนะเพราะฉะนั้นมีอยู่กี่ตัวครับมีอยู่1ตัวนะครับ2ตัวใช่ไหมมี2ตัว

็นลบ 2x นะครับแล้วก็ลบ y นะครับแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายเนี่ยนะครับ dy by dx นะครับเท่ากับ 2x ลบ 2x ลบ y นะครับทั้งหมดหาร x บวกกับ 2y นะครับนี่เป็นคำตอบนะของฟังก์ชันปริยายข้อนี้นะครับก็คือ x กำลัง2เนาะบวก xy แล้วก็บวก y กำลัง2เท่ากับ0นะครับนี่คืออนุพันธ์นะของฟังก์ชันข้อนี้นะครับน่าจะเริ่มชินเริ่มคล่องกันแล้วใช่ไหมครับไปดูกันต่อครับไปดูกันต่อนะฝึกทำโจทย์เยอะๆนะครับเดี๋ยวก็คล่องเดี๋ยวก็ชินนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เก่งเองนะครับข้อ3นะครับข้อ3สิ่งที่โจทย์ให้มานะครับคือ square root นะครับ x คูณ y นะครับบวกกับฟังก์ชัน sin นะครับข้างในเป็น pi คูณ y นะครับเท่ากับฝั่งของสมการคือ x กำลัง2นะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนิดหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือจะต้องไปดิฟนะครับเทียบตัวแปร x ของฟังก์ชันทั้งซ้ายมือและขวามือของสมการนะครับผมก็จะเขียนแบบนี้เลยแล้วกันเนาะcopy ไปเลยนะครับรัดให้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็คือ deep นะครับ x กำลัง2นะครับเห็นไหมไปกันต่อนะครับไปกันต่อเหมือนเดิมนะครับก็คือจัดแจงเข้าไปได้นะครับdeep ทีละตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวหน้านะครับมันคือ square root x นะครับคูณกับ y นะครับตัวที่2นะครับเป็น deep เทียบ x นะครับของฟังก์ชัน sin high y นะครับแบบนี้สุดท้ายครับฝั่งนี้นะน่าจะตอบได้แล้วใช่ไหมครับ deep x กำลัง2นะครับได้2x ใช่ไหมครับนี่เบสกำลัง2ได้ 2x นะครับมาดูฝั่งซ้ายมือนะครับมาดูฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับจะต้องใช้นะตัวที่1ก่อนนะครับก็คือสูตรการคูณนะครับอันนี้ใช่ไหมครับตัวที่2นะครับก็คือดิฟไซยูนะครับดิฟไซยูส่วนนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเทียบตัวแปรเนาะu นะครับคือ square root x นะครับตัวข้างหน้าคือ square root x นะตัวข้างหลังนะครับเป็นตัวแปร v นะครับมันคือ y นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับถัดมานะครับตัวที่2ตัวที่2เนี่ยนะครับ u ก็คือ pi คูณกับ y นะครับใช่ไหมครับต่อนะครับขอขยับ

สมัครการแป๊บมึงนะครับแบบนี้ละกันนะครับอ่ะต่อนะครับต่อผมจะแยกสีให้ก็แล้วกันนะครับแบบนี้ครับอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะมาดูก้อนข้างหน้าก่อนนะครับก้อนข้างหน้าเนี่ยมันคือหน้าริบหลังบวกหลังริบหน้านะครับหน้าคือ square root x นะครับดิฟหลังก็คือดิฟ y นะครับบวกกับหลังก็คือ y นะครับแล้วก็ไปดิฟหน้าก็คือ square root x นะครับนี่คือตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหลังนะครับตัวข้างหลังดิฟไซด์ได้คอสนะครับยูเป็นไพไรนะครับเอาไปดิฟยูเนาะเอาไปดิฟยูนะครับยูเป็นไพไรนะครับแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้เหมือนเดิมอ่ะผมก็เขียนมาเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ไปกันต่อนะครับมาดูนะซ้ายมือสุดก่อนนะครับตัวนี้เป็น dy / dx ไปละนะครับก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะก็จบแค่นี้นะครับก็ค้างไว้แบบนี้ตัวที่2นะครับให้ไปดิฟเนาะ square root x นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรดิฟ square root นะครับเป็นสูตรนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือผมจะไม่เขียนวงเล็บละนะครับเพราะเป็นบวกเลยเนาะไม่มีผลนะครับเป็น square root x นะครับคูณ dy by dx นะครับแล้วนะครับบวกกับy นะครับคูณ1ส่วนด้วย2 square root a ครับเห็นไหมเนาะบวกกับบวกกับนะครับไพไพมาจากไหนนะครับเราดิฟไพ y เนี่ยนะครับไพเป็นตัวเลขแบบนึงเนาะก็ดึงมาข้างหน้าได้นะครับคูณกับ cosไพ y นะครับแล้วดิฟตัวนี้เป็นดิฟตัวแปร y นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะติด dy / dx ไว้แบบนี้นะครับเอามาคูณกับคำตอบที่ได้นะครับแบบนี้ส่วนนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมครับเขียนมาเหมือนเดิมตัดรูปประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็ต้องหานะ dy / dx นะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วดึงตัวร่วมนะครับแล้วย้ายสมการตัวอื่นไปอีกฝั่งขวามือนะครับเรามี dy / dx ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้ใช่ไหมครับ2จุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดึงตัวร่วมนะครับมันคือสแควร์รูท x นะครับบวกกับนี่ครับทั้งหมดนี้นะครับใช่ไหมไพนะครับคูณ cos ไพ y อันนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยคูณกับ dy / dxนะครับเท่ากับ 2x นะครับเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับผมนะจะนำตัวนี้นะครับแก้สมการไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเป็นบวกอยู่นะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลบนะy นะครับส่วนด้วย2คูณ square root x นะครับแบบนี้
ใกล้เสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับคำตอบนั่นก็คือ dy by dx นะครับเท่ากับdy by dx ของเรานะครับเท่ากับข้างบนนะครับข้างบนเป็น 2x นะครับลบ y ส่วนด้วย2 square root x นะครับข้างล่างนะครับตัวส่วนจะเป็น square root x นะครับบวกกับ pi นะครับคูณ cos pi y ประมาณนี้นะครับขอจัดรูปก่อนแบบนี้นะครับนี่ก็เสร็จสิ้นนะครับการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันนะ square root y นะครับขออภัย square root x คูณ y นะครับบวกกับ sin pi y นะเท่ากับ x กำลัง2นะครับมาดูข้อถัดไปครับมาดูข้อนี้กันนะครับมาดูข้อนี้กันข้อที่4นะครับฟังก์ชันนะที่เขาให้มาคือ e ลบ 9x นะครับบวกกับ e ยกกำลัง 2y นะครับเท่ากับ xy ใช่ไหมครับทำไงครับก็ไปดิฟนะครับทั้งซ้ายและขวาของสมการนะครับcopy มันเลยก็แล้วกันเนาะแบบนี้นะครับใช่ไหมซ้ายมือสมการนะครับฝั่งขวามือนะครับก็คือไปดิฟxy นะครับ x คูณ y ใช่ไหมถัดมานะครับถัดมาเหมือนเดิมนะครับก็สามารถที่จะดิฟทีละตัวนะครับในวงเล็บแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันคือดิฟนะครับ e ยกกำลังลบ 9x นะครับบวกกับดิฟ e ยกกำลัง 2y นะครับแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมเขียนมาเหมือนเดิมก่อนละกันนะครับจะเข้าสู่การใช้สูตรนะครับอนุพันธ์ละฝั่งซ้ายมือนะครับใช้สูตรดิฟ e ยกกำลัง u นะครับดิฟ e ยกกำลัง u ใช่ไหมครับทั้งคู่นะตัวแปร u เท่านั้นนะครับที่ต่างกันเนาะส่วนฝั่งนี้นะครับมองเป็นการคูณนะครับนั่นก็คือต้องใช้สูตรดิฟ u คูณกับ v นะครับแบบนี้นะครับเทียบสูตรนะครับเทียบสูตร u นะครับเป็นลบ 9x นะครับเป็นลบ 9xตัวที่2นะตัวที่2นะครับ u นะครับเป็น 2y นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายฝั่งขวามือนะครับแยกมา2ตัวนะครับ u เป็น x ใช่ไหมครับแล้วก็ v เป็น y นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับนะเท่ากับอันนี้นะครับจะได้ e ลบยกกำลังลบ 9x นะครับแล้วก็ไปดิฟลบ 9x ใช่ไหมครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีดีกว่าเนาะนะครับเปลี่ยนสีดีกว่า
แบบนี้ละกันนะครับแบบนี้ละกัน

อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2อ่ะหน้าดิฟหลังเนาะบวกกับหลังคือ y นะครับและให้เอาไปดิฟหน้าซึ่งคือ1ใช่ไหมครับอันนี้คือ1เนาะถัดมานะครับก็จะได้คำตอบคือลบ9นะครับคูณ e ยกกำลังลบ 9x เนาะเพราะดิฟลบ 9x ได้ลบ9ใช่ไหมครับตัวที่2นะครับตัวที่2ดิฟ 2y นะก็ได้2นะครับคูณ e ยกกำลัง2ไปนะครับและตัวนี้นะครับเป็นตัวแปร y เนาะเป็นตัวแปร y นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นตัวแปร y เนาะก็ให้ติด dy by dx นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับหมดหรือยังนะยังไม่หมดนะมาดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับ x นะครับคูณ dy by dx นะครับและตัวนี้คือ y เนาะก็เสร็จนะครับในขั้นตอนของการหาอนุพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือจัดรูปนะครับจัดรูปให้เหลือแค่ dy by dx นะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่คนละฝั่งของสมการใช่ไหมครับอยู่คนละฝั่งของสมการนะก็ให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะครับย้ายมาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นย้ายมานะครับผมก็จะเขียนอันนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับเทอมนี้ไว้เหมือนเดิมนะและจะย้ายนะครับเทอมนี้มานะครับย้ายเทอมนี้มาจะบวกเนาะก็เป็นลบนะครับจะบวกก็เป็นลบแบบนี้นะนะครับก็เท่ากับเนาะฝั่งนี้เราเหลือตัวแปร y นะครับเพราะฉะนั้นเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับในขณะที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายมือนะครับผมก็จะย้ายพจน์นี้ไปเลยนะครับข้างหน้าเป็นเครื่องหมายลบนะข้างหน้าเป็นเครื่องหมายลบนะครับเพราะฉะนั้นพออยู่ฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นบวกนะครับแบบนี้นะครับใกล้ละใกล้ละนะครับถัดมานะครับก็คือดึงตัวร่วมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือนะครับ2คูณ e ยกกำลัง 2y นะครับแล้วก็ลบกับ x นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับคูณ dy by dx เนาะซึ่งคือสิ่งที่เราต้องการหานะครับส่วนขวามือสมการนะครับเหมือนเดิมครับนะครับเพราะฉะนั้นขอ copy มาแบบนี้เลยแล้วกันนะครับและนะครับคำตอบสุดท้ายแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับ dy by dx เนี่ยนะครับเท่ากับซึ่งก็คือ y นะครับบวกกับ9นะคูณ e ยกกำลังลบ 9x เนี่ยนะครับหารด้วย2นะครับคูณ e ยกกำลัง 2y ลบกับ x นะครับประมาณนี้นะครับเอาละครับสำหรับตอนนี้นะครับผมนะครับจะขอจบนะครับยายนะครับการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเราทำการมาถึงโจทย์ข้อที่4เนาะนะครับก็ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะครับยังมีโจทย์อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันนะครับในตอนถัดไปนะครับของการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันโดยปริยายกันเอาไว้เจอกันครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่พระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระประชาทานที่ทรงทานกำลังทางพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สรชาไวยวรกิจเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรายการนี้วันนี้นะคะเราดำเนิน

0: รายการมาทั้งหมดเป็นตอนสุดท้ายตอนที่8แล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครติดตามรายการนะคะมาตั้งแต่ครั้งแรกครั้งนี้นะคะอาจารย์สรชาก็มีสรุปนะคะสำหรับตัวการทำงานออกแบบที่เป็นงานนวัตกรรมนะคะที่จะสร้างแรงบันดาลขอโทษค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมทำงานนะคะแล้วก็เป็นลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะที่ถ้าคุณผู้ชมติดตามในรายการเราครั้งที่1นะคะวันนี้แขกรับเชิญทั้ง2ท่านกลับมาในรายการมาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะเป็นคนที่จะสรุปนะคะเพื่อทําให้คุณผู้ชมเนี่ยกล้าที่จะทํางานนะคะก็คนแรกถ้าคุณผู้ชมเคยติดตามรายการคนแรกก็อาจารย์บาสค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บาส
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคนที่2นะคะอาจารย์ดิวอ่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดิว
2: สวัสดีค่ะ
0: ก็อาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะก็อยู่กับเรานะคะในตอนที่1แล้ววันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะคะในตอนที่8ซึ่งวันนี้นะคะตอนนี้นะคะที่คุณผู้ชมติดตามรายการมาเนี่ยเราก็ได้ทำผลงานในส่วนที่เป็นงานนวัตกรรมมาแล้วนะคะจากความรู้ที่เราได้ยินจากตัวกลุ่มนักศึกษาที่ได้ลงมือทำงานนี้นะคะก็ถือว่ามันทำงานเนี้ยได้ง่ายนะคะถ้าคุณผู้ชมจะลงมือนักศึกษาพวกนี้เป็นยังบัตรยังทำได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูในรายการเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างนะคะการนำเสนอนะคะในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการลักษณะของการนำสรุปนะคะของการนำเสนอผลงานออกแบบที่เป็นงานนวัตกรรมแล้วก็อยากได้คำแนะนำจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะในมุมมองเรื่องโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของการสร้างงานนวัตกรรมแล้วก็มุมมองที่เป็นตัวครีเอเตอร์ด้วยนะคะตัวรายละเอียดนะคะวันนี้นะคะที่เราคุยกันมาทั้งหมด8ตอนเนี่ยเราคุยอยู่ในกรอบที่เรียกว่าคุณค่าที่ตลาดต้องการก็ที่เราทราบกันมาจากหัวข้อทั้ง7ที่เราเรียนรู้มาเนี่ยคุณผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วว่าเราใช้ตัวโจทย์อันนี้เป็นตัวไม้ไผ่ซึ่งถ้าเราใช้งานนี้นะคะถ้าเราสนใจทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยองค์ประกอบหลักๆก็คือเราจะกำลังจะแปรรูปออกมาเป็นตัวเครื่องเรือนซึ่งเครื่องเรือนที่เราทำนะคะในรอบนี้ก็เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถ้าเราทำตัวเครื่องเรือนนี้มาได้เรียบร้อยเสร็จเนี่ยเราจะสามารถช่วยโลกได้นะคะผู้ชมองค์ประกอบอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นในสไลด์ทุกรอบเลยว่ามันสามารถช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะได้ 2,450 อันนี้ต่อตัวเลยนะคะแล้วก็ช่วยลักษณะของการจัดการเรื่องขยะด้วยโอเคค่ะเราลองมาย้อนสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์สรชาได้คุยพร้อมกับนักศึกษานะคะในกลุ่มที่เป็นลักษณะของการทำดีไซน์นะคะเราก็พบว่าองค์ประกอบหลักๆของการทำเก้าอี้ไม้ไผ่นะคะนักศึกษาเริ่มต้นทำอะไรบ้างเขาก็มีการจดตัวลิขสิทธิ์นะคะจริงๆลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าคุณผู้ชมทราบหรือว่ายังไม่ทราบเดี๋ยวอาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังเราจะเริ่มต้นทุกคนมีลิขสิทธิ์เลยถ้าคุณเขียนปุ๊บแล้วคุณเก็บกระดาษแผ่นที่เราเขียนไว้เนี่ยลิขสิทธิ์ไม่ต้องไปจดไม่ต้องไปบอกใครเลยค่ะเราถือหลักฐานไว้ว่าเราเป็นต้นแบบเราก็ถือว่านั่นอ่ะคือเราเป็นเจ้าของผลงานแล้วนะคะนักศึกษาทุกคนเนี่ยกว่าจะได้แบบเก้าอี้ไม้ไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็เห็นขั้นตอนมาแล้วเนี่ยก็คือผ่านการเรียนรู้มานะคะก็หลายเดือนเลยนะคะจนกระทั่งกว่าจะได้มาก็เป็นปีนะคะถัดมาก็มีการเรียนรู้เหมือนที่นักศึกษาเล่าให้ฟังในส่วนของการจดอนุสิทธิบัตรซึ่งเขาก็ใช้ความรู้ของตัวลักษณะของการถอดประกอบนะคะในการจดก็คือเป็นตัวงานที่เรามีการทำงานออกแบบมาแล้วก็เป็นข้อต่อนะคะเสร็จแล้วเราก็มีการทำแบรนด์นะคะก็คือมีการออกแบบตัวโลโก้นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคงเล่าให้ฟังในครั้งหน้าแต่ครั้งนี้ก็คือเป็นลักษณะของอาจจะใช้ตัวแบรนด์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีประเด็นของการเคลือบไม้อะค่ะก็ถือว่าเป็นสูตรของตัววิสาหกิจชุมชนที่เป็นการเคลือบไม้เพื่อทำให้ผิวไม้มีความสวยงามโดยส่วนใหญ่บางคนก็จะเคลือบโดยสารเคมีแต่เราใช้ตัวผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะแล้วก็ใช้สมุนไพรก็ข้อดีก็คือตอนเรานั่งเก้าอี้ไม้ไผ่นี้เราก็จะได้กลิ่นหอมๆคราวนี้เราก็อยากได้มุมมองนะคะจากทางวิทยากรทั้งสองท่านเลยในลักษณะของตัวเกาะป้องกันตัว IP หรือว่าการควบคุมในส่วนการลักลอบอะค่ะอาจารย์มีไอเดียอะไรเพิ่มไหมคะซึ่งตอนนี้นักศึกษาก็มีการจดอนุสิทธิบัตรถ้าเราใช้เก้าอี้ตัวนี้ค่ะอาจารย์บาสกับอาจารย์ดิวนะคะมีเพิ่มเติมว่ามีตรงไหนที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาด้วยหรือว่าคนที่ติดตามรายการว่ายังมีตรงไหนที่เราควรจะแบบเพิ่มเติมในส่วนของการดูแลตัว

0: ลิขสิทธิ์หรือควบคุมทางทรัพย์สินทางปัญญามีมากไหมคะ
1: ก็สำหรับตัวผมนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อต่อฮะเราอาจจะออกแบบเองฮะอย่างที่เทปที่แล้วที่อาจารย์หน่อยได้พูดไว้นะครับเรื่องของตัวใช้ริมอะฮะ
0: ค่ะ
1: เราอาจจะดีไซน์เป็นวัสดุใหม่เหมือนที่อาจารย์หน่อยจดเนี่ยฮะแต่อาจจะเป็นในเชิงภูมิปัญญาของชาวบ้านฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคุ้นเคยแล้วก็จับต้องได
0: ้
1: มันก็จะเป็นเหมือนอีกตัวนึงที่เป็นการดีไซน์เข้ามาแก้ปัญหาม ันก็จะทำให้เป็นอีกรูปแบบนึงของเก้าอี้ตัวเนี้ยทำให้มีการจดสิทธิบัตรที่เป็นเรื่องของการเป็นสลักของเก้าอี้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะ
0: ค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์บา
2: ผมก็ เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการจัดสิทธิบัตรแล้วก็การป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่า เมื่อเราทำสิ่งของอะไรไปบางอย่างเนี่ยฮะมันก็ อาจจะเป็นกำลังใจให้เราในอนาคตที่เราทำออกมาแล้วไม่มีการก๊อปปี้หรือว่าการผลิตซ้ำโดยที่เรายังไม่อนุญาตอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มันจะสร้างความเสียหายให้กับเราได้ในอนาคตแต่ทีนี้ในเรื่องของงานดีไซน์อาจจะต้องมีการระบุให้ชัดเจนในเรื่องของรูปแบบหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานของเราที่มันมีความแตกต่างหรือว่ามันมีความใหม่จากไอ้ตัวเดิมยังไงเนี่ยฮ
0: ะ
2: ก็จะทำให้มันครอบคลุมได้ชัดเจนมากขึ้น
0: ครับค่ะก็ถือว่าข้อมูลจากอาจารย์สองท่านนะคะก็นำไปสู่โอกาสที่อาจจะมีการเพิ่มเติมในรายวิชาด้วยรวมถึงอาจจะมีการเล่ากลับมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าหลังจากที่เป็นแบบที่เป็นแบบเนี้ยที่นักศึกษากลุ่มนี้ทำแล้วเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บมีการพัฒนาการนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงหรือรีดีไซน์อะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองมาดูซิว่าที่เราเรียนรู้กันไปทั้งหมดจนวันเนี้ยเป็นตอนที่8นะคะเราผ่านการเรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะคะก็ตัวองค์ประกอบเรื่องแรกนะคะก็เราได้มีการค้นพบปัญหาในตอนที่ครั้งที่2ที่คุณผู้ชมติดตามรายการเนี่ยจะพบว่าเราก็ได้คุยว่าเรามีตัวไม้ไผ่อ่ะค่ะอยู่ในวิสาหกิจชุมชนอยู่ปริมาณค่อนข้างเยอะและส่วนใหญ่การกำจัดโดยง่ายๆสำหรับการจัดการไม้ไผ่ก็คือเราก็จะเลือกการเผาจริงๆไม้ไผ่ในการเผาอ่ะหลายคนจะรู้ว่าเราสามารถเกิดตัวถ่านกำมันได้แต่จริงๆถ้าเราเผาอยู่ในปริมาณเยอะอะค่ะก็ถือว่าเราก็เสียมูลค่าอยู่เหมือนกันนะคะเพราะจริงๆตัวไม้ไผ่ที่มีเนี่ยถ้าเราไปแปรรูปเป็นตัวเครื่องเรือนแล้วเหลือจากการที่เราตัดข้อต่อเล็กๆอะค่ะการแปรรูปโดยการเป็นเผาเป็นตัวถ่านกำมันก็ถือว่าใช้ประโยชน์แบบ circular economy ก็คือคุ้มค่านะคะในการนำไปใช้สำหรับตอนถัดมาที่คุณผู้ชมติดตามรายการเมื่อกี้ที่อาจารย์ดิวพูดก็คือเป็นแบบแรกอะค่ะแบบแรกเก้าอี้ที่คุณผู้ชมเห็นในขั้นตอนที่2กระบวนการทางวิทย์เนี่ยเราได้โปรโตไทป์เป็นเก้าอี้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวแบบเก้าอี้ที่เป็นเขาใช้ว่าเป็นเก้าอี้นั่งเป็นสตูเนาะใช่ไหมคะอาจารย์บาสแบบนี้เรียกสตูเป็นเก้าอี้นี้นะคะก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะคณะสถาปัตยกรรมก็เป็นเจ้าภาพร่วมกับวิสาหกิจชุมชนทำต้นแบบมาแล้วก็มีการทดสอบแล้วก็มีการใช้งานละที่คุณผู้ชมเห็นข้างบนเนี่ยเป็นลายถักมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าดีไซน์ by order อยากได้อะไรก็มีการปรับแบบอย่างบางคนอาจจะนั่งแล้วน้ำหนักอยากได้เส้นตึงอย่างเงี้ยนะคะก็มีการดีไซน์ก็มีการรีดีไซน์ให้เหมาะกับผู้ใช้นะคะถัดมาณตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพจะเป็นดีไซน์ณตอนนี้เลยที่กลุ่มนักศึกษามาเล่าให้ฟังก็คือเป็นนวัตกรรมนะคะที่มีการลักษณะของการเน้นเรื่องโครงสร้างก็คือใช้ข้อต่อที่ถอดประกอบได้นะคะก็จะเป็นเก้าอี้ตามรูปแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะหน่อยให้ดูว่าเป็นแบบไหนขยับก็คือเก้าอี้ตัวนี้ถ้าฟังจากแนวคิดที่นักศึกษาเล่าให้ฟังคือไม่ใช่เป็นแนวคิดที่เป็นเก้าอี้แต่เขาบอกว่าทำไมเราต้องเป็นเก้าอี้เราเป็นเก้าอี้และเป็นโต๊ะเลยได้ไหมมันก็เลยออกมาเป็นคำถามที่เรียกว่า what if อะค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการตอนที่เราคิดองค์ประกอบแนวคิดเนี่ยตอนที่อาจารย์ทั้งสองท่านที่เราติดตามรายการก็จะมีอาจารย์แขกกับอาจารย์ตั๊กใช่ไหมคะที่ในรายการเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราต้องใช้คำถามเดิมๆเราอาจจะมีแนวคิดว่าเก้าอี้แต่ไม่ใช่เก้าอี้มันเป็นเก้าอี้และโต๊ะได้ไหมนะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่นักศึกษาใช้ what if นะคะแล้วก็มานำเสนอในรูปแบบนี้ค่ะ ัดมานะคะเราก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับโมเดลทำธุรกิจใช่ไหมคะ BMC ซึ่งอันนี้นักศึกษาก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเรามีการคิดยังไงนะคะในกรอบของ BMC นะคะตัวองค์ประกอบนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการก็คือขั้นตอนนี้นักศึกษาก็ได้ทดลองทำนะคะในการทำโมเดลทางธุรกิจนะคะก็คือใช้ตุ๊กตาในการทำก็คือเป็นเก้าอี้นะคะแล้วก็ลองคิดในกรอบของ BMC เราเริ่มจากหาลูกค้ากลุ่มแรกก่อนใกล้ตัวเลยค่ะก็คนในคณะในพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มของกลุ่มนักศึกษาเองละค่ะก็มีการถกเถียงกันว่าฉันจะทำยังไงให้เหมาะสมและถัดมาก็จะเป็นนักศึกษากลุ่มถัดมาที่คุณผู้ชมได้ติดตามรายการแล้วก็เขาได้เล่าให้ฟังว่าเขาทำยังไงกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะเขามีการเขียนมีอะไรบ้างซึ่งเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เราได้จดตัว IP หรือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะคะซึ่งกรรมสิทธิ์ก็เป็นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะถัดมาในวันนี้นะคะเราก็จะคุยเรื่องการสื่อสารนะคะแล้วก็จะเป็นการดึงทุนชุมชนยังไงให้เกิดโอกาสนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวหมายถึงอาจารย์สรชาก็มี2ท่านวิทยากรที่เมื่อกี้เราได้เจอกันไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะคะขอโชว์รูปนิดนึงนะคะนี่แหละค่ะด้านข้างเนี้ยเราสามารถดีไซน์เพิ่มก็คือสามารถมีเป็นเชือกถักแล้วก็เป็นที่ขนขนแมวได้นะคะรายละเอียดเนี่ยจะเหมือนที่นักศึกษาสร้างไอเดียไว้สำหรับการทำธุรกิจเลยค่ะองค์ประกอบถัดมานะคะที่เรารับรู้ในลักษณะของการใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียนการสอนครั้งนี้นะคะเราก็เริ่มต้นจากเราใช้เคสที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งคุณผู้ชมก็ทราบตัวประเด็นหลักๆนะคะจากการเล่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณตอนนี้อาจารย์หน่อยก็จะบอกว่าที่นี่เปลี่ยนไปเยอะค่ะหลังจากที่เราเข้าไปจัดการในเรื่องของตัววัสดุนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวเศษวัสดุนะคะแล้วก็ตัวท่อนไม้ไผ่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทางวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มนักศึกษานะคะได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะถัดมานะคะคุณผู้ชมลองสรุปเป็นเส้นทางอาจารย์หน่อยก็ลองสร้างเป็นเส้นทางไว้ให้นะคะว่าเส้นทางที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือมันถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่เรามองว่าลำไม้ไผ่ที่เราเห็นเนี่ยเนื่องจากทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีจุดประสงค์หลักๆคืออยากได้ตัวหน่อไม้ใช่ไหมคะหน่อไม้ที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเป้าหลักแต่ตัวลำไผ่เนี่ยมองว่ามันเป็นผลผลิตที่เป็นผลผลิตเชิงซ้อนที่ได้ออกมาแต่จริงๆแล้วตัวผลผลิตเชิงซ้อนที่ทางวิสาหกิจชุมชนมองเนี่ยมันมีมูลค่ามากเลยอะค่ะก็ถือเป็นทางเลือกที่พวกเราอะค่ะในวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสายออกแบบนะคะงานก่อสร้างนะคะเพราะว่าพวกเราก็คือคณะสถาปัตยกรรมนะคะเราก็มองว่าไม้ไผ่ไม่ว่าจะเป็นสร้างหม่นนะคะไผ่ตรงเนี่ยมีมูลค่ามากเราก็ลองเปลี่ยนคิดนอกกรอบจากแนวคิดเดิมๆที่จะเผาเป็นถ่านอย่างเดียวเราก็เป็นตะเกียบด้วยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลองเอามาใช้วิชาของงานออกแบบนะคะเกิดเป็นลักษณะของตัวภูมิปัญญาที่ทางวิสาหกิจชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรที่มีความรู้ทางช่างอะค่ะก็สามารถแปรรูปได้ก็ออกมาเป็นเก้าอี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูนิดนึงนะคะนี่เป็นโครงสร้างนะคะของตัวเก้าอี้ที่มีคุณผู้ชมจะได้ยินจากนักศึกษาเล่าให้ฟังแล้วว่าเก้าอี้ไม่ใช่เป็นแค่เก้าอี้แต่มันจะเป็นโต๊ะได้ด้วยมันสามารถขยับได้ปรับได้ให้เหมาะกับการใช้งานนะคะถัดมานะคะลูกค้าค่ะที่ได้ไปจะไม่ได้ตัวเก้าอี้แบบอย่างเงี้ยค่ะแต่จะได้เป็นลักษณะของตัวโมดูลก็คือเป็นตัวชิ้นๆที่เราสามารถประกอบได้เองไม่อยากนั่งเราก็ถอดแล้วก็เก็บอยากนั่งเมื่อไหร่ก็ประกอบซึ่งมันก็ทำให้ดีไซน์แต่ละครั้งที่มีอะค่ะมันอาจจะมีลักษณะของความภาคภูมิใจอยู่ในตัวเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราทำเก้าอี้เองนะอยากนั่งเมื่อไหร่เราอยากนั่งเก้าอี้ที่เราทำเองก็เราประกอบเองหรือถ้าเกิดอยากจะถักเชือกอย่างที่นักศึกษาบอกคือเราก็สามารถถักได้ลายที่มีก็เป็นไปตามการใช้งานวันไหนเราดูอ้วนมากเราก็ถักลายถี่หน่อยวันไหนเรารู้สึกว่าวันนี้เราอยากนั่งเก้าอี้แบบคล้ายๆกับมีจุดที่เป็นรอยผูกรอยต่อน้อยเราก็อาจจะเป็นถักห่างๆนะคะซึ่งอันเนี้ยอาจารย์หน่อยถือว่ามันเป็นความภาคภูมิใจคุณผู้ชมก็สามารถทำได้จากตัวคู่มือที่อยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์นะคะทั้งหมดที่มีเนี่ยนำไปสู่เป้าหมายที่พวกเราตั้งใจก็คือ

คือเราอยากให้เกิดรายได้นะคะและที่สำคัญคือด้วยวิชาชีพของพวกเราก็คือเรามองเรื่องตัวสิ่งแวดล้อมค่ะและอยากให้คุณผู้ชมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่ามันไม่ได้จบที่รุ่นเราแล้วจะส่งต่อไปสู่ลูกหลานในถัดไปนะคะถัดมานะคะคุณผู้ชมองค์ประกอบที่เราอะค่ะทำนะคะเราจะเทียบให้ดูว่ามันมีลักษณะของการเกิดก่อนและหลังอะไรถ้าถามว่าทำไปทำไมโดยส่วนใหญ่ในงานออกแบบอะค่ะเราก็ต้องดูว่าก่อนและหลังเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาลองดูว่าก่อนหน้านั้นอะนะคะที่เกิดขึ้นคืออะไรและหลังจากนั้นจะเกิดอะไรบ้างหลังจากที่เราเอางานนวัตกรรมเข้าไปเมื่อกี้ที่อาจารย์หน่อยบอกว่าก่อนเป็นยังไงก่อนนะคะถ้ามองในเรื่องของผลตอบแทนก่อนเราก็พบว่าตัวไม้ฟืนนะคะราคามีตั้งแต่0ถึง10บาทอันนี้คือแพงสุดนะคะก็จะขายอยู่ประมาณนั้นนะคะหรือไม่ก็คือถ้าเราเผาทิ้งเนี่ยก็เกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะแล้วก็ถ้าไม่ทำอะไรมันก็ทิ้งเปล่ารอวันผุพังเพราะว่ามันเป็นทรัพยากรที่เป็นพืชนะคะก็มีวันที่จะแบบมีการสูญสลายแล้วถ้าเกิดเราสร้างงานนวัตกรรมอะค่ะเก้าอี้เนี้ยค่ะตัวมูลค่าตั้งต้นที่มีอยู่เนี่ยอยู่ไม่ต่ำกว่า 3,500 อันนี้คือเราจะได้กำไรจากเก้าอี้ต่อตัวนะคะโดยเฉลี่ยถ้าเป็นตัวต่อตัวแล้วเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 1,500 บาทนะคะอันนี้คือเราหักต้นทุนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเราจะเกิด PM 2.5 ไหมถ้าเราใช้ขยะขอโทษค่ะขยะหมดเราก็เกิดการจัดการขยะมันก็กลายเป็นว่า zero waste ก็คือเราก็ลดปริมาณขยะและสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกหลานจะอยู่ใกล้ชิดกันก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาในเชิงงานช่างนะคะก็ไม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดละเราก็อยู่ในบ้านในครัวเรือนกินทำนะคะก็กระจายความรู้แล้วก็ถ่ายทอดส่งต่อให้ลูกหลานทั้งหมดที่มีอาจารย์หน่อยกำลังจะบอกว่าเราประเมินก่อนและหลังโดยมองทั้งหมด3มุมค่ะมุมแรกคือมุมมูลค่ามุมที่2คือสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายมองในมุมของสังคมบอกได้เลยว่าตอนที่เราจะตีมูลค่าค่ะมันก็ต้องดูว่าก่อนนี้เป็นอะไรเราทำอะไรมาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บมูลค่าที่มีหลังจากที่เราพัฒนางานนวัตกรรมมันจะเกิดการเพิ่มมูลค่าเท่าไหร่บ้างแล้วสิ่งแวดล้อมจะได้อะไรจากการที่มนุษย์เปลี่ยนความคิดในรูปแบบที่เราเคยทำอะไรเดิมๆการเผาเดิมๆเกิดฝุ่นเดิมๆและสุดท้ายถ้าเรามีแนวคิดในลักษณะของการนำไปใช้ประโยชน์องค์ประกอบที่มีอะค่ะมันไม่ได้เกิดแค่ลักษณะของแค่ชุมชนเล็กๆแต่มันจะทำให้เกิดสังคมในมุมของครอบครัวเกิดความสมัครสมานและที่สำคัญความอบอุ่นของครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดประเทศชาติที่เข้มแข็งขึ้นนะคะและสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมอยากทำงานประเมินที่เป็นลักษณะก่อนและหลังก็ต้องดูข้อมูลแล้วก็ความน่าเชื่อถือด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของการเรียนการสอนในรายวิชานะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวสไลด์ถัดไปนะคะจากข้อมูลที่คุณผู้ชมติดตามในตัว BMC นะคะคุณผู้ชมจะพบว่าข้อเด่นของการทำ BMC อะค่ะจะมีการคิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราคิดหลักๆเราคิดอะไรบ้างนะคะเราคิดอยู่2กรอบใหญ่ๆเลยค่ะกรอบแรกก็คือตัว value ของ proposition ก็คือเราอะจะมอบตัวคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าอันนี้ถือว่าเป็นตัวโจทย์ที่ทุกคนอะค่ะคือที่เป็นดีไซเนอร์อะค่ะโดยส่วนใหญ่เราก็จะมองว่าตัวโจทย์เป็นอะไรแล้วมันดีกว่าเดิมยังไงเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะมันมี before ยังไง after ยังไงถือว่าอันดับแรกคือเราต้องคุยให้เรียบร้อยก่อนว่าเราไม่ได้ทำงานออกแบบเพื่อจะจบอยู่ที่มันตั้งไว้เฉยๆแต่เราอ่ะจะมอบอะไรแล้วแก้อะไรบ้างแล้วสุดท้ายอย่างเมื่อกี้ที่เราเคยคุยกับนักศึกษาเนี่ยเราต้องมองว่าใครจะเป็นคนจ่ายเงินก็คือกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครนะคะซึ่งถ้าเราคิดก้อนสีน้ำตาลนะคะที่คุณผู้ชมเห็นในช่องเนี้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลองมาหาคำตอบซึ่งคำตอบที่ได้มาสำหรับงานนี้นะคะกรณีนี้ก็คือเราเลือกโซลูชันก็คือเราจะสร้างตัวเฟอร์นิเจอร์ซึ่งในครั้งหน้าอาจารย์หน่อยอาจจะมามองเป็นตัวสถาปัตยกรรมก็ได้แต่รอบนี้นักศึกษาเลือกที่จะทำตัวเครื่องเรือนที่ถอดประกอบง่ายนะคะขนส่งง่ายสามารถถือกลับบ้านได้จะประกอบเมื่อไหร่ก็ได้และที่สำคัญคือคนกลุ่มที่จะเป็นคนที่กล้าควักเงินอันนี้นะคะก็เป็นคนรุ่นเขาละค่ะรุ่นเจนแซดที่อยู่ในวัยทำงานนะคะอยู่คอนโดหรือว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะพวกร้านกาแฟก็ได้แล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่รักโลกอะค่ะอยากนั่งเก้าอี้ไม้ไผ่ที่ไม่ใช่เป็นพลาสติกแต่ว่าองค์ประกอบที่มีอะค่ะ

0: ก็รู้สึกว่าตัวเองได้ดื่มด่ำแล้วก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ2 อันนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดงานดีไซน์นี้นะคะลองดูภาพกันหน่อยไหมคะอันนี้เป็นตัวต้นตอนที่เขาถักเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเก้าอี้นี่เห็นไหมคะมันปรับเอียงได้ก็คือมันเป็นโต๊ะด้วยค่ะเราสามารถเอาตัวของอะค่ะวางข้างๆได้บางคนเอากระเป๋าวางที่พื้นอย่างเงี้ยผู้หญิงก็คงไม่ได้กระเป๋าเขาซื้อมาแพงก็วางข้างๆได้จะวางตรงที่นั่งก็เดี๋ยวไปทับฉะนั้นเก้าอี้ที่มีเหมือนนักศึกษาบอกเลยมันไม่ได้จบอยู่ที่เก้าอี้มันเป็นโต๊ะได้ปรับเอียงได้นะคะบางคนก็คือปรับเอียงหลังตามลักษณะสรีระตัวเองได้ด้วยนะคะคราวนี้นอกจากที่เรารู้ในมุมเรื่องดีไซน์แล้วเราก็มาดูกลไกทางธุรกิจนะคะทางนักศึกษาได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วว่าเรามองลักษณะของกลไกทางธุรกิจยังไงบ้างนะคะอย่างที่นักศึกษาเล่าให้ฟังว่ากระบวนการคิดของทางทีมนักศึกษาเนี่ยมองในมุมที่เป็นกลไกทางการทำธุรกิจด้วยเพราะเนื่องจาก เขาก็เป็นเด็กที่มองว่ากลับไปเนี่ยอาจจะไปช่วยธุรกิจที่บ้านแล้วก็อาจจะทำธุรกิจเล็กๆประกอบกับการทำอาชีพหลักนะคะแล้วเขามองอะไรบ้างสำหรับการทำตัวเครื่องเรือนตัวนี้ก็มองว่าเงินมันจะเข้ามาทางไหนได้บ้างจริงๆถ้าคุณผู้ชมมองตัวเครื่องเรือนที่เห็นในภาพนะคะมันมีเชือกนะคะแล้วก็มีข้อต่อนะคะตัวงานที่มีขนาดตัวเชือกถักอะค่ะเราก็สามารถทำให้เกิดรายได้ได้หมายความว่าตัวเชือกที่มีเนี่ยมันจะเป็นทั้งที่นั่งแล้วก็พนักพิงตัวองค์ประกอบอันนี้มองในลักษณะของที่นักศึกษาบอกก็คือเราอาจจะมีการทำดีไซน์ของการถักเชือกนะคะบางคนอยากได้ลายนั้นลายนี้อาจจะใส่รูปเข้าไปหรือทำรูปแบบอื่นๆมันจะทำให้องค์ประกอบของเก้าอี้ไม่ได้จบแค่เป็นเก้าอี้แบบนี้จะเปลี่ยนตัวเชือกเป็นสีต่างๆก็ได้นะคะในภาพเป็นสีขาวแต่แล้วเชือกที่นักศึกษาถักคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเชือกแบบยางยืดฉะนั้นรูปแบบของมันอาจจะเกิดตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยค่ะที่ประกอบหรือแม้กระทั่งข้อต่อการทาสีนะคะการดูแลตัวไม้องค์ประกอบพวกนี้ค่ะมันทำให้เกิดรายได้มากนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการขายปลีกออนไลน์ติดต่อโดยตรงกับทางดีไซเนอร์ก็ได้นะคะหรือจะสั่งล็อตใหญ่กับทางวิสาหกิจชุมชนก็ได้หรือถ้าคุณผู้ชมสะดวกจะสั่งผ่านทางคณะสถาปัตย์ก็ได้นะคะเราก็ยินดีทำเป็นสื่อกลางเพราะว่าองค์ประกอบนี้ก็เป็นลักษณะของการทำธุรกิจเชิงย่อยที่นักศึกษาดำเนินการแล้วก็เป็นตัว SME ในการเริ่มต้นสำหรับการทำสตาร์ทอัพสำหรับนักศึกษาด้วยนะคะหลังจากที่คุณผู้ชมลองจินตนาการแล้วก็ฟังจากนักศึกษาแล้วคราวนี้ลองมาดูมุมมองของแขกรับเชิญเราอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมองว่าในมุมที่จะทำให้ตัวงานนวัตกรรมอะค่ะเข้าสู่ตลาดนะคะมันจะมีกลไกทางรายได้อะไรที่มันเพิ่มเติมอีกได้นะคะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่คุณผู้ชมอาจจะไปทำในธุรกิจนะคะอื่นๆที่คุณผู้ชมจะจับอาจจะเป็นตัวอย่างเครื่องเรือนนี้หรือเป็นอื่นๆก็ได้ลองเราเริ่มต้นที่อาจารย์ดิวก่อนเลยไหมคะอาจารย์ดิวมีมุมมองในเรื่องกลไกทางธุรกิจอะไรบ้างแนะนำทางคุณผู้ชมได้เลยค่ะ
1: อย่างแรกเลยฮะอย่างที่ผมบอกฮะเรื่องของข้อต่อฮะคือข้อต่อเนี่ยเราอาจจะสร้างข้อต่อที่ใช้สำหรับเกี่ยวกับฟอร์มของไผ่ฮะซึ่งไอตัวข้อต่อเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีหลายรูปแบบฮะมันเป็นเหมือนกับเชิงโครงสร้างทางวิศวกรรมอะฮะกับงานดีไซน์แล้วก็บวกกับงานคราฟถ้าเราดีไซน์ข้อต่อนะครับก็ผมก็เลยมองว่ามันน่าจะมีหลายรูปแบบที่ในการดีไซน์อ่ะมันน่าจะมีหลายรูปแบบที่มันไม่น่าจะซ้ำกับอันเดิมของที่นักศึกษาทำนะฮะอย่างที่สองเลยอะฮะที่ผมมองนะครับก็คือเราน่าจะมีเรื่องของ QR code ฮะสแกนในตัวเก้าอี้ของนักศึกษาฮะว่าคือกระบวนการของไผ่อันเนี้ยจำนวนการเก็บหมายความว่าเก็บในช่วงไหนณฤดูไหนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนเรารู้เลยว่าตั้งแต่ปลูกยันมาทำเนี่ยมันเกิดกระบวนการอะไรฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้ามันมีส่วนเนี้ยมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่มันเหลือใช้อ่ะไผ่ต้นนึงเนี้ยคุณใช้มากี่ท่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเหลือทิ้งมันเท่าไหร่ถ้าคุณสามารถทำสแกนเป็น QR code แล้วคนที่จะส

0: เป็นกลุ่มที่ชัดเจนเลยเรื่องของการรักโลกใช่ใช่เขาก็สแกนปุ๊บเขาก็คิดว่าเออเนี่ยคือการลงทุนหรือการช่วยโลก
1: อีก
0: ตัวหนึ่งฮะในมุมมองของผมนะฮะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะส่วนอาจารย์บาสมีเพิ่มเติมในกลไกธุรกิจถ้าเราจะทำตัวเป็นเครื่องเรือนี้ก็ได้นะคะ
2: อ๋อครับก็จากไอ้ที่เราเห็นนะฮะก็คือเนื่องจากเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยฮะมันลักษณะเป็นลักษณะการประกอบแบบล็อกดาวน์แล้วก็สามารถ DIY ได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยครับสำหรับผมก็อาจจะมองในเรื่องของการใช้พวกสื่อในเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยฮะเช่นการbuild product ในระหว่างที่เรา unbox ออกมาทำให้เกิดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มขึ้นเช่นสมมุติว่าเราจะทำให้ product เนี่ยมัน worldwide หรือว่าเป็นที่รู้จักอาจจะมีกิมมิคต่างๆในการอันบ็อกซ์สินค้า product หรือว่าการนำเสนอการรีวิวที่แปลกใหม
1: ่
2: หร
1: ือ
2: ว่าถ้าเกิดว่าตัวในส่วนของผู้ผลิตเองเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มออปชันดีเทลอื่นๆเช่นอาจจะมีนอกจากเราซื้อตัวตุ๊กตาไปจากตัวเก้าอี้ไปแล้วเนี่ยฮะเราอาจจะมีการใส่ออปชันตุ๊กตาหรือว่าเป็นพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอาประดับเองได้แล้วก็ไปดีไซน์ต่อยอดสร้างสรรค์ต่างๆหรือ เรื่องของการใช้เชือกที่เราสามารถเอาไปต่อยอดเรื่องงานวิจัยที่สามารถเอาเรื่องของอโรมาหรือว่ากลิ่นที่เอามาอบแล้วเวลานั่งเรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็จะทำให้ตัว product เนี่ยมันต่อยอดไปได้อีกแล
1: ้
2: วก็มีเสน่ห์เพิ่มขึ้น
1: ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังหลายๆตอนมาเนี่ยแล้วก็เป็นมุมมองเนี่ยถือว่าที่เมื่อกี้วิทยากรนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจและที่สำคัญคือถ้าเราต่อยอดอย่างที่มีนะคะรอบหน้าเราก็คงได้มาขยายแนวคิดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่อาจารย์ดิวบอกว่าองค์ประกอบที่มีเราอาจจะมี QR code นะคะที่เป็นตัวเทคโนโลยีใส่เข้าไปเราจะได้ดูว่ามันลดยังไงในขบวนการผลิตนะคะส่วนอาจารย์บาสคุยในมุมมองที่แบบเราอาจจะต้องใส่นะคะตัวรายละเอียดใช่ไหมคะเพื่อจะลงไปเพื่อทำให้มันดูมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอาจอย่างเช่นตัวเชือกนะคะก็เป็นไอเดียที่ในรุ่นถัดไปคิดว่าจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแน่ๆว่ามันมีการพัฒนาหรือรีดีไซน์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามุมมองในเรื่องของเมื่อเราเล่าทำเป็นตัวเครื่องเรือแล้วอ่ะมันมีผลกระทบนะคะหรือว่ามีผลดีอะไรบ้างนะคะมี3กรอบนะคะเดี๋ยวเราลองดูสไลด์กันเลยนะคะกรอบแรกนะคะถ้ามองในมุมเรื่องตัวเศรษฐกิจเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วงจรในครอบครัวเราอ่ะไม่ทะเลาะกันนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองนะคะจะกินจะใช้ก็จะลำบากฉะนั้นการทำเก้าอี้ไม้ไผ่บางคนอาจจะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่บางคนอาจจะเป็นรายได้เสริมมีผลประโยชน์อะไรบ้างตอนที่เราทำผลประโยชน์นะคะเราก็ต้องหักต้นทุนนะคะเราก็จะได้รู้ว่ารายได้เป็นอะไรถ้าในมุมมองขอโทษค่ะมุมมองของการทำธุรกิจในมุมวิสาหกิจชุมชนก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันฉะนั้นมันก็จะมีช่วงเวลานะคะในการแปรรูปไม้ไผ่ในวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาพักซึ่งช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาแต่งกอช่วงเวลานี้ล่ะค่ะเราสามารถมาแปรรูปเป็นเครื่องเรือนได้นะคะส่วนในมุมมองเรื่องตัวสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมต้องยอมรับเลยว่าการลักษณะของการทิ้งทำลายวัสดุนะคะในรูปแบบของการเผาก็ถือว่าเป็นรูปแบบนึงที่เราอาจจะสร้างทางเลือกใหม่ก็คือแปรรูปนะคะแล้วก็เหลือน้อยนะคะก็แปรรูปเสร็จปุ๊บปริมาณที่เหลือน้อยเราก็ค่อยมีการกำจัดอาจจะมีการแปรรูปเป็นตัวปุ๋ยนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ส่วนกว่านั้นที่เหลือจะแปรรูปได้ก็อาจจะแปรรูปในลักษณะของการเผานะคะจะเป็นการทำลายหรือทำเป็นตัวถ่านกำมันก็ขึ้นอยู่กับตัวขนาดเพราะจริงๆไม้ไผ่ลำใหญ่ๆอะค่ะจะใส่ไปทั้งเตาเผาก็ไม่มีเพราะส่วนใหญ่เตาเผาก็จะมีขนาดเล็กซึ่งหลังจากที่เราตัดในการใช้แปรรูปแล้วเนี่ยก็จะเหลือขนาดที่สามารถแปรรูปใส่เตาเผาได้ค่ะส่วนถัดมาในรูปสังคมก็อย่างที่อาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังว่าการที่เราให้ภูมิปัญญาของตัวคนในพื้นที่นะคะมีการถ่ายทอดความรู้สู่ในรุ่นถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเจน Z หรือ Gen Alpha คุณผู้ชมจะรู้ว่าความรู้ที่มีอะค่ะส่วนใหญ่ของคนไทยก็จะเป็นการถ่ายทอดภายในซิงเกิลก็คือภายในครอบครัวเล็กๆถ่ายทอด ไปสู่ชุมชนถ่ายทอดไปสู่วิสาหกิจชุมชนแล้วก็กระจายลง

0: สู่ข้อมูลของตัวระดับจังหวัดซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ค่ะมันก็จะทำให้เกิดความผูกพันแล้วก็ความเหนียวแน่นภายในครอบครัวด้วยก็เรียกได้ว่าจะทำให้เกิดทั้งชุมชนเข้มแข็งครอบครัวเข้มแข็งนะคะแล้วก็นำไปสู่ความยั่งยืนของประเทศชาติได้จริงนะคะซึ่งถ้าแหล่งทุนขนาดใหญ่นะคะอยากทำธุรกิจเราก็มองเห็นว่าเป็นการดำเนินการธุรกิจที่มีโอกาสและตอบโจทย์ในลักษณะของการเกิดประโยชน์อย่างที่อาจารย์หน่อยพูดทั้ง3อันเนี้ยก็อยากให้โอกาสกับไม่ว่าจะเป็นตัว SME หรือว่ากลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดทางการประกอบวิชาชีพก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งถ้าทางผู้ประกอบทุนนะคะขนาดใหญ่มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดธุรกิจนะคะก็ถือว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งถ้าติดตามรายการแล้วดูก็สนใจก็ติดตามหรือติดต่อที่คณะสถาปัตย์ได้นะคะคราวนี้หลังจากที่เรารู้ว่าตัว impact แล้วนะคะอยากให้อาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะลองเล่าให้ฟังว่าเป็นไปได้ไหมคะที่องค์ประกอบของการทำเครื่องเรือนตัวนี้ค่ะจะขยายตัวในภาคของอุตสาหกรรมหรือว่ามีตรงไหนที่อยากจะเป็นข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ติดตามรายการแล้วก็ดูอันนี้หรือจะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่กำลังจะพัฒนาตัวงานนวัตกรรมนำไปสู่ตลาดนะคะงั้นเดี๋ยวอาจารย์หน่อยขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์บาสก่อนเลยค่ะ
1: ครับก็อาจจะมีข้อแนะนำในเรื่องของการproduct นะครับบางทีเราจะมองว่ามันเป็น product เล็กๆหรือว่าอาจจะใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราอาจจะลืมถึงคุณค่าหรือว่ามูลค่ามันก็อยากจะให้ดูในตัว product เนี้ยฮะว่าจริงๆแล้วไม้ไผ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะมันเป็นสิ่งใกล้ตัวก็จริงแต่ว่ามันสามารถเอาไปพัฒนานะครับให้เป็น product ที่มีมูลค่ามากขึ้นในอนาคตได้จากไม้ไผ่นะในราคาไม่กี่บาทถ้าเอาไปทำตะเกียบหรือว่าเอาไปทำบันไดไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยฮะมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะแต่ทีนี้เราใส่เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะครับแล้วก็ใส่ในเรื่องของงานดีไซน์เข้ามามันก็จะทำให้มูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทำให้product ของเราเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการทางการตลาดได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเราอาจจะมองในเรื่องของงานดีไซน์นะครับที่มันเข้ากับเทรนด์ในยุคปัจจุบันหรือว่ากระแสการไลฟ์สไตล์ในช่วงนี้หรือว่าในปัจจุบันมากขึ้นเช่นจากในเฟอร์นิเจอร์ที่เราได้เห็นเนี่ยฮะก็จะสามารถใช้ประโยชน์กับคอนโดที่มีห้องขนาดเล็กนี่ฮะเราสามารถใช้เก้าอี้ที่เป็นโต๊ะได้นะโดยการก็สำหรับเลี้ยงแมวแล้วก็ให้เป็นที่ที่แมวสามารถเข้าไปวิ่งเล่นได้หรือว่าขวดเล็บได้อะไรเงี้ยก็จะทำให้คนที่มีไลฟ์สไตล์ในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
0: อาจารย์บัสโดยส่วนตัวมีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรอยู่ไหมคะ
1: ที่บ้านก็จะมีคุณแม่ครับที่เลี้ยงแมวแต่ว่าก็จะมีโปรดักต์ที่ซื้อสำหรับแมวเนี่ยค่อนข้างแพงส่วนมากก็จะนำเข้าบ้างหรือว่าเป็นโปรดักต์ที่มีแบรนด์บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนานะครับโปรดักต์จากวัสดุชุมชนอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้คิดว่าราคามันน่าจะ
0: จับต้องได้ใช่ไหมคะแล้วตัวแมวที่เลี้ยงอะค่ะมีการดูแลหรือว่าต้องแยกไว้หรือว่าเขาได้มายุ่งเกี่ยวกับเครื่องเรือนแล้วมีรอยขีดข่วนบ้างไหมคะแล้วตอนนั้นที่มีอะค่ะแก้ปัญหายังไง
1: จะเลี้ยงเนี่ยที่บ้านก็คิดแล้วว่าน่าจะมีเรื่องของการขีดข่วนอะไรเงี้ยก็เลยจะมีการเลี้ยงในห้องที่ปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านเองเนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้ให้เข้ามาเล่นบ่อยนักอาจจะเข้ามาเล่นอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเอาให้น้องไปพักหรือว่าไปอยู่ประจำเนี่ยอาจจะเป็นห้องแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของแมวเฉพาะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเข้ามานะครับผมคิดว่ามันก็ทำให้เราได้อยู่ร่วมกันกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเพราะตัวเฟอร์นิเจอร์เองผมก็ดูแล้วน่าจะทนรอยขีดข่วนอะไรได้ดีกว่าพวกวัสดุที่เป็นหนังหรือว่าเป็น PVC อะไรพวกนี้ครับ
0: เพราะนักศึกษาบอกไว้ในอาทิตย์ที่แล้วในลักษณะขององค์ประกอบว่าเขามองว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ขี้เหงาอาจารย์บัสมองเป็นเรื่องไหมคะว่าขี้เหงาแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงบ้างมีแมวมีหมาแล้วก็บางทีก็จะมีปัญหาว่าไปขีดข่วนในเฟอร์นิเจอร์ถือว่าอันนี้เป็นเพนพอยท์ที่จะพัฒนาต่อได้ไหมคะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยครับเพราะว่าจากแมทเทอเรียลเองที่มันมีความแข็งแรงคงทนนะฮะแล้วก็ ในบางจุดมันสามารถที่จะ DIY เปลี่ยนแล้วก็จัดการได้ในเรื่องของการถอดประกอบไปซักหรือว่าเอาไปซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยก
0: ็
1: จะทำได้ดีกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มัน
0: ฟิตอินใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับใช่เพราะตัวข้อต่อที่มีอะค่ะก็คือเป็นตัวหลักเนาะสำหรับตัวไม้อันไหนชำรุดหรืออะไรเงี้ยก็สามารถสั่งแล้วก็ซื้อเป็นชิ้นส่วนได้มันก็จะทำให้ตัวมีการซ่อมแซมได้ตัวเชือกก็ถักได้อย่างนี้ถือว่าเป็นตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ได้ไหมคะ
1: ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับ
0: แ
1: ล้วก
0: ็
1: ทำให้เราซื้อเป็นส่วนๆได้จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่ทีเดียวทั้งชุดอะไรเงี้ยก็จะประหยัดมากขึ้น
0: เพราะที่นักศึกษาเล่าให้ฟังว่าองค์ประกอบของตัวเครื่องเรือนโดยส่วนใหญ่พอมันชำรุดส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบทิ้งมันไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติอันนี้แถบประกอบขอโทษนะคะแยกประกอบได
1: ้
0: ส่วนไหนที่มีชำรุดหรืออะไรเราก็ซ่อมเฉพาะส่วนนั้นก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่สำหรับคนรุ่นใหม่ได้นะคะคราวนี้ทางอาจารย์ดิวล่ะคะอาจารย์ดิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในมุมที่จะเป็นขยายทางด้านธุรกิจ
2: จริงๆเราน่าจะสามารถที่จะขยายเป็นฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะฮะหมายความว่าด้วยคาแรคเตอร์ของไม้ไผ่อะฮะมันสามารถดัดหรือปรับรูปแบบได
0: ้
2: ฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะจากเก้าอี้อาจจะเป็นเคาน์เตอร์โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยรีเซพชันที่มีการดัดฟอร์มนะฮะเป็นรูปแบบนะครับโดยใช้วัสดุที่เป็นไม้ไผ่อันนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่เป็นขั้นตอนที่มันมีเรื่องของเทคโนโลยีกับการทำตัวไม้ไผ
0: ่
2: ที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชุมชนเนี่ยมีลูกเล่นนะครับมีลูกเล่นแล้วก็นักศึกษาที่เรียนทางด้านสถาปัตยกรรมอะฮะมันก็สามารถที่จะคิดค้นหรือนำรูปแบบเนี้ยมาทำได
0: ้
2: ผมก็เชื่อว่าในวันข้างหน้านักศึกษาเนี่ยอาจจะมีการดัดโค้งนะครับอาจจะเริ่มจากเป็นเฟอร์นิเจอร์ก่อนแต่ว่าเป็นรูปแบบของการดัดเพราะว่าคาแรคเตอร์ไม้ไผ่มันมีความยืดหยุ่นสูงนะฮ
0: ะ
2: มันก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีลูกเล่นได้เยอะกว่านี
0: ้
2: นะครับถ้ามีเวลาที่มากกว่านี้ฮะ
0: ได้ข้อมูลในมุมความหลากหลายทางความคิดมากเลยนะคะอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสบอกก็คือเป็นลักษณะของใช้ดีไซน์ตอบโจทย์ลูกค้านะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่แนะนำไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการถอดประกอบซ่อมเป็นส่วนๆก็ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งตัวเชือกที่มีนะคะอาจารย์บาสก็แนะนำว่ามันอาจจะเป็นเชือกที่มันมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็เข้ากับปัจจุบันอย่างเช่นมันไม่มีอันตรายหรือว่ามีสารเคมีอย่างเงี้ยมันก็จะดีต่อทั้งลมหายใจเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับว่าสารฟอร์มาลดีไฮด์ใช่ไหมคะมันเข้ามาแล้วมันก็มีผลเป็นตัวเริ่มต้นของการที่ทำให้หลายๆคนป่วยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดตัวเชื้อมะเร็งด้วยนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะทางกายส่วนทางใจเนี่ยหลายๆคนก็คือเป็นโรคขี้เหงาใช่ไหมคะเราก็อยากมีสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วตัวเครื่องเรือนก็ถือว่าใกล้ตัวเพราะเราก็ต้องสูดใช่ไหมคะหายใจไม่ว่าจะเป็นตัวกาวที่อยู่ในเครื่องเรือนแต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าตัวไม้วัสดุที่มีก็คือความอันตรายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าตัวสารเคมีในการที่ปลูกนะคะทางวิสาหกิจชุมชนตัวเขาเองก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะว่าเขาอยากได้ตัวหน่อไม้ที่ปลอดสารนะคะแล้วก็คนที่เป็นเกาต์ก็คือทานได้นะคะมันก็เลยเกิดมาเป็นลักษณะของตัวลำไผ่ที่ปลอดสารด้วยนะคะส่วนอาจารย์ดิวก็น่าสนใจอีกเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์ดิวก็แนะนำนะคะในลักษณะของตัวไม้ไผ่นะคะที่ตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะพบว่ามันก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ค่ะอันนี้มันจะเป็นตัวดีไซน์เริ่มต้นในรุ่นถัดไปเราก็จะมีรีดีไซน์อาจารย์ดิวก็แนะนำว่ามันอาจจะต้องมีการดัดโค้งเพื่อให้เราทำลายกรอบเดิมๆใช่ไหมคะอาจารย์ดิวที่เราเป็นแค่สี่เหลี่ยมเราอาจจะมีลักษณะของการดัดโค้งได้แล้วก็เทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันโดนดิสครับทุกๆ5ปีฉะนั้นนักศึกษาในรุ่นถัดไปที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยอาจจะเจอตัวรูปแบบของการดีไซน์ที่มากกว่าเดิมไม่ใช่แค่สี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะคิดอยู่นอกกรอบแล้วก็ดีไซน์อยู่นอกกรอบด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะที่เราคุยในมุมของตัวองค์ประกอบนะคะก็เมื่อกี้เราคุยในลักษณะของการสร้างต้นแบบแล้วนะคะแล้วก็ต้นแบบที่มีเนี่ยเมื่อกี้สมมติว่าถ้าอาจารย์สองท่านเนี่ยเป็นลูกค้าเราแล้วก็แนะนำแล้วว่าอยากได้แบบนี้นั่นแหละค่ะที่เรียกว่าดีไซน์คือเราก็จะปรับปรุงนะคะแล้วก็พัฒนาออกมานะคะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะมันก็

ป็นวงจรที่อาจารย์ดิวบอกมันจะเป็นวงจรแล้วหมุนกลับไปกลับมาแล้วมันก็จะเกิดงานนวัตกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะที่มันเกิดการพัฒนาเพราะว่าเราอะทราบปัญหาแล้วแล้วก็เราก็เสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ของปัญหาหลังจากนั้นปุ๊บปัญหามันยังไม่จบอะค่ะเพราะความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นองค์ประกอบของความต้องการก็จะโดนพัฒนาไปตามยุคตามสมัยแล้วก็ตามเทคโนโลยีด้วยตัวเครื่องเรือนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอย่างที่อาจารย์หน่อยเคยเล่าในตอนแรกๆที่อาจารย์ตอน2ตอน3เนี่ยอาจารย์ท่านก็ได้บอกแล้วว่าแต่เดิมเนี่ยโจทย์ที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเรือนของเก้าอี้ธรรมดานะคะยังไม่ได้ใส่เทคโนโลยีอะไรก็ยังเป็นแบบภูมิปัญญาพอใส่เทคโนโลยีปรับประกอบได้ก็จะเริ่มมีรูปแบบที่พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังใช้ตัววัสดุที่เป็นธรรมชาติก็คือไม้ไผ่ก็ถือว่าเป็นการแกะรอยนะคะในลักษณะของการทำตัวงานนวัตกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ใส่เทคโนโลยีแล้วก็ความทันสมัยความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันนะคะคราวนี้อาจารย์หน่อยมีตัวคำถามปิดท้ายค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมนะคะถามตัวเองคุยนะคะกับการสร้างงานนวัตกรรมเพราะเราต้องยอมรับว่าตัวปัจจุบันนะคะนวัตกรรมอยู่รอบตัวเราและที่สำคัญก็คือนวัตกรรมใกล้ตัวเรามากๆเลยบางทีเราหันไปอ่ะคุณผู้ชมจะรู้สึกเลยว่าขนาดช้อนที่เราถืออ่ะค่ะมันก็ยังมีนวัตกรรมเลยมีนวัตกรรมชนิดว่าช้อนที่ตักแล้วเราอยากจะลดน้ำหนักก็คือคุมปริมาณอาหารให้เรากินได้แค่นี้ก็ยังมีเลยใช่ไหมคะนับภาษาอะไรกับการที่เราจะทำองค์ประกอบที่เราอยากได้บางคนดีไซน์รีโมทคอนโทรลโดยที่เราไม่ต้องเดินไปปิดโทรศัพท์อันนี้สมัยตอนอาจารย์หน่อยเด็กๆเนี่ยเราต้องเดินมากดปิดโทรศัพท์แต่ตอนนี้มีรีโมทใช่ไหมคะนั่นอ่ะเคยเห็นบางคนก็คือคิดก็คือมีปุ่มเอาคอยจิ้มที่หน้าทีวีเลยตอนนั้นรู้สึกเลยโหแบบเขาคิดได้ยังไงนะคะแล้วบางคนก็จะมีบ้านไม่ได้ติดแอร์แต่ว่าอยากจะเย็นหน่อยก็มีการคิดแล้วก็เอาตัวน้ำแข็งไว้ตำแหน่งไหนเพื่อให้พัดลมอ่ะกลายเป็นแอร์อย่างเงี้ยค่ะบอกได้เลยว่าคนไทยฉลาดคิดแล้วก็สร้างนวัตกรรมได้ง่ายๆใกล้ๆตัวและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอะนะคะทำงานนวัตกรรมเล็กๆแล้วก็อาจจะทำให้เกิดจากความชอบกลายเป็นความใช่นั่นเองนะคะคำถามที่อาจารย์หน่อยอยากตัวทิ้งท้ายไว้นะคะอันดับแรกก็คือถ้าคุณผู้ชมลองดูในสไลด์นะคะเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวนี้นะคะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเริ่มต้นจากไม้ไผ่จริงๆอยากจะบอกว่ามันไร้ค่าจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นกองของตัวไม้ไผ่ที่รอเผาทิ้งเพราะว่ามันเริ่มมีการผุไปแล้วค่ะแล้วเราสร้างเป็นงานนวัตกรรมที่เป้าหมายเราอะค่ะอยากขายต่างประเทศมากเพราะว่าวิสาหกิจชุมชนมองว่าถ้าเราไปตอบตลาดญี่ปุ่นได้ไหมซึ่งมันอาจจะต้องโดนดีไซน์นะคะแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นงานดีไซน์หรืองานสร้างนวัตกรรมก็ไม่เกิดขึ้นและนั่นก็คือเป็นไอเดียที่เราอยากให้คุณผู้ชมเติมฝันจาก3คำถามนี้ค่ะอันดับแรกก็คือตัว pitch deck ก็คือคุณลองเขียนว่าคุณจะทำอะไรบ้างที่คุณจะไปอยู่ในตลาดหรือไปอยู่ในแผงมีอะไรบ้างแล้วก็คุณมีอะไรแข็งเหมือนที่อาจารย์ดิวบอกในครั้งแรกๆว่าคุณมีอะไรเจ๋งแล้วคุณคนเดียวทำงานไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้คุณมีทีมไหมนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคนหนึ่งคนมันจะทำอะไรได้เยอะนะคะ24ชั่วโมงบางทีไม่รู้จะล้มไปเมื่อไหร่มันมีความเครียดแต่ถ้าเราทำงานเป็นทีมหลายๆคนมีความเก่งมารวมกันนะคะตอนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยคิดมาแล้วลองสร้างโปรโตไทป์ค่ะลองสร้างมันออกมาเป็นชิ้นงานที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็เป็นไอเดียนักศึกษาจากตัวเล็กๆที่เขาลองสร้างเขียนเป็นภาพเป็นลายเส้นที่เห็นในภาพตัวอย่างนะคะจนวันนี้ลองสร้างแล้วลองจับแล้วก็ลองไปเสนอต้นแบบให้กับวิสาหกิจชุมชนลองจด IP แล้วเดี๋ยวเราอาจจะมารีดีไซน์ในรุ่นถัดไปในรายวิชานี้อีกนะคะองค์ประกอบเหล่านี้ละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างงานนวัตกรรมนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมองค์ประกอบที่เราจะต้องหาต้นทุนให้ได้นะคะในสไลด์ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้ต้นทุนที่มีอะค่ะเราจะทำทุกอย่างโดยที่เราใช้ของในบ้านมันก็อาจจะไม่พอนะคะอันดับแรกคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรตัวเครื่องเรือนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราก็ใช้เลื่อยนะคะเลื่อยญี่ปุ่นนะคะอย่างที่นักศึกษาเล่าให้ฟังเลื่อยญี่ปุ่นแปรรูปไม้ไผ่นะคะแล้วก็มีการใช้ตัวเครื่องกลึงนะคะแล้วก็มีการตัดแต่งมีการถักเชือกมีการชุบนะคะก็มีการเคลือบองค์ประกอบพวกนี้ค่ะเป็นต้นทุนหมดเลยนะคะคุณผู้ชมหรือแม้กระทั่งลำไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็เป็นต้นทุนนะคะหลังจากนั้นปุ๊บ
เราก็

0: มองในมุมที่เป็นผลกระทบเชิงนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยเราก็จะมอง2เรื่องนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการคิดงานนวัตกรรมถ้าคุณผู้ชมตอบทั้ง2มุมน้องเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นในการลงทางธุรกิจต้นทุนนะคะแล้วก็ผลกระทบถ้า2มุมเนี้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกได้เลยค่ะเราน่าจะพร้อมลงมือทำในงานออกแบบงานนวัตกรรมนี้แล้วเดี๋ยวเราลองมาปิดท้ายรายการนะคะหลังจากที่รายการนี้ดำเนินการนะคะมาถึง8ตอนแล้วเนี่ยอยากให้วิทยากรนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะฝากปิดท้ายในการพูดในหัวข้อของคุณค่าที่ตลาดต้องการนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้กรอบของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของเก้าอี้ไม้ไผ่ทอประกอบได้นะคะก็อยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนะคะแล้วก็อยากสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเริ่มต้นทำงานนวัตกรรมจากจะด้วยสภาพเศรษฐกิจณตอนจะทำอะไรได้บ้างนะคะก็เริ่มต้นที่อาจารย์บาสก่อนเลยค่ะ
1: ครับก็อยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วทุกนวัตกรรมมันก็คือการเริ่มต้นใหม่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะทำได้ก็คือทุกๆสิ่งนั่นแหละครับก็คือเราสามารถเอาสิ่งรอบตัวเนี่ยฮะเอามาสร้างไอเดียแล้วก็ดีไซน์ให้มันเป็นนวัตกรรมที่เราคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยครับมันอาจจะตอบไม่ได้ว่ามีผิดหรือว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเราต้องเริ่มที่จะกล้าคิดก่อนแล้วก็กล้าที่จะลองแล้วก็กล้าที่จะยอมรับกับการผิดพลาดว่ามันอาจจะผิดพลาดหรือว่ามีข้อเสียตรงไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็จะนำมาซึ่งการพัฒนานะครับซึ่งมันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อในการดำเนินต่อไปทีนี้มันก็ทำให้เกิดกระบวนการสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ product ใหม่ๆมันเกิดขึ้นในสังคมเรื่อยๆไม่จำเจอยู่กับสิ่งเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือตัวสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัว product ตัวนั้นเองอย่างที่ผลงานที่อาจารย์หน่อยได้เอามานําเสนอนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นผลดีมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการแรกก็คือการลดขยะแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นนะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในกลุ่มเจนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อนๆ นะครับที่มีความรู้ในเรื่องของการปลูกไผ่แล้วการดูแลรักษาไม้ไผ่การตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเอาไอเดียหรือว่าวัสดุที่สร้างสรรค์ของกลุ่มใหม่ๆของเจนวัยรุ่นแล้วก็นำเอาแนวคิดในเรื่องของเจนในยุคปัจจุบันเนี่ยฮะเข้ามาผสมผสานก็จะเกิดการความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างชุมชนหรือว่าในครอบครัวเองนะฮะมันก็ส่งผลในหลายๆมิตินอกเหนือจากผลงานแล้วงานดีไซน์มันก็อาจจะเรียกได้ว่ามันก็จะสำเร็จตั้งแต่กระบวนการแรกได้ซ้ำไปครับ
0: แล้วทางอาจารย์ดิวล่ะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเครื่องเรือนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็นำไปสู่การทำสตาร์ทอัพได
2: ้ก็ผมก็ขอใช้คำพูดของแฟงรอยไลฮะก็คือ outside in inside out ฮะตัวเรามีจุดแข็งมองไปข้างนอกยังไงแล้วคนข้างนอกมองเรายังไงนั่นน่ะคือสิ่งสำคัญที่เราจะนำมาใช้ในการทำนวัตกรรมใหม่ฮะ
0: ค่ะก็ถือว่าวันนี้นะคะก็จบสมบูรณ์แบบสำหรับ8ตอนนะคะที่เราดำเนินรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งตอนคุณค่าที่ตลาดต้องการเนี่ยที่เราจัดมาทั้งหมด8ตอนเนี่ยก็ถือว่ามันก็สมบูรณ์แบบแล้วนอกจากที่อาจารย์2ท่านสรุปไว้นะคะอาจารย์หน่อยก็มีสไลด์สุดท้ายทิ้งท้ายไว้ก่อนปิดรายการค่ะเก้าอี้ไม้ไผ่อ่ะนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของความภาคภูมิใจมันเริ่มต้นภาคภูมิใจตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วค่ะเหมือนที่อาจารย์บาสบอกมีการดูแลรักษาจากคนภายในชุมชนวิสาหกิจชุมชนเมื่อส่งทอดวัสดุดีๆนำไปสู่มือเมื่อแปรรูปออกมาเพิ่มมูลค่านะคะด้วยวิธีการคิดนะคะของคนรุ่นใหม่สร้างเป็นคุณค่าของทรัพยากรที่จับต้องได้แล้วก็ลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมหวังว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้นะคะที่เป็นตุ๊กตาที่วันนี้อาจารย์สรชาเอามาใช้ในรายการเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณผู้ชมที่กำลังคิดว่าเราอยากทำงานธุรกิจเล็กๆในบ้านได้หรือยังถ้าได้แล้วนะคะเริ่มต้นจากการทบทวนคุยกับตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยๆหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆจะติดตามในรายการนี้แล้วก็ดูรายการอื่นๆด้วยก็ได้นะคะส่วนถ้าเกิดมีตรงไหนนะคะอยากเพิ่มเติมหรือว่าอยากติ

ตามสอบถามอาจารย์โดยเฉพาะนะคะก็อยากให้ติดต่อช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะหรือเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะหวังว่ารายการนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมที่มีสภาพไม่คล่องหรือว่าตอนนี้ท้อแท้ใจอะค่ะลุกขึ้นมาสร้างงานสร้างสรรค์แล้วก็กล้าที่จะลงมือทำสร้างงานนวัตกรรมเล็กๆนะคะแล้วก็ลงมือทำไม่พอตั้งใจทำแล้วใส่แพชชั่นทั้งความชอบและสิ่งที่ใช่ตามความต้องการของตลาดและหวังว่าเราจะเจอกันนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันในครั้งต่อไปของรายการนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาวันนี้เป็นชั่วโมงที่16แล้วนะคะเราจะเข้าสู่การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากันค่ะในหัวข้อนี้นะคะวันสำคัญทางศาสนานะคะมีหลายวันมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันสำคัญทางศาสนานะคะโดยเฉพาะศาสนาพุทธนะคะก็เป็นศาสนานะคะของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมาดูนะคะว่าในวันสำคัญต่างๆเนี้ยมันมีกิจวัตรอะไรมากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาหลายคนก็นึกถึงการไปวัดทำบุญหรือนิดและหรือแม้แต่การฟังธรรมเวียนเทียนใช่ไหมคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีต่างๆแต่สาระสำคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไปวัดทำบุญเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เรานำหลักธรรมนะคะไปใช้ในการทำงานความสำคัญในการใช้สื่อหรือการตัดสินใจในชีวิตประจำวันการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเราก็เป็นชาวพุทธใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะทำได้นะคะก็คือในเรื่องของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะเพราะเราเป็นศาสนิกชนที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องมุมมองของการเคารพนะคะในหลากหลายทางศาสนาก็มีผลเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธคิดอิสลามต่างๆนะคะก็มีวันสำคัญของเขาเช่นเดียวกันนะคะแต่ในบทเรียนนี้นะคะเราจะพูดถึงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นหลักนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องไปเข้าสู่ในเรื่องของการเข้าร่วมการเข้าร่วมนะคะก็คือการที่เรานะคะร่วมกันนะคะไปวัดหรือศาสนสถานร่วมกิจกรรมนะคะจิตอาสาหรือฟังธรรมสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะหรืองดเว้นจากพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะหรือพึงประสงค์ในช่วงวันสำคัญนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะไม่ว่าเราจะเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะไปวัดเวียนเทียนนะคะหรือทำบุญหรือประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะที่ทางวัดจัดขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะเผยแพร่นะคะให้กับคนรอบข้างได้นะคะว่าเรามีการเข้าร่วมนะคะและปัจจุบันก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ด้วยนะคะก็จะเป็นการลดในเรื่องของขยะต่างๆนะคะลดการซื้อของนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราก็จะลดภาระในเรื่องของการซื้อดอกไม้ธูปเทียนหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆได้นะคะอีกมุมมองหนึ่งนะคะในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนานะคะก็ส่งผลให้เรานะคะได้มีการขัดเกลาจิตใจชำระจิตใจนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมโยงไปสู่ในเรื่องของการเผยแพร่ในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะของเราด้วยนะคะต่อไปเรามาดูวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีวันอะไรบ้างนะคะค่ะวันแรกนะคะก็คือวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานะคะก็คือการที่ชาวพุทธนะคะมาประชุมนะคะมาระลึกถึงในเรื่องของการประชุมสงฆ์ด้วยกันนะคะก็คือมีพระรัตนตรัยนะคะมาฟังธรรมนะคะมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายนะคะแล้วก็แสดงโอวาทปาติโมกข์นะคะซึ่งก็เป็นแก่นสำคัญนะคะของเราชาวพุทธก็คือไม่ทำความชั่วทำความดีนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สงบนะคะไม่ทำความชั่วนะคะมีหลากหลายมากศีล5ของเรานะคะก็เช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ประพฤติผิดในกามนะคะแล้วก็ไม่ดื่มสุราและของมึนเมานะคะ5ข้อ5นะคะก็คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทำไมเราต้องทำในวันสำคัญเท่านั้นใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะเราสามารถฝึกปฏิบัติตนนะคะได้ทุกวันนะคะแต่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันพระใหญ่อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นวันที่เรานะคะจะได้ชำระล้างจิตใจบางคนก็อาจจะเลือกวันนี้นะคะเป็นวันเดียวนะคะที่จะประพฤติปฏิบัตินะคะตามหลักธรรมได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาจิตใจของเราได้นะคะให้เป็นคนที่มีจิตใจผ่องใสในวันสำคัญนะคะของเราชาวพุทธนั่นเองค่ะค่ะในวันสำคัญนะคะมีกิจกรรมในวันมาฆบูชานะคะก็มีพิธีกรรมหลากหลายมากมายนะคะพวกเราชาวพุทธนะคะตื่นมาก็ไปวัดใช่ไหมคะทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็มีการเวียนเทียนในตอนค่ำด้วยนะคะเพื่อ รำลึกถึงพระรัตนตรัยนะคะให้ครบองค์3ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และที่สำคัญนะคะก็จะเป็นการทำความดีของเรานะคะในวันพระนะคะก็คือศีล5นั่นเองนะคะงดเว้นจากอบายมุขทั้งสิ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้วันนี้นะคะให้เรานะคะได้มีความพร้อมนะคะในการที่เราจะปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะถามว่าเราทำแค่วันเดียวได้ไหมจริงๆเราทำได้ทุกวันแต่วันพระนะคะมันก็จะเป็นวันที่พร้อมนะคะเพราะว่าวันพระก็คือเราจะได้หาโอกาสที่เหมาะสมนะคะได้กระทำความดีนะคะเป็นหลักของชาวพุทธนั่นเองนะคะ
1: ประวัติวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน3เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่ภิกษุจำนวน 1,250 รูปมาคาเป็นชื่อของเดือน3มาฆบูชานั้นย่อมาจากคำว่ามาฆบุรมีแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน3วันมาคาจึงตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาสคือมีเดือน8 2ครั้งวันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน4เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาความสำคัญของวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3มีเหตุการณ์อัศจรรย์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์แคว้นมคธโดยไม่ได้นัดหมายกันพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาโหและเป็นผู้ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้นซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการและพิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ในทุกสังคมมีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิดทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตให้ผ่องใสความเป็นมาของวันมาฆบูชาส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้9เดือนนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุคละขาตาแล้วเสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์แคว้นมคธประเทศอินเดียในปัจจุบันวันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆหรือเดือน3ในเวลาบ่ายพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้ามาประชุมพร้อมกันณที่ประทับของพระพุทธเจ้านับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญ4ประการเรียกว่าวันจาตุลงคสันนิบาตคำว่าจาตุลงคสันนิบาตแยกศัพท์ได้ดังนี้คือจาตุละแปลว่า4องค์แปลว่าส่วนสันนิบาตแปลว่าประชุมฉะนั้นจาตุลงคสันนิบาตจึงหมายความว่าการประชุมด้วยองค์4กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้คือ 1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์โดยไม่ได้นัดหมาย 2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น 3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกองค์ 4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆะฤกษ์มูลเหตุวันมาฆบูชาหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6และได้ทรงประกาศพระศาสนาและทรงพระอรหันตสาวกโอปจาริกเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนายังสถานที่ต่างๆล่วงแล้วได้9เดือนในวันที่ใกล้พระจันทร์สวยมาฆะฤกษ์พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างได้ระลึกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์อันเป็นศาสนาของตนอยู่เดิมก่อนที่จะมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและในลัทธิศาสนาเดิมนั้นเมื่อถึงวันเป็นเดือนมาฆะเราผู้ศรัทธาพราหมณ์ลัทธินิยมนับถือกันว่าวันนี้เป็นวันศิวาราตรีโดยจะทำการบูชาพระศิวะด้วยการลอยบาปหรือล้างบาปด้วยน้ำแต่มาบัดนี้ตนได้เลิกลัทธิเดิมหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจึงควรเดินทางไปเข้าเฝ้าบูชาฟังพระสัทธรรมจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เหล่านั้นซึ่งเคยปฏิบัติศิวาราตรีอยู่เดิมจึงพร้อมใจกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายโอวาทปาติโมกหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือคำสอนอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธโพธิ์สามคาถากึ่งที่พระพุทธเจ้าตัดแก่พระอรหันต์ 1,250 รูปผู้ไปประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณพระเวฬุวนารามในวันเพ็ญเดือน3ที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชาวัดเวฬุวันในสมัยพุทธกาลเดิมวัดเวฬุวันเป็นพระราชอุทยานสำหรับเสด็จประพาสของพระเจ้าพิมพิสารเป็นสวนป่าไผ่ลื่นลมมีรั้วรอบและกำแพงเข้าออกเวฬุวันมีชื่อหนึ่งปรากฏในพระสูตรว่าพระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถานสวนป่าไผ่สถานที่สำหรับให้เหยื่อกระแตพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระราชอุทยานแห่งนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาหลังจากได้สดับพระธรรมเทศนาอนุบุพิกถาและจตุราลิยศาสตร์ณพระราชอุทยานลัทธิวันโดยในครั้งนั้นพระองค์ได้บรรลุพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาและหลังจากการถวายไม่นานอารามแห่งนี้ก็ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับพระสงฆ์ประชุมจาตุรงคสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนาอันเป็นเหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชากิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชาการปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าหรือไม่ก็จัดอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัดตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนาในตอนกลางคืนจะพากันนำดอกไม้ธูปเทียนไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนำว่านโมสามจบจากนั้นกล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียนทุกคนว่าตามจบแล้วเดินเวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจนครบ3รอบแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัดเตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธีหลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติได้แก่โอวาทปาติโมหมายถึงหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นหรือคำสอนอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาหลักธรรมประกอบด้วยหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6ดังนี้

ได้แก่ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวงได้แก่การงดเว้นการลดละเลิกทำบาปทั้งปวงซึ่งได้แก่อกุศลกรรมบถ 10ทางเห็นชั่วมี10ประการอันเป็นความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจความชั่วทางกายได้แก่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามความชั่วทางวาจาได้แก่การพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อความชั่วทางใจได้แก่การอยากได้สมบัติของผู้อื่นการผูกพยาบาทและความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม 2. การทำกุศลให้ถึงพร้อมได้แก่การทำความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่กุศลกรรมบถ 10เป็นแบบของการทำฝ่ายดีมี10อย่างอันเป็นความดีทางกายทางวาจาและทางใจความดีทางกายได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันการไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการไม่ประพฤติผิดในกามการทำความดีทางวาจาได้แก่การไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงพูดคำอ่อนหวานพูดคำให้เกิดความสามัคคีและพูดถูกกาลเทศะการทำความดีทางใจได้แก่การไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นมีแต่คิดเสียสละการไม่ผูกอาฆาตพยาบาทมีแต่จะคิดเมตตาและปรารถนาดีมีความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3. การทำจิตให้ผ่องใสได้แก่การทำจิตของตนให้ผ่องใสปราศจากนิวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบมี5ประการได้แก่ 1. ความพอใจในกามกามฉันทา 2. ความอาฆาตพยาบาท 3. ความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหาวนอนถีนมิทา 4. ความฟุ้งซ่านลำคาญอุตจักกุกกุจจาและ 5. ความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาเช่นสงสัยในการทำความดีความชั่วว่ามีผลจริงหรือไม่วิธีการทำจิตให้ปฏิบัติสมณะผ่องใสที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการละบาปทั้งปวงด้วยการถือศีลและบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการและวิปัสสนาจนได้บรรลุอรหัตผลอันเป็นความผ่องใสที่แท้จริงอุดมการณ์ 4 1ความอดทนได้แก่ความอดกั้นไม่ทำบาปทั้งกายวาจาใจ 2. ความไม่เบียดเบียนได้แก่การงดเว้นจากการทำลายรบกวนหรือเบียดเบียนผู้อื่น 3. ความสงบได้แก่ปฏิบัติตนให้สงบทางกายทางวาจาและทางใจ 4.นิพพานได้แก่การดับทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จากการดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์8วิธีการ6ได้แก่

1. ไม่ว่าลายได้แก่ไม่กล่าวให้ลายเนื้อกาวโจมตีใคร 2. ไม่ทำลายได้แก่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 3. สำรวมในปาฏิโมกข์ได้แก่ความเคารพระเบียบวินัยกฎกติกากฎหมายรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม 4. รู้จักประมาณได้แก่รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการใช้สอยสิ่งต่างๆ 5. อยู่ในสถานที่สงัดได้แก่อยู่ในสถานที่สงบมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 6. ฝึกหัดจิตใจให้สงบได้แก่ฝึกหัดชำระจิตให้สงบมีสุขภาพและคุณภาพและประสิทธิภาพ

ค่ะต่อไปนะคะอีกวันหนึ่งนะคะที่ถ้าเราขาดวันนี้ไปนะคะเราจะไม่มีศาสดานะคะของพระพุทธศาสนานะคะก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองนะคะวันวิสาขบูชานะคะเป็นวันที่เรารำลึกถึงพระพุทธเจ้านะคะเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าของเรานะคะก็คือเราจะรำลึกถึงนะคะประสูตินะคะท่านได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะคะซึ่งตรงตามวันเพ็ญเดือน6นะคะก็คือขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมีจุดเปลี่ยนมากมายนะคะก็คือมีพระรัตนตรัยของเราด้วยนะคะก็คือมีพระศาสดาของเรานะคะเป็นวันที่เรารำลึกถึงพระพุทธเจ้านะคะคุณของพระพุทธนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการหลักการปฏิบัตินะคะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะศีล5นะคะแล้วก็วันวิสาขบูชานะคะวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะอริยสัจ4นะคะก็คือประกอบไปด้วยหลักธรรมทุกสมุทัยนิโรธมรรคในวันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทบทวนในเรื่องของคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้นะคะแล้วก็สามารถนําอย่างชั่วโมงที่แล้วนะคะเราจะพูดถึงในหลักธรรมนะคะและเราสามารถเลือกนําหลักธรรมมาปฏิบัติได้นะคะในวันสําคัญนะคะวันสำคัญทางพุทธศาสนาวิสาขบูชาเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งเป็นหลักของชาวพุทธด้วยกันนะคะที่จะมีหลักในการยึดด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็เดินทางนะคะตามสายกลางนะคะก็คือเป็นสายปฏิบัติทางสายกลางนะคะแล้วก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะให้สอดคล้องกับวันวิสาขบูชาก็คือการแก้ไขปัญหาชีวิตโดยใช้อริยสัจ4นะคะได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมาแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะต่อไปนะคะวันอาสาฬหบูชานะคะวันอาสาฬหบูชาก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะพระพุทธเจ้านะคะทรงประถมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะณป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันนะคะซึ่งเป็นการเทศนะคะธรรมศาสนานะคะก็คือธรรมจักรปวัตนสูตรนั่นเองนะคะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เทศให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็คือมีพระรัตนตรัยครบองค์3ด้วยกันนะคะก็คือได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะก็จะเป็นให้เราได้รำลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลักการเดินทางสายกลางนะคะก็นำมาปฏิบัติเช่นเดียวกันนะคะไม่สุขเกินไปนะคะไม่ทรมานตนเองหรือเคร่งครัดมากเกินไปนะคะอยู่กับความพอดีนั่นเองนะคะเมื่อเราพิจารณานะคะวันสำคัญแล้วเนี่ยเราสามารถนะคะนำหลักธรรมต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะไม่เว้นแม้แต่ใช้แค่วันสำคัญเท่านั้นแต่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยนะคะให้ครบถ้วนนะคะทำให้เรานะคะมีที่พึ่งในเรื่องของชำระในเรื่องของจิตใจนะคะแล้วก็สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง

0: ัฒนาสังคมนะคะแล้วก็พัฒนาจิตใจตนเองนะคะให้เป็นผู้ที่ทำความดีนะคะแล้วก็ละความชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้สงบด้วยค่ะ
1: คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมวันๆหนึ่งถึงมีความหมายต่อคนนับพันล้านคนทั่วโลกสวัสดีครับผมอาร์ชวันนี้เราอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกท่ามกลางแสงยามเย็นที่สงบเงียบแบบนี้ผมอยากพาคุณเดินทางย้อนเวลากลับไปกว่า 2,500 ปีเพื่อตามหาจุดกำเนิดของวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชามาจากคำว่าวิสาขปุรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะเดือน6วันนี้ถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ตรงกับวันเพ็ญเดือน6ถึง3ประการคือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดวันวิสาขบูชายังได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ United Nations UN ให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกคำว่าวิสาขบูชาแปลง่ายๆว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน6ครับและนี่คือเหตุการณ์อัศรันแรกณป่าลุมพินีวันรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัทและเทวทะก่อนพุทธศักราช80ปีวันเพ็ญเดือน6พระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระโอรสใต้ต้นสาละที่กำลังผลีดอกเบ่งบานเจ้าชายสิทธัตถะผู้เกิดมาพร้อมกับความหวังที่จะเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี
2: ้35ปีต่อมาในคืนวันเพ็ญเดือน6เช่นเดียวกันเจ้าชายสิทธัตถะที่สละราชสมบัติออกผนวชได้ประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนียนชรา
1: คืนนั้นพระองค์ทรงเจริญสมาธิจนบรรลุญาณอย่างรู้ตั้งแต่การระลึกชาติเข้าใจการเกิดดับของสัมภสัตจนถึงการตัดกิเลส ด้วยอริยสัจ4วินาทีนั้น
3: โลกได้ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ค้นพบความจริงอันประเสริฐที่สุด
1: หลังจากตรัสรู้คุณรู้ไหมครับว่าพระองค์ทรงงานหนักแค่ไหน45ปีเต็มที่พระองค์บรรทมน้อยมากพุทธกิจ5ประการดำเนินไปทุกวันไม่มีวันหยุดเช้าออกบิณฑบาตโปรดสัตว์บ่ายเทศนาชาวบ้านชาวเมืองเย็นอบรมพระสงฆ์เที่ยงคืนตอบปัญหาเหล่าเทวดาและเช้ามืดทรงพิจารณาว่าวันนี้จะมีใครที่พระองค์พอจะช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ได้บ้างทั้งหมดนี้ทำไปโดยสิ่งใดตอบแทนเลยครับ
4: และเหตุการณ์อัศจรรย์ที่3ก็มาถึงวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปีณป่าสาละเมืองกุสินาราพระชนมายุ80ประสา
2: พระองค์ทรงประทานปัจฉิมโอวาทเตือนใจพวกเราว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาจงทำประโยชน์ตนและผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด
4: เป็นการจากลาที่ทิ้งมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้ให้มวลมนุษยชาติ
1: ความยิ่งใหญ่นี้เดินทางมาถึงแผ่นดินไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับเรารับอิทธิพลจากลังกาในหนังสือนางนพมาศบันทึกไว้ว่ากษัตริย์และประชาชนจะช่วยกันประดับประดาเมืองด้วยดอกไม้จุดโคมไฟสว่างสวยทั่วเมืองตลอด3วัน3คืนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นเทศกาลที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยศรัทธา
2: แม้ในช่วงอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ประเพณีนี้อาจจะเลือนหายไปบ้างเพราะอิทธิพลของสาชาพราหมณ์แต่ในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูพิธีวิสาขบูชาขึ้นมาใหม่อย่างยิ่งใหญ่ทั้งพิธีหลวงและพิธีราชและสืบทอดเป็นแสงสว่างแห่งปัญญามาจนถึงทุกวันนี้ครับในปัจจุบันเมื่อวันวิสาขบูชามาถึงภาพที่เราเห็นจนชินตาคือผู้คนออกมาบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรฟังธรรมปล่อยนกปล่อยปลาไม่ใช่แค่เพื่อทำตามประเพณีนะครับ
1: แต่เป็นการฝึกจิตใจให้รู้จักการให้การส่งต่อความเมตตาให้กับสรรพสัตว์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธ
4: และเมื่อตะวันลับฟ้าการเวียนเทียนก็เริ่มขึ้นเราเวียนขวา3รอบรอบแรกสวดอิติปิโสระลึกถึงพระพุทธรอบ2สวาวัคคาโตระลึกถึงพระธรรม
2: และรอบ3สุปฏิปันโนระลึกถึงพระสงฆ์แสงเทียนนับหมื่นในคืนนี้ไม่ได้ส่องสว่างแค่สถานที่แต่กำลังส่องสว่างเข้าไปในจิตใจของเราทุกคน
5: คุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกตะวันออกครับในปีพ.ศ. 2542องค์การสหประชาชาติ UN ได้มีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกหรือ Vesak Day เพราะหลักธรรมที่เน้นความเมตตาและสันติภาพคือภาษาสากลที่มวลมนุษยชาติทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดล้วนต้องการ
1: ทุกวันนี้ที่สำนักงานใหญ่ UN นิวยอร์กและในหลายประเทศทั่วโลกจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พระธรรมคำสอนได้กลายเป็นสะพานเชื่อมผู้คนไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาไม่ต้องมีเงื่อนไขแค่เปิดใจเรียนรู้ที่จะดับทุกข์ในใจตรงเอง

0: ประสูติตรัสรู้ปรินิพานสามเหตุการณ์ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะที่มอบแสงสว่างให้กับโลกใบนี้มานานกว่า 2,500 ปี
1: วันวิสาขบูชานี้ลองหาเวลาสหบมองเข้าไปในใจตัวเองดูนะครับเพราะแสงสว่างที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เปลวเทียนแต่อยู่ที่ปัญญาของเราทุกคนสวัสดีครับ
2: ค่ะแล้วเราจะพูดถึงวันสำคัญอีกวันนึงไม่ได้นะคะก็คือวันเข้า

0: ออกไปค้างอ้างแรมที่อื่นนะคะก็จะเป็นวันที่พระสงฆ์นะคะได้ปฏิบัติธรรมนะคะได้ศึกษาหลักธรรมให้ครบนะคะในวันเข้าพรรษานะคะแล้ววันเข้าพรรษาแล้วก็มีวันออกพรรษานั่นเองนะคะวันออกพรรษาเนี่ยนะคะก็คือพระสงฆ์ก็สามารถที่จะไปจําวัดได้นะคะออกพรรษาแล้วก็จะมีกฐินงานกฐินงานบุญแล้วก็จะมีพิธีกรรมต่างๆมากมายนะคะของทางพระพุทธศาสนานะคะแต่ในเมื่อเราเป็นชาวพุทธนะคะในเรื่องของการงดเหล้างดสิ่งอบายมุขแล้วก็รักษาศีลนั่นก็เป็นสิ่งจําเป็นนะคะในช่วงตลอดช่วงเข้าพรรษานะคะซึ่งนะคะในเรื่องของฝึกความอดทนอดกลั้นแล้วก็สามารถควบคุมตนเองได้นะคะตั้งใจทําความดีในช่วงเข้าพรรษานะคะในเรื่องของการงดเหล้านะคะบางทีคนงดเหล้ามาเนี่ยนะคะก็คือกินมาชีวิตแล้วเนี่ยพอเข้าพรรษาเนี่ยได้งดบ้างนะคะได้รักษาร่างกายของเราบ้างนะคะบางท่านก็จะมีแนวปฏิบัติหลากหลายมากๆเลยนะคะในช่วงเข้าพรรษาค่ะบางท่านก็ทานมังสวิรัตนะคะงดทานเนื้อสัตว์ที่เป็นการเบียดเบียนเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วแต่เรานําหลักธรรมต่างๆนะคะไปฝึกปฏิบัติหรือว่าเราอยากจะรักษาตรงส่วนไหนมากทําได้มากได้น้อยนะคะแต่ว่าค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในเรื่องของการทําความดีนะคะซึ่งการทําความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ถ้าทำได้แล้วเนี่ยคะก็คือเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขนะคะไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลักธรรมที่เราจะนำมานำเสนอนะคะในเรื่องของที่สามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้คือการเดินทางสายกลางนะคะก็คือไม่สุดโต่งจนเกินไปนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเงินจำนวนมากๆอะค่ะแล้วเราแบบว่านำไปใช้จ่ายนะคะโดยที่เราไม่มีการวางแผนนะคืออันนี้ก็คือเป็นการสุดตรงมากเกินไปแต่ถ้าเรามีเงินในส่วนหนึ่งนะคะแบ่งเก็บนะคะแบ่งเอาไว้เก็บแบ่งเอาไว้กินนะคะแล้วก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อแม่นะคะแบ่งเป็นส่วนๆอย่างนี้นะคะก็เป็นการสร้างวินัยที่ดีด้วยนะคะซึ่งเราสามารถนำหลักธรรมที่มีคุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เรานำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันน่ะนะคะได้มากน้อยเพียงใดแต่ถ้าเราสามารถค่อยๆฝึกปฏิบัติจากง่ายๆไปยากๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะรักษาสภาพจิตใจของเรานะคะให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาศีลคงไว้ได้นะคะค่ะต่อไปอีกวันสําคัญหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้พูดในเรื่องของเข้าพรรษาไปแล้วก็คือการออกพรรษาซึ่งการออกพรรษาก็จะมีพิธีกรรมเช่นงานกฐินต่างๆทอดกฐินต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นทําเมื่อสิ้นสุดในช่วงของการเข้าพรรษาแล้วนะคะทุกๆวัดก็จะมีในเรื่องของการทอดกฐินต่างๆนะคะซึ่งก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้ทุกๆท่านนะคะก็จะมีในเรื่องของการบริจาคเงินต่างๆบริจาคทรัพย์นะคะพอที่เราบริจาคได้นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการทําบุญตักบาตรฟังธรรมนะคะแล้วก็งานชุมชนต่างๆนะคะก็จะเป็นการสร้างความสามัคคีนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนต่างๆที่ชุมชนในละแวกนั้นนะคะก็คือได้มาร่วมด้วยช่วยกันในงานทอดกฐินก็จะเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของคุณค่าต่างๆในเรื่องของจิตอาสานะคะในเรื่องของการไปทําความดีในวันนั้นนะคะไปคัดห้องน้ําวัดไปปฏิบัติธรรมต่างๆนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกปฏิบัติได้เลยนะคะพอถึงวันสําคัญสิ่งที่ได้ก็คือตัวเรานะคะสิ่งที่ได้ก็คือตัวเราที่ได้รับนะคะก็คือมีคุณค่าทางจิตใจนั่นเองค่ะ
1: ทุกปีเมื่อถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน8เราจะได้ยินคําว่าวันอาสาฬหบูชาและเห็นพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนตามวัดต่างๆหลายคนทราบว่าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมและเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์เป็นครั้งแรกแต่มีข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจยังไม่เคยทราบในสมัยพุทธกาลยังไม่มีคำว่าวันอาสาฬหบูชาในฐานะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกกล่าวถึงเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะส่วนชื่อวันอาสาฬหบูชาอันกำหนดให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พิ่งเกิดขึ้นในพ.ศ. 2501

0: พื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันระลึกถึงเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนั้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ชื่อของวันแต่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
1: คำว่าอาสาฬหะเป็นชื่อเดือนที่8ตามปฏิทินจันทรคติของอินเดียโบราณส่วนคำว่าบูชาหมายถึงการแสดงความเคารพการระลึกถึงและการน้อมนำสิ่งที่ดีงามมาปฏิบัติดังนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงหมายถึงวันแห่งการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะหรือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8การบูชาในวันนี้เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมเป็นครั้งแรกด้วยการแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหรือปฐมเทศนาทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมและได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกนับแต่นั้นพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จึงครบเป็นพระรัตนตรัยเป็นครั้งแรกในโลก
2: หลังจากตรัสรู้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ออกประกาศพระธรรมทันทีพระทรงเห็นว่าธรรมะที่ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งและเข้าใจได้ยากเมื่อทรงตัดสินพระทัยเผยแผ่พระธรรมบุคคลกลุ่มแรกที่ทรงนึกถึงคือปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ผู้เคยร่วมบำเพ็ญเพียรกับพระองค์แม้พวกเขาจะเคยเข้าใจผิดและละจากพระองค์ไปแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าทั้ง5เป็นผู้มีพื้นฐานในการฝึกจิตมีความเพียรและพร้อมจะเข้าถึงธรรมได้เมื่อได้รับคำอธิบายที่ถูกต้องพระองค์จึงเสด็จไปพบพวกเขาเป็นกลุ่มแรก
3: การเลือกสถานที่แสดงธรรมครั้งแรกก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระพุทธเจ้าทรงเลือกอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีคำว่าอิสิปตนหมายถึงสถานที่ที่เหล่าฤาษีเคยมาถึงส่วนมฤคทายวันหมายถึงป่าอันเป็นเขตอภัยสำหรับกวางเมืองพาราณสีในสมัยนั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของการศึกษาและความเชื่อในศาสนาพราหมณ์เป็นแหล่งรวมของนักบวชและผู้ศึกษาพระเวทจากทั่วชมพูทวีปการประกาศพระธรรมณสถานที่แห่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระธรรมค่อยๆเผยแผ่ออกจากผู้ฟังเพียง5คนและสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงผู้คนทั่วโลกในปัจจุบัน
1: พระธรรมเทศนาครั้งแรกมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าการยังกงล้อแห่งธรรมให้หมุนไปกงล้อแห่งธรรมไม่ใช่กงล้อที่ทำจากไม้หรือโลหะแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มเผยแผ่สัจธรรมเมื่อกงล้อแห่งธรรมเริ่มหมุนพระธรรมก็เริ่มเผยแผ่จากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งและสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และหนทางสู่ความดับทุกข์และหนทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8แนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ประกอบด้วยความเห็นความคิดวาจาการกระทำอาชีพความเพียรสติและสมาธิที่ถูกต้องนี่คือหัวใจของพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศเป็นครั้งแรกและยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธมาจนถึงทุกวันนี
2: ้เมื่อพระธรรมเทศนาจบลงพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัญญาสิวตโภโกณฑัญโญแปลว่าโกณฑัญญะรู้แล้วหนอจากนั้นท่านได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกพระรัตนตรัยจึงครบสมบูรณ์แต่ความสำคัญของเหตุการณ์นี้ไม่ได้อยู่เพียงการเกิดพระสงฆ์รูปแรกหากอยู่ที่การพิสูจน์ว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบไม่ใช่ความจริงที่มีไว้เฉพาะพระองค์เท่านั้นแต่เป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนสามารถศึกษาปฏิบัติและเข้าถึงได้พระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นบุคคลแรกที่พิสูจน์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแนวคิดหรือปรัชญาแต่เป็นหนทางที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลได้จริง
4: ผ่านมากกว่า2,600ปีกงล้อแห่ง

0: ธรรมไม่เคยหยุดหมุนจากพระพุทธเจ้าสู่พระอัญญาโกณฑัญญะสู่พระอริยสงฆ์นับไม่ถ้วนสู่ครูบาอาจารย์ในแต่ละยุคสมัยจนมาถึงพระธรรมที่เรากำลังรับฟังอยู่ในวันนี้วันอาสาฬหบูชาปีนี้แทนที่จะเพียงเวียนเทียนตามประเพณีลองใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหันกลับมาดูใจของตัวเอง
1: วันนี้เรากำลังเป็นทุกข์เพราะอะไรเรากำลังวิ่งตามความอยากจนเหนื่อยล้าหรือไม่เรากำลังยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงขอให้เราเชื่ออย่างงมงายแต่ทรงชวนให้เราศึกษาพิจารณาและพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติเมื่อเราเห็นเหตุแห่งทุกข์เราก็เริ่มปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางได้ใจก็ค่อยๆเป็นอิสระ
2: นี่คือความหมายที่แท้จริงของวันอาสาฬหบูชาไม่ใช่เพียงวันที่เราระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตแต่เป็นวันที่เราเริ่มหมุนกงล้อแห่งธรรมขึ้นอีกครั้งภายในใจของตนเองขอให้วันอาสาฬหบูชานี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาความสงบและการเดินบนหนทางแห่งการดับทุกข์ของทุกท่าน
3: ค่ะวิธีเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่เหมาะสมนะคะก็คือ 1. เวลาที่เราไปเข้าร่วมนะคะก็ในเรื่องของมารยาทนะคะในเรื่องมารยาทต่างๆนะคะในที่ศาสนาในเรื่องของอย่างแรกคือการแต่งกายนะคะการแต่งกายถ้าเราในเรื่องของการแต่งกายก็คือให้เป็นชุดที่สุภาพอะค่ะแล้วก็ไม่รัดจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ควรที่จะนุ่งให้เรียบร้อยนะคะในเรื่องของการเข้าวัดนะคะข้อปฏิบัติต่างๆนะคะตามที่วัดแต่ละสถานที่นะคะเขากำหนดมาด้วยนะคะเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการใช้โทรศัพท์สื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบุญกิจกรรมทางศาสนาหรือแม้แต่เวลาที่เราอยู่ในสังคมใหญ่ๆนะคะการเล่นโทรศัพท์หรือว่าการเปิดเสียงโทรศัพท์เปิดเพลงต่างๆก็ให้ระมัดระวังก็คือให้ดูแลในเรื่องของเสียงต่างๆนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เขาประกอบพิธีกรรมก็ไม่ส่งเสียงดังนะคะก็เป็นการให้เกียรติสถานที่ด้วยนะคะในขณะที่การถ่ายภาพเช่นเดียวกันถ่ายภาพพระภิกษุหรือถ่ายภาพผู้สูงอายุเด็กอะไรก็ควรระมัดระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าเรามี PDPA ในเรื่องของการป้องกันดูแลต่างๆในเรื่องของภาพส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นดูกับมารยาทนะคะแล้วก็ความสวยงามของพิธีด้วยนะคะมารยาททางสังคมกฎข้อบังคับก็ต้องทำตามข้อบังคับเช่นเดียวนะคะหลังจากที่เราเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะก็ควรที่จะในเรื่องของเศษขยะต่างๆนะคะก็คือแบบให้ดูแลในเรื่องของไม่ทิ้งดอกไม้ไม่ทิ้งบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เป็นของวัดแล้วก็ไม่รีบออกจากพื้นที่นะคะจนสร้างความวุ่นวายมากเกินไปนะคะในการใช้คำพูดการแต่งกายต่างๆนะคะพฤติกรรมต่างๆก็คือควรให้เหมาะสมในสถานที่นั้นๆด้วยนะคะเพื่อเป็นระเบียบข้อบังคับนะคะแล้วก็เป็นมารยาทที่ดีทั้งสังคมด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือศาสนากับสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยก็มีการในเรื่องของการทำบุญออนไลน์ต่างๆมากมายก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของการทำบุญนะคะต่างๆนะคะก็ให้เช็คดูให้ดีนะคะว่าในเรื่องของการทำบุญต่างๆในเวลาออนไลน์มันเป็นการเลี่ยไรโดยผลประโยชน์หรือเปล่านะคะศาสนาต่างกับสื่อออนไลน์ต่างๆก็เป็นของคู่กันเพราะบางทีเนี่ยบางเพจเนี่ยเขามีการโปรโมทผ่าน Facebook Instagram หรือแม้แต่ TikTok อย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเช็คข้อมูลต่างๆว่าโอเคไหมเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ไหมก่อนที่เราจะทำบุญลงไปนะคะแล้วก็ข้อมูลเช่นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมคำสอนในศาสนาอื่นๆก็ต้องเช็คข้อมูลดีๆว่าในเรื่องของคำสอนต่างๆนะคะว่ามันเหมาะสมไหมมันเข้าถึงไหมผู้ใช้ไหมแล้วก็เชื่อถือได้หรือไม่นะคะแล้วก็เป็นข้อความที่ถ้าเป็นอ้างในเรื่องของผลประโยชน์อ้างในเรื่องของบุญรับประกันบุญ 100% หรือแม้แต่การแชร์ภาพต่างๆที่มันไม่เหมาะสมนะคะที่ทำให้ดูหมิ่นศาสนาอื่นเนี่ยก็ต้องลดละเว้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่พูดไปก็คือการบริจาคออนไลน์ซึ่งเราก็ต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ อีกอย่างหนึ่งประเด็นก็คือการสร้างคอนเทนต์เราก็จะเห็นพวก

เทนต์ครีเอเตอร์มือใหม่ต่างๆนะคะในเรื่องของการไปทำบุญอะไรเงี้ยบางคนก็แบบทำคลิปมานะคะในเรื่องของการทำบุญไปลงอัคระพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูด้วยว่าแบบในสิ่งนั้นนะคะในเรื่องของการที่มีการแบบว่าโพสในเรื่องของความเชื่อต่างๆอ่ะแล้วเราต้องไปดูด้วยว่ามันเป็นการแบบหลอกลวงหรือไม่นะคะเราก็ต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนที่เราจะเชื่อถือไม่งั้นเราอาจจะเป็นผู้ที่เป็นเสียเงินนะคะโดยมีประโยชน์นะคะก็คือเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะคะค่ะก็คืออย่าขายยอดเงินนะคะโชว์ของถวายต่างๆนะคะหรือว่าเปรียบศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ควรระมัดระวังด้วยนะคะให้เราเน้นการมีส่วนร่วมเน้นคุณค่าทางจิตใจเน้นการเข้าร่วมเน้นการที่เราเป็นการฝึกปฏิบัติชำระล้างจิตใจมากกว่าการที่เราจะไปยึดในเรื่องของการบริจาคมากเกินไปหรือพิธีกรรมมากเกินไปนะคะตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องในเรื่องของการอยู่ร่วมกันคือศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาพุทธที่จะมีศาสนาเดียวใช่ไหมคะก็จะมีหลากหลายศาสนานะคะการอยู่ร่วมกันโดยที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะคะไม่ละทิ้งแค่ว่าไปบูลลี่นะคะศาสนาอื่นหรือว่าเป็นหลักคำสอนศาสนาอื่นอะอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดระมัดระวังในเรื่องของความเชื่อมันมีความเชื่อที่หลากหลายอะค่ะเราเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อทางด้วยจิตใจของเราเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปแบบว่ากล่อมเกลาให้คนนึงอะมาเชื่อเหมือนเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือไม่ตัดสินนะคะว่าศาสนาไหนมีใครศรัทธามากกว่ากันหรือศาสนาไหนไม่น่าเคารพอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะออกมาแบบนั้นนะคะควรที่จะไม่ร้อเรียนนะคะมารยาททางสังคมต้องมีนะคะแล้วก็ไม่บังคับให้ใครเข้าร่วมพิธีกรรมกับเราถ้าเขาไม่รู้สึกที่จะศรัทธานะคะก็คือไม่จะต้องสร้างความศรัทธาให้เขานะคะเพราะฉะนั้นอะเอาตัวเราคนเดียวก่อนนะคะผู้ที่เรียนต่างๆนะคะก็มารยาทในเรื่องของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งสำคัญนะคะมารยาทในเรื่องของการแต่งกายมารยาทในเรื่องของการใช้คำพูดมารยาทในเรื่องของการอยู่ในที่สาธารณะอยู่กับพวกชุมชนต่างๆเนี่ยค่ะเราต้องควรระลึกถึงไว้อยู่เสมอนะคะเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของความเชื่อต่างๆเหล่านี้นะคะเราไม่สามารถที่จะบังคับใครได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนแบบกันได้นะคะเพราะแต่ละศาสนาจะมีหลักของเขาในการที่เป็นหลักปฏิบัตินะคะโดยที่ไม่ต้องอ้างความเชื่อของตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเคารพในสังคมหลากหลายศาสนานะคะให้เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ไม่เหมารวมเช่นถ้ามีข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นแล้วก็เหมารวมศาสนานั้นนะคะว่าไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะควรแยกแยะแยกตัวบุคคลออกจากศาสนาเช่นในสังคมมีข่าวพระมากมายใช่ไหมคะคือพระมีการกระทำความผิดพระลุศีลอย่างเงี้ยนะคะและเราก็ไปเหมารวมว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ดีซึ่งมันเป็นตัวที่บุคคลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดสินนะเราตัดสินที่บุคคลตัดสินในเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ที่อาจจะทำตัวไม่เหมาะสมนะคะหรือไม่มีศีลจารวัดที่งดงามในการกราบไหว้ซึ่งเป็นตัวส่วนบุคคลนะคะซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนมีความอินกลัวว่าศาสนาจะเสื่อมถอยไหมกลัวว่าในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะยังอยู่ไหมนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะมันอยู่ที่ตัวเรานะคะผู้ที่ถือปฏิบัตินะคะถ้าผู้ที่ถือปฏิบัติเนี่ยยังกระทำยังนำหลักธรรมไปปฏิบัติใช้นะคะยังดำรงในเรื่องของศาสนาพิธีกรรมทางศาสนาอยู่นะคะแล้วก็ยังเข้าวัดทําบุญนะคะรักษาศีลอยู่นะคะก็คือศาสนาพุทธก็ยังคงอยู่แล้วไม่มีใครสามารถทําลายได้คนที่ทําลายได้นะคะก็คือเป็นแค่ส่วนบุคคลซึ่งเราไม่ยึดติดกับบุคคลแต่เรามายึดติดในเรื่องของคําสอนหลักคําสอนของศาสนาของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ทุกความเคารพนะคะทุกๆศาสนาให้เคารพถึงความเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ไม่เหมารวมนะคะในเรื่องของข่าวต่างๆเพียงด้านเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ศาสนาเนี่ยยำรงอยู่ต่อไป

เรานั่นแหละค่ะที่จะต้องนำหลักศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะหรือแม้แต่การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะคะของเรานะคะถ้าเรานะคะนำหลักธรรมไปใช้นะคะไปฝึกปฏิบัติและเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของเรานะคะด้วยจิตใจที่เรามีความอยากจะเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นพระพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะต่อไปแล้วก็จะลงศาสนาให้งดงามต่อไปด้วยค่ะสรุปแล้วนะคะเมื่อเรามองทั้งชั่วโมงที่เราพูดถึงในเรื่องของการเข้าร่วมนะคะในพระพุทธศาสนากิจกรรมของศาสนานะคะก็หลายๆคนก็ไปวัดบ่อยหลายคนก็นานๆทีบางคนก็เข้าร่วมออนไลน์บางคนก็ไปบริจาคเงินเพียงอย่างเดียวนะคะคุณค่าที่ชัดเจนนะคะของการอยู่ในพระพุทธศาสนานะคะก็คือในการนำหลักธรรมไปปฏิบัติใช้นะคะเรามาปรับเปลี่ยนในประจำวันของเราให้เป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความเจริญทางด้านจิตใจนะคะยกระดับตัวเองขึ้นมานะคะไม่ทำความชั่วทั้งปวงนะคะไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญต่างๆนะคะถ้าเรายึดถือปฏิบัตินะคะเราระลึกถึงนะคะพระพุทธศาสนาเราก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะคะแล้วก็นำหลักต่างๆเนี่ยไปปฏิบัติไปปรับใช้ยึดนะคะแนวปฏิบัติด้วยนะคะแล้วก็เลือกกิจกรรมนะคะที่เหมาะสมในวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับเราที่เราจะรักษาไว้ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออยากให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะอยู่กับเราไปนะคะเราชาวพุทธนี่แหละค่ะที่จะจันลงศาสนาให้งดงามแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ยังยึดปฏิบัตินะคะยังนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติใช้นะคะยึดนะคะศาสนาให้ยึดหลักธรรมนะคะไม่ยึดตัวบุคคลนะคะเราก็จะเข้าใจนะคะทุกคนได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้นะคะค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะวันสำคัญนะคะปีนึงนะคะวันสำคัญทางศาสนานะคะไม่ได้มีเยอะนะคะแต่ผลของหลักศาสนานะคะอยู่ในวันธรรมดาก็คือการมีสตินะคะในเรื่องของการทำสิ่งต่างๆนะคะการนำหลักธรรมไปปรับใช้นะคะแก้ปัญหาชีวิตได้สำเร็จนะคะแล้วก็จันลงนะคะสังคมให้มีความสุขได้นะคะด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็ต่อยอดนะคะไปสู่เด็กรุ่นหลังๆนะคะให้เขาขัดเกลาจิตใจตนเองนะคะด้วยหลักธรรมแล้วก็การนำไปปฏิบัติค่ะแค่นี้นะคะก็จะทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้เด็กนะคะสามารถที่จะไขทอดนะคะในเรื่องหลักธรรมนะคะแล้วก็การนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ค่ะเราก็สามารถที่จะช่วยจันลงศาสนาให้งดงามได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้เรียนทุกท่านนะคะผู้รับฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะการรู้ผ่านช่อง DLTV 13ในรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำลงศาสนาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้า

0: ากิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่การรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะดิฉันก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนที่16แล้วค่ะจะเป็นตอนจรรยาบรรณวิชาชีพครูและวัฒนธรรมดิจิทัลเป็นตอนที่มีความน่าสนใจและวันนี้นะคะดิฉันดร.สกลวรรณพาเรืองนะคะ
0: ครับผมดร.ทิติธาราสุขครับก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับเป็นแขกเขาเรียกว่าสเปเชียลเกียรติของเราในการในตอนที่16ของเรานะครับนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกการวีรกุลนะครับตำแหน่งท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและการบูรณาการพันธกิจในขณะเดียวกันท่านก็จะเป็นในส่วนของผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปโอ้ฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตำแหน่งของอาจารย์เนี่ยน่าสนใจมากนะครับมีทั้งพัฒนาวิชาชีพมีทั้งการบูรณาการพันธกิจอาจารย์ลองอธิบายนะให้ทางอาจารย์ทางบ้านให้ฟังหน่อยครับว่าตำแหน่งของอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็ทุกวันนี้นะคะในกระบวนการสร้างบัณฑิตนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแบบเดิมๆนะคะแต่วันนี้ในห้องเรียนปฏิบัติการอาจจะไม่เพียงพอสำหรับที่จะสร้างบัณฑิตที่ ready to work ในยุคปัจจุบันนะคะเราก็เลยมีแนวคิดที่จะทำแบบ learning factory ก็คือทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานประกอบการจำลองเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปฝึกปฏิบัติในทุกกระบวนการรวมถึงการสร้าง soft skill ในระหว่างที่เขาเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อตอบโจทย์กับผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตว่าเด็กๆ เข้าไปทำงานไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยไม่มีวุฒิภาวะหรือสกิลในการปฏิบัติแตกต่างจากที่เขาทำงานกันจริงในอุตสาหกรรมเราก็เลยทำระบบนี้ขึ้นมาด้วยการมีสถานประกอบการจำลองอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็เราทำแบบอุตสาหกรรมจริงเลยนะคะซื้อจริงขายจริงอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการตั้งแต่เจรจาซื้อขายกันจนถึงลูกค้าการตลาดบัญชีอะไรทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้เด็กๆของเรา ready to work เรียนจบไปทำงานได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอดวานซ์กว่าการเรียนในห้องปฏิบัติการทั่วไปค่ะ
0: ผมชอบคำที่บอกว่า ready to work
3: ใช่ค่ะ
0: ดูเก๋ไก๋นะครับเหมือนเรานึกถึงอาหาร ready to eat อันนี้ ready to work นะครับถามนิดนึงครับอาจารย์จากจุดปัจจุบันเนี่ยที่เราเป็นการเรียนการสอนปกติ
2: ค่ะ
0: ก็เรากระโดดไปเป็นตามโปรเจกต์ที่อาจารย์รับผิดชอบ ready to work เนี่ยมันมีความยากไหมครับในการเคลื่อนย้ายจากจุดปัจจุบันที่เป็นเขาเรียกเป็น traditional กับการที่เราไปสอนเหมือนกับเป็น factory ที่อาจารย์บอกครับ
2: ที่จริงแล้วมันกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมือนถ้าเกิดเราเรียนในห้องปฏิบัติการอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราทำยกตัวอย่างง่ายๆเราทำอาหารแปรรูปขึ้นมา1ชิ้นเราจะผลิตโยเกิร์ตละกันเราจะผลิตโยเกิร์ตเนาะถ้าเราทำในห้องปฏิบัติการเราก็เรียนมันทำยังไงใส่อะไรไปได้เป็นโยเกิร์ตแล้วก็เอามาชิมกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนใน learning factory ของเรานะคะเรามีลูกค้าจริงเพราะฉะนั้นในกระบวนการผลิตเรามีมาตรฐานเรามีอย.กำกับสถานที่ผลิตตามกฎหมายเรามีมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นในกระบวนการทำแต่ละขั้นตอนมันจะไม่ใช่แค่เหมือนทำในห้องปฏิบัติการแล้วจะหยุดไว้ทำเสียทำพังไม่ใช่เพราะถ้าเมื่อไหร่เฟลมันส่งผลถึงลูกค้าแล้วก็ทางกฎหมายด้วยคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นในกระบวนการเรียนแบบนี้ค่ะเขาก็จะเหมือนแอบสอบเข้าไปถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพในอนาคตเขาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรียนสมมติเรียนเรื่องอาหารอย่างเงี้ยค่ะมันคือคนทานเข้าไปเนา
3: ะ
2: ท้องเสียหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปบอกเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องรับผิดชอบนะมันสร้างไม่ได้ด้วยการบอกปากเปล่าแต่ในกระบวนการเรียน4ปีใน Learning Factory เนี่ยก็เขาก็จะค่อยๆซึมซับในประเด็นนี้ซึ่งมันเป็นการสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปตั้งแต่ตอนที่เขาเรียน
0: ครับจริงๆผมว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็ตรงกับประเด็นหัวข้อเราเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีจรรยาบรรณแต่นี่ของอาจารย์เนี่ยทั้งสอนคนให้ทำงานและสอนคนให้ทำอาหาร
3: ด้วยเป็นด้านวิชาชีพอาหาร
0: อาหารคนทำอาหารนี่ถ้าไม่สะอาดไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยไม่สามารถผิดออกมาได
3: ้ค่ะจากที่รายการได้ออกอากาศไปนะคะก็ได้พบว่ากลุ่มผู้ที่ชมรายการของเราเนี่ย มีหลายภาคส่วนนะคะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยในตอนที่ผ่านๆมาก็จะมีในสายทางด้านอาหารด้วยเบเกอรี่ด้วยและอย่างที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เบเกอร์สเปซมาออกเนี่ยมีการเข้าไปช่วยในด้านอินเทอร์เน็ตออฟติงในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอาหารเช่นการทำเฟรนช์ฟรายอย่างไรที่จะอร่อยแล้วก็สม่ำเสมอในเชิงของการใช้หลักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้าไปช่วยเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปช่วยหรือการควบคุมอุณหภูมิของโรงนมให้สามารถที่จะขนย้ายจากส่วนหนึ่งไปสู่อีกส่วนหนึ่งด้านโลจิสติกดังนั้นการบูรณาการหรือเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยมาเชื่อมโยงกับทุกวิชาชีพเลยนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมเนี่ยก็มีหลากหลายภาคส่วนนะคะอาจารย์ทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าพอพูดมาเรื่องโยเกิร์ตแล้วก็อยากจะเรียนถามว่าอะไรหลายท่านอาจจะมาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีโปรดักต์ที่เป็นที่นิยมแล้วก็รู้จักกันทั่วประเทศเลยหรืออาจจะเป็นนานาชาติเลยก็ได้นะคะมีผู้รู้จักเยอะแยะขออนุญาตอาจารย์นำเสนอนิดนึงค่ะอาจารย์
2: ค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนาะเราเกิดมาจากเชฟสคูลหรือโรงเรียนการเรือนตั้งแต่90กว่าปีที่แล้วค่ะก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆถ้าเกิดคนทั่วไปจะรู้จักโฮมเบเกอรี่ที่เราเป็นเบเกอรี่ที่แบบเราตั้งมาตั้ง

0: 30-40 ปีแล้วนะคะ
1: ครับ
0: โฮมเบเกอรี่ตั้งแต่คนไทยเพิ่งเริ่มหัดกินเบเกอรี
2: ่
0: ทีเนี้ยมันก็วิวัฒนาการมาตามยุคสมัยอย่างตอนเนี้ยคนก็จะไปมองที่ฟิวเจอร์ฟู้ดกันเยอะจริงๆเรามีหน่วยงานหลายหน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัยที่เป็นเรื่องอาหาร
1: คร
0: ับ ก็มีการพัฒนาต่อยอดตอนนี้คนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเบเกอรี่เป็นบางทีเป็นตัวร้ายเลยเนาะ
1: คร
2: ับ ค่ะ
0: ยิ่งมีเรื่องไขมันมีเรื่องน้ำตาลมีเรื่องอะไรเยอะขึ้น
2: ก็จะม
0: ี
2: ความกังวลสำหรับคนรุ่นใหม่
0: ใช่
1: แค่เนยเทียม
0: ใช่เนยแท้เนยเทียมทีนี้พอตามยุคสมัยแบบนี้ตอนนี้เขาก็จะไปที่แบบเขาบอกว่าโปรไบโอติกคือคำตอบของทุกสิ่งเขาบอกว่าถ้าระบบย่อยอาหารดีลำไส้ดีทุกอย่างดีเอง
1: ใช่คร
0: ับ ทีนี้มันก็เลยมีโจทย์มาแบบนี้ว่าก็คือเริ่มจากโจทย์ว่าเราต้องการแบบนี
1: ้
0: วิธีแก้ปัญหาก็คือเอ้ยผลิตภัณฑ์อาหารที่มันจะออกไปจากเนี้ยมันก็ต้องคำนึงถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะคะก็เลยเป็นโยเกิร์ตซึ่งโยเกิร์ตนี่เขาเป็นพระเอกนะคะในตัวโปรไบโอติกทานง่ายด้วยแล้วก็ปริมาณโปรไบโอติกเยอะด้วยมหาวิทยาลัยก็เลยจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มของโปรไบโอติกผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ฟู้ดหรือตัวขนมปังเองเราก็จะไปโฟกัสที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นค่ะในก็จะตรงตามกับที่คนรุ่นนี้เขาต้องการเนาะเรื่องสุขภาพ
2: ก็แสดงว่าอย่างโฮมเบเกอรี่ที่เราก็ดังในส่วนของทอฟฟี่เค้กใช่ไหม
0: คะ
2: แล้วก็ในพาร์ทที่กำลังมีโปรดักต์ใหม่ก็คือโยเกิร์ตทีนี้ทางอาจารย์แบทนะคะขออนุญาตเรียกอาจารย์แบทนะคะก็ทางอาจารย์แบทเนี่ยก็ได้มีส่วนในการที่ผลักดันโปรดักต์ตัวนี้ในรูปแบบของงานวิจัยนะคะอาจารย์มองว่าในส่วนที่เราจะทำโปรดักต์หนึ่งออกมาเนี่ยเราต้องร่วมมือกับหลายภาคส่วนหรือสาขาวิชาต่างๆเนี่ยมากไหมคะอาจารย
0: ์ที่จริงในหน่วยงานของด้านอาหารเนี่ยค่ะ คือจริงๆน่าจะเหมือนกันทุกที่เนาะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดก็คือวิศวกรรมกับคหกรรมมันบูรณาการกันเสมอเพราะว่าในการที่จะออกโปรดักต์หนึ่งผลิตภัณฑ์ออกไปเนี่ยค่ะถ้าอย่างโยเกิร์ตสวนดุสิตพอเป็นโปรไบโอติกแน่นอนคณะที่เกี่ยวข้องโรงเรียนการเรือนที่เป็นหลักสูตรอาหาร หรือโรงงานแปรรูปของเราเองที่จะเป็นไพลอตสเกลนะคะแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ก็เกี่ยวข้องเพราะเรื่องเชื้อจุลินทรีย์ต่างนะคะพยาบาลก็เกี่ยวข้องนะคะในทุกภาคส่วนเนี่ยแล้วก็เราไม่มีคณะวิศวะแต่เราก็ต้องมีวิศวกรเพราะว่าวิศวกรรมอาหารก็จะอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีอาหารเนี่ยบูรณาการกันทุกภาคส่วนในการจะออกโปรดักต์ขึ้นมา1ตัวซึ่งมันก็จะเริ่มต้นจากปัญหาที่เราเจอว่าเอ๊ะปัญหาเราก็คือเราจะสร้างโปรดักต์ที่มันมีประโยชน์ในเชิงโปรไบโอติกเราก็ไปดูว่าคณะไหนที่เกี่ยวข้องแล้วตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือเราพร้อมไหมเราก็มีวิศวกรรมอาหารแล้วก็ตอนนี้เราจะขายใครพวกการตลาดก็จะเข้ามาช่วยโลจิสติกการตลาดคุยกับลูกค้าเพราะว่าคนที่เก่งผลิตก็ไม่ได้เก่งขายของ
2: ใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะเห็นไหมคะก็สอดคล้องกับบริบทของความเป็นนักการศึกษาของเราทั้ง3คนนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็มีการที่เอ้ยในอนาคตเราอาจจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในอนาคตก็เป็นได้
1: ใช่ครับ
2: อย่างยกตัวอย่างนะคะอาจารย์แบททางอาจารย์ติ๊กแล้วก็อาจารย์ทีนะคะได้มีโอกาสในส่วนของการบูรณาการข้ามศาสตร์เหมือนท่านอาจารย์แบทเลยนะคะยกตัวอย่างโครงการที่เราเพิ่งทำในส่วนของงานวิจัยเครื่องหอมตำรับหมอพ
1: ร
2: ของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะซึ่งท่านกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยท่านก็ได้กรุณาทำในส่วนของตำรับโบราณนะคะที่เป็น
1: อติ
2: สารวัตรแล้วก็ปราสาททองโอสถเราก็เป็นนักวิจัยนะคะได้ร่วมในหลายๆคณะอาจารย์มาร่วมมือกันในทางทำเครื่องหอมบำบัดสุขภาพร่วมกันโดยที่พัฒนาโดยมีรากเหง้ามาจากวังเก่าก็คือบริเวณที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยเป็นวังเก่านะคะที่ไทเวศนะคะก็อยากจะเรียนผู้ที่ร่วมชมรายการนะคะว่าท่านเรียนในสาขาไหนหรือกำลังศึกษาหรือกำลังดูในรายการนี้นะคะท่านสามารถที่จะไปเชื่อมโยงหรือบูรณาการได้จากตอนที่ผ่านๆมาเรามีการบอกวิธีในเรื่องของแนวทางการนำการคิดเชิงระบบเข้าไปใช้ไอซ์เบิ
1: ร์
2: กโมเดลเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่อาจารย์ท่านได้กรุณานะคะแขกรับเชิญเนี่ยท่านบอกว่ากว่าจะผลิตโปรดักต์หนึ่งออกมาต้องมีจุดเริ่มต้นมีประเด็นปัญหาประเด็นความต้องการหรือผู้ที่จะเป็นคาดว่าจะเป็นลูกค้าเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาก่อนและหลังจากนั้น จึงเริ่มจากจุดเล็กๆนี้และหาศาสตร์ต่างๆที่จะเป็นศาสตร์ที่เป็นเฉพาะด้านมาบูรณาการร่วมกันจนผลักดันโปรดักต์ให้เกิดขึ้นมาตอนนี้นะคะโยเกิร์ตนี้ขายได้ยังคะอาจารย
0: ์โอ้ขายแล้วค่ะก็คือช่วงนี้เป็นเทรนเลยนะคะก็เป็นโยเกิร์ตโปรไบโอติกแล้วก็เรากำลังจะออกโยเกิร์ตที่เป็นโปรไบโอติกแล้วก็โปรตีนสูงด้วยค่ะกำลังจะออกตัวต่อไปก
2: ็
0: คือแปลว่ามันไปได้ทางตลาดไปได้
1: แล้วถ้าเกิดคนสนใจล่ะจะติดต่อยังไงครับ
2: คนสนใจดิฉันต้องออกตัวก่อนนะคะว่าดิฉันได
1: ้เจ
2: อท่านอาจารย์แบบที่งานวิชาการระดับชาตินะคะงานวิจัยแห่งชาตินะคะได้มีโอกาสได้ชิมโยเกิร์ตแล้วอร่อยมากๆ
1: เราเจอกันก็พอโยเก
0: ิ
1: ร์ต
2: มีความอัลต้าสมูทนี่เป็นศัพท์ใหม่อัลต้าสมูท
1: กําลังอินเทรนด์เลย
2: จริงๆค่ะพอชิมเข้าไปเนี่ยละลายเลยไม่จําเป็นต้องมีอะไรปูพื้นคือแบบละมุน
1: และที่สําคัญทานง่ายด้วย
2: ค่ะท่านอาจารย์แบดกรุณาให้คําแนะนํานิดนึงนะคะว่าโยเกิร์ตตอนนี้มีกี่รสชาตินะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
0: ค่ะตอนนี้โยเกิร์ตที่มีขายก็จะขายที่โฮมเบเกอรี
2: ่ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ถ้าเกิดเรารู้จักกันแล้วเราจะไปแอดไลน์ไปโฮมเบเกอรี่สักครั้งไปแอดไลน์กันเราก็จะสั่งออนไลน์ได้นะคะก็จะมีรสธรรมชาตินะคะก็สายสุขภาพเขาก็จะรสธรรมชาติแต่ถ้าสายสุขภาพด้วยต้องอร่อยด้วยมีที่เป็นเลมอนซอสสตรอเบอรี่ซอสซ
2: ึ่
0: งทั้งสองอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้แต่งเติมกลิ่นสีอะไรนะคะก็คืออย่างสตรอเบอรี่ซอสเราก็เอาเนื้อสตรอเบอรี่สดๆมากวนเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เนื้อสตรอเบอรี่ทานไปด้วยก็ค่อนข้างแบบจะเป็นธรรมชาติแต่ก็อาจจะมีหวานบ้างเนาะเพราะมันเป็นซอสนะ
2: คะ
0: ก็จะมีอันนี้แล้วก็ที่กำลังจะออกใหม่ก็จะเป็นไฮโปรตีนโยเกิร์ตค่ะ
2: ก็เหมาะนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพและปัจจุบันนี้ในเรื่องของการออกกำลังกายหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพอไฮโปรตีนก็ตอบโจทย์นะเพราะทุกๆวัยต้องการโปรตีนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยก็เหมือนกันนะคะก็สามารถเป็นลูกค้าได้ทุกช่วงวัยอ่ะพูดง่าย
1: ๆผมมีคำถามนิดนึงครับเอิญผมสงสัยว่าในกระบวนการเนี่ยเราในการพัฒนาตัวโยเกิร์ตเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นกระบวนการวิจัยไหมครับหรือเป็นที่เรียกว่ากระบวนการสร้างนวัตกรรมไหมครับอยากให้อาจารย์แบบช่วยขยายความนิดนึงว่าไอ้คำว่าวิจัยเนี่ยกับคำว่านวัตกรรมม
2: ัน
1: แตกต่างตรงไหนครับ
0: ค่ะจริงๆเราเริ่มต้นมาจากวิจัยเพราะว่าเราเจอจากปัญหาว่าเอ๊ะตอนเนี้ยอะไรที่มันไม่ได้ส่งเสริมสุขภาพในทางบวกเนี่ยมันเริ่มจะไม่ใช่เทรนตลาดของผู้บริโภคแล้วเพราะฉะนั้นพอเราได้โจทย์อันเนี้ยแล้วปัญหาก็คือพอเป็นผลิตภัณฑ์นมปุ๊บมันก็จะมีพวกเนยพวกชีสหรือหลายๆโปรดักที่ไขมันค่อนข้างสูงพอเจอปัญหาเนี้ยเราก็อยากทำผลิตภัณฑ์นมเพราะว่านมอ่ะเขาก็มีข้อดีโปรตีนเขาดีมากนะคะมันก็จะเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงเราก็เลยไปดูว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่มันจะตอบโจทย์เราก็ได้มาว่าจากปัญหาเนี้ยเราก็ได้มาเป็นเป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตดีกว่าเพราะมันมีโปรไบโอติกแล้วเราสามารถทำให้มันเป็นสูตรที่ไขมันต่ำก็ได
1: ้
0: โปรตีนสูงก็ได้เราเสริมอะไรเข้าไปก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์อันนี้เราก็มีกระบวนการวิจัยเรารีเสิร์ชเราทำสูตรพัฒนาสูตรเราทดลองจนได้อย.เรียบร้อยมีกระบวนการผลิตอันนี้ทั้งหมดก็จะเป็น research methodology ที่เราทำจนได้เป็นตัว product ออกมาทีนี้พอได้เป็นตัว product ออกมาอันนี้วิจัยเราเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์คือเราได้ตัว product เนาะหรือเราไปตีพิมพ์งานวิจัยหรือเราเอาไปทำอะไรที่มันจบอยู่แค่กระบวนการวิจัยเนาะทีนี้พอเราจะต่อยอดเป็นนวัตกรรมเราก็เริ่มเอาไปขายที่โฮมเบเกอรี่ว่าแบบมันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคไหมถ้าเริ่มขายได้พอขายได้ปุ๊บก็จะมีผู้ประกอบการที่เข้ามาที่เราว่าเอ๊ะเราอยากได้โปรดักต์ทำนองนี้บ้างก็จะมีผู้ประกอบการ 2-3 เจ้าที่เราไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเขาเอาไปผลิตจริงแล้วเขาก็ไปขายได้จริงแล้วก็ต่อยอดไปอีกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดอยากได
2: ้เป็นแบรนด์ของเขาด้วยใช่ไหมอาจารย์แบบ
0: เป็นทั้งแบรนด์ของเขาแล้วก็มีโคแบรนด์ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บางคนเอาไปต่อยอดเป็นกรีกโยเกิร์ตก็คือมาเอาน้ำเวย์ออกเอาน้ำตาลแลคโตสออกให้มันเข้มข้นมากขึ้นก็คืออันเนี้ยมันเอาไปต่อยอดได้ประสบความสำเร็จมันเป็นเทรนที่คนเอาไปทำซ้ำได
1: ้
0: เอาไปต่อยอดธุรกิจอันเนี้ยก็จะเข้าสู่ในเฟสของนวัตกรรมแล้วเราไม่ได้หยุดอยู่ที่วิจัย
1: นั่นก็แสดงว่าในความหมายของอาจารย์แบบเนี้ยนวัตกรรมเป็นภาพใหญ่ กระบวนการวิจัยเหมือนเป็นภาพย่อยเป็นซับเซตถูกไหมครับถ
0: ้
1: าเกิดนวัตกรรมจะเกิดนวัตกรรมไม่ได้ถ้าไม่มีกระบวนการวิจัย
0: ใช
2: ่เห็นด้วยนะคะน่าสนใจและปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีนักวิชาการเราเนี่ยก็จะถูกมองค่าว่าทำวิจัยอยู่บนหิ้งทำวิจัยแล้วไม่เกิดกระบวนการใดๆทำวิจัยแล้วไม่เป็นอาชีพได้หรือไม่เป็น product ได
1: ้
2: ทีนี้นะคะก็ขออนุญาตนำทุกท่านนะคะในพาร์ทที่กำลังดูรายการนี้อยู่เนี่ยคำว่านวัตกรรมจากที่สรุปนะคะในส่วนของทางอาจารย์แบทแล้วก็ในภาคของทางด้านทฤษฎีนะคะอาจารย์แบทเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างของการนำนวัตกรรมที่มาจากรูปแบบของการวิจัยซึ่งนวัตกรรมในความหมายนะคะก็อาจจะเชื่อมโยงในพาร์ทที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือในส่วนที่2ก็คืออาจจะเป็นกระบวนการทำงานและส่วนที่3นะคะรูปแบบการบริการซึ่งความหมายของนวัตกรรมในภาคส่วนที่เป็นงานวิจัยหรืองานวิชาการระดับโลกเนี่ยเวลาแบ่งแยกในเรื่องของนวัตกรรมก็มักจะไม่พ้น3ส่วนนี
1: ้
2: ทีนี้พออาจารย์แบทอธิบายตรงเนี้ยเราทำให้เรามองเห็นเลยนะคะอาจารย์ทีว่านวัตกรรมที่อาจารย์แบทพูดถึงเนี่ยที่โยงมาจากการวิจัยตอบโจทย์ทั้ง3องค์ประกอบของความเป็น definition ของนวัตกรรมเลยค่ะอาจารย์น่าสนใจนะเพราะเป็นทั้งรูปแบบของวิจัยเพื่อให้เกิด product พอเป็น product แล้วมีการค้นคว้าว่าสิ่งนั้นตอบโจทย์ผู้บริโภคไหมรสชาติโอเคไหมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการตรวจคุณภาพนะคะความเหมาะสมระบบการทำงานของเราเนี่ยเราจะไปโคแบรนดิ้งดีไหมหรือเราจะขายเฉพาะในส่วนของโฮมเบเกอรี่หรือเราจะเป็นรูปแบบการผลิตแล้วให้เกิด product เป็นแบรนด์ของผู้ที่สนใจก็ได้และสุดท้ายในเรื่องของระบบในการขนส่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการโลจิสติกมีการปรับเปลี่ยนตอบโจทย์ของความเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยเพราะนวัตกรรมเนี่ยถ้าเราสร้างสรรค์ไอเดียบันเจิดนะคะแต่ไม่มีผู้บริโภคต้องการส
1: ิ
2: ่งนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะคะ
1: ก็อยากจะย้อนกลับไปนิดนึงครับเพราะว่าเห็นอาจารย์เนี่ยตั้งแต่เริ่ม learning factory ถูกต้องไหมครับแล้วก็เชื่อมโยงไปหาเพื่อสร้างงานวิจัยนวัตกรรมนี่อยากจะย้อนกลับถามไปว่าในกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์นะครับเพื่อให้นักศึกษาของอาจารย์นะครับที่สวนดุสิตเนี่ยได้สร้างนวัตกรรมเนี่ยปัจจุบัน AI มันมาแรง
2: มันมาที่ AI นะคะ
1: มันทำให้กระบวนการการเรียนการสอนของอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไหมครับอาจารย์ลองเล่าตั้งแต่สมัยอดีตตอนที่อาจารย์เป็นอาจารย์แรกๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีภาพลักษณ์ที่แตกต่าง
2: กันน่าสนใจค่ะอาจารย์ตรงนี้ผู้ที่ฟังรายการเนี่ยจะได้ฟังเป็นประสบการณ์เพราะบางทีมีน้องๆก็มีนะคะที่กำลังมองหาอาชีพของเขามองหาแนวทางการเรียนต่อหรือบางคนก็ทำงานแล้วแต่ว่าสนใจที่จะบูรณาการศาสตร์เหมือนกันอยากจะฟังประสบการณ์ของอาจารย์แบทนะคะ
1: คร
0: ับค่ะก็โอ้ถ้าตั้งแต่เป็นอาจารย์ใหม่ๆเนาะสมัยก่อนเราปิ้งแผ่นใสกันไหม
2: ใช่
1: อาจารย์ครับอาจารย์เพิ่งเป็นอาจารย์เมื่อ5ปีแล้วไม่ใ
0: ช่ก็เยอะอยู
2: ่พอบอกปิ้งแผ่นใสนี้นึกไวออกเลย
1: นั่งถามได้จริง
2: จังดูหน้าไม่ออกนะคะเนี่ยอาจารย
0: ์25ปีนะ
2: คะก็เล่าให้ก็อาจจะมีน้องๆฟังอยู
0: ่แต่รุ่นอาจารย์ทีก็น่าจะกูดเอามาก
1: โ
0: ลเนียวคือสมัยนั้นก็คือเราสื่ออาจจะน้อยเนาะถ้าสมัยก่อนแต่วันนี้มันมาจนถึง AI แล้วบางทีเราสอนในห้องเรียนอย่างเงี้ยคำถามที่เราถามเข้าไปอ่ะ
2: กดจึ๊ก
0: ตอบทันที
2: ไม่ผ่านกระบวนการคิด
0: สิ่งที่มันหายไปคือกระบวนการคิด
2: ค่ะ
0: โปรเซสหายเนาะ
2: ใช
0: ่โหเอาพุทมาอย่างเร็วเลยแล้วยิ่งใครสมัครโปรด้วยนะเอาพุทดีๆมาเลยอย่างเงี้ยแต่พอเขาจบไปปุ๊บไอ้ตรงพอกระบวนการไม่มีเนี่ยก็เป็นคนคิดไม่เป็นเอาง่ายๆถ้าภาษา
2: ท
0: ั่วไปก็คือคิดไม่เป็นเลยถ้าวันไหนไฟดับกลับบ้านเลยหรือเน็ตเจ๊งกลับบ้าน
1: ผมชอบประโยคนี้นะไฟดับกลับบ้าน
0: ไฟดับกลับบ้านทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะทีนี้ในกระบวนการเรียนการสอนก็กลับมาที่ learning factory อันเนี้ยอย่างเช่นเรายกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมเนาะเอากลับไปโยเกิร์ตใหม
1: ่
0: พอมาทำใน learning factory ในโรงงานเพื่อการเรียนรู้ตรงเนี้ยค่ะสมมติลูกค้าส่งกลับมาโยเกิร์ตแยกชั้นมันแยกชั้นถ้าเราไม่คิดอะไรนะเราถาม AI ไปโยเกิร์ตแยกชั้นทำยังไงดีมันตอบเลยว่า ให้ใส่สารให้ความคงตัวเราใส่ก็ไปเลยสารให้ความคงตัวมันก็พอไปทำใหม่ไม่แยกแล
2: ้
0: วมันตอบเลยแต่ถามว่าในกระบวนการเรียนเราจะไม่ทำแบบนั้นพอกลับมาปุ๊บเราจะต้องเข้ามานั่งในห้องเรียนมาจะเกิดจากเอ๊ะเราสารใส่สารให้ความคงตัวน้อยไปไหมผิดชนิดไห
2: ม
0: หรือตอนส่งอุณหภูมิใครแอบปิดตู้เย็นเปล่ารถห้องเย็นเราจ้างเขาเนี่ยเขาปิดกลางทางไหมมันไม่เย็นหรือเอาไปเขย่าไห
2: ม
0: หรือตอนที่เราผลิตอ่ะเราให้ความร้อนมันน้อยไปมันมีคำถาม5 6 7 8 9 10ข
2: ้
0: อที่เขาจะต้องช่วยกันคิดว่ามันมาจากอะไรเพราะเราไม่ต้องการว่าแบบนั้นมันปลายทางแล้วมันเหมือนตอบแบบถามแล้วตอบมันเลยว่าก็เติมมันนี้ไปแล้วมันจบมันไม่ต้องคิดไงแต่ทีนี้เราจะไม่ให้เด็กเราทำยัง
2: ไ
0: งเออก็เข้ามาช่วยกันคิดแล้วลองดูซิว่าไอ้ที่เขาคิดมาเนี้ยสาเหตุที่มันเกิดมันเกิดจากอะไรบ้างแล้วเขาลองพิสูจน์ดูแล้วเขาเจอว่ามันเกิดจากอย่างเงี้ยพอมันเจอปุ๊บแล้วจะแก้ปัญหายังไงจริงๆมันอาจจะไม่ได้เติมสารนั้นก็ได
2: ้
0: จริงๆแล้วไอ้คนขับรถอาจจะไปปิดห้องเย็น
2: มันมีได้หลายสาเหตุหลายปัจจ
0: ั
2: ย
0: พอมันไม่เย็นแล้วเอากลับมาแช่ตู้เย็นอีกครั้งนึงน้ำเวมันแยกเพราะฉะนั้นไอ้การไปเติมสารในความคงตัวก็ไม่ได้ถูกจุดอันนี้ในกระบวนการของ Learning Factory ก็จะทำให้เขาคิดมันก็จะเอามาสู้กับ AI ที่เขามีอยู่ในมือ
1: แล้วกระบวนการการสอนนะครับอาจารย์ปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับการที่ว่าเรามีการเขาเรียกว่าสอนภาคทฤษฎีเสร็จแล้วก็ให้เด็กฝึกปฏิบัติทีนี้เวลา AI มันเข้ามาเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างของผมก็จะไม่ได้อยู่ฝั่งที่ว่าลงมือปฏิบัติแบบอาจารย์นะครับอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นไงบ้างเผื่อจะแชร์ประสบการณ์กัน
0: ค่ะจริงๆถ้าในภาคทฤษฎีเนาะเราต้องตั้งหลักอย่างนี้ก่อนว่า AI ไม่ใช่ตัวร้ายเนาะ
2: ไม่ใช่
0: วันนี
2: ้มีส่วนที่เป็นดีก
0: ็วันนี้เราไม่อยากให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมองว่าโอ้ย AI มันมาแทนเราหรือว่ามันทำให้เด็กเราคิดไม่เป็นจริงๆเด็กรุ่นเนี้ยเขาใช้ AI เก่งแล้ว AI ก็ตอบทุกอย่างจากที่เราต้องไปห้องสมุดเนาะไปจองหนังสือด้วยนะให้ยืมตั้งเดือนนึงเราต้องไปต่อแถวแต่วันนี้เขาสามารถหาความรู้ทั่วโลกได้เลย
1: ใช่ครับ
0: วิธีของอาจารย์ก็คือทำยังไงให้เขาใช้ AI ให้เป็นให้ AI ให้ตอบโจทย์เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันในวงวิชาการเนาะเราถาม AI เรานั่ง10คนแล้วเราถามคำถามเดียวกันมันตอบคนละอย่างคนละเรื่องทีเนี้ยถ้าเป็นรุ่นเราที่เรียนมากับระบบหนังสือระบบการคิดเราจะใช้ AI ได้แล้วอันนี้มันไม่ใช่เราต้องพร้อมให้มากกว่านี
2: ้
0: จนสุดท้ายอ่ะมันออกมาเป็นคำตอบที่ใช้งานได
2: ้
0: แต่ในเด็กรุ่นที่เขาไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบเรามา AI มันเข้ามาเลยตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้อย่างเงี้ยเราต้องสอนให้เขาพร้อมให้เป็นให้เรียนรู้ให้เป็นจริงๆเขาต้องเข้าใจก่อนว่าวันเนี้ยเรามาทำอะไรกันพอถ้าเกิดเขาจะใช้ AI เลยเขาไม่ต้องมานั่งเรียนกับเราเขาไม่ต้องมีเราเขาไม่ต้องมีประสบการณ์ของเรา
2: ค
0: ือสำคัญก็คือประสบการณ์ของเราเนาะที่ AI ไม่เหมือน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นเมื่อเช้าอาจารย์บอกว่ามีการกำหนดกรอบให้ AI ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าตอนที่โรงเรียนของลูกชาย
0: โรงเรียนของลูกชายก็เขาจะมีอย่างนี้ถ้าเกิดอยู่ม.1ยังไม่ให้ใช้ AI เลยก็ต้องคิดเขียนเอสเซย์ให้ได้จะผิดจะถูกแต่สำคัญเลยต้องไม่มีคำว่าผิดก็คือมันเป็นไอเดียที่คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันผิดปุ๊บเด็กจะไม่จะหาวิธีทุกอย่างที่ให้ทำให้เขาถูกระบบของการเรียนการสอนก็จะต้องไม่ใช่ผิดถูกเพื่อให้เกิดกระบวนการพอไปสักม.2ก็เริ่มเอา AI มาเป็นสื่อบ้างม.3ก็ให้เริ่มใช
2: ้
0: พอม.ปลายเนี่ยพอมันผ่านม.ต้นที่เขาใช้กระบวนการคิดเขาก็จะเป็นคล้ายๆคนรุ่นเราแล้ว
1: ค
0: ิดมาแล้วพอม.ปลายเขาไปใช้ AI เขาจะคิดต่อได้ว่าเอ้ยอันเนี้ยมันน่าเชื่อถือไหมเอ้ยมันทำไม่ดีกว่านี้เขาต้องพร้อมอะไรไปเพิ่มเขาต้องบอกแบบเวลาถามอะไรไปโยเกิร์ตมีประโยชน์ยังไงถ้าเป็นหมอถามมันจะตอบมาอย่างนึงเป็นคนฟู้ดไซด์ถามตอบมาอย่างเป็นคหกรรมตอบมาอย่าง
2: คือเป็น
0: คนทั่วไปก็ตอบมาอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ AI อ่ะต้องใช้ให้เป็นว่าคำตอบที่เราอยากได้
2: เป็นบริบทไหน
0: บริบทไหน
2: วิชาชีพไหนหร
0: ือ
2: ศาสตร์ด้านไหน
0: ใช่ซึ่งนักศึกษาของเราอ่ะควรจะต้องเก็ทตรงเนี้ยเพื่อที่ให้ AI มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่เกิดโทษ
2: จริงค่ะจริงอันนี้เห็นชอบด้วยเพราะอย่างเราสองคนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่สอนในพาร์ทของ AI มาหลายปีนะแล้วก็สอนตั้งแต่พาร์ทที่ตอน AI ยังพูดภาษาไทยไม่เป็นนะอาจารย์ ต้องคุยภาษาอังกฤษกับเขานะคะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วก็ในบริบทสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ติ๊กเคยเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยก็จะมีความเป็นบริบทในพาร์ทที่เรามอง AI เนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องมือช่วยไม่ใช่การตอบโจทย์ทุกอย่างดังนั้นเนี่ย AI เนี่ยเขาพัฒนาทุกๆวินาทีเหมือนกินข้อมูลเป็นอาหาร

0: เหมือนที่อาจารย์แบบบอกว่าเวลานั่งเรียงกัน10คนใส่พร้อมเข้าไปคำตอบจะเป็นคนละคำตอบแน่นอนเพราะเกิดการกินข้อมูลต่างๆแล้วเขาก็ดูบริบทของผู้ใช้ด้วยถ้าผู้ใช้ไม่ไปตั้งเจมหรือไปตั้งบริบทหรือสโคปให้กับเขาว่าต้องดูด้านไหนเขาก็จะเอาสิ่งต่างๆมารวมไปเลยเหมือนเด็กที่ช่างพูดอ่ะเอาทุกอย่างทุกอย่างมาลงซึ่งอาจจะเป็นคนละบริบทกับสิ่งที่เป็นคำตอบที่แท้จริงก็ได้หากไม่มีการตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่อันตรายและที่สำคัญนะคะในโลกปัจจุบันเนี้ยเวลาที่ใช้งาน AI เดี๋ยวขอย้อนกลับมาในภาคของวิจัยหรือการศึกษาด้วยเช่นกันนะคะหากเราไม่มีการอ้างอิงนะคะในส่วนที่เราดึงบางอย่างมาจาก AI หรือได้ผ่านการตรวจสอบหรือไม่อย่างไรว่าในส่วนที่คุณดึงลงมานั้นเนี่ยมันเป็นชิ้นงานหรือเป็นคำตอบหรือเป็นบริบทหรือเป็นสเตทเมนต์ของใครบางคนและเอาออกมาบางทีพรึบๆมาทั้งรีพอร์ตเลยคุณเอาตรงนั้นไปนำเสนอเป็นรีพอร์ตหรือเป็นผลงานของคุณนั่นคือจรรยาบรรณวิชาชีพหรือจรรยาบรรณของความเป็นนักวิจัยเนี่ยคุณผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมในการที่จะดึงข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลเนี่ยสิ่งที่คุณเอามาเนี่ยมันใช่หรือไม่อย่างไรตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญแต่ AI เนี่ยมีประโยชน์แน่นอนและมีในภาคส่วนที่ทั่วโลกใช้งานกันหลายๆองค์กรเนี่ยสามารถที่จะตั้งขึ้นมาได้โดยคนเพียงคนเดียว2คนแต่ตั้งบริบทของ AI แต่ละค่ายกลายเป็นเหมือนลูกน้อง
1: agent.
0: ที่มีความAI agent ว่าเป็น agent แต่ละภาคส่วนให้ทุกวันมีการส่งงานวิจัยเข้ามาให้เราเพื่อตรวจสอบสมมุติอาจารย์แบบต้องการที่จะตรวจสอบว่าปัจจุบันนี้ในส่วนของงานวิจัยที่อาจารย์แบบกำลังสนใจประเด็นปัญหาตรงนี้ให้ส่งมาทุกๆวันวันละ3ชิ้นเลือกมาจากประเทศต่างๆเราทำเอเจนต์ไว้ล่วงหน้าก็เหมือนมีลูกน้องคอยรีพอร์ตเราเราก็ตรวจสอบและมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนโดยดึงมาจาก Google Gemini สมมุตินะคะหรือว่าในพาร์ทของ Scora SciSpace อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะช่วยประหยัดเวลาในการสืบค้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะนำสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์แต่นั่นก็ตามทีการใช้ข้อมูลจากปัญญาประดิษฐ์ต้องมีการอ้างอิงด้วยนะคะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่า generative AI เนี่ยเราไม่แน่ใจเขาเจนมาจากไหน
0: อ
1: ันนั้นถ้าเกิดเราเอาข้อมูลจาก AI เนี่ยไปใช้เลยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราไม่แน่ใจว่าเขาไป copy ข้อมูลบางอย่างของบางคนของนักวิจัยบางคนเข้ามาแล้วมาใช้ถ้าเกิดเราเอาไปใช้
0: ปัจจุบันนี้เริ่มมีข่าวออกมาแล้วนะคะอาจารย์ที่แบบว่านักวิจัยที่ทำงานในสถาบันการศึกษาเนี่ยถูกออกจากงานแล้วก็ถูกร้องเรียนหรือตรวจสอบพบว่ามีการอ้างอิงที่ผิดหลักจรรยาบรรณถึงขั้นที่ตกงานแล้วก็ถอดในส่วนของตำแหน่งวิชาการเลยทีเดียวเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็อย่างที่อาจารย์แบดพูดว่าเด็กๆเนี่ยบางโรงเรียนเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้ AI ในช่วงวัยเล็ก
1: ๆ
0: นั่นก็คือหลักของพัฒนาการของเด็กที่ในรูปแบบของ PJ อาจารย์ทิติลองให้ความหมายของ PJ กับไวกอสกี้เพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบนิดนึงนะคะ
1: ครับคืออย่างนี้ครับตัวทฤษฎีของ PJ เนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยลำดับขั้นในการเรียนรู
0: ้
1: ว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยเนี่ยควรจะต้องเรียนรู้แบบไหนถ้าลองจินตนาการย้อนกลับไปอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเราจะเคยเห็นเก้าอี้ช่วยเดินนะครับที่เอาเด็กที่ยังเดินไม่ได้เนี่ยแล้วก็ข้างหน้าของเก้าอี้ช่วยเดินก็จะเป็นเหมือนกับเป็นลูกปัดเล็กๆที่คล้องอยู่ในเหล็กแล้วเด็กก็จะฝึกจับ
0: นะ
1: นั่นก็คือเด็กอยู่ในช่วงของการจับการเรียนรู้ด้วยการจับ
0: กล้ามเนื้อ
1: ตามอายุนะครับ
0: มัดเล็กมัดใหญ่
1: แต่ถ้าอายุมากขึ้นอาจจะเรียนรู้เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมตามสเต็ปของตัว PJ น
0: ะครับตามลักษณะตรงนี้พอเชื่อมโยงมาการเรียนรู้ที่โตขึ้นไวกอสกี้ก็เริ่มมีผลก็คือเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์หรือกลุ่มต่าง
1: ๆ
0: ทีนี้พอถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นมือถือหรือเล่น AI ตั้งแต่เล็กกระบวนการคิดมันไม่เกิดขั้นตอนตามบลูมแท็กซอนอมีเนาะไม่เกิดการจำไม่เกิดการเข้าใจไม่เกิดการประยุกต์ใช้และจะไปในส่วนของวิเคราะห์ประเมินค่าหรือขั้นที่จะครีเอทเป็นนวัตกรรมเหมือนที่ท่านอาจารย์แบบท่านอธิบายให้เราฟังนะคะให้ทุกท่านฟังเนี่ยว่าเฮ้ยกว่าจะได้ขบวนการของโยเกิร์ตที่คุณเห็นเป็นโปรดักต์มาเนี่ยมีขบวนการที่อยู่หลังบ้านนี่เยอะมาก
1: ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเปิด AI ตึ้งขึ้นมาเลยกลายเป็นงานวิจัยสำเร็จรูปไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการคิดยังมีความสำคัญก็สอดคล้องกับรายการของเราที่แบบมุ่งเน้นว่าการคิดเชิงระบ
1: บ
0: นะคะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้แต่การเชื่อมโยงกันได้อาจจะต้องคล้ายๆกับงานวิจัยที่แบบ ทดสอบสามเศร้าอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะเชื่อมโยงว่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่าย
1: ืนยันไหมข้อมูลเพราะว่าอย่างที่อาจารย์แบดบอกว่าตอนที่เกิดการเออร์เลอร์อย่างเช่นเกิดการตกตะกอนของตัวโยเกิร์ตเนี่ย
0: มีตั้งหลายปัจจัยใช่ไหม
1: มันมีหลายปัจจัยเราจะรู้ยังไงว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยมันส่งผลยังไงอันนั้นในกระบวนการคิดเพื่อจะวิเคราะห์แต่ละปัจจัยว่าส่งผลกระทบไงจึงมีความสำคัญเพื่อให้เด็กฝึก problem solving เพราะเมื่อเช้าก็คุยกับอาจารย์แบดว่าในปัจจุบันเนี่ยพวกเราโชคดี

0: ใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนกับ input process output เด็กรุ่นใหม่ก็กระโดดจาก input ข้าม process ไปเลยคือไม่สนใจว่า process การคิดจะเป็นยังไงถาม AI ปุ๊บ AI ให้คำตอบจบไม่มีกระบวนการอะไรนะครับวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าตกลงแล้วมันถูกหรือมันผิด
1: ก็เหมือนที่ท่านอาจารย์แบบบอกว่าพอถามปุ๊บกดตึ้งๆตอบเลยก็ไปเจอเด็กที่นิเทศไปนิเทศนักศึกษาที่เป็นครูนะคะครูวิชาชีพนี่แหละปรากฏว่าบอกว่าอาจารย์หนูมีปัญหามากเลยหนูสอนวิชาฟิสิกส์สอนวิชาคณิตศาสตร์เด็กก็กดจึ๊กๆๆพออาจารย์ถามตอบปึ้งๆแต่พออธิบายไม่
2: ได้
1: ไม่ผ่านกระบวนการคิดไม่เข้าใจด้วย
2: แบบนี้เขาถึงบอกว่า AI จะมาแทนมนุษย์เนี่ยเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้คิดเลยใช้ AI พร้อมแล้วตอบเลยอันเนี้ยคือไม่มีบุคลากรคนเนี้ยในหน่วยงานได
0: ้
2: เพราะว่า AI แทนเขาได้แต่ถ้ามันผ่านกระบวนการคิดมาอันเนี้ย AI ไม่ได
1: ้ค่ะแล้วก็ที่ได้เคยยกตัวอย่างรู้สึกจะเป็นบางตอนไปนะคะแต่เรียนเล่าให้อาจารย์แบบฟังคือมีนักศึกษาครูเรานี่แหละก็อาจจะแบบไม่ได้เข้าใจในส่วนของ อนุกรมวิธานของบลูมซึ่งจะมี cognitive domain affective domain psychomotor เราก็มีโจทย์ให้นักศึกษาครูฝึกออกข้อสอบโดยที่เป็นรูปแบบพุทธิพิสัยโดยมีกระบวนการตั้งแต่จำมันมีคีย์เวิร์ดอะไรจำเข้าใจนำไปใช้ประเมินวิเคราะห์ประเมินแล้วก็ create นะคะซึ่งนักศึกษาก็ดำเนินการทำข้อสอบมานะคะทำแบบฝึกหัดมาโทษทีค่ะทำแบบฝึกหัดมาแต่ในขณะเดียวกันบลูมเนี่ยมันมีบลูมเวอร์ชันเก่ากับบลูมเวอร์ชันใหม่2001ซึ่งเป็นด็อกเตอร์เบนจามินบลูมแล้วก็ในส่วนของแอนเดอร์สันแต่ปัจจุบันนี้ลักษณะของการใช้งานที่สอดคล้องกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นบลูมใหม่ปรากฏว่า AI มันเก่งมากเลยมันรวมบลูมทั้งบลูมเก่ากับบลูมใหม่กลายเป็นบลูมมีขั้นตอน
0: เป็นบลูมเวอร์ชัน3
2: AI บลูม
1: ที่บูรณาการเองแล้วไม่มีทฤษฎีใดในโลกนี้และเด็กพอเกิดความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เอาอันนั้นมาตอบเลยทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยคุณใช้ตัวนี้มาโดยที่คุณไม่รู้สิ่งใดผิดถูกและไม่ไปตรวจเช็คกับตำรับตำราหรือหนังสือไอ้นี่เป็นสิ่งที่อันตรายและเป็นจรรยาบรรณประเภทหนึ่งทางวิชาชีพด้วยนะคะ
0: ก็ถ้ามองในแง่ของ conservative ก็คือสิ่งคำตอบมาเนี่ยไม่อ้างทฤษฎี
1: ไม่อ้าง
0: แต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงแบบเปิดใจกว้างนะครับเราอาจจะได้ทฤษฎีใหม่ในอนาคตก็ได
1: ้บูมเก่ากับบูมใหม่ซึ่งบูมใหม่จะเป็นคำกริยาที่วัดประเมินผลง่ายแต่บูมเก่าเนี่ยจะเหมาะกับรุ่นเดิมๆที่เป็นteacher center มากกว่าเพราะฉะนั้นอันแรกก็ต่างกันแล้วความรู้กับเรื่องความจำนึกออกไหมคะกลายเป็นว่าบลูมที่เด็กบูรณาการมาประกอบไปด้วยทั้งความรู้ระดับที่1ระดับ2เป็นความจำอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยนั่นก็คือเขาขาดวิจารณญาณแล้วก็นั่นคือความคิดในเชิงระบบหรือการแยกแยะเนี่ยไม่มีให้อาจารย์แบบให้ข้อคิดนิดนึงสำหรับสายวิชาชีพนะคะในเรื่องของการจะต้องเรียนรู้และพอจะไปประกอบวิชาชีพหรืออะไรอย่างไรเนี่ยควรจะมีหลักคิดอย่างไรบ้างอะคะ
2: ที่จริงแล้วเราในระบบการศึกษาเนาะเราเจอปัญหาใหญ่ๆมา2ยกใหญ่ๆเลยเนาะเมื่อก่อนเราก็จะเจอว่าจริงๆสมัยนี้ก็ยังเจอเนาะเรียนท่องจำนำไปสอบเรียนท่องจำนำไปสอบซึ่งถามว่ามัธยมตอนเนี้ยแกนแพททีแคสสารพัดแฟทไอเอลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่จะเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยระบบพวกนี้เอื้อเรียนท่องจำเพื่อนำไปสอบพอทำไม่ใช่เซตเนี้ยก็สอบไม่ได้ไงเพราะว่าเขาสอบ
1: จริงเห็นด้วย
2: ตอนนี้เรากำลังเรียกหากระบวนการคิดแต่ระบบที่เราออกแบบให้กับบุคลากรเด็กๆเราที่จะเป็นผู้ใหญ่
1: ระบบท่องจำ
2: เรียนท่องจำนำไปสอบ
1: ถ้าท่องจำไม่ได้ถ้าไม่มีทริคในการทำข้อสอบอาจจะไม่ผ่าน
2: ก็ไม่ผ่านแล้วเราก็มียกที่สองพอเข้ามหาวิทยาลัยเข้ามาได้ปุ๊บมี AI อีกที่ทำให้กระบวนการคิดหายไปอีกทีเนี้ยในวิชาชีพแต่ละวิชาชีพถ้าอย่างในวิชาชีพอาหารอย่างเงี้ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังเราก็พยายามเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะคนที่จะจบไปทำงานอะ ready to work เป็นคำพูดติดปากเนาะ ready to work แล้ว ready ยังไงอะคือจบปริญญาตรีมีวุฒิทุกคนก็ ready ทั้งนั้นแหละในความรู้สึก
1: ใช่
2: แต่ทีเนี้ย soft skill สร้างยังไง soft skill ต้องมี
1: ต้อง
2: ใช่ซึ่ง soft skill AI สอนไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
2: ไม่งั้นมันถ้าเด็กมี soft skill อะ จะไม่มีวันพูดถึงเบบี้บูมเมอร์เจน Y เจน X

0: เป็นซีเดี๋ยวอัลฟาจ่อมาเลย
1: เบต้าขวดนึงละขวดนึงอัลฟานี่16
0: ถ้าสมัยก่อนรุ่นพวกเราเราจะไม่รู้สึกว่ารุ่นเหนือพวกเราไปคือเบบี้บูมเมอร์เนาะก็เราก็จะไม่ได้รู้สึกว่านั่นเจนไหนเจนไหนแต่เด็กวันนี้มันแยกเจนชัดเจนเพราะว่ามันถูกเอดูเคทมาต่างกันแล้วเราก็จะแบบเด็กเจนซีเนี่ยทำงานไม่ได้ทำไมทำงานไม่ได้เรากำลังพูดถึงซอฟต์สกิลที่เขาไม่ฟังปรับตัวไม่ได้อะไรแบบเนี้ย
1: เอาตัวเองเหมือนเป็นศูนย์กลางเหมือนกันใช่ไหมที่เขามีการวิพากษ์กัน
0: ทั้งที่ข้อดีคือเขาเก่งมาก
1: เก่งมาก
0: เขาเก่งมาก
1: เร็ว
0: มี willing to learn มากๆเรียนรู้มีพลังมากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ soft skill ไม่มีเพราะฉะนั้นในกระบวนการเรียนการสอนการสร้างเนี่ยค่ะ soft skill ขาดไม่ได้นะคะแล้วในส่วนของวิชาชีพเองวิชาชีพเอง AI มาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นตัวเสริมแล้วละกันเอาเป็นตัวเสริมเนาะกระบวนการคิดในแต่ละวิชาชีพต้องดีไซน์ยังไงก็ได้ให้เด็กคิดให้ได้เพราะถ้าเรายังใช้ระบบการเรียนการสอนแบบเดิมแบบเดิมแน่นอนเขาใช้ AI ตอบเรา
1: ใช่
0: เขาเก่งด้วยเร็วด้วยเนาะสื่อเทคโนโลยีต่างๆเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็จะออกแบบไม่เหมือนกันอย่างของสวนดุสิตเองเรามี Learning Factory ไม่ใช่เฉพาะอาหารมันเป็นหน่วยงานอาหารอย่างสวนดุสิตโพก็เป็น Learning Factory เด็กที่เป็นกลุ่มสถิติเด็กที่ออกสำรวจหรือในเรื่องของเรื่องของเชิงสาธารณะก็เข้ามาอยู่ในกระบวนการหรือเด็กโรงแรมในเรื่องบริการเรื่องโรงแรมเรื่องอะไรพวกนี้เด็กบัญชีอะไรก็เข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการที่เป็น Learning Factory เพื่อเราจะสู้กับยุค AI ให้เด็ก ready to work จริงๆทีเนี้ยในแต่ละที่ในแต่ละวิชาชีพก็คงจะต้องมีกระบวนการเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราพูดกันถึงเรื่องจรรยาบรรณมันไม่ใช่แค่บอกว่าต้องมีจรรยาบรรณนะจรรยาบรรณคืออะไรมันคือต้องอยู่ในสายเลือด
2: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นในทุกวันที่เขามาอยู่ในมหาวิทยาลัยกับเราเนาะก็คือบัณฑิตอ่ะก็ต้องมีวุฒิภาวะมีจรรยาบรรณในวิชาชีพซึ่งมันก็ต้องสร้างจากกระบวนการเรียนเราเนี่ยแหละไม่ใช่สร้างจากการที่เราสอน
1: ไม่ใช่ว่าจบมาแล้วค่อยมาคิดว่าจะมีจรรยาบรรณอะไรแต่สั่งสมมาตั้งแต่ทุกๆรายวิชาเลย
0: ใช่ทุกรายวิชา
1: แล้วเราก็คาดหวังว่าพอเขาจบเป็นบัณฑิตแล้วโปรแกรม learning outcome ของคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยจะมีในส่วนนั้นที่ฝังเข้าไปตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาในมหาวิทยาลัยทุกๆรายวิชาจะต้องร่วมกันส่งเสริมนะคะ
2: เพราะจริงๆแล้วค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจรรยาบรรณหรือว่าจริยธรรมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่อยู่ในเจตคตินะครับมันคืออยู่ส่วนลึกในใจลึกๆนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคำตอบที่เด็กตอบเรามาเวลาเราถามเนี่ยกับสิ่งที่เป็นจริงในใจเขาเป็นยังไงนะครับดังนั้นการปลูกฝังแบบเขาเรียกว่าต่อเนื่องแบบ consistency น่าจะเป็นโจทย์นะครับที่น่าสนใจ
1: ถ้าเทียบกับปรัชญานี่น่าจะลงในปรัชญาอะไรคะอาจารย
2: ์คืออย่างนี้ครับตัวความเปลี่ยนแปลงของเด็กในแต่ละเจเนเรชันเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับวิวัฒนาการของตัวปรัชญานะครับที่เราบอกว่าปรัชญาตั้งต้นก็คือตัว radical หรือว่าเสรีนิยมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเด็กเขาจะเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยนิยมหรือว่าอัตถิภาวะนิยมซึ่งก็จะเน้นความเป็นตัวตนของตัวเด็กเองนะครับเด็กจะให้ความสำคัญกับความคิดตัวเองการตัดสินใจของตัวเองมากกว่าที่จะแคร์สังคมหรือบุคคลรอบข้างอันนี้เป็นเทรนด์นะครับซึ่งจริงๆวิชาปรัชญาเราเรียนมากันตั้งนานนะครับแล้วก็วิวัฒนาการมันก็ได้เดินมาถึงจุดนี้แล้ว
1: มันเป็นอุปนิสัยหรือเป็นพัฒนาการหรือวิวัฒนาการของความคิดหรือสิ่งที่เป็นเบ้าหลอมเนาะในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันนะคะดังนั้นแล้วถ้าในส่วนของสิ่งที่ใจรองรับอยู่ก็มักจะเห็นว่าการอิงมนุษยนิยมหรือว่าในส่วนของการอิงในเรื่องของพิพัฒนาการนิยมที่ learning by doing เหมือนที่ท่านอาจารย์แบทได้ให้คำแนะนำเอาไว้เนี่ยในพาร์ทนี้ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะที่จะผลักดันแล้วเราก็จะได้รีเช็คด้วยว่าเฮ้ยถ้าเขาทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้จริงหรือว่าไม่มีในส่วนของกระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเนี่ยการทำงานหรือการที่จะไปประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพอะไรถ้าเป็นในสายอาหารเป็นเชฟเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการในแง่ของการที่เขาจะลองผิดลองถูกหรือสิ่งใดที่ผิดพลาดสิ่งใดที่ไม่โอเคก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีโค้ชหรือคุณครูหรืออาจารย์เนี่ยคอยแนะนำส่วนถ้าเป็นสายครูก็ต้องมีการที่ฝึกสอนมีกระบวนการของการทำโปรเจก หรือการทำสื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนแล้วก็ต้องวิจัยและพัฒนาว่าเอ้ยสิ่งนั้นมันเหมาะกับผู้เรียนกลุ่มนี้หรือเปล่าหรือไม่เหมาะนะคะ
2: ใช่ครับครับก็ก่อนช่วงท้ายนะครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องค
1: ือ
2: เนื่องจากอาจารย์ได้เกิดไปถึงเรื่องการที่เขาเรียกว่าคณะของอาจารย์เนี่ยเป็นการบูรณาการศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วในภาพของมหาลัยโดยทั่วไปมันเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะเราจะคุ้นเคยกับคำว่าไซโลซึ่งแต่ละหน่วยงานเนี่ยทำงานแยกส่วนกันอาจารย์อยากช่วยแนะนำหน่อยไหมครับว่าทำไงถึงอาจารย์จะเขาเรียกว่าทำลายไซโลตัวเนี้ยแล้วทำให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงไปถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถเราใช้คำว่าเป็นต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อเป็น
1: นวัตกรรมเป็นคำตอบของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจริงๆแล้วก็สอดคล้องกับสังคมเป็นที่ต้องการของสังคมตัวนี้เราจะมีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไรอยากจะให้คำแนะนำในบริบทนี้อาจจะเป็นนักวิชาการเนาะที่ฟังแล้วอาจจะมีแนวทางนะคะ
0: ค่ะเราเอาตัวงานเป็นตัวตั้งต้นเราไม่เดินไปบอกต้องมาช่วยเราทำอันนู้นมาช่วยเราทำอันนี
1: ้
0: เราตั้งตัวงานเป็นตัวตั้งต้นอย่างตอนนี้เราตั้งโรงงานแปรรูปอาหารการตั้งโรงงานเนี่ยอันดับแรกเลยกฎหมายก่อนเอ๊ะลองดูซิว่าสถานศึกษาเนี่ยกับโรงงานมันดูคนละกระทรวงเนาะก็มันมีในแง่มุมไหนที่เราจะทำแบบนี้ได้บ้างกฎหมายเข้ามากฎหมายเขาก็เข้ามาศึกษามาเรียนรู้เลยว่าทำอะไรพอตั้งโรงงานเรียบร้อยขออนุญาตสถานที่ผลิตเรียบร้อยทีมฟู้ดไซน์ทีมโรงเรียนการเรือนกับทีมเชฟทีมเชฟก็พัฒนาผลิตภัณฑ
2: ์
0: ฟู้ดไซน์ก็คอยดูที่ทำแค่นี้มันทำได้แค่หม้อเดียวนะกินเสิร์ฟเดียวนะแต่ว่าเราจะทำแบบอุตสาหกรรมนะมันต้องมีการปรับสูตรเขาจะทำงานด้วยกันจนมันได้ออกมาแล้วพอได้โปรดักต์ปุ๊บทีมการตลาดต้องเข้าแล้วเราก็ไปดูเฮ้ยเรามีของอันเนี้ยต้นแบบอ่ะเฮ้ยเราจะขายการตลาดก็จะเข้ามาช่วยการตลาดเข้ามาช่วยกฎหมายมาดูอีกทีนึงละทำสัญญายังไงแบบไหนหรือหลักสูตรที่เป็นโลจิสติกเข้ามาดูขนส่งเอาที่ว่าปิดตู้เย็นยังไงเนี่ยเราซัพพลายเชนมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นการบูรณาการศาสตร์โดยธรรมชาติเพราะเราเอางานเอาตัวเนื้องานให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยทำจริงๆคีย์เวิร์ดเลยอะคือ culture
2: คือง
0: านทุกอย่างทั้งตัวบุคลากรแล้วก็ตัวนักศึกษาเองเนี่ยต้องสร้าง culture สร้างวัฒนธรรมร่วมกันในทุกๆอย่างทั้งในเรื่องวิชาชีพด้วยถ้าอยากให้แบบfood safety เป็นเรื่องสำคัญในวงอาหารต้องสร้าง culture ที่ให้เขาตระหนักอยู่ตลอดการทำงานร่วมกันก็สร้าง culture ว่าอันเนี้ยมันคือทรัพย์สินหรือสิ่งที่เราทำร่วมกันมาใครที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้ามาช่วยก็เริ่มต้นที่งานเป็นหลักอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแนวนึงที่ลองทำดูนะคะเพื่อ
2: แนวปฏิบัติที่
1: น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็สอดคล้องกับในส่วนของเสาหลักถ้าเราวกกลับเข้ามาในรายการของเราที่เป็นในส่วนของเสาหลักเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจะมีทั้งจรรยาบรรณที่ต่อตนเองต่อวิชาชีพนะคะต่อผู้รับบริการต่อผู้ร่วมวิชาชีพแล้วก็ต่อสังคม
2: ถูกต้องครับ
1: สามารถใช้ได้กับทุกวิชาชีพถึงแม้ว่าเสาหลักตรงนี้จะเป็นในพาร์ทของครุสภาหรือครุศาสตร์แต่ในพาร์ทของวิชาชีพทุกวิชาชีพล้วนแล้วแต่จะต้องยึดหลักจรรยาบรรณตามกรอบเหล่านี้เช่นกันขึ้นกับว่าท่านดูแลบริการหรือรับผิดชอบในส่วนไหนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะค่ะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกการวีรกุลนะครับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและการบูรณาการพันธกิจขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปด้วยนะคร
1: ับค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็สำหรับตอนที่16ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับรายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูวันนี้เราได้ข้อมูลมากมายเลยนะคะและเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งทุกท่านสามารถติดตามแล้วก็สอบถามนะคะผ่าน QR code บนหน้าจอนี้นะคะในรายละเอียดต่างๆค่ะก็ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านติดตามชมรายการของเรานะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยส

สู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้าง

ว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับสำหรับเนื้อหาของรายการในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนำเสนอความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับเฉพาะทางด้านการทำงานนะครับด้านการบริการและก็การต้อนรับในโรงแรมนะครับนำเสนอเนื้อหาเป็นจำนวนทั้งหมด9ตอนนะครับโดยที่วันนี้นะครับเป็นตอนที่7นะครับหัวข้อที่นำเสนอในตอนที่7นี้นะครับก็คือเรื่องของภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆนะครับสำหรับงานห้องพักหรืองานแม่บ้านนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแม่บ้านโรงแรมหรือว่าเมดในโรงแรมนะครับรายการนี้นะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางนะครับด้านการต้อนรับนะครับแล้วก็งานบริการนะครับโดยที่เนื้อหาจะเหมาะกับทั้งบุคคลที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยครับทางรายการก็เตรียมประโยคนะครับที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับไว้ให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ไปญี่ปุ่นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยังไม่คุ้นชินกับการอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับเราก็เตรียมเสียงอ่านประโยครวมไปถึงคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นต่างๆนะครับโดยเขียนเทียบเสียงเป็นตัวอักษรโรมันนะครับหรือว่าโรมาจินะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะครับไม่คุ้นชินกับทั้งตัวอักษรภาษาญี่

รายการก็ถอดเสียงนะครับภาษาญี่ปุ่นออกมานะครับโดยเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยนะครับตัวอักษรไทยนะครับเขียนถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นออกมานะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ฝึกออกเสียงง่ายๆด้วยกันไปก่อนนะครับแล้วก็ออกเสียงให้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ฝึกฟังนะครับกรณีที่ท่านผู้ชมมีเพื่อนหรือคนญี่ปุ่นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักนะครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ลองฝึกฟังการออกเสียงคนที่เป็นเจ้าของภาษาแท้ๆนะครับแล้วก็ฝึกออกเสียงนะครับประโยคต่างๆที่ได้เรียนจากบทเรียนไปก็จะสามารถทำให้อ่านหรือออกเสียงพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นรวมไปถึงคนที่ทำงานนะครับในวิชาชีพนี้นะครับในงานครับการให้งานบริการแล้วก็การต้อนรับในโรงแรมเนี่ยครับก็อาจจะอยากมีความรู้ทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยนะครับทางเราก็ได้เตรียมประโยคภาษาญี่ปุ่นประโยคภาษาอังกฤษนะครับสำหรับที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับงานเจ้าหน้าที่นะครับที่เราเรียกว่าเจ้าหน้าที่ห้องพักครับหรือว่าแม่บ้านในโรงแรมนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งนะครับคือโรงแรมเป็นที่พักแรมค้างคืนนะครับโดยมากแล้วลูกค้าทุกคนนะครับที่เข้ามาในโรงแรมนั้นเนี่ยก็ต้องพักนะครับในห้องพักส่วนตัวต้องนอนหลับในห้องพักส่วนตัวนะครับอาจจะมีเวลาช่วงเวลาที่จะออกไปสันทนาการในส่วนอื่นๆของโรงแรมอย่างเช่นห้องอาหารนะครับหรือว่าในส่วนของฟิตเนสหรือว่าในส่วนของสระว่ายน้ำนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนที่เข้าพักโรงแรมต้องพักในห้องพักส่วนตัวของตัวเองนะครับซึ่งคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องพักเนี่ยมากที่สุดเนี่ยนะครับไม่ใช่ใครอื่นนอกแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ห้องพักหรือว่าแม่บ้านโรงแรมนั่นเองนะครับซึ่งโอกาสที่จะได้เจอกับลูกค้านั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะครับคือหลายคนคิดว่าแม่บ้านเนี่ยนะครับจะทำงานก็คือทำตอนที่ลูกค้าเช็คเอาท์ไปแล้วครับแล้วก็ไปเก็บกวาดทำความสะอาดดูแลเติมของในห้องพักนะครับเพื่อที่จะเตรียมห้องพักให้พร้อมนะครับสำหรับการต้อนรับลูกค้าชุดต่อไปที่จะเข้ามาเช็คอินเข้าพักนะครับแม่บ้านก็จะไม่มีโอกาสได้เจอแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับในบางในหลายๆโอกาสนะครับเมื่อลูกค้าเช็คอินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าอาจจะต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอาจจะต้องการความช่วยเหลือต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับห้องพักเนี่ยนะครับแม่บ้านจะเป็นคนที่คอยพบปะนะครับหรือว่าคอยให้ความช่วยเหลือนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แก่ลูกค้านะครับแน่นอนเขาอาจจะลูกค้าอาจจะไม่ได้โทรมาหาแม่บ้านโดยตรงเขาคงโทรไปที่ฟอนต์ก่อนนะครับแล้วก็ฟอนต์ก็จะเป็นคนบอกให้แม่บ้านเนี่ยนะครับนำของต่างๆที่ลูกค้าต้องการเนี่ยไปมอบให้กับลูกค้าตามห้องต่างๆครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีโอกาสครับได้เจอเรานี่หมายถึงคนที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ห้องแม่บ้านโรงแรมเนี่ยครับจะมีโอกาสได้เจอลูกค้าแล้วก็ต้องพูดกับลูกค้าเนี่ยนะครับก็มีนิดหน่อยนะครับมีอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเราเตรียมความรู้ทางภาษานะครับไว้อย่างพอเหมาะนะครับเหมาะสมที่จะให้บริการกับลูกค้าได้ง่ายๆนะครับและสุภาพด้วยเนี่ยก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับคือลูกค้าเข้ามาในโรงแรมเจอ door person หรือว่าพนักงานเปิดประตูที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้นะครับไปที่ฟอนต์เจอเจ้าหน้าที่ฟอนต์นะครับที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้นะครับแล้วพอเข้าพักในห้องพักนะครับแม่บ้านก็ยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับประเด็นเนี้ยนะครับหรือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกมีความวางใจสบายใจเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูคำศัพท์ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ทำงานในส่วนนี้นะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องพักหรือว่าแม่บ้านนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคำศัพท์อะไรบ้างนะครับลองฝึกอ่านหรือว่าออกเสียงดูด้วยกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะแล้วมาประเมินด้วยกันว่าการออกเสียงมันยากมากน้อยขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าห้องพักครับคำว่าห้องพักคำว่าห้องพักนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเคียคุชิสึครับเคียคุชิสึถ้าออกเสียงช้าๆนะครับก็จะเป็นเคียคุชิสึครับเคียคุชิสึ

คำว่าห้องนะครับห้องเฉยๆนะครับก็จะใช้คำว่าเฮียเฮียคำว่าการทำความสะอาดนะครับใช้คำว่าเซโซเซโซคำว่าเตียงนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเบดโดเบดโดแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะครับก็จะใช้คำว่าทาวรุทาวรุอันนี้เป็นตัวอย่างของคำศัพท์พื้นฐานนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องพักนะครับแล้วก็แม่บ้านก็มีโอกาสจะได้ฟังนะครับลูกค้าชาวญี่ปุ่นพูดนะครับหรือว่าเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้พูดกับคนญี่ปุ่นนะครับลูกค้าชาวญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราลองพิจารณาเสียงที่เป็นเสียงของคำต่างๆเหล่านี้ดูนะครับก็จะพบว่ามันไม่ใช่เสียงที่ออกเสียงยากเกินไปมากเกินไปนักนะครับคำเสียงแต่ละเสียงนั้นเนี่ยเป็นเสียงที่ภาษาไทยเราสามารถที่จะเขียนถอดเสียงออกมาเป็นตัวอักษรภาษาไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเขียนถอดเสียงออกมาเป็นตัวอักษรภาษาไทยได้เนี่ยก็แปลว่าคนไทยเราก็ต้องออกเสียงได้นะครับออกเสียงได้อ่านได้ออกเสียงได้และแน่นอนถ้าเราออกเสียงบ่อยๆอ่านบ่อยๆนะครับจนมันคุ้นชินนะครับจนเราจำได้แล้วว่ามันอ่านว่าอย่างไรแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรเราก็จะเอาไปพูดนะครับเอาไปใช้ในการทำงานกับลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นห้องพักเขียนะครับคือชีสื่อเนี่ยนะครับทุกเสียงนะครับทุกช่วงเสียงในคำนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเสียงที่ในภาษาไทยเรานะครับสามารถเขียนถอดเสียงออกมาได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเสียงไหนที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนชาวไทยนะครับสามารถอ่านได้ทุกออกเสียงได้ทุกเสียงครับดังนั้นคำนี้นะครับเขียนคือชีสื่อเนี่ยก็เป็นคำที่คนไทยออกเสียงได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะจำมันได้นะครับแล้วก็เราจะพูดมันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่แรกนะครับของเราก็คือเราพยายามที่จะออกเสียงคำนั้นบ่อยๆนะครับแล้วก็พูดออกเสียงบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถจะจำได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดได้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงในที่สุดนะครับหรืออย่างเช่นคำว่าเฮียครับก็ถอดเสียงมาเป็นภาษาไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราออกเสียงได้แน่นอนครับแล้วก็ต้องพูดคำนี้ได้แน่นอนเตโซเบดโดเทาลุครับอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับห้องพักแล้วก็เป็นคำที่ออกเสียงง่ายๆทั้งนั้นเลยเราไปดูอีกสักชุดนึงนะครับอย่างเช่นผ้าปูที่นอนนะครับชีสึชีสึขยะครับโกมิโกมิตะกี้เราเจอคำว่าทำความสะอาดคำว่าเซโซไปมีคำหนึ่งโซจิโซจิมีคำว่าเติมของนะครับโฮจูโฮจูมีคำว่าน้ำดื่มโอมิซุโอมิซุอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานห้องพักนะครับอยากจะชี้ให้เห็นว่าแต่ละคำนี้เป็นคำที่เสียงที่ประกอบอยู่ในคำนั้นเนี่ยเป็นคำที่เป็นเสียงที่ไม่ได้ยากมากนักนะครับเราคนไทยสามารถออกเสียงต่างๆเหล่านั้นได้นะครับเพราะฉันฝึกออกเสียงบ่อยๆก็จะพูดคำนั้นได้นะครับและถ้าจำได้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการทำงานได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเป็นประโยคดูบ้างนะครับเป็นประโยคดูบ้างนะครับประโยคที่เจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าเมดครับทำความสะอาดห้องพักเนี่ยครับมีโอกาสที่จะได้ใช้นะครับในการทำงานเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าส่วนมากเราก็ไม่ค่อยจะได้เจอกับลูกค้าหรอกนะครับหน้าที่ของเราก็คือทำความสะอาดห้องพักเตรียมไว้นะครับตอนที่ลูกค้าเช็คเอาท์นะครับเตรียมไว้สำหรับคนที่จะเช็คอินคนต่อไปหรือว่าในกรณีที่ลูกค้าพักหลายๆคืนค้างแรมหลายๆคืนเนี่ยนะครับลูกค้าออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็ค่อยไปทำความสะอาดครับเราก็ไม่ค่อยไปทำความสะอาดก็ไม่ได้เจอกันนะครับก็ไม่ได้เจอกันแต่ว่าบางครั้งนะครับลูกค้าไม่ออกไปไหนเลยนะครับลูกค้าไม่ออกไปไหนเลยแล้วลูกค้าอยู่ในห้องแล้วลูกค้าก็ไม่ได้แจ้งไม่ได้แขวนป้ายไว้ด้วยว่าจะให้ทำหรือไม่ทำแต่หน้าที่ของเราคือถ้าไม่มีการแจ้งก็แปลว่าเราต้องทำนะครับเราก็ต้องทำนะครับบางครั้งเราก็จำเป็นจะต้องไปแล้วก็ต้องไปบอกท่านว่าเราจะมาทำความสะอาดแล้วนะครับส่วนท่านจะพิจารณาว่าให้เราทำความสะอาด
ไม่หรือไม่ทำเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ท่านเป็นคนพิจารณานะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราคือเราต้องไปก่อนนะครับบางทีเขาอาจจะรอจนกว่าเราจะมานั่นแหละนะครับพอเรามาแล้วเขาก็ค่อยเดินออกไปส่วนอื่นๆของโรงแรมบางคนเขามาพักผ่อนไม่ไปเที่ยวไหนเลยเขาก็อยากจะอยู่ในโรงแรมไปทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะเดินเลี่ยงไปให้เราทำความสะอาดห้องก่อนแล้วก็ให้ตัวโอโซจินี่ไมริมาสตาโอโซจินะครับตะกี้เราเจอคำศัพท์ในลิสต์ไปตอนที่เราลองฝึกเรามาพิจารณาเสียงของคำในภาษาญี่ปุ่นกันนะครับเราเจอไปแล้วคำนี้โซจิครับแปลว่าทำความสะอาดอะไรก็ตามที่ใส่โอเข้าไปข้างหน้าเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพอเราใส่โอเข้าไปข้างหน้าจากคำว่าโซจิที่แปลว่าทำความสะอาดเนี่ยเติมโอเข้าไปข้างหน้าโอโซจิเนี่ยมันจะเป็นคำที่สุภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ย้อนกลับไปที่เราเคยคุยกันไปในตอนที่ผ่านๆมาว่าคุยกับลูกค้าต้องใช้คำสุภาพที่สุดครับคำไหนที่สุภาพที่สุดคือคำที่เราจะต้องเลือกเอามาใช้กับลูกค้าโซจิแปลว่าทำความสะอาดโอโซจิแปลว่าทำความสะอาดแต่สุภาพมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดกับลูกค้าเราก็ต้องใช้คำว่าโอโซจิครับไม่ใช้โซจิเฉยๆนะครับโอโซจิโอโซจินี่ไมริมาสตะนะครับขอประทานโทษนะครับผมมาทำความสะอาดห้องครับนะครับกรณีที่เราเคาะประตูนะครับแล้วก็ลูกค้ามาเปิดห้องแล้วลูกค้ายังอยู่นะครับปกติเราเคาะ3ทีลูกค้าไม่อยู่เนี่ยนะครับเราก็ไขเข้าไปครับแล้วไปทำความสะอาดห้องแต่ว่าเราเคาะไป2ทีลูกค้ามาเปิดเนี่ยนะครับแปลว่ายังอยู่นะครับเราก็บอกเขาไปโอโซจินี่ไมริมาสตะครับอีกประโยคนึงก็คือประโยคนี้นะครับโอเฮียโอโซจิสเตโมโยโรชิเดโชกะโอเฮียโอโซจิสเตโมโยโรชิเดโชกะขออนุญาตทำความสะอาดห้องได้ไหมครับครับตะกี้เราเจอคำว่าเฮียะครับตอนที่เราดูคำศัพท์ไปตอนต้นชั่วโมงนะครับก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคำศัพท์ครับเวลาเราเติมโอเข้าไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นคำที่ไพเราะขึ้นสุภาพขึ้นเฮยะเฉยๆแปลว่าห้องโอเฮยะก็แปลว่าห้องเหมือนกันแต่ว่าสุภาพมากขึ้นโอเฮยะโอโซจิสเตโมโยโรชิเดโชกะขออนุญาตทำความสะอาดห้องได้ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคครับที่ใช้สำหรับรายงานตัวนะครับว่าตัวเองเป็นใครและมาทำอะไรนะครับมาทำอะไรน้อยครั้งที่เราจะมีโอกาสได้ใช้ประโยคเหล่านี้นะครับส่วนมากคนมาพักยิ่งถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมในเชิงเป็นอีโคโนมีเป็นโรงแรมที่เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าเขาที่เขามาทำงานเนี่ยนะครับเขามาเขาจะนอนแค่ตอนกลางคืนแล้วกลางวันเขาก็ออกไปทำงานนะครับหรือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับมาพักกลางคืนแล้วกลางวันเขาก็ออกไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราพอถึงเวลาเช้าสายๆถึงเวลาที่เราจะต้องทำความสะอาดห้องเนี่ยเราไปก็ไม่เจอใครละนะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันที่ลูกค้าที่ไม่ไปไหนเลยนะครับอยู่ใช้บริการในโรงแรมอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปก็อาจจะต้องเจอแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องพูดประโยคลักษณะเหล่านี้เหมือนกันครับถ้าเกิดเขา say yes นะครับว่าเข้ามาเลยนะครับทำได้เลยนะครับห้องมันก็กว้างมากเลยครับก็ทำไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็นั่งอยู่แถวนี้นะครับเราก็เข้าไปทำนะครับก็พยายามทำในส่วนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเขาก่อนเช่นเขาอยู่ข้างนอกห้องแล้วก็ไปทำในห้องน้ำหรือในทำในส่วนของระเบียงก่อนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยมากแล้วถ้าเขาจะให้ทำเขาก็จะถ้าเขาจะยังอยู่ในห้องนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าตรงเตียงไม่ต้องทำนะทำเฉพาะในห้องน้ำก็พออย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปทำในห้องน้ำหรือบางทีเขาก็อาจจะบอกไม่ต้องทำเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องทำเดี๋ยวมาทำพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเขาให้ทำนะครับถ้าเขาให้ทำสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็จะต้องเดินเข้าไปในห้องใช่ไหมครับเวลาที่เราจะเดินเข้าไปในห้องพักครับของลูกค้าซึ่งเป็นโรงแรมของเรานะครับเป็นโรงแรมที่เราทำงานอยู่แต่ว่าลูกค้าเขาค้างคืนนะครับเข้ามาใช้บริการอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาไปเรียบร้อยแล้วของลูกค้าไปแล้วดังนั้นในเวลาที่เราจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ของลูกค้านะครับเราก็จะต้องกล่าวคำขออนุญาตอย่างสุภาพนะครับซึ่งคำนั้น
ก็คือชิสเลตาชิมัสนะครับที่แปลว่า

0: ขออนุญาตนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนที่เราจะลงมือก่อนที่เราจะเดินก้าวเข้าไปในห้องก่อนที่เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติการทำงานทำความสะอาดนะครับเราก็ในขณะที่ลูกค้ายังอยู่นะครับเราก็จะใช้ประโยคนี้เป็นการพูดเกริ่นขออนุญาตก่อนครับถึงแม้ว่าเมื่อกี้เขาก็จะอนุญาตเราไปแล้วนะครับเราก็จะขออนุญาตเรื่อยๆนะครับชิสเลตัชิมัสครับขออนุญาตนะครับแล้วก็ค่อยลงมือทำครับมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับห้องพักเพิ่มเติมนะครับก็คือมีคำว่าซุยคะนะครับซุยคะที่แปลว่าเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นมากับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าโอโมจิชิมัสนะครับโอโมจิชิมัสที่แปลว่าจะนำมาให้นะครับกรณีบางครั้งเนี่ยนะครับลูกค้าต้องการของเพิ่มมากกว่าที่มาตรฐานที่โรงแรมกำหนดไว้อย่างเช่นผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยนะครับเป็นคนที่ใช้ผ้าเช็ดตัวเยอะกว่าปกตินะครับอาจจะเป็นคนที่มีร่างกายที่ใหญ่หรือว่าบางครั้งลูกค้าต้องการเอาไปใช้ในส่วนอื่นๆของโรงแรมเช่นสระว่ายน้ำหรือว่าฟิตเนสอะไรเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะขออะไรเพิ่มเติมครับหน้าที่ของเราก็คือเราก็นำมาให้เขาครับสำนวนที่จะบอกว่านำมาให้ก็คือสำนวนที่บอกว่าโอโมจิชิมัสครับโอโมจิชิมัสยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกค้าขอผ้าเช็ดตัวเพิ่มเติมเนี่ยนะครับหรืออาจจะขอชุดนะครับยูกาตะหรือว่าชุดที่ใช้สำหรับเปลี่ยนลำลองอยู่ในห้องพักเนี่ยนะครับเพิ่มเติมคือลูกค้าไม่ออกไปไหนนะครับลูกค้าใช้ชุดยูกาตะหรือว่าชุดพักผ่อนในโรงแรมเนี่ยเมื่อคืนนี้ไปแล้วครับแต่ลูกค้าต้องการจะใช้ตอนช่วงกลางวันอีกชุดนึงเพราะเจลจะอาบน้ำแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่ไม่อยากจะใช้ชุดซ้ำกับเมื่อคืนเนี่ยนะครับลูกค้าก็ขอเพิ่มเติมครับสำนวนที่ใช้ขอเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นกรณีถ้าไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวเป็นชุดยูกาตะหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนะครับก็เปลี่ยนคำว่าทาโอรุข้างหน้านั้นให้เป็นคำว่ายูกาตะครับแทนนะครับทาโอรุโมอิจิไมคุดาไซนะครับเจ้าหน้าที่ต้องตอบว่าอย่างไรนะครับคาชิโคมาริมาชิตะซุกุนิโอโมจิชิมัสตะกี้ที่เจอไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานโอโมจิชิมัสเนี่ยจะแปลว่าเดี๋ยวจะนำมาให้ครับคำว่าซุกุนิที่อยู่ข้างหน้าแปลว่าทันทีเลยนะครับคือเขาจะใช้เมื่อไหร่ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าหน้าที่ของผู้ให้บริการในโรงแรมเนี่ยก็คือเมื่อตอนที่ผ่านๆไปเราก็เคยคุยกันใช่ไหมครับว่าการปฏิบัติงานในการให้บริการหรือว่างานต้อนรับนั้นเนี่ยนะครับเราไม่รอนะครับเราไม่รอไม่ทิ้งไว้นานนะครับโดยเฉพาะความต้องการของลูกค้าเนี่ยเราจ้องเราคอยสิ่งที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมหรือว่าพนักงานโรงแรมที่เป็นมืออาชีพเนี่ยนะครับเขาจะรู้เลยว่ายิ่งลูกค้าขออะไรเขาเนี่ยเขายิ่งชอบนะครับเพราะมันคือการโอกาสที่เขาจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นพอลูกค้าบอกว่าจะเอาอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือพนักงานจะทำก็คือทำทันทีเลยครับลูกค้าจะแฮปปี้มากกับการที่เราเป็นคนสำคัญมากนะครับเราร้องขออะไรไปเราได้หมดแล้วได้เร็วซะด้วยนะครับดังนั้นเวลาลูกค้าขออะไรเพิ่มเติมก็ตามนะครับประโยคที่คนญี่ปุ่นเขาจะใช้ไทโอหรือว่าใช้ดีลกับลูกค้าเนี่ยครับใช้ในการตอบรับให้ความช่วยเหลือลูกค้าก็จะเป็นประโยคลักษณะแบบนี้นะครับคาชิโคมาริมาชิตะที่แปลว่ารับทราบครับรับทราบครับซูกุนิโอโมจิชิมัสเดี๋ยวผมเอามาให้อยู่นี้เลยครับครับส่วนเอามาไล่เลยหรือไม่ใช้เลยหรือบางทีเขาขอมาแล้วเขาไม่ใช้เลยก็มีเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับหน้าที่ของเราคือถ้าเขาขอแล้วเราต้องทำให้เขาทันทีนะครับน้ำนะครับขอน้ำเพิ่มครับขอน้ำเพิ่มน้ำดื่มในห้องพักนะครับมีไม่เพียงพอครับโอมิสโอโมสโคชิอิตระเคมัสกาโอมิสโอโมสโคชิอิตระเคมัสกาถ้าเป็นห้องพักในโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะคุ้นชินกับการที่ถ้าจะดื่มน้ำในห้องพักเนี่ยนะครับก็จะใช้น้ำจากก๊อกน้ำที่อยู่ภายในห้องพักเพราะว่าน้ำประปาที่ญี่ปุ่นนั้นสามารถดื่มรับประทานได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ไม่ใช้ไม่ดื่มน้ำครับ

ว่าจะต้มน้ำแล้วก็ชงชาดื่มในห้องพักเองครับซึ่งก็แน่นอนก็ใช้น้ำจากก๊อกน้ำที่อยู่ภายในห้องพักนั่นแหละครับแล้วก็มีการต้มน้ำก็ต้มน้ำแล้วก็ใส่ทีแบ็กหรือว่าชาถุงเนี่ยลงไปแล้วก็ดื่มนะครับแต่ว่าพออยู่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับคนไทยเราก็ดื่มน้ำลูกค้าชาวญี่ปุ่นมาก็รู้วัฒนธรรมนี้ดีนะครับก็ดื่มน้ำเหมือนกันแต่ว่าน้ำเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับลูกค้าเขาก็จะขอเพิ่มเติมนะครับเขาก็จะใช้ประโยคลักษณะแบบนี้นะครับโอมิซึโอะโมสโคชิอิตะดาเคมัสกะมิซึแปลว่าน้ำนะครับพอเราใส่คำว่าโอเข้าไปข้างหน้าเนี่ยกลายเป็นคำสุภาพนะครับโอมิซึก็คือน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มโมสโคชิอิตะดาเคมัสกะแปลว่าขอสักนิดขอเพิ่มอีกสักนิดนึงได้ไหมนะครับเคสแบบนี้นะครับผู้ให้บริการหรือว่าห้องพักเนี่ยนะครับบางทีก็เข้าอกเข้าใจนะครับในความต้องการของลูกค้าเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยจริงๆแล้วถ้าขอเพิ่มเนี่ยโรงแรมทั่วไปเขาก็อาจจะคิดค่าบริการเพิ่มนะครับขวดต่อไปขวดที่3ขวดที่4คือให้ฟรี2ขวดขวดที่3ขวดที่4ขวดที่5นี่ก็จะเพิ่มเติมไปแต่ว่าลูกค้าเขาไม่ได้จะเอาเยอะขนาดนั้นเขาก็อยากจะได้เพิ่มอีกนิดนึงเพราะมันไม่พออะไรเงี้ยนะครับบางโรงแรมที่จับจุดถูกนะครับก็นำน้ำเนี่ยนะครับใส่กาน้ำเนี่ยนะครับมาให้กับลูกค้าเป็นน้ำดื่มนะครับที่อาจจะไม่ต้องเป็นน้ำขวดที่ลูกค้าจะต้องเสียตังค์นะครับก็บริการแบบเอาออกจากลูกค้านะครับเอาน้ำฟรีนะครับน้ำดื่มฟรีแต่ว่าเป็นน้ำดื่มที่อาจจะไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปเนี่ยนะครับใส่กาน้ำสวยๆเนี่ยนะครับหรือใส่ขวดน้ำสวยๆเนี่ยมาให้กับลูกค้าเพิ่มเติมเนี่ยนะครับลูกค้าก็รู้สึกแฮปปี้นะครับว่าอย่าเป็นคนดื่มน้ำเยอะแล้วก็เวลาขอน้ำเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยไม่ได้ขอเป็นขวด2ขวดหรอกขอเอาไว้ดื่มยาดื่มอะไรนิดหน่อยเนี่ยนะครับแม่บ้านก็ใจดีมากเลยก็เตรียมน้ำดื่มพิเศษเนี่ยนะครับเอามาให้ด้วยนะครับก็สร้างความประทับใจคืออย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมมืออาชีพเนี่ยจะคอยจะดีใจมากเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าร้องขออะไรสักอย่างเนี่ยเพราะมันคือโอกาสที่เขาจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าครับอันนี้เป็นประโยคที่ลูกค้าเจ้าหน้าที่โรงแรมก็จะใช้ตอบลูกค้าไปนะครับสึกุนิโอโมจิตาชิมัสสึสึกุนิโอโมจิตาชิมัสสึครับรับทราบครับรับทราบค่ะได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวจะเอามาให้ทันทีเลยนะครับก็มีทริคนะครับมีวิธีการดูแลลูกค้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรมนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไหนก็ตามเนี่ยนะครับการให้บริการสามพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานในโรงแรมในส่วนของแม่บ้านเองเนี่ยเขาก็มีทิปของเขาอยู่เขามีเทคนิคพิเศษของเขาอยู่นะครับรวมถึงประเด็นต่างๆเขาอยู่ว่าประเด็นแบบนี้นะจะเจอบ่อยนะแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้นะดูแลลูกค้าแบบนี้ลูกค้าจะชอบมากเลยอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกไปว่าเรื่องขอน้ำเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าน้ำขวดที่3จะต้องจ่ายเงินเนี่ยนะครับแต่ว่าเนี่ยเราก็จับจุดตรงนี้นะครับเราก็เอาน้ำที่ไม่ต้องจ่ายเงินเอาน้ำฟรีเนี่ยมาให้กับลูกค้าครับลูกค้าก็จะแล้วก็จะพึงพอใจก็จะชอบมากหรือว่าบางครั้งนะครับอย่างเช่นกรณีที่ลูกค้ามีเด็กมาด้วยเงี้ยนะครับจริงๆแล้วแม่บ้านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสร้างนะครับความพึงพอใจให้กับผู้เข้าพักนะครับในกรณีที่พาบุตรหลานมาด้วยได้อย่างเช่นบางครั้งก็อาจจะเตรียมนะครับของเล่นนะครับหรือว่าของที่ใช้สำหรับเด็กใช้สำหรับเล่นหรือว่าเด็กใช้ตอนที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยครับเตรียมไว้ให้กับลูกค้าในห้องพักด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเตรียมบางครั้งพอมีลูกค้ามีเด็กเล็กมาด้วยนะครับพนักงานก็เตรียมชุดยูกาตะเล็กๆเนี่ยนะครับหลายๆไซส์เนี่ยวางไว้แล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะใช้ชุดยูกาตะนั้นกับบุตรหลานของตัวเองซึ่งก็เป็นส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยโรงแรมนี้ให้ความสนใจกับการบริการแล้วก็ดูแลเด็กครับที่ติดตามคุณพ่อคุณแม่มาเข้าพักเนี่ยอย่างดีนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ดึงดูดนะครับทำให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไปอีกนะครับ
ให้ซูกุนิโอโมจิจาชิมัสนะครับแปลว่าเดี๋ยวผม

จะเอามาให้ทันทีเลยครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าซูกุนิแปลว่าทันทีนะครับการให้บริการในโรงแรมนั้นจะต้องทำอย่างทันทีนะอันต่อไปนะครับกรณีที่นะครับเรามาขอทำความสะอาดนะครับบางครั้งลูกค้าเขาก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาไม่ออกไปไหนเลยเขาอยู่ที่ห้องพักนะครับแล้วเขาก็ถ้าเขาไม่ให้ทำความสะอาดเลยก็ง่ายเลยนะครับง่ายเลยงานก็เบาลงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องทำนะครับแปลว่าห้องนี้ไม่ต้องทำสบายไปหนึ่งห้องนะครับแต่ว่าบางครั้งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขายังอยากจะให้เราทำแต่ไม่ให้ทำตอนนี้นะครับให้มาทำหลังจากนี้นะครับซึ่ง อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ลำบากสำหรับแม่บ้านเพราะแม่บ้านก็จริงๆแล้วก็มีงานเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ทำตอนนี้ก็แปลว่าจะต้องรอให้เขาออกจากห้องก่อนแล้วค่อยมาทำทีหลังซึ่งมันก็จะเลทเวลาจะกินเวลาของแม่บ้านไปนะครับแทนที่แม่บ้านจะจบงานของวันนี้ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็อาจจะต้องยืดเวลาออกไปซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญนะครับถ้าลูกค้าบอกยังไม่พร้อมเราก็ยังทำไม่ได้นะครับกรณีที่ลูกค้ายังไม่พร้อมไม่ทำความสะอาดเนี่ยนะครับตอนนี้แต่อยากจะให้ทำตอนหลังนะครับลูกค้าจะพูดว่าอย่างไรนะครับลูกค้าจะพูดประโยคลักษณะแบบนี้นะครับอิมาวะโซจิชินายเดคุดาไซอิมาวะโซจิชินายเดคุดาไซครับขอโทษนะตอนนี้อย่าเพิ่งทำได้ไหมนะครับยังไม่สะดวกที่จะให้ทำห้องตอนนี้นะครับคำว่าอิมาวะแปลว่าตอนนี้ครับโซจิชินายเดคุดาไซแปลว่ากรุณาอย่าเพิ่งทำตอนนี้นะครับอาจจะอยากจะกลับเข้ามาแล้วก็คือเราหรือไม่ก็เรามาเปิดห้องแล้วนะครับมาเคาะแล้ว3ทีนะครับก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็เปิดเข้ามาห้องทำความเข้าสารห้องแล้วปรากฏว่าอยู่ๆลูกค้าเดินกลับมาเฉยเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนเวลาออกไปแล้วอยากจะพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปไม่สบายปวดหัวอะไรเงี้ยนะครับก็มีแล้วลูกค้าก็อยากจะพักผ่อนลูกค้าก็อาจจะบอกมาอย่างเงี้ยนะครับอิมาวะโซจิชินายเดคุดาไซนะครับขอโทษนะตอนนี้อย่าเพิ่งทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำทีหลังละกันอะไรเงี้ยนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องโอเคนะครับเราก็ต้องทำตามความต้องการของลูกค้าประโยคนะครับที่ใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับก็คือประโยคเนี้ยนะครับคาชิโคมาริมาชิตะแปลว่ารับทราบครับไม่มีข้อโต้แย้งอะไรเลยนะครับสั่งอะไรทำตามนั้นคาชิโกมาริมาชิตะรับทราบครับมาตาโตเดะอุคากายิมัสครับคำว่ามาตาอาโตเดะอุคากายิมัสแปลว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่ภายหลังนะครับครับถ้าลูกค้าเขาไม่ไม่ฮืออะไรนะครับก็แปลว่าลูกค้าเขายินยอมครับให้กลับมาทำทีหลังซึ่งเขาก็อาจจะบอกเรามานะครับว่าให้กลับมาตอนกี่โมงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่บอกเราก็ค่อยชำเลืองค่อยสังเกตดูนะครับว่าห้องนี้ออกไปแล้วหรือยังอะไรต่างๆนะครับคือจริงๆแล้วถ้าเป็นระบบแบบญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราออกจากห้องพักไปแล้วก็มักจะแขวนป้ายหรือไม่ก็เอากุญแจไปฝากไว้ที่ฟอนต์นะครับซึ่งเราเช็คได้อะครับเราทำงานเป็นแม่บ้านแล้วก็เช็คได้ว่าห้องนี้อยู่ไหมโดยการโทรไปถามที่ฟอนต์ครับเขาฝากกุญแจไว้หรือเปล่าหรือว่าดูป้ายที่อยู่หน้าห้องนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ปฏิบัติแบบนั้นเขาก็เก็บกุญแจไว้กับตัวตลอดเวลานะครับออกหรือไม่ออกเขาก็เก็บไว้ครับรวมไปถึงป้ายห้องเขาก็ไม่ได้แขวนไว้ด้วยว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำความสะอาดลูกเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพอะนะครับเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็พิจารณาดูว่าจะทำห้องนี้อย่างไรดีนะครับโดยที่ไม่ทำให้ลูกค้าอึดอัดเกินไปนะครับอาทิเช่นนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับเคาะห้องก่อนเสมอนะครับเคาะแล้วก็ตะโกนเสียงดังๆเลยนะครับว่าเรามาทำความสะอาดครับโอโซจินิไมริมาชิตะครับเคาะยังไม่มีใครตอบอะไรกลับมาก็โอโซจินิคือบอกไปเรื่อยๆครับจน3ครั้งแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะแล้วนะครับน็อกเคาะประตูไป3ครั้งแล้วแล้วก็พูด3ครั้งแล้วเนี่ยน่าจะพอเหมาะแล้วก็ค่อยเอากุญแจสำรองเนี่ยเปิดแล้วไขเข้าไปครับแต่บางครั้งนะครับก็มีแจ็คพอตแตกนะครับคือเขาอยู่ในห้องน้ำอ่ะนะครับเขาตะโกนออกมาแล้วเราก็ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีลูกค้าเขามีหลากหลายแบบนะครับบางทีก็อาจจะล่อให้เราเข้าไป

การที่เหมาะสมแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีเสียงก็ตามแล้วเราเปิดเข้าไปเราต้องค่อยๆแง้มเข้าไปอ่ะนะครับค่อยๆแง้มเข้าไปแล้วก็ถ้าไม่มีจริงๆแล้วเราค่อยเดินเข้าไปนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดว่าเขาไม่ได้ยินจริงๆนะครับบางคนเขาอาจจะหูไม่ดีแล้วก็เขาอาจจะนุ่งน้อยห่มน้อยอยู่ซึ่งมันก็อาจจะไม่เหมาะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วงานเมดงานแม่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นงานที่ผู้หญิงทำซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เป็นลูกค้าเป็นแขกเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยถือสาอะไรมากนักถ้าเกิดว่าพนักงานที่เข้ามาในห้องเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับต่อให้เราอาจจะใส่เสื้อไม่มิดชิดก็ตามแต่ว่าถ้าลูกค้าเป็นผู้หญิงเราก็ยังรู้สึกปลอดภัยโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยังรู้สึกปลอดภัยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดอยู่เหมือนกันถ้าลูกค้าผู้หญิงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายเดินเข้ามาอยู่ในห้องแต่ว่าบางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่างานเมดเนี่ยบางทีมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับบางครั้งก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายบ้างบางครั้งเหมือนกันแต่ว่าทุกคนที่ทำงานในหน้าที่นี้ก็จะรู้ดีว่าเวลาจะเข้าไปเนี่ยต้องระมัดระวังตัวมากที่สุดไม่ให้เผื่อว่าลูกค้ายังอยู่และลูกค้ายังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะพนักงานเลยเนี่ยนะครับก็จะได้ยังแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนะครับกรณีที่ทำความสะอาดแล้วแต่ว่าลูกค้าก็รู้สึกว่ามันยังไม่สะอาดครับมันยังสะอาดไม่พอครับก็มีเหมือนกันครับก็มีเหมือนกันครับกรณีแบบนี้นะครับลูกค้าจะพูดว่ายังไงแล้วเราควรจะทำยังไงดีนะครับลูกค้ามักจะโทรไปบอกที่ฟอนต์อย่างที่บอกไปนะครับเบื้องต้นลูกค้าบอกฟอนต์ก่อนแน่นอนนะครับบอกเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนครับแล้วเคาน์เตอร์เช็คอินก็จะแจ้งเราแล้วเราก็จะต้องถืออุปกรณ์ต่างๆไปทำความสะอาดที่ห้องให้เขาครับซึ่งพอเราไปแล้วเนี่ยบางครั้งลูกค้าก็อาจจะไม่พูดอะไรละนะครับเราก็ทำความสะอาดไปแต่ว่าบางครั้งลูกค้าก็อาจจะบอกเราอีกครั้งนึงนะครับประโยคที่เขาจะใช้บอกนะครับก็คือประโยคนี้เฮียกะอามาริคิเลเดวะอาริมาเซนเฮียกะอามาริคิเลเดวะอาริมาเซนเฮียที่แปลว่าห้องนะครับบางครั้งเราจะได้ยินคำว่าห้องพูดว่าเฮียบางทีเราก็ได้ยินคำว่าโอเฮียนะครับหลักการง่ายๆนะครับถ้าใส่โอเข้าไปข้างหน้ามันจะกลายเป็นคำสุภาพคำสุภาพนั้นจะเป็นคนที่ให้บริการเนี่ยเป็นคนใช้พูดกับผู้รับบริการก็คือเจ้าหน้าที่โรงแรมเนี่ยใช้พูดกับลูกค้านะครับเราเลือกใช้คำสุภาพกับลูกค้าเพราะฉะนั้นคำที่เราจะพูดก็จะเป็นคำสุภาพโอเฮยะทีนี้เวลาลูกค้าพูดกับเราเนี่ยนะครับผู้รับบริการพูดกับผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องสุภาพมากก็ได้ครับเขาก็เลยใช้คำธรรมดาได้อย่างเช่นคำว่าเฮยะเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่โอเฮยะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเฮียะกับโอเฮียะเนี่ยนะครับก็คือแปลว่าห้องเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ระดับความสุภาพนะครับโอเฮียะสุภาพกว่าเฮียะนะครับเป็นคำสุภาพธรรมดานะครับโอเฮียะจะสุภาพมากกว่านะครับใครที่ต้องใช้คำสุภาพพนักงานเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้คำสุภาพนะครับพูดคำสุภาพส่วนลูกค้าหรือว่าผู้มารับบริการใช้คำสุภาพธรรมดาเท่านั้นนะครับคิเลเดวะอาริมาเซนครับคำว่าคิเลแปลว่าสวยหรือสะอาดก็ได้นะครับอัมมาริคิเลเดวะอาริมาเซนแปลว่าไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่นะครับบางครั้งก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปว่าระดับความเงียบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้ที่ว่าที่คนทั่วไปก็ว่าโอเคแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าบางท่านก็ยังไม่ปลื้มนะครับและท่านจ่ายตังค์เช็คอินเข้ามาแล้วนะครับท่านไม่คืนท่านไม่ไปที่ไหนท่านไม่ไปที่ไหนอีกแล้วท่านก็จะให้เรามาทำให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็จะเข้าพักจริงๆครับอันนี้ก็เป็นความเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนทำงานเจ้าหน้าที่โรงแรมในส่วนของห้องพักเนี่ยนะครับก็ต้องยอมทำต้องเตรียมใจทำใจไว้นะครับความสะอาดในระดับเราก็คิดว่ามันดีที่สุดแล้วแต่ว่าบางคนเขาก็ยังรู้สึกว่ามันต้องทำได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะห้องพักราคาแพงๆเนี่ยนะครับเราก็ทำสุดๆแล้วเนี่ยครับทำเต็มที่แล้วนะครับ
แต่ว่าลูกค้าก็ยังไม่พอใจยังเรียกมาทำใหม่เราจะไปทำหน้าปั้นปึงไม่พอใจไม่ได้นะครับเราก็ต้องยิ้มแย้มต้องขอโทษแล้วก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำไป

นะครับยิ่งถ้าเขาบอกมาเลยว่าใต้เตียงนะไม่ไหวเช็ดเลยดูดฝุ่นใหม่อีกรอบเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยิ่งง่ายเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ทำตามจุดที่เขาคอมเพลนหรือว่าในอ่างอาบน้ำเนี่ยยังมีเส้นตกอยู่เลยอะเส้นผมใครก็ไม่รู้อะนะครับเนาะเราก็มองแล้วมองอีกก็ไม่มีนะครับมันเส้นมันเล็กมากเนี่ยนะครับแต่ลูกค้าท่านมองเห็นเราก็ต้องทำต้องเก็บไปให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงไม่ใช่แปลว่าเราไม่ทำไม่สะอาดแต่ว่าเราอาจจะทำไม่สะอาดในระดับที่ลูกค้าต้องการซึ่งเราก็ต้องยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้เขามากขึ้นครับทำให้เขามากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีเป็นเหตุการณ์ที่ก็มีโอกาสจะได้เจอกันมีโอกาสจะได้เจอกันบางครั้งนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของมาตรฐานของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันเอกสารที่นำมาเรียบเรียงแล้วก็นำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันนะครับเขาก็มีเรื่องเล่าประมาณว่าหรือบางครั้งเนี่ยในโรงแรมหนึ่งจำนวนห้องมันเยอะเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เมดหลายคนนะครับเมดแต่ละคนก็จะรับผิดชอบดูแลเป็นโซนๆไปอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าในส่วนของเมดเองก็มีการแข่งกันว่าใครทำสะอาดไม่สะอาดนะครับแล้วก็บางทีเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแหละแต่เราเผลอออกจากห้องนั้นไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ปิดห้องไปโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าในระหว่างที่เราออกไปจากห้องเนี่ยก็มีเมดคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะมาวางยาเรานะครับมาแกล้งทำให้ห้องของเรามันเลอะอย่างเช่นอาจจะแอบเข้ามาแล้วก็โยนกล้วยนะครับที่เป็นกล้วยที่กินแล้วครึ่งนึงอะไรเงี้ยครับเข้าไปในตู้เย็นอะไรเงี้ยนะครับว่าเขาก็บอกว่าลักษณะแบบนี้ก็มีให้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนทำความสะอาดห้องเนี่ยนะครับต้องมีความรอบคอบและต้องดูแลห้องยิ่งกว่าชีวิตเลยก็คือตอนที่ทำเนี่ยนะครับต้องไม่ให้คนอื่นเข้ามาในห้องของเราเลยนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยออกห้องปุ๊บต้องรีบล็อกปั๊บเลยนะครับจะต้องไม่ให้มีใครคนไหนที่จะสามารถเข้ามาในห้องของเราได้นะครับป้องกันไม่ให้หนึ่งนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าห้องพักเนี่ยมีคนเช็คอินแล้วเนี่ยข้าวของในห้องพักไม่หายนะครับข้าวของลูกค้าไม่หายสองก็คือในกรณีที่เราทำความสะอาดไว้ดีแล้วเนี่ยก็เผื่อไว้ว่าจะมีคนที่เข้ามาภายหลังแล้วก็มาทำสิ่งสกปรกไว้ในห้องเนี่ยครับซึ่งลูกค้าที่เข้าพักหลังจากนั้นก็อาจจะไม่พอใจเป็นอย่างมากได้ครับจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งหรือการวางยากันอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของคนที่เข้ามาตรวจผู้จัดการเนี่ยครับเข้ามาตรวจนะครับมาสุ่มตรวจดูว่าห้องนี้เรียบร้อยแล้วหรือยังคนพนักงานทำความสะอาดห้องนี้เนี่ยทำดีไหมอะไรเงี้ยครับก่อนที่จะให้ลูกค้าเข้าพักก็มาสุ่มตรวจปรากฏว่าจนผู้จัดการก็ผมยาวเหลือเกินนะครับแล้วก็ผมร่วงง่ายมากมาทำผมร่วงไว้ในห้องอะไรเงี้ยนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยก็ดันเป็นคนไปเจอผมเส้นนั้นเข้าเนี่ยนะครับแล้วก็มาคอมเพลนทีหลังว่าพนักงานทำความสะอาดห้องไม่เรียบร้อยมีเศษเส้นผมตกอยู่ซึ่งเศษเส้นผมนั้นเป็นเศษเส้นผมของผู้จัดการที่เดินเข้ามาตรวจห้องหลังจากที่พนักงานทำความสะอาดเสร็จแล้วอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นงานเมดนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการความรู้ความสามารถในการทำความสะอาดก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังมีทักษะแล้วก็ไหวพริบอื่นๆนะครับที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับการทำงานนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะmindset ความคิดนะครับทัศนะที่ว่าลูกค้าเนี่ยนะครับเขามีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปเขาไม่ได้แกล้งเรานะครับแต่เขามีมาตรฐานที่สูงจริงๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับแล้วก็ต้องยิ้มนะครับให้บริการเขาให้ดีที่สุดนะครับเขาจะให้เราทำความสะอาดกี่รอบก็ตามเราต้องทำให้ได้ครับเฮียาวะอามาริคิเลเดวารีมาเซนห้องไม่ค่อยสะอาดเลยนะครับก็เป็นการตำหนิเล็กๆด้วยนะครับทีนี้ถ้าเขาพูดอย่างนั้นมาเนี่ยนะครับเราจะต้องตอบว่ายังไงนะครับเราก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คนรับเนี่ยไปจัดการให้ทันทีเลยนะครับฟอนก็จะบอกลักษณะแบบนี้นะครับซูกุนิเซโซทันโตชาโออุคาวาเซมาสึมุคาวาเซมาสึครับเดี๋ยวจะให้คนทำความสะอาดไปทันทีเลยแล้วเขาก็รีบโทรมาแจ้งเราหน้าที่ของเราก็คือเราไปทันทีเลยนะครับแล้วเราไปเคาะประตูเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปที่ประโยคแรกที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับประโยคที่บอกว่าโซจินีไมริมาสตาครับก็ย้อนกลับไปที่ประโยคนั้นแล้วก็ทำความสะอาดไปนะครับกรณีที่พบกับลูกค้าตรงทางเดินนะครับอันนี้
ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดห้องแล้วเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ได้ request require อะไรไม่ได้ร้องขออะไรเพิ่มเติมนะครับห้องจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลฟลอร์เนี่ยดูแลตรงฟลอร์เนี่ยนะครับว่ามีลูกค้าห้องอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าเราก็จะประจำการอยู่ที่ห้องของแม่บ้านที่อยู่ฟลอร์นี้หรือว่าอยู่ฟลอร์อื่นก็ตามครับในกรณีที่เราเดินโผล่มาที่ทางเดินเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาของไปส่งให้กับห้องอื่นนะครับหรือว่าเราจะเดินไปเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยครับแล้วดันประจวบเหมาะกับลูกค้าก็เดินออกจากห้องมาพอดีนะครับแล้วก็เราก็โผล่หน้าออกมาตรงทางเดินนั้นพอดีเนี่ยนะครับเราควรจะต้องทำอย่างไรนะครับในมาตรฐานการทำงานของญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่หลบลูกค้านะครับเราไม่หลบลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์ตะวันตกเนี่ยนะครับโรงแรมที่เป็นโรงแรมมาตรฐาน4ดาว5ดาวแบบที่ให้เป็นทรดิชันนอลมากๆเนี่ยนะครับเขาจะหลบถ้าเกิดว่าเห็นลูกค้าปุ๊บเนี่ยนะครับลูกค้าโผล่ออกมาปั๊บพนักงานก็จะหลบเข้าไปในมุมที่ลูกค้าจะไม่เห็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เลยนะครับคืออาจจะเป็นด้วยความคิดที่ว่าเมดนั่นก็เป็นคนที่ทำงานในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปปรากฏตัวให้กับพนักงานไปปรากฏตัวให้กับลูกค้าเห็นเนี่ยในชุดที่เป็นชุดทำงานซึ่งอาจจะไม่ค่อยสะอาดมากนักเนี่ยก็สะอาดในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่สะอาดมากนักเนี่ยก็อาจจะทำให้ขัดหูขัดตาลูกค้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมที่เป็นมาตรฐานแบบตะวันตกเนี่ยเขาก็จะเลี่ยงนะครับถ้าเจอลูกค้าปุ๊บเนี่ยเขาจะหยุดแล้วเขาก็จะเดินย้อนกลับแล้วก็หามุมมันจะมีมุมที่มันจะที่เขาจะสามารถที่จะหลบเข้าไปได้หลบลูกค้าเข้าไปได้แล้วลูกค้าก็จะเดินผ่านทางเดินไปแบบไม่เห็นเขาเลยนะครับถ้าคนที่เป็นมืออาชีพมากๆเขาจะหลบเก่งมากแต่ของญี่ปุ่นนั้นไม่มีบางโรงแรมก็ใช้ลักษณะแบบนั้นนะครับก็คือใช้วิธีการหลบไม่ให้ลูกค้าเห็นแต่ว่าบางโรงแรมก็มองว่าการหลบลูกค้านั้นเนี่ยคือเห็นลูกค้าแล้วเนี่ยแล้วไปหลบลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าเห็นว่าเราหลบเนี่ยถ้าเป็นชาวตะวันตกเนี่ยเขาไม่ถืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าลูกค้าไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับหลบเขาหรือว่าไปไม่อยากเจอเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ถ้าเอาแบบญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเวลาเจอลูกค้าเนี่ยนะครับเราแค่ยืนพิงเสาพิงกำแพงไว้พิงผนังทางเดินไว้นะครับแล้วก็รอให้ลูกค้าเขาเดินผ่านไปนะครับไม่เดินสวนกับลูกค้านะครับแต่ว่าไม่หลบในขณะที่ลูกค้าเดินมาแล้วก็เราเดินเราหันหลังยืนชิดผนังกำแพงไว้นะครับแล้วก็ก้มหน้านิดนึงแล้วก็รอจนกว่าลูกค้าจะเดินผ่านไปนะครับแล้วเราค่อยเดินต่อไปนะครับในขณะที่ลูกค้าเดินเราก็ทักทายโดยใช้สำนวนที่เราเคยเรียนไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงแรกๆนะครับโอฮาโยโกไซมัสสึครับสวัสดีตอนเช้าครับหรือถ้าเป็นช่วงกลางวันก็คอนนิจิวะอะไรเงี้ยนะครับก็ทักทายไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ลูกค้านะครับกำลังจะเดินออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับเข้ามาเช็คเข้ามาพักตอนกลางคืนอีกเนี่ยครับเราเห็นเขาถือกระเป๋าแล้วก็เตรียมที่จะเดินออกไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับพอดีเลยนะครับเราโผล่มาตรงทางเดินพอดีก็ยืนหันหลังชิดกับกำแพงนะครับแล้วก็ก้มหน้านิดนึงนะครับอาจจะสบตายิ้มให้นิดหน่อยนะครับแล้วพอเขาเข้ามาใกล้ๆแล้วเราก็โค้งให้เขานะครับอิตาชัยมาเซ่นะครับขอให้ท่านเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยนะครับคือไปเที่ยวอย่างสนุกขอให้มีวันที่ดีนะครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอท่านเดินไปละเราก็ค่อยเดินต่อไปนะครับสำนวนทิ้งท้ายนะครับเกี่ยวกับคำพูดสำคัญที่เจ้าหน้าที่โรงแรมนะครับควรจะเรียนรู้ไว้ใช้งานนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับอันที่1โชโชมาจิกุดาไซครับก็คือแปลว่ากรุณารอสักครู่นะครับครับเดี๋ยวเราจะนำมาให้ทันทีเลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราจะปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ท่านอย่างทันท่วงทีเลยนะครับแต่ตอนนี้กรุณารอสักครู่นะครับประโยคบอกว่าโชโชมาจิกุดาไซมีประโยคคาคุนิตาชิมัสนะครับที่แปลว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะครับซุกุไทโออิตาชิมัสจะดำเนินการให้ทันทีเลยครับกัวอันชินกุดาไซนะครับวางใจได้นะครับครับเดี๋ยวจะแก้ไขปัญหานี้ให้ครับอาริกาโตไซมัสขอบคุณมากครับครับรวมไปถึงประโยค
ขอโทษนะครับกรณีที่อะไรก็ตามที่มันสร้างความลำบากหรือว่าความเดือดร้อนให้กับลูกค้านะครับเราก็ขอโทษโดยใช้สำนวนนี้นะครับโมชิวะเคโกไซมาเซ็นสุกุนิไทโออิตาชิมัสเดี๋ยวผมจะจัดการแก้ไขให้ครับนะครับรวมไปถึงสำนวนขออภัยแบบสุภาพมากๆนะครับก็คือสำนวนโกฟูเบนโอโอคาเคชิเตะโมชิวะเคโกไซมาเซ็นขออภัยในความไม่สะดวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำนวนที่สุภาพมากๆใช้ขอโทษลูกค้าในกรณีที่เกิดความผิดพลาดต่างๆครับอันนี้เป็นประโยคคำพูดนะครับสำคัญที่เจ้าหน้าที่โรงแรมในทุกๆภาคส่วนนะครับควรจะเรียนรู้นะครับแล้วก็จดจำไว้ใช้ในการทำงานครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานโรงแรมและการต้อนรับในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็มีคำศัพท์ครับที่น่าสนใจแล้วก็โดยเฉพาะคำศัพท์ของตำแหน่งงานอาชีพนะครับแม่บ้านในโรงแรมนะครับที่อาจจะยาวไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าเสียงในภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นเสียงที่ไม่ยากสำหรับคนไทยเรานะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเสียงของคำที่ไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราหมั่นออกเสียงบ่อยๆและพูดประโยคนั้นบ่อยๆนะครับเราจะสามารถพูดได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ทำงานนะครับประกอบอาชีพได้อย่างแน่นอนก็จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับชาวญี่ปุ่นที่มาพักมาใช้บริการในโรงแรมของเราอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจ

วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความสันสู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าก็เกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนา

0: ฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างประกาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับรายการการทําผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบำรุงขนและผิวของสัตว์เลี้ยงนะคะนะวันนี้เป็นตอนที่
1: 7
0: ค่ะตอนที่7นะคะดิฉันดร.กัญญาดาณหนองคาย
1: ค่ะพรวินสนิทบุญค
0: ่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะวันนี้อย่างที่อาจารย์โจพูดไปเมื่อกี้ที่ว่าเป็นตอนที่7นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำในตอนที่7นี้ก็จะมี
1: เป็นสเปรย์ลดเครียดค่ะ
0: สเปรย์ลดความเครียดของสัตว์เลี้ยงนะคะอันที่2ก็คือเป็นสเปรย์ดัดกลิ่นปากของสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้สัตว์เลี้ยงที่เราพูดถึงนี้ก็หมายถึงว่านอกจากสุนัขแล้วก็แมวแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะที่ท่านเลี้ยงเนี่ยได้หมดเลยนะคะนะแล้วก็สำหรับวัตถุดิบที่เรานำมาทำเนี่ยจะเป็นเกรดของเครื่องสำอางที่มีความปลอดภัยนะคะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายแล้วเราก็จะมีสารที่ช่วยลดการระคายเคืองลดอาการแพ้อยู่ในนั้นด้วยนะคะนะทีนี้สำหรับความเครียดอาจจะงงว่าเอ๊ะนะสเปรย์ความเครียดเนี่ยทำไมทุกต้องใช้สำหรับสัตว์นะบางทีเนี่ยนะคะประมาณว่าอยากให้สงบแล้วก็ให้นอนหลับเร็วอ่ะคืออันนี้คือข้อที่หนึ่งนะเจ้าของบางคนก็อ่ะไม่นอนสักทีนะรักหมามากคือเลี้ยงหมามันลูกอย่างเงี้ยไม่นอนเจ้าของก็จะไม่นอนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ลดความเครียดและทำให้เขาเนี่ยอาจจะสงบแล้วก็อาจจะนอนหลับเร็วนะเหมาะที่จะใช้ในช่วงกลางคืนแต่ไม่ใช่ยานอนหลับนะเป็นตัวที่ทำให้ใครเครียดแล้วก็สำหรับสัตว์ที่ดูเนี่ยนะคะหรือเวลาที่เขามีปัญหานะเราสังเกตดูเราจะรู้เจ้าของจะรู้ว่าสัตว์ตัวเองกำลังเครียดนะใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยนะก็จะสามารถช่วยได้ในระดับนึงนะคะนะซึ่งในตัวที่มีความเครียดเนี่ยนะคะเราจะมีสารใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นพวกน้ำมันหอมระเหยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเช่นพวกลาเวนเดอร์พวกคาโมไมล์อะไรพวกนี้นะจะเป็นตัวที่ทำให้จิตใจสงบนะคะอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่รักสัตว์มากๆนะแล้วก็เลี้ยงเหมือนลูกเนาะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะในท้องตลาดเนี่ยคือแพงนะนะคะจัดว่าเป็นกลุ่มของอโรมาน่ะนะอะไรที่เป็นกลุ่มอโรมาก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแพงนะคะอีกตัวว่าสเปรย์ดับกลิ่นปากอันนี้น่าจะใช้กันเยอะน่าจะใช้กันเยอะแล้วก็ราคาก็แพงนะนะคะเอ๊ะจะช่วยในเรื่องหินปูนด้วยไหมอาจารย์โจ
1: ถ้าตัวนี้จะไม่ได้เน้นในเรื่องหินปูนเท่าไหร่
0: จะอยู่ในยาสีฟันมากกว่านะนะคะเดี๋ยวจะมีคอร์สต่อไปนะคะให้ติดตามชมจะมีทำเกี่ยวกับยาสีฟันนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะซึ่งหิน

0: ปูนที่เกาะอยู่ในฟันของสัตว์เนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับสัตว์นะนะคะมากกว่าคนซะอีกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยพอดีสุนัขที่บ้านเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องหินปูนนะมีอยู่5ตัวแต่ตัวอื่นไม่เป็นนะมีอยู่ตัวนึงเป็นเอาไปหาคุณหมอเนี่ยค่าขูดหินปูนเนี่ยสุนัขเท่าไหร่ทราบไหมคะ 5,000 บาทค่ะเอ้ยคนขูดหินปูนเท่าไหร
1: ่ประมาณ 1,000 ประมาณ 1,000 บาทค่ะถ้า
0: ถูกสุดนะ700เดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนนี่ 5-600 นะ
1: ใช่
0: ทีนี้รู้สึกจะขึ้นเป็น 7-800 อ่ะนะบางเจ้าก็อาจจะไม่เกิน 1,000 แต่ของสุนัขนี่นะคะ 5,000 บาทนะนะแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยอันตรายกับสุนัขมากคืออาจจะทำให้เกิดโรคไตได้นะคะนะซึ่งกับมนุษย์เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นมนุษย์เนี่ยจะเป็นแค่เกี่ยวกับฟันแต่ว่าสัตว์เนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะก็ใช้สเปรย์ดักกินปากเนี่ยนะมันก็จะช่วยได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวยาติฟันเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหินปูนะคะในตอนต่อไปนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีนะท่านผู้ชมก็ลองติดตามดูนะคะนะก่อนที่เราจะลงในเรื่องของผิดพันธุ์เพราะว่าวันนี้มันง่ายมากเลยเนาะไม่ต้องตั้งบนความร้อนเลยแค่คนๆผสมก็ได้แล้วนะคะนะวัตอะไรนะไอ้วัตถุดิบนะที่เราใช้กับภาชนะอุปกรณ์นะที่เราใช้เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะเราก็ใช้พวกบิ๊กเกอร์ใสๆนี่มาเป็นตัวผสมนะคะมาเป็นภาชนะที่ใช้ผสมนะตัวภาชนะที่ใช้ผสมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นบิ๊กเกอร์ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทางเราเอามาเพราะว่าท่านผู้ชมได้มองเห็นแค่นั้นเองนะคะอาจจะใช้หม้อสแตนเลสนะคะใช้เซรามิกนะคะหรือว่าภาชนะแก้วที่บ้านมีก็ได้นะคะก็เอามาเป็นสำหรับเป็นภาชนะที่ใช้ผสมเนาะต่อไปก็จะเป็นนะคะตะกร้อนะตะกร้อนี่จะเป็นตะกร้อสแตนเลสก็ใช้ผสมใช้คนนะคะนะนอกจากตะกร้อก็จะมีแท่งแก้วตัวแท่งแก้วเนี่ยถ้าที่บ้านไม่มีก็จะเป็นช้อนสแตนเลสแบบเนี่ยแบบยาวๆหน่อยก็ได้อันนี้เอาไว้คนนะคะนะก็แนะนำให้ใช้สแตนเลสนะไม่เอาเป็นอลูมิเนียมที่เคลือบสีไม่เอานะนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าสารเคมีเครื่องสำอางเนี่ยเป็นพวกสารเคมีนะคะเพราะนั้นจะมีปฏิกิริยากับสีที่เคลือบช้อนได้นะคะนะตะเกียบก็ไม่เอานะตะเกียบไม้ไม่เอาเพราะว่าตะเกียบไม้เนี่ยบางทีไม้มันจะสะสมของสิ่งสกปรกหากเราล้างไม่สะอาดนะบางทีมันมีเชื้อลงเชื้อรามีหรือมีกลิ่นอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจะสามารถที่จะลงไปอยู่ในโปรดักต์ได้นะคะนะทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะช้อนสแตนเลสนอกจากใช้คนก็ใช้ตักสารหรือเราผสมก็มีตักสารนะนะคะให้ใช้สแตนเลสนะคะแล้วก็แต่ละตัวเราจะต้องทำความสะอาดถึงแม้ว่าจะเป็นผิดพันธุ์สำหรับสัตว์เลี้ยงแต่เราก็ต้องรักษาความสะอาดเช่นเดียวกันนะคะเป็นมาตรฐานเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะนอกจากจะทำใช้เองเนี่ยนะในบ้านสำหรับสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยอาจจะไปทำเป็นแบรนด์นะสร้างแบรนด์หรือว่าเป็นอาชีพได้ในอนาคตเพราะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของผิดพันธุ์นะซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งของเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนนะคะนะทีนี้วิธีการทำความสะอาดเนี่ยนะฮะแอลกอฮอล์มีขายตามร้านขายยาทั่วไปทุกท่านคงรู้จักที่ว่าใช้เช็ดแผลล้างแผลนะคะตัวนี้เราก็นำมาฉีดเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นำมาฉีดทั่วภาชนะเลยนะคะนะถ้าเป็นตะกร้ออย่างเงี้ยนะเราก็ฉีดอย่างนี้เลยนะคะแต่ไอ้พวกนี้เราทำมาหมดแล้วล่ะเราทำมาหมดแล้วนะถึงแล้วเราก็สาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะช้อนอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้ตัวฉีดเนี่ยมันจะแบบง่ายดีเนาะมันจะง่ายดีนะคะเราก็วางไว้นะถ้าเราไม่รีบเราก็ปล่อยมันแห้งแล้วก็แต่ถ้าเรารีบนะให้เราใช้กระดาษทิชชู่ที่เนื้อดีนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มันไม่ทิ้งขุยจะเป็นทิชชู่ก็ได้สำลีก็ได้หรือผ้าก็ได้ค่ะที่ไม่มีขุยนะคะนะก็มาเช็ดแต่เวลาเช็ดเนี่ยค่ะแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าจะให้ได้ผลดีฆ่าเชื้อได้ดีคือจะต้องให้มันแบบหมาดให้มันได้มีการระเหยมันจะฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดนะคะเราก็เช็ดพอมันหมาดนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้เช็ดเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะนะคะนะพอมันหมาดสักนิดนึงเนี่ย เราสามารถทิ้งให้จนแห้งได้นะคะก็วางไว้ประมาณนี้นะทุกอันนี้เราถือว่าเราทำความสะอาดมาทั้งหมดนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะปรับค่า pH ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ค่า pH เนี่ยมันเหมาะสมนะกับคนกับสัตว์นี่เท่ากันไหมค่า pH
1: จริงๆถ้าเป็นสัตว์อาจจะจริงๆใกล้เคียงกันค่ะ
0: ใกล้เคียงกันนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่า pH น่าจะอยู่ในช่วงไหนของสัตว์เนี่ยเท่าที่เราศึกษามา
1: เท่าที่อยู่ก็อยู่ประมาณสัก6สัก7ประมาณเนี้ยค่ะ
0: 7ก็จะมีความเป็นกลางใช่ไหมแต่ถ้าคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผิดพันธุ์มาตรฐานของโลกเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ 5.5 นะคะเพราะว่า 5.5 คือค่า pH ของผิวของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ 6.5 ใช่ไหมถึง 4.5 ใช่ไหมคะทีนี้ 5.5 เป็นค่าตรงกลางซึ่งมันจะแวรี่ได้สำหรับผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่อย่าเกิน 6.5 อย่าต่ำกว่า 4.5 เพราะว่าถ้าต่ำกว่า 4.5 ก็จะระคายเคืองได้ถ้าสูงกว่า 6.5 ก็จะทำให้ผิวเซนซิทีฟนะคะแต่ของสัตว์เนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณสัก6กับ7นะคะซึ่งก็จะมีค่าความเป็นกลางนะ6ก็ใกล้เคียงของความเป็นกลางกลางเนี่ย7เนี่ยเท่ากับนั้นนะ pH ของน้ํานะ pH ที่น้ําที่เราอาบเนี่ย pH 7นะเพราะนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อผิวเขาเลยนะคะแล้วก็อย่างคือสัตว์เลี้ยงบางประเภทบางสายพันธุ์นะอย่างสุนัขเนี่ยเขาก็ไม่มีรูมขน
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ค่า pH ที่7เนี่ยจะปลอดภัยมากๆนะคะนะอันนี้ก็คือกระดาษที่ตรวจวัดค่า pHให้กับผิดพันธุ์นะคะนะอันนี้เดี๋ยวเราก็ดูดูก่อนก็ได้นะเอาให้ดูที่
1: จะเป็นสี
0: ก็จะเป็นแถบสีอย่างเงี้ยค่ะนะจะเป็นแถบสีอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เราตัดครึ่งนะเพื่อความประหยัดนะคะนะแล้วก็สีก็จะเป็นตามนี้ถ้า pH 7สีเวลาเราใช้ตัวนี้ชุบนะเราต้องเอามาเทียบกับแถบพวกเนี้ยนะถ้าเกิดว่าเราต้องการ6หรือ7เนี่ยสีมันจะออกมาเหมือน2แถบได้เลย6กับ7นะคะนะเดี๋ยวเราเอาเก็บเข้าไว้ที่เดิมก่อนทำเสร็จแล้วเราค่อยมาวัดค่าเนาะค่ะกระดาษนี้ก็ซื้อตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไปนะหรือว่าร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรพวกเนี้ยนะคะมีเราจะเริ่มสูตรไหนก่อนอาจารย์โจ
1: เราจะเริ่มจากสูตรที่1นะคะที่เป็นสเปรย
0: ์อาจารย์โจเริ่มต้นได้เลยนะคะ
1: ตัวแรกนะคะเราจะมีทั้งหมด2ส่วนนะคะในสูตรนี้นะคะก็จะมีส่วนที่1นะคะก็จะเป็น DI water นะคะเป็นน้ำแล้วก็จะมีน้ำสกัดลาเวนเดอร์นะคะซึ่งถ้าเห็นทุกวันนี้จะมีน้ำรูปแบบที่เป็นน้ำสกัดไม่ใช่เป็นออยนะคะแต่ให้กลิ่นแต่จะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะส่วนใหญ่ก็เอามาใช้ทำพวกผลิตภัณฑ์พวกสกินแคร์ของคนได้ด้วยอย่างเช่นทำเป็นสเปรย์ฉีดใบหน้าบำรุงผิวหน้าอะไรต่างๆนะคะก็จะมี
0: น้ำสกัดเนี่ยมันคล้ายๆกับพวกน้ำกลั่นไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราเอาอาจจะเอาพวกลาเวนเดอร์ไปกลั่น
1: ใช่ค่ะ
0: ไปกลั่นนะน้ำที่กลั่นออกมาเนี่ยจะมีกลิ่นของดอกลาเวนเดอร์นะคะหรือตอนที่เขาอะไรนะเขาสกัดเขากลั่นเอาน้ำมัน
1: ค่ะ
0: เขากลั่นเอาน้ำมันจากลาเวนเดอร์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ออกมาจากลาเวนเดอร์สองสิ่งคือส่วนที่เป็นน้ำมันกับส่วนที่เป็นน้ำแต่มันจะลงคนละท่อนะคะส่วนที่เป็นน้ำก็จะกลายเป็นเนี่ยน้ำสกัดนี่แหละซึ่งน้ำก็จะมีกลิ่นลาเวนเดอร์นะตัวน้ำมันเองก็เป็นกลิ่นลาเวนเดอร
1: ์
0: นะคะนะคะ
1: นะคะแล้วก็จะมีน้ำสกัดคาโมไมล
0: ์
1: นะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะมีตัวของอารันโทอินนะคะที่เป็นตัวลดอาการระคายเคือง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนที่2นะคะโพลิเซอร์เบตนะคะ20หรือว่าทวีน20นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับเชื่อมพวกออยล์ต่างๆที่อยู่ในสูตรนะคะให้เข้ากันดีนะคะเพราะว่าในสูตรเนี่ยเราก็จะมีทั้งลาเวนเดอร์ออยล์ด้วยนะคะ
0: มีออยล์มีน้ำด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คาโมไมล์ออยล์นะคะแล้วก็จะมีสารกันเสียที่เราใช้ก็คือเป็นตัวนี้ก็คือฟีโนสแตทนะคะจะเป็นตัวที่มีความอ่อนโยนนะคะไม่มีกลุ่มพวกพาราเบนอยู่ในสารกันเสียตัวนี
0: ้ไม่ใช่กลุ่มไอ้พวกพาราเบนนะซึ่งจะปลอดภัยสูงมากนะคะนะอาจารย์ก็จะทวนอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าของเราเนี้ยนะคะสูตรนี้สเปรย์คลายเครียดสำหรับสัตว์นี่นะคะหนึ่งก็คือ DI water นะคะ DI water เนี่ย มันก็คือน้ำกลั่นอะเดียวอเตอร์คือน้ำกลั่นนะคะซึ่งเขามักจะใช้ในห้องแลบเป็นน้ำที่ไม่มีประจุแต่ตรงส่วนนี้เราสามารถใช้น้ำกรองได้น้ำสะอาดที่ซื้อจากห้างได้นะคะนะวันนั้นแต่

0: ห้ามใช้น้ำบาดาลห้ามใช้น้ำแร่อะไรเงี้ยนะคะนะตัวต่อมาก็จะเป็นน้ำสกัดจากลาเวนเดอร์นะคะน้ำสกัดจากลาเวนเดอร์เนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากขั้นตอนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยนะซึ่งจะมีน้ำนะคะแยกออกมาเนาะส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำมันก็ไปอีกท่อหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะหรือทำการกลั่นนะอย่างคนโบราณกลั่นยาเนี่ยยากฤษณากลั่นยาอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นแบบน้ำกลั่นออกมาซึ่งมีกลิ่นของสมุนไพรนะวิธีการนั้นก็ได้ก็คล้ายๆกันนะคะนะลาเวนเดอร์นี่ก็มีสรรพคุณช่วยคลายความเครียดนะลาเวนเดอร์เนี่ยรักษาหวัดแก้หวัดนะยุงกลัวได้นะลาเวนเดอร์เนี่ยนะคะนะต่อมาก็เป็นน้ำสกัดคาโมไมล์นะก็คล้ายๆกันก็เป็นน้ำกลั่นคล้ายๆกันนะคะคาโมไมล์ก็จะช่วยลดอาการแพ้การอักเสบได้แล้วก็กินพอได้กินเข้าไปก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะนะต่อไปก็ออเรนทูอินคือตัวนี้ค่ะออเรนทูอินเนี่ยเป็นสารที่มาจากธรรมชาตินะคะที่เขานิยมใช้ในเครื่องสำอางแบรนด์เนมทั้งหลายแบรนด์ดังๆเนี่ยนะถ้าไปดูนะคะจะมีออเรนทูอินเพราะว่าจะเป็นตัวที่แก้แพ้แก้ระคายเคืองนะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกผิดพันธ์น่ะก็พยายามที่ใช้ตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้มีความปลอดภัยสูงไม่กระทั่งเด็กใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กก็ใช้ได้เนาะนะคะต่อไปนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวอะไรนะฮะ
1: กลุ่มออยค่ะลาเวนเดอร์ออย
0: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ประสาน
1: โพลีเซอร์เบตทวี20
0: ทวี20เนี่ยเป็นตัวที่ประสานน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะคะนะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นลาเวนเดอร์ออยนะคะคือตัวนี้นะคะก็สรรพคุณก็คล้ายๆกับลาเวนเดอร์สกัดนั่นแหละก็คือคลายเครียดนะคะเหมือนกันนะแล้วก็มีคาโมไมล์ออยนะคะคือตัวนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นกันเสียในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะนะสังเกตว่าสูตรนี้จะมีทั้งน้ำมันแล้วก็น้ำแต่ส่วนที่เป็นน้ำจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นในสูตรนี้เราถึงต้องใช้ทวีน20นะคะเพื่อเป็นตัวที่ประสานให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกกันนะคะทีนี้ขั้นตอนการผสมเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้จันจูสาธิตได้
1: นะคะขั้นตอนการผสมนะคะก็คือข้อดีของสูตรนี้ค่ะไม่ต้องใช้ความร้อน
0: ในการผสม
1: นะคะแล้วก็เราจะเอาส่วนที่1 นะคะรวมกันเลยนะคะก็จะมี DI water นะคะน้ำสกัดลาเวนเดอร์นะคะน้ำสกัดคาโมไมล์แล้วก็อะลันโทอินนะคะเอาทุกอย่างรวมกันเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเราต้องละลายอะลันโทอินก่อนเนาะนิดหนึ่งนะคะเราเอาน้ำละลายอะไรที่เป็นผงเนี่ยเราเอาน้ำละลายก่อนเนาะเป็นนะคะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วตัวอื่นแล้วก็ง่ายมากเลยแค่เททีใช่ไหมอาจารย์โจเททีผสมกันนะคะเน
1: ี่
0: ย
1: สูตรสเปรย์เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วค
0: ่
1: ะ
0: สูตรสเปรย์ง่ายนะคะเนี่ยที่เราไปซื้อกันแพงๆเห็นไหมตามท้องตลาดนะคะจริงๆแล้วเรามาทำเองเนี่ยมันจะย่อมเยาวมากเลยค่ะนะราคาถูกมากนะคะ
1: แล้วก็น้ำคาโมไมล์นะคะนะคะแล้วก
0: ็คนก่อนใช่ไหมฮะ
1: คนค่ะ
0: คนก่อนตัวเป็นผงนี่ก็ต้องให้ละลายจนหมดเนาะ
1: ค่ะ
0: คืออย่าให้มันเหลือนะละลายจนหมดเลย
1: จริงๆเดี๋ยวเราสามารถเติมลงไปได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้ละลายในนี้ส่วนนี้ได้เลยค่ะทีนี้ก็สูตรนี้ก็คือถ้าในส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือดูที่อะลันโทอินนะคะว่าละลายหมดแล้วจะเห็นว่าค่อยๆเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเราทำเองนะที่บ้านนะได้สบายมากๆเลยคือไม่ต้องไปเปลืองตังค์นะคะยุคนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้แน่นะคะทำเองที่บ้านเนี่ยต้นทุนก็ไม่สูงนะ
1: แต่
0: น้ำสกัดของลาเวนเดอร์กับคาโมไมล์เนี่ยแพงไหม
1: อยู่ประมาณโลละประมาณสัก300-400บาทต่อ
0: โลละ300-400นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดทั้งกิโลนี่เนาะเราก็ทำไว้ทีละสักครึ่งลิตรก็ได้อะไรประมาณเนี่ยนะอันนี้เราสามารถสั่งซื้อเป็น100 ml ได้อะไรได้ใช่ไหมปริมาณน้อยๆได้นะ
1: เรียบร้อยค่ะในส่วนที่1นะคะก็คือละลายให้ใสแบบนี้เลยนะคะแล้วต่อไปก็คือส่วนที่2นะคะก็คือส่วนที่2เนี่ยที่ต้องมีทวีน20เพราะว่าในสูตรจะมีพวกออยล์ต่างๆอยู่นะคะถ้าเทออยล์ลงไปเลยในสูตรอะค่ะมันจะลอยขึ้นมา

0: นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยตัวเชื่อมใช่ค่ะในการที่จะเชื่อมเข้าไปให้เขาเนี่ยน้ำมันเนี่ยเข้ากันในส่วนของน้ำได้นะคะตรงนี้ทีนี้เราจะไม่เทออยล์ลงไปเลยเราจะต้องเอาออยล์นะคะในส่วนที่2เนี่ยผสมกับตัวทวีน20ก่อนนะคะก็จะมีอย่างตัวของลาเวนเดอร์นะคะรู้สึกจะมีนิดเดียวนะลาเวนเดอร
1: ์อันไหนเยอะกว่าก็ไปเทลงใส่ที่น้อยกว่านะคะ
0: แล้วก็จะมี
1: คือเคล็ดลับน่ะเทคนิคจำไว้เลยนะคะคือบางท่านชมเนี่ยอาจจะลืมที่อาจารย์บอกส่วนที่1กับส่วนที่2คือเทรวมกันไม่ใช่นะคะคือว่าส่วนที่1เนี่ยผสมกันอย่างที่อาจารย์ตัวทําให้ดูคือผสมกันได้เลยพอส่วนที่2นี่ต้องเทรวมกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยามันจับตัวกันมาเลยกันก่อนนะคะเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับนะคะถ้าสูตรไหนมีทวีน20หรือ HCO 040นี่ใช่ไหม
0: สารกันเสียลงไปด้วยเลยค่ะเพราะว่าสารกันเสียตัวนี้นะคะจะค่อนข้างเมื่อเจอกับน้ำเนี่ยจะค่อนข้างเข้ากันยากเหมือนกันนะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องรวมกันไปเลยนะคะกับตัวทวี
1: นสรุปแล้วนะคะสูตรนี้ในส่วนที่2เนี่ยนะคะนะเป็นทวีน20นะลาเวนเดอร์ออยล์คาโมไมล์ออยล์แล้วก็สารกันเสียเนี่ยนำทั้ง4ตัวนี้มาผสมกันแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วถึงจะเทลงไปในส่วนที่1ที่เราผสมกันไว้ก่อนแล้วนะคะ
0: พอเข้ากันดีแล้วในส่วนที่2นะคะ
1: ก็เทลงไปเลย
0: ลงไปได้เลย
1: ระหว่างเทก็คนไปด้วยนะคะ
0: เนี่ยค่ะก็จะมีความใสก็จะไม่ขุ่นนะคะ

0: ถ้ามีเศษเหลือบ้างก็สามารถเอาน้ำ
1: ล้างหน่อยล้างหน่อยนะคะ
0: จะเห็นว่าในสูตรจะใช้ลาเวนไอ้พวกกลุ่มออยนะคะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าเราใช้กับสัตว์เลี้ยงนะคะจะใช้แรงเหมือนกับคนไม่ได้นะคะ
1: แต่ถ้ามีลาเวนเดอร์ออยติดอยู่เนี่ยแล้วก็เอาไปล้างได้คาร์โบไมล์ออยนะเพราะว่าพวกนี้ก็จะราคาสูงนิดนึงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เราถ้าเราคิดว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากจะเสียเนาะอยากได้คุ้มค่าก
0: ็ถ้าเปรียบเทียบระหว่างลาเวนเดอร์ออยกับตัวครับพวกกลุ่มออยไอ้พวกสกัดที่เป็นรูปแบบน้ำนะคะกลุ่มที่เป็นออยจะแพงหลายเท่าเลยนะคะลาเวนเดอร์ออยอย่างเงี้ยโลนึงประมาณ 3,000 ขึ้นไปนะคะแต่ว่าใช้นิดเดียวค่ะแล้วน้ำมันพวกนี้แบ่งขายด้วยนะคะไม่ได้ต้องซื้ออ
1: ันนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันจะรวมแล้วมันก็จะอยู่ประมาณเกือบจะ500 cc นะ
0: ค่ะ
1: ตีซะ500นะในสูตรเนี้ยผสมเนี่ยต้นทุนเนี่ยนะฮะต่อสูตรไม่น่าเกิน200-300นะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าจะไปอโรมาที่ขายเคสกษัตริย์เนี่ยขวดนึงก็ตีซะ50 ml เนี่ยก็ขายเป็น100หลายร้อยนะนะ 3-600 นะคะ
0: ใช่ค่ะก็จริงๆสูตรนี้ประยุกต์ไปใช้กับคนก็ได้นะคะ
1: สูตรนี้ใช้กับคนได้นะ
0: แต่ว่าแค่พวกออยล
1: ์ถ้าใครที่แฟนดุนะภรรยาดุสามีดุสเปรย์ให้ฉีดเข้าไปเลยนะใครเครียดนะคะนะหรือไม่ก็ถ้าอีกคือดูส่วนผสมแล้วมันไม่มีอะไรเป็นอันตรายนะ
0: ค่ะ
1: นะคาร์โบไมล์ลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยทวีนแล้วก็กันเสียก็ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะแล้วใส่นิดเดียวเองเนาะกันเสียเนี่ยนะฮะแล้วก็ออเรนทูอินเนี่ยพวกเนี้ยจริงๆแล้วฉีดแบบในบรรยากาศรอบๆห้องอ่ะก่อนจะนอนเนี่ยก็ทำให้เราคลายเครียดแล้วก็หลับง่ายขึ้นเหมือนกันนะฉ
0: ี
1: ดใส่หมอนเนี่ยก็ได้นะพูดถึงนะคะนะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะหรือว่าอาจจะฉีดใส่กระดาษหรือสำลีแล้ววางไว้ใกล้ๆนะใกล้ๆเราก็ได้เดี๋ยวนี้เขาจะมีสติ๊กนะสติ๊กเกอร์เป็นตัวการ์ตูนเนี่ยนะอาจารย์อุ๊กก็เคยซื้อมาใช้นะแล้วก็ใช้น้ำมันหอมระเหยนะส่วนใหญ่อาจารย์อุ๊กก็ใช้ลาเวนเดอร์นั่นแหละนะคะหรือว่าโรสแมรี่ก็ได้นะก็หยดในตัวสติ๊กเกอร์การ์ตูนเนี่ยแล้วก็เอาไปติดอยู่ข้างหมอนนะตัวสติ๊กเกอร์มันจะดูดน้ำมันไงแล้วเราก็เอาไปติดไว้ข้างหมอนแต่มันจะไม่เปื้อนหมอนนะก็กลิ่นก็จะเข้าจมูกเราแล้วก็หลับสบายอะค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์โจแนะนำถูกแล้วดูลูกศิษย์ก็ฉีดอาจารย์คะเดี๋ยวขอสร้างบรรยากาศฉีดไปเลยนะบรรยากาศก็จะอบอวลไปด้วยความสงบนะคลายเครียดนะ
0: แล้วก็จะหลับ แล้วก็จะหลับตา

0: ้องห้องนะหลับต้องห้องอันนี้ก็เป็นสูตรที่สำหรับใครเครียดนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ต้นทุนไม่สูงเลยนะคะรับรองไว้ว่าถ้าทำประมาณ1ลิตรเนี่ยอาจารย์อู้ว่าไม่น่าเกินเอาแพงที่สุดไม่น่าเกิน300 350
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะเพราะว่าเราใช้น้ำมันหอมระเหยไงนะโอเค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เสร็จไปแล้ว1สูตรนะคะอันนี้นะคะจะแต่งสีก็ได้นะใส่สีอ่อนๆนิดนึงนะคะอาจจะเป็นสีม่วงอ่อนๆเนี่ยก็ได้ค่ะนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสูตรสเปรย์ดับกลิ่นปากนะคะอันนี้สุนัขบ้านอาจารย์อุต้องการมากๆต้องการมากๆเพราะอะไรกินทั้งวันนะคะสุนัขที่บ้านเนี่ยกินทั้งวันค่ะแล้วก็ถึงสุนัขไม่หิวนะคะนะเจ้าของแล้วก็พนักงานพนักงานที่บริษัทป้อนทั้งวันนะคะนะทีนี้ส่วนผสมของสูตรนะสเปรย์ดับกลิ่นปากนะก็จะมี1ก็คือน้ํานะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีน้ํานะคะน้ําก็อย่างที่อาจารย์อู้บอกอ่ะใช้น้ํากลั่นน้ํากลองที่บ้านได้นะคะหรือว่าใช้น้ําที่ซื้อตามห้างก็ได้น้ําดื่มน้ําไม่จําเป็นต้องกลั่นเพราะกลั่นมันจะแพงนะคะนะเสร็จแล้วก็เป็นกิสลีนนะอันนี้จะให้ความชุ่มชื้นอันที่เป็นส่วนที่1นะส่วนที่2มันก็จะมีแค่2ตัวนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่1เนี่ยมีทั้งหมด2 4 6 8 10 10ตัวนะคะนะก็จะมีน้ําแล้วก็กิสลีนก็ให้ความชุ่มชื้นตัวกิสลีนเนี่ยก็สกัดมาจากพวกกากปิโตรเลียมนะคะเวลาที่ทาที่ผิวเนี่ยมันจะดูดความชื้นไว้ที่ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใส่ในโปรดักต์เนี่ยมันก็จะดูดเอาสารสกัดดูดเอาสิ่งสำคัญสำคัญเนี่ยนะไว้ที่โปรดักต์ไม่ให้ระเหยได้ง่ายนะคะนะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยเวลาที่ใช้กับผิวนะคะนะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวที่โปรเพนิดอลนะคะโปรเพนิดอลนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นของช่องปากใช่ไหมคะคือตัวนี้อันที่สามอันที่สามนะโทษทีนะคะพอดีอายุเริ่มเยอะพอมันเลี้ยงเยอะตามมันลายตัวนี้ก็เพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากนะคะนะต่อมาก็จะเป็นโซเดียมซิตรีนนะคะคือตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ปรับค่า pH นะคะช่องปากนี้ก็มีค่า pH ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะอยู่ประมาณเท่าไหร
1: ่ถ้าอยู่ช่องปากก็อยู่ประมาณสัก5ถึง6อะค่ะ
0: 5ถึง6อยู่ประมาณนี้นะคะนะเราต้องปรับค่าpHให้อยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นด่างมากก็ไม่ดีเป็นกรดมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นซิงค์PCA นะคะนะตัวที่5นะคะซิงค์ PCA ใช่ไหมคะอาจารย์ชี้ถูกเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สำคัญเลยเป็นตัวหลักเลยค่ะที่ว่าลดกลิ่นปากจากเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ตัวที่ก่อให้เกิดกลิ่นเนี่ยในปากเนี่ยคือเชื้อแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แต่นะคะนะต่อไปก็คือออเรนโทอินนะคะนะเจ้าเดิมที่ว่าเราใช้เพื่อที่จะกันระคายเคืองนะคือตัวนี้นะคะเราใช้เพื่อที่จะช่วยลดการระคายเคืองนะคะอันนี้นะฮะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้อันนี้ก็จะช่วยบำรุงเหงือก
1: ค่ะ
0: ช่วยบำรุงเหงือกนะตัวว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีสรรพคุณเยอะว่านหางจระเข้นี่มีตัวโพลีแซคคาไรด์บำรุงทำให้ช่องปากมีความชุ่มชื้นนะคะมีตัวไซโคโปรตีนซึ่งมีสารที่ช่วยลดการอักเสบลดการระคายเคืองอยู่ในตัวของมันนะคะนะต่อมานะคะเป็นโซเดียมเบนโซเอทนะคะตัวนี้เป็นสารกันเสียนะอันนี้ใส่นิดเดียวไม่ได้ใส่เยอะนะใส่แค่ประมาณแค่0.2น้อยมากนะคะนะต่อมานะคะเป็นETCA ตัวนี้ก็จะทำให้ผิวพรรณมีความคงตัวนะคะนะสุดท้ายนะคะน้ำสกัดเปปเปอร์มินต์ตัวนี้คือส่วนใหญ่แล้วผิวพรรณที่เกี่ยวกับช่องปากนะมักจะต้องให้มีความสดชื่นนะเปปเปอร์มินต์ก็จะเป็นตัวที่นอกจากให้ความสดชื่นนอกจากให้ความสดชื่นแล้วก็ลดการอักเสบในช่องปากได้ด้วยแล้วก็ทำให้ปากหอมนะคะนะจะเอากลิ่นอื่นได้ไหมกลิ่นอื่นมันก็ไม่เหมาะนะจะเป็นกลิ่นดอกไม้จะเป็นกลิ่นแบบอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบางทีความรู้สึกของคนที่อมเข้าไปหรือว่าอะไรเข้าไปอยู่ว่าแต่สัตว์เลยคนเนี่ยถ้าเป็นกลิ่นดอกไม้แล้วเราไปอมบนปากบางคนเขาก็ไม่ชอบกลิ่น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าส่วนใหญ่เป็นกลิ่นเมนทอลกลิ่นเปปเปอร์มินต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะโอเคนะกับช่องปากนะคะ
1: กลิ่นเย็นๆสดชื่นสดชื่น
0: ใช่มันก็ทำให้มีความรู้สึกสดชื่นนะบางคนเมาค้างนะแห้งมาเนี่ยนะไปแปรงฟันแล้วยาสีฟันมันเย็นซ่าเนี่ยนะตื่นเลย
1: สว่าง

0: ่ะสว่างเลยหายแห้งเลยนะคะนะต่อมานะคะส่วนที่2นะก็จะเป็นทวิน20นะตัวนี้เราก็ใช้จากสูตรอะไรนะสูตรสเปรย์คลายความเครียดเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมีน้ำมันในสูตรบ้างนิดหน่อยนะคะก็ต้องใช้ทวิน20เนี่ยผสมนะคะสุดท้ายนะก็จะเป็นสเปียร์มินต์สเปียร์มินต์ออยล์นะอันนี้ของดีนะนะอันนี้ก็ทำให้ปากสดชื่นนะคะแล้วก็มันก็มีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ด้วยค่ะลดกลิ่นปากได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าใช้ในเรื่องของลดกลิ่นปากมักจะใช้พวกกลิ่นการพูนะเปปเปอร์มินต์สเปียร์มินต์อะไรพวกนี้นะเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ทุกคนไม่ค่อยจะปฏิเสธแต่การพูใส่เยอะมันก็จะแสบปากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะถ้าใส่การพูก็จะใส่เยอะนะคะนะมันช่วยลดการอักเสบได้ดีเลยการพูนะคะนะทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนผสมในสูตรนะและคุณสมบัตินะคะย่อๆนะคะที่อาจารย์อู่ไล่ฟังเดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนการผสมและเดี๋ยวอาจารย์โจผสมให้ดูนะคะ
1: ค่ะก็คือสูตรนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือไม่ต้องใช้ความร้อนในการผสมเลยนะคะเราจะเอาในส่วนที่1 นะคะเอามารวมกันทั้งหมดนะคะแล้วก็คนหรือว่ากวนละลายเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วค่อยเติมแล้วก็ใส่ส่วนที่2ลงไปเนี่ยก็คือจะต้องเอารวมกันเหมือนกันนะคะก็คือเอาส่วนที่2ออยเนี่ยกับตัวทวีน20เนี่ยรวมกันนะคะแล้วค่อยเทลงในส่วนที่1 นะคะแบบนี้ง่ายๆเลย
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าสูตรไหนจะมีทวีนด้วยแล้วก็มีกลิ่นเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หรือมี HCO 0-40เนี่ย
1: ค
0: ือจะต้องเอากลิ่นที่เป็นน้ำมันอะไรเงี้ยผสมกับพวกนี้ก่อนนะไม่ให้แยกใส่นะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่จับตัวกันแล้วมันจะขุ่นนะมันจะไม่ใสนะคะ
1: เดี๋ยวเราจะเริ่มจาก
0: อันนี้มันจะมีผงด้วยใช่ไหมเราจะต้องเทน้ำใส่ผงไหมเราก็จะมีส่วน
1: เติมช่วย
0: มันก็จะมีส่วนที่เป็นผงคือโซเดียมซิเตตนะคะแล้วก็มีอาร์เรนโทอินนะที่เป็นผงเนาะแล้วก็มีตัวอะไรนะ
1: โซเดียมเป็นโซ
0: เดียมเอทอีกเนาะแล้วก็มีไดอีทีทีเอนะตัวที่เป็นผงนี่เราก็จะใส่น้ำละลายนะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาในส่วนที่เป็นของเหลวนะคะอย่างเช่นกลีเซอรีนนะคะอย่างเช่นโพรเพนิดิออลนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเติมลงไปก่อน
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป
1: ็
0: นส่วนผงเนาะแล้วก็มาคนก่อนอันนี้ส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดนะคะที่อยู่ในส่วนที่1 นะอันนี้เรากำลังผสมส่วนที่1 นะคะให้ดู

0: นะอันไหนที่ว่ามันเหนียวๆนะคิดว่าเออมันลงไปแล้วมันจะติดขวดนะเราก็ใช้น้ำนี่แหละค่ะ
1: ยกตัวอย่างอย่างกีเซอรีนี่ค่ะเวลาเทแล้วออกไม่หมดแน่นอนนะคะ
0: ออกไม่หมดมันก็เราก็เสียดายเนาะ
1: เติมน้ำลงไปแบบนี้นะคะ
0: คนๆไหนก็ได้นะคะบางทีซื้อมาเนาะมันก็แพงอ่ะแล้วก็นั่นไปแต่ตัวนี้เป็นแพงเท่าไหร่นะอันนี้ไหมอันนี
1: ้ PCA
0: นะคะ
1: อันนี
0: ้แล้วก็คนหน่อยคนหน่อยอย่างเงี้ยนะคะนี่คือส่วนที่เหลือที่เราคนแล้วนะคะนะอันนี้เราก็ใส่ตามลงไปเลยอันนี้คือเราผสมส่วนที่หนึ่งอยู่นะคะสำหรับสูตรสเปรย์ดับกลิ่นปากนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ออร์แกนโทอินนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะเดี๋ยวก็คนก่อนนะคะคนที่ส่วนที่หนึ่งเข้าอันก่อนแล้วเราก็จะเอาสองตัวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์โจเอาสองตัวนี้สองตัวนี้คือส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นทวิน20แล้วก็

0: คะเข้ากันดีแล้วก็
1: เทลงไป
0: ใส่ลงไปเลยนะคะเราจะอันนี้ก็ได้นะเทน้ำมันละลายหน่อยนะคือตัวอาจารย์อู้เนี่ยเป็นคนที่ชอบเสียดายนะคะเป็นคนที่ชอบเสียดาย

0: ช่นเดียวกันกับตัวสเปรย์คลายเครียดนะอันนี้สเปรย์แบบปิดปากนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะนะยืนอยู่ตรงนี้กลิ่นเข้าจมูกเนี่ยหอมมากเลยนะคะฟองนี่เดี๋ยวมันก็ยุบเองเนาะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ยุบนะคะหอมมากเลยเหมือนมักฝรั่งเลยอะนะกลิ่นเหมือนมักฝรั่งเลยนะคะนะตัวนี้เนี่ยทีนี้เสร็จทั้งสองตัวนะคะอันนี้ก็คือตัวสเปรย
1: ์
0: ลดความเครียดนะสำหรับสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้เราเวลาเราบรรจุเราก็จะบรรจุใส่ขวดสเปรย์ลักษณะอย่างนี
1: ้
0: นะคะก็ถ้าไปที่ไหนเกิดท่านใดชอบเอาน้องนะน้องๆไปด้วยอย่างเงี้ยนะก็พกติดตัวง่ายนะคะนะไปฉีดเวลาไปข้างนอกเนี่ยนะสวนสาธารณะอะไรเงี้ยนะเจอแขกหรือน้องเป็นลูกสาวเจอหนุ่มเนาะก็ฉีดปากน้องนิดนึงเดี๋ยวนะประมาณนั้นแบบว่าอาจจะเจอเป้าหมายนะคะเจอเป้าหมายอะไรเงี้ยนะทีนี้อาจจะกรอกเศษขวดให้ดูก่อนอันไหนเป็นขวดอันนี้สเปรย์ดับกลิ่นปากดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นสเปรย์คลายเครียดเราก็บรรจุเทใส่ขวดนิดนึงนะคะจะแต่งสีก็ได้นะนะคะพวกนี้แต่งสีอ่อนๆนิดนึงนะคะ
1: เพราะบางทีสีใสไปไม่รู้ว่าคืออะไร
0: สีใสบางทีก็อาจจะไม่น่าใช้นะอาจจะใส่สีเขียวนิดนึงถ้าเป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากนะแต่ถ้าสเปรย์คลายเครียดอาจจะเป็นสีม่วงนะคะนี่ก็เป็นเนี่ยค่ะก็ฉีดไปนี่เป็นไงบ้างระวังหลับนะ
1: ได้กิน
0: หลับก่อนจบรายการนะไม่ได้ลาท่านผู้ชมนะเนี่ยนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นสเปรย์คลายเครียดรู้สึกคลายเครียดเลยท่านผู้ชมนะคะทันทีเลยนะคะนะฮะต่อไปก็จะเป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากนะคะอันนี้อย่าว่าแต่สุนัขเลยนะคนก็ใช้ได้นะด
1: ู
0: ส
1: ู
0: ตรจริงๆคนใช้ได้นะทีนี้สูตรนี้มันน่าจะต้นทุนสักเท่าไหร่อาจารย์โจวิเคราะห์ให
1: ้ถ้าต้นทุน
0: ท่านผู้ชมนิดนึง
1: อันนี้จริงๆอยู่ประมาณสัก200อยู่ช่วง200ถึง300
0: ต่อ1ต่อ1
1: ลิตรต่อ1กิโล
0: ค่ะต่อ1กิโลต่อ1ลิตรนะท่านผู้ชมก็จะบอกว่าคนใช้ได้จริงเหรออาจารย์อู้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อู้ฉีดให้ดูก็ได้นะนี่ไงหอมอ่ะอร่อยนะเอามั้ย
1: เปเปอร์มินต์
0: เปียมินต์เปียมินต์เปเปอร์มินต
1: ์
0: อร่อยนะฮะนะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลย
1: แซ่บ
0: ค่ะวิธีการใช้สำหรับจัดเลี้ยงเนี่ยดับกลิ่นได้ดับได้ตลอดเวลาเลยนะดับได้ตลอดเลยถ้าเกิดว่าอยากจะถือว่ากลิ่นที่อาจารย์อู้ให้ตามสูตรเนี่ยมันยังไม่หอมอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มกลิ่นได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่ต้นทุนมีสูงขึ้นก็เพิ่มกลิ่นได้นะคะไม่ได้แปลกอะไรนะคะนะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออันนี้มันจะลดแบบลักษณะว่าจืดๆน่ะลดจืดๆแต่ถ้าเราอยากจะให้มันมีรสหวานนิดๆนะบางทีอะไรเงี้ยเราอาจจะใส่น้ำตาลอะไรนะซูคาโรส
1: ใช่ค่ะ
0: ซูคาโรสนิดนึงไม่ต้องเยอะนะซูคาโรสเนี่ย 0.5 ก็พอนะใส่ลงไปในสูตรไม่ต้องเยอะเพราะมันจะหวานมากหรือว่าพวกน้ำตาลหญ้าหวานนะซึ่ง
1: โซเดียมแซคคาลีนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ใช่ก็ใส่ลงไปได้นะคะนะสามารถใส่ลงไปได้นะก็เพิ่มรสชาติได้นะบางทีอาจจะว่าเพิ่มความหวานแล้วก็ลูกๆนะอาจจะอยากให้ฉีดบ่อยๆฉีดแป๊บนึงวิ่งใหม่แล้วมันหวานเนี่ยประมาณนั้นฉีดนะให้อีกนะประมาณนั้นนะคะนะก็สำหรับสเปรย์ตัวนี้นะคะจะเพิ่มกลิ่นให้หอมกว่านี้ก็ได้นะคะ

0: หรือจะเปลี่ยนกลิ่นตามที่เราต้องการก็ได้ถึงบอกว่าผิดพันสเปรย์คลายเครียดเนี่ยนอกจากจะใช้กับสัตว์แล้วสูตรนี้สามารถที่จะไปผลิตเป็นแบรนด์นะคะใช้กับคนได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนนิยมนะในเรื่องของอะไรก็ตามที่ฉีดแล้วคลายเครียดอ่ะฉีดแล้วมันทำให้บรรยากาศในห้องมันดีขึ้นแล้วเหมือนกับว่าพอคลายเครียดปุ๊บจะทำให้มันนอนหลับง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะผิดพันตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะเพราะปัจจุบันนี้คนก็เครียดเนาะมีนู่นมีนี่นะคะเพราะนั้นตัวนี้จะสามารถใช้ได้และตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกคืนก่อนนอนถ้าเหมาะสมที่สุดคือก่อนนอนนะคะกลางวันก็เป็นชีวิตปกติแหละอย่างที่อาจารย์โจบอกแหละกลางวันทำงานไปเกิดฉีดปุ๊บง่วงนอนงานไม่เสร็จอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยฉีดก่อนที่จะนอนได้นะคะผิดพันตัวนี้นะคะถือว่าเป็นยาไหมถือว่าเป็นวัตถุอันตรายไหม
1: ไม่ค่ะ
0: อันนี้จดอันนี้เป็นเครื่องสำอางได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นอโรมาได้
0: ทีนี้เครื่องสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยงนี่นะคะไม่มีอย.เพราะว่ากฎหมายอย.ยังไม่มี
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเราสามารถผลิตออกมาแล้วก็ขายได้เลยนะแต่อาจจะมีขั้นตอนนะการทำฉลากการจดทะเบียนไอ้นั่นหรือเปล่าจดทะเบียนผิดพันธุ์อะไรประมาณนี้น
1: ะ
0: ก็ลองไปดูรายละเอียดดูนะคะถ้าสนใจอยากทราบรายละเอียดก็สามารถที่จะสอบถามนำมาทางเราได้นะเราก็พร้อมที่จะให้คำตอบนะคะนะว่าทำยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างใหม่นะปัจจุบันเนี้ยพูดถึงว่าผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับสัตว์นี่นะคะเป็นอะไรที่ยังเล่นได้อยู่ในตลาดนะคือตอนเนี้ยสภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างบางคนเขาก็อาจจะอยากจะหาอาชีพใหม่อะไรเงี้ยนะคะอาชีพสำหรับผิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงเนี่ยก็น่าสนใจพูดถึงน่าสนใจนะยิ่งถ้าเป็นผิดพันธุ์ที่ใช้ภายนอกนะคะมันจะง่ายนะมันจะง่ายแล้วก็โดยเฉพาะรู้สึกว่าเราจะมีตอนที่เราสอนทำพวกครีมนวดนะแชมพูเนาะพวกอะไรนะครีมบำรุงขนอะไรพวกนี้เราก็มีนะคะและตัวที่เป็นปาล์มช่วยเรื่องดูแลผิวหนังแต่จริงๆแล้วสรรพคุณในปาล์มตัวนั้นนะคะมันจะมีสารสกัดสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยนะคะมันจะรักษาผิวหนังให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะแม้กระทั่งคนก็ใช้ได้ค่ะก็ติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีในตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะลองดูนะคะว่าผิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงนี่ก็น่าเล่นนะคะถ้าใครอยากทำเป็นอาชีพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเพื่ออะไรอ่ะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเนาะมันก็ลดต้นทุนนะเพราะว่าผิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงนะทุกวันนี
1: ้ราคาสูง
0: โอ้ราคาสูงในท้องตลาดเนี่ยบางทีแพงกว่าของคนอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือผิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยคือที่เป็นแบรนด์ดังอะนะเหมือนของอะไรนะของคนเนี่ย Dior Chanel เนี่ยอะไรมันไม่ค่อยมีไง
1: ค่ะ
0: มันก็จะเป็นแบรนด์อะไรเนี่ยที่มันก็ยังสู้ได้อยู่นะในตลาดบ้านเรานะคะเพราะนั้นก็เลยอยากจะแนะนำว่าลองดูนะคะผิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงนี่น่าสนใจเป็นอีกตลาดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทำใช้ในบ้านก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างที่ว่านั่นแหละนะคะอย่าไปมองว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรนะคะนะบางทีเนี่ยหมาบ้านเราดุเราอยากจะลองดูมันจะเลิกดุไหมแต่อันนั้นก็เราก็ไม่รับประกันนะบางทีดุถ้าดุตามสายพันธุ์เนี่ยอันนั้นแก้ยากนะดุตามสายพันธุ์แก้ยากนะอันนี้ใครเครียดเราเอาแค่ว่าเขาให้เขานอนหลับสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มโอกาสการนอนของเขานะคะแม้กระทั่งกับคนก็ใช้ได้นะคะนะอันนี้ก็วิธีการใช้ก็อันนี้ใช้ก่อนนอนอันนี้ใช้ได้ตลอดแต่นะคะหรือจะทำบริจาคก็ได้นะบางทีตามสถานที่ที่เขาเลี้ยงหมาจงหมาจรนี้นะคะก็อาจจะบริจาคก็ได้แล้วก็อันนึงที่น่าทำบริจาคนะจันโจมันจะมีอยู่ตอนนึงเป็นน้ำยาล้างพื้นนะอันเนี้ยสำคัญเพราะว่าบางที่เขาจะเลี้ยงสัตว์จรไว้เยอะนะคะสำคัญเพราะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องเห็บหมัดด้วยช่วยในเรื่องพวกไรอะไรต่างๆด้วยนะคะน
1: ะ
0: ก็ติดตามเรานะคะเราจะมีตอนต่อๆไปเรื่อยๆซึ่งเราจะมีตอนที่ว่าเป็นน้ำยาล้างพื้นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะมีตรงนั้นนะคะอันนี้ก็สำคัญผิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่เรามาสอนในเทอมนี้นะเป็นผิดพันธุ์ที่อาจจะสร้างแบรนด์นะคะทำการตลาดสร้างอาชีพต่อเนื่องได้นะคะนะใช้เองในบ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะนะหรือว่าจะทำบริจาค ก็ได้นะคะเพราะว่าสถานที่ที่เขาเลี้ยงสัตว์จร นะที่อาจารย์อุ๊พูดบ่อยแต่อาจารย์อุ๊สนใจเป็นคนที่ชอบบริจาคนะบริจาคใน

0: ถานที่ที่เขาเลี้ยงสัตว์จรเนี่ยบางทีโอนเงินไปให้เขามันก็ไม่ได้มากหรอกค่ะแต่ว่าหลายที่เนาะเราก็โอนไปไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นอะไรเป็นช้างเป็นอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเหลืออยู่นะคะนะก็มองว่าถ้าเกิดว่านอกจากเราจะบริจาคเงินแล้วนะเรามีความรู้เนี่ยเราจะมาทำพวกโปรดักต์พวกนี
1: ้
0: บริจาคให้เขาได้นะคะนะก็จะช่วยสังคมได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องอย.ที่อาจารย์โจพูดไปว่าถ้าเป็นอย.เครื่องสำอางนะคะนะยังไม่มีกฎหมายในปี69เนี่ยยังไม่มีกฎหมายกำกับนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะก็สามารถผลิตได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจขั้นตอนนะอยากทราบรายละเอียดก็สอบถามมาได้เลยนะคะทางเราก็จะให้คําตอบนะคะเราอาจจะแบบให้รายละเอียดไปเป็นไฟล์ก็ได้ค่ะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะเพราะว่าบางทีไปหาที่อย.มันไม่มี
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย.ผิดพันธุ์เครื่องสําอางสัตว์เลี้ยงมันยังไม่มีนะคะท่านก็จะไม่ได้ทราบรายละเอียดเนาะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าวันนี้ขั้นตอนทุกอย่างนะเราก็ครบทุกขั้นตอนเนาะแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดแล้วหวังว่าท่านผู้ชมคงจะตามทันนะคะแล้วก็ดูแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะแล้วเราก็ทดลองให้ดูแล้วด้วยนะคะนะอีกรอบก็ได้นะคะบรรยากาศนะเอาซะหน่อยก่อนที่จะหมดเวลาเอาซะหน่อยนะออกไปนี่เดี๋ยวเราไปนอนสักตื่นนึงเดี๋ยวเราค่อยมาอัดต่อนะไปนอนสักตื่นนึงเนี่ยโอ้ยสดชื่นนะคะนะอันนี้ก็เอาซะหน่อยนะจันโจเดี๋ยวอาจารย์ก็ปากอาจารย์ซะหน่อยอาจารย์โจอ้าปากนะฮะอร่อยไหมอ
1: ร่อยค่ะ
0: อร่อยไม่ได้ฉีดเข้าปากเขาได้ฉีดเข้าตาฉีดเข้าตาเขานะคะนะโอเคนะคะวันนี้ก็สนุกสนานพอหรือยังพอแล้วนะคะก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนอย่าลืมติดตามตอนอื่นๆเราไปเรื่อยๆนะคะเรายังจะกลับมาเจอท่านอีกนะคะสำหรับเทอมนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนะคะเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบ

สนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

0: 部分。
1: 那两房帽是必须的。
0: 我们怎么？那就是地砖嘛，它是地砖，瓦砖，瓦砖，对不对？瓦砖。

그 내가 그

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มหรือเปล่า

มันมีคนเยอะในตัวครับในตัวทีมบอส

0: แต่ตอนนี้ช่วงนี้เป็นจุดทำให้ขีดครับ
1: รู้ว่าจะเป็นแบบไหนครับก็ต่อแนวตรงนี้ก็จะเป็นการ
0: มีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่นั้นไปดูพี่ออกเป็นไม่หนักถ้าใช้เงินรับแรงเยอะ
1: เยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
1: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
2: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
1: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
2: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
1: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทอล์กกับเธอเจอกันที่ IMUTR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
4: ขอโทษนะท่องสูตรแคลคูลัสเพื่อนไว้หน่อยอะ
3: ไม่เป็นไรนายก็ดูรีบมาจากคณะไหนเนี่ย
4: วิศวะคือเทอมแล้วเราตั้งใจจะเอา 4.00 นะแล้วแม่บอกว่าเข้ามหาลัยห้ามวอกแวกเด็ดขาด
3: โอ้ถึงเปลี่ยนเลยดิเราบีมนะจากคณะบริหารยินดีที่รู้จัก

0: ราครับน้องๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เรียนเอาเกียรตินิยมเท่านั้นไหนน้องๆเฟชชี่คนไหนเนี่ยที่คิดจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำกิจกรรมไม่หาเพื่อนยกมือขึ้นดิแล้วชีวิตวัยรุ่นจะไม่จืดชืดไปหน่อยเหรอน้อง
1: ตอนแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีแค่การเรียนเกรด A แต่พอผมได้เข้ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้เจอใครบางคนมันทำให้ผมรู้ว่าถึงการเรียนจะทำให้เรามีงานทำแต่การใช้ชีวิตและมิตรภาพนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุข

0: หล่อระเบิดเลยนะวันนี้นึกว่าเป็นแต่นักเรียนหน้าห้องซะอีก
1: อ้าวก็พูดมาจากความรู้สึกจริงๆไง
2: เออบีมแกพร้อมมาเป็นสูตรเคมีที่แก้ไม่ได้ในชีวิตเรายังอ่ะ
0: เรื่องนั้นอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้นาย 4.00 ต้องช่วยติดให้เราด่วนเลยนะไม่งั้นเราติด F แน่ๆ
1: เฮ้ยถ้าเรื่องนั้นสบายมากงั้นดีลนะ
3: ยินดีต้อนรับเฟชชี่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับเรียนให้สุดใช้ชีวิตให้คุ้มนะ

0: ไปเจอกันนะ
1: สวัสดีครับผมนายทันตันฮวดชื่อเล่นชื่อขนมปังครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงามปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่1ครับก็ความเป็นตัวผมครับก็จากที่ภาพภายนอกเนาะที่ทุกคนมองมาอาจจะดูเป็นคนที่แบบว่าจริงจังหรือว่าดูเข้าถึงยากดูเล่นไม่ได้ด้วยความที่อาจจะเป็นด้วยบุคลิกหรือว่าระยะเวลานานๆที่ทุกคนได้เห็นก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าความจริงแล้วคนเป็นคนปกติทั่วไปนะครับแบบว่าตลกเฮฮาครับผมชอบใช้ชีวิตกับเพื่อนหรือว่าชอบหากิจกรรมสนุกๆอะไรทำที่แบบว่ารู้สึกท้าทายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่มุมภายนอกที่ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมองว่าเป็นคนที่แบบจริงจังกับการทำงานมากหรือว่าต้องการให้งานนะออกมาสำเร็จแบบต้องการให้งานออกมาสำเร็จก็เลยมีความจริงจังดูแบบว่าเข้าถึงยากดูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าความจริงก็คือเข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็คุยเล่นได้เป็นเพื่อนได้กับทุกคนครับก็ครั้งแรกเลยที่เข้าร่วมแบบเพราะว่ามีคนชวนครับผมก็คือลูกเกดครับผมก็พี่ลูกเกดเนี่ยชวนเข้ามาในองค์การนักศึกษาครั้งแรกเนาะผมก็เคยถามดีเหมือนกันว่าทำไมถึงชวนผมเข้ามาเขาบอกว่าครั้งแรกที่เขาเจอผมอะเขามองว่าผมมีแววอะไรเงี้ยก็แล้วพอได้เข้ามาทำจริงๆก็รู้สึกว่าสนุกดีครับเพราะว่าช่วงมหาลัยผมก็อยากลองหาอะไรทำที่แบบว่าไม่ใช่แค่มาเรียนแล้วกลับบ้านเนาะอยากแบบว่าใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนในมหาวิทยาลัยหรือว่าทำกิจกรรมด้วยกันสนุกอะไรเงี้ยครับอย่างงี้ครับแล้วก็พอได้เข้ามาอยู่จริงๆก็รู้สึกว่าพอรู้สึกตัวทีเราก็รู้สึกว่าผูกพันกับคนที่อยู่ในองค์การไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบว่าไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะอยากแบบว่าทำงานด้วยการสนุกด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอย่างผมจะแบ่งเวลาค่อนข้างชัดเจนครับเพราะว่าด้วยความที่บางเป็นอุปนายกคนที่1 นะครับก็เรื่องการเมเนจเวลาสำคัญมากช่วงที่ผมไม่มีเวลาจริงๆถ้าผมเลือกจริงๆผมจะเลือกการเรียนก่อนครับเพราะว่าสุดท้ายเราคือตัวนิสิตนักศึกษาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนน่ะก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าการเรียนสำคัญแล้วกิจกรรมเราจะทิ้งเลยนะครับก็ผมก็จะพยายามแบ่งในช่วงเวลาที่ว่างไม่ว่าจะเป็นแบบว่าก่อนพักเที่ยงหรือว่าบางวันที่มีเรียนแค่บ่ายแล้วช่วงเช้าว่างอะไรผมจะเอาเวลานะครับมาทำกิจกรรมมาลุยกิจกรรมครับผมรู้สึกว่าทักษะที่ผมได้เอามาใช้จริงๆแล้วได้ปรับใช้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอนาคตก็จะพัฒนาไปมากกว่านี้ก็คือการสื่อสารกับผมหรือว่าการพูดคุยกับคนที่เราทำงานด้วยครับเพราะว่าในแต่ละคนที่เข้ามาทำงานกับผมในแต่ละปีเนาะแต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือน

กันแล้วก็มีบุคลิกภาพหรือว่าความชอบหรือความไม่ชอบที่แตกต่างกันแล้วผมรู้สึกว่าการสนทนาหรือว่าการใช้คำพูดนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งแบบว่าชอบเราสุดๆไปเลยหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งแบบว่าไม่ชอบเราแล้วไม่อยากทำงานกับเราไปเลยครับผมรู้สึกว่าสกิลที่ผมแบบว่าได้เปลี่ยนจริงๆในการทำงานองค์การนักศึกษาแล้วมองว่าอนาคตก็อาจจะต้องอัพเพิ่มอีกก็คือการสื่อสารผมอาจจะเป็นคนที่หาจุดกึ่งกลางแล้วกันครับที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับผมจะเลือกเป็นคนที่อยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็หาวิธีทางออกที่ไม่ให้หนักซ้ายเกินไปหรือหนักขวาเกินไปครับผมเพราะว่าผมมองว่าสุดท้ายการทำงานเป็นทีมครับถ้าเราหาตรงกลางไม่ได้ผมรู้สึกว่าทีมจะไปไม่รอดครับถ้าเป็นงานที่ไม่เคยทำใช่ไหมครับอย่างแรกเลยผมอาจจะต้องหาข้อมูลเขาเรียกว่ารูปแบบการทำงานของกลุ่มผมแล้วกันครับที่แบบว่าลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเอื้อเฟื้อต่อแบบว่านักศึกษาที่เข้ามาหรือว่าอาจารย์ที่เข้าร่วมแล้วก็ทีมผู้ผมมาที่สุดครับให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขแล้วทำงานโดยที่ไม่ลำบากครับคนเรามันมีความคิดหรือว่ามีความชอบไม่ชอบที่ไม่เหมือนกันครับผมการที่เราชอบแบบนี้ไปคุยกับเขาเขาอาจจะไม่ชอบแบบนี้ครับก็การที่เกิดขึ้นก็คือผมลองปรับให้ผมเป็นฝ่ายฟังที่มากขึ้นครับผมก็คือลองฟังเหตุผลจากเขาก่อนเพราะว่าบางครั้งผมก็เคยลองที่แบบว่าฟังเขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบางครั้งสิ่งที่เขาพูดออกมาอาจจะดีกว่าสิ่งที่เราคิดก็ได้ครับผมก็ลองเป็นผู้ฟังให้มากขึ้นครับแล้วก็อาจจะได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆจากคนอื่นบ้างครับสิ่งที่ท้าทายที่สุดเหรอผมรู้สึกว่าการทำงานให้สนุกแล้วกันครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนักศึกษาเนาะในขณะที่นักศึกษาคนอื่นแบบมาเรียนเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวหรือว่าแบบว่าสามารถแบบออกไปเที่ยวกลางคืนออกไปใช้ชีวิตของนักศึกษาได้แต่ผมแบบว่าอาจจะต้องแบบอยู่มอทำงานหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเข้ามอมาทำงานอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการทำงานองค์การนักศึกษาให้สนุกนะครับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วตัวผมทำได้ยังไงก็ผมรู้สึกว่าผมใช้คนรอบข้างเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวครับผมด้วยความที่คนรอบข้างผมดีในระดับนึงครับก็ทุกคนแบบว่าสนุกกับการทำงานแล้วก็ทุกคนเหมือนเป็นพลังบวกแบบช่วยๆกันประคองกันไว้อะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าคนรอบข้างเนี่ยครับทำให้ผมทำงานได้สนุกก็คือผมอยากเป็นคนที่แบบว่าเป็นหัวหน้าที่แบบเป็นกันเองกับทุกคนแล้วก็ไม่เข้าถึงไม่ได้ยากแล้วก็รู้สึกว่าการที่แบบว่าสิ่งที่ผมคาดหวังจริงๆของการนักศึกษาก็คืออยากได้ทำงานกับทุกคนโดยมีความสุขแล้วก็สนุกครับถ้าตารางเรียนกับงานชนกันใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าสุดท้ายตัวเราก็ยังเป็นนิสิตนักศึกษาครับผมก็ถ้ามาชนกันจริงๆผมว่าจะลองมาชั่งน้ำหนักดูครับว่าระหว่างกิจกรรมนี้กับการเรียนนี้อันไหนสำคัญกว่ากันถ้าสมมติการเรียนในเรื่องนี้สำคัญกว่าผมว่าอาจจะเลือกการเรียนครับผมแต่ถ้าสมมติมาสามารถเจียดเวลามาในงานกิจกรรมได้ผมจะเอาเวลาช่วงที่เจียดมาครับไม่ว่าจะเป็น10นาที15นาทีหรือ20นาทีนะครับออกมางานกิจกรรมครับผมแล้วก็กลับไปเรียนต่อครับเหมือนเป็นตัวแทนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยละกันที่แบบว่าคอยรับฟังปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแล้วก็เหมือนเป็นตัวแบบว่าเป็นคนกลางที่แบบว่าคอยรับฟังปัญหาจากนักศึกษาแล้วไปพูดให้กับผู้ใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยครับให้รู้ว่านักศึกษาในมอเรามีปัญหาอะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับโดยรวมก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นคนที่แบบว่าคอยดูแลหรือว่าเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาอีกทีนึงครับสไตล์การทำงานแบบไหนผมรู้สึกว่าผมชอบคนที่มีการวางแผนครับผมเพราะผมรู้สึกว่าการทำงานไม่ว่ายังไงจะเกิดขึ้นเราต้องวางแผนไม่ใช่แค่แผนเดียวแต่วางไว้แบบว่า 2-3 ชั้นอะไรเงี้ยครับและการที่แบบว่าผมทำงานกับคนที่แบบชอบวางแผนเป็นตัวการแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องห่วงเขาหรือว่าไม่ต้องแบบคอยกังวลว่าหน้างานอะไรเงี้ยเวลาจะเกิดอะไรผิดพลาดจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ครับผมมองว่าการวางแผนในการทำงานเนี่ยครับที่ทำให้ผมชอบทำงานกับคนแบบนั้นครับถ้าสมมติงานมันเสร็จไม่ทันจริงๆผมอาจจะต้องถามถึงปัญหาก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมงานถึงไม่เสร็จหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความจริงผมก็ต้องแจ้งอาจารย์หรือว่าแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องงานที่มันไม่เสร็จจริงๆครับเพราะแล้วก็การปัญหาเบิร์นเอาท์ของผมก็คือผมกลับบ้านครับด้วยความที่ตัวผมเป็นคนชอบเขาเรียกว่ามีแอคทิวิตี้หรือว่ามีฮ็อบบี้ครับงานอดิเรกคือการออกกำลังกายเนาะกลับบ้านกลับไปเข้าฟิตเนสหรือว่าออกไปใช้ชีวิตของเราครับผมเป็นคนชอบออกกำลังกายไม่ว่าจะออกไปฟิตเนสออกไปวิ่งออกไปเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้ครับผมก็เป็นการชาร์จแบตให้ตัวเองครับผมก็ทำอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่ากิจกรรมพวกนี้ครับสามารถเพิ่มพลังให้ผมได้แล้วก็กลับมาทำงานได้อีกครั้งครับเหมาะกับฝ่ายไหนมากที่สุดผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นการวางแผนนี่แหละครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบวางแผนการทำงานแล้วก็ผมรู้สึกว่าในเวลาที่งานมันสำเร็จลุล่วงไปด้วย

การวางแผนของเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่างานที่ผมมองว่าประสบความสำเร็จจริงๆก็คืองานที่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทุกคนในการทำงานมีความสุขตามที่ผมต้องการครับผมรู้สึกว่าการที่คนร่วมทีมแบบว่าไม่เห็นด้วยกับเราเนาะหรือว่าแบบว่าไม่เห็นตรงกับเราผมรู้สึกว่าเขาต้องมีมุมคิดของเขาผมจะเดินเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็ถามเขาว่าแบบสิ่งที่แบบว่าผมให้ไปแล้วบอกเขาไปทำอะไรแสดงว่าคือแบบว่ามีความคิดอื่นไหมหรือว่ามีอะไรที่แบบว่ามาแบบว่า educate กันไหมอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าสุดท้ายการทำงานเป็นทีมครับเราต้องฟังคนอื่นด้วยไม่ใช่ฟังแค่ตัวเองอะไรเงี้ยครับอย่างที่ผมบอกไปว่าการที่เขาไม่ทำตามเราไม่ใช่ว่าเขาขัดแบบว่าขัดขวางเราหรือว่าไม่อยากทำตามที่เราสั่งแล้วแต่เขาอาจจะมีแนวคิดหรือว่ามีการแก้ปัญหาอะไรที่ดีกว่าเราก็ได้ครับแต่แค่เขาแค่ไม่ได้พูดออกมาอะไรเงี้ยครับก็คืออาจจะเดินเข้าไปคุยกับเขาโดยตรงเลยครับการทำงานเป็นทีมในมุมมองของปังนะครับมีความสุขสนุกแล้วก็ได้ทำกับคนที่ไว้ใจครับแค่นี้นะครับการทำงานเป็นทีมเอาข้อดีของแต่ละคนนะครับที่แบบเสนอแนะขึ้นมาเลยครับมันรวมกันและหาทางออกตรงกลางที่แบบว่าโดยที่ข้อเสนอแนะของแต่ละคนไม่ถูกปัดตกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่าความคิดในความแบบว่าข้อเสนอแนะของแต่ละคนถ้าออกมาเป็นเรื่องดีครับผมรู้สึกว่าข้อดีเหล่านี้มันสามารถเอามารวมกันได้ครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนกับการทำงานครับผมแล้วก็ด้วยความที่ผมเวลาทำงานวางแผนจะแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางครั้งเวลางานมันออกมาแล้วมันไม่ได้ไปตามแผนที่ผมต้องการอะไรครับผมจะมีอารมณ์ที่ใจร้อนหรือว่ารู้สึกว่าอยากเร่งนู่นเร่งนี่เพื่อให้เข้าตามแผนได้เร็วที่สุดครับก็ถ้าอยากแก้ไขปัญหาตัวเองก็อาจจะเป็นเรื่องของความใจร้อนครับอยากให้ใจเย็นมากขึ้นกว่านี้ในการทำงานครับถ้าเป็นคำวิจารณ์หรือว่าคำชี้แนะอะไรครับผมพร้อมรับฟังครับแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวเองเนาะตามที่เขาเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะมองเราได้ดีที่สุดไม่ใช่ตัวเราครับแต่จะเป็นคนรอบข้างที่มองเข้ามาหาเราผมมองเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าคำที่แบบว่าเป็นคำด่าที่แบบว่าเหมือนด่าสมบทหรือว่าด่าแค่แบบว่าเพื่อที่จะกดเราแต่ไม่ได้บอกวิธีการแก้ปัญหาอะไรผมก็จะเลือกที่จะไม่ฟังหรือว่าแบบปล่อยข้ามไปอะไรอย่างนี้ครับไม่ได้สนใจจะมองแค่คำวิจารณ์ที่แบบว่าก่อให้เกิดผลดีกับตัวเราเท่านั้นนะครับการอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วกันครับผมอยากให้องค์การนักศึกษาเป็นเหมือนเซฟโซนของคนที่ทำงานแล้วกันครับทุกครั้งที่เข้ามาทำงานเข้ามาแบบว่าทำงานด้วยความสุขไม่เครียดไม่ต้องคอยกังวลว่าแบบว่าจะมีปัญหาหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ตัวเองไม่สบายใจในองค์การนักศึกษาครับถ้าผมอยากเปลี่ยนได้จริงๆก็อยากจะเปลี่ยนให้องค์การนักศึกษาเนี่ยครับกลายเป็นที่ที่แบบว่าคอยฮีลใจหรือคอยพักใจของคนที่เข้ามาทำงานครับก็ฝากถึงน้องๆคนไหนที่สนใจที่อยากทำกิจกรรมในช่วงมหาวิทยาลัยแล้วกันครับผมก็เข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นองค์การนักศึกษาสโมสรนักศึกษาในทุกคณะเลยครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาทำงานด้วยกันครับผมแล้วก็มาลองใช้ชีวิตอีกแบบนึงแล้วกันที่ไม่ใช่แค่การเรียนแล้วกลับบ้านครับผมก็ทุกอย่างก็มีเขาเรียกว่าประโยชน์ของมันแล้วความสนุกของมันอยู่ครับผมก็เชิญชวนทุกคนให้มาทำงานด้วยกันครับก็ขอฝากเป็น Instagram แล้วกันครับผมก็ tpnxg ครับผมเป็นInstagram ส่วนตัวของผมแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อขององค์การนักศึกษานะครับก็ sor.rmutr ครับผมแล้วก็ Facebook ครับsor.rmutr ครับผมหรือว่าเสิร์ชว่าองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก็ได้ครับผมอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าเราเป็นมนุษย์การผิดพลาดจึงเป็นเรื่องปกติขอบคุณครับ

0: I'm a representative of cultural student in Denmark.
1: Also, I would like to have new friends and connections.
2: And I feel really excited to join this activity and this opportunity. And I'm ready to see a lot of friends and my whole family as well.
3: ผมก็ต้องขอขอบคุณทั้งท่านนายกสภาท่านอธิการบดีแล้วก็มอบโอกาสนี้ให้ผมแล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสดีๆนี้ด้วยครับ
4: ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ลูกได้มีโอกาสได้ไปในร่วมโครงการก็เป็นห่วงที่เขาเดินทางไปต่างประเทศก็อยากให้ดูแลสุขภาพให้ไปเปิดโลกกว้างในที่ใหม่ๆ
5: ดีใจด้วยอ่ะที่เขาจะได้

0: ชุมชนช่วยกันบำบัดยาเสพติดนะคะขอขอบคุณที่สละเวลามาขอบคุณค่ะ
1: พวกกุ้งทอนครับที่เรามากรณรงค์ลดตู้บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวลในโรงเรียนนะครับลดตู้บุหรี่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันอัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

และอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่15ตุลาคม2569นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังรอสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่ก็อาจจะต้องรอกันไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงมหานครและปริมณฑลวันนี้ทุกคนยังต้องพกร่มกันนะคะยังมีโอกาสที่จะเจอฝนอยู่ค่ะแล้วเกิดจากอะไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญในวันนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนค่ะปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะและมีลมค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ประเทศไทยยังมีฝนอยู่ในวันนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทุกท่านสามารถดูได้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดเลยฝนแบบนี้ระวังลมกระโชกแรงด้วยนะคะภาคกลางยังมีฝนค่อนข้างมากร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลงมาถึงพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงใครมีแผนเดินทางอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและเผื่อเวลากันด้วยนะคะสรุปว่าวันนี้นะคะแม้ว่าภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ต้องย้ำเลยค่ะว่านอกจากจะต้องพกร่มแล้วเนี่ยระวังเรื่องลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนสะสมด้วยนะคะดังนั้นติดตามพยากรณ์อากาศเอาไว้อย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเองเดินทางให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์

0: หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีเขาไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
1: ฮะ
2: หู
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
1: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มังออนโพนิ่งแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะรายการนี้ได้เสนอไปแล้วหลายรายการนะคะเรื่องการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่เป็นที่น่าชื่นชมมีคนติดตามมาหลายท่านเหมือนกันนะคะทีนี้รายการยังไม่จบยังมีต่ออีกนิดหน่อยเนี่ยนะคะก็เลยได้ทราบข่าวว่าอยากได้เรื่องดอกบัวเพื่อจะนำไปไหว้พระกราบพระในวันเข้าพรรษานะคะก็ดิฉันก็เตรียมมาให้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ทำจากลวดกำมะหยี่ก็ดีนะคะลวดกำมะหยี่ตอนที่มีอยู่ตอนนี้เวลานี้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะซึ่งเป็นกลีบของดอกบัวนะคะดอกบัวดอกเล็กๆนะคะแล้วไปใส่จัดเป็นจักรันก็สวยงามนะคะสีเหลืองนี้คือเกสรนะคะเกสรของดอกบัวซึ่งอยู่ด้านในนะคะทีนี้จากนั้นนะคะก็จะต้องมีนะคะสิ่งต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกรรไกรแต่ละชนิดการใช้งานก็แตกต่างกันไปนะคะถ้าเผื่อตัดลวดก็จะใช้มี 2-3 ชนิดนะคะคีบักคีบนี่ใช้การละลายนะคะท่านผู้ชมทีนี้เรามาเริ่มนะคะเริ่มจากการทำไส้ของดอกบัวนะคะดอกบัวนะคะเริ่มทำจากไส้ก่อนนะคะเราม้วนก่อนนะคะม้วนขดเป็นวงกลมนะคะเพื่อที่จะพับกลีบแล้วมาวางบนแบบนี้นะคะแบบของกรงเกสรนะคะ

ัวดอกเล็กนะคะก็จะทากาวนะคะทากาวไว้ก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นฐานของดอกบัวนะคะเกสรข้างในนะคะต้องทำไว้ก่อนนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะใช้ขดลวดจากลวดกำมะหยี่นะคะทาให้กาวติดกันนิดหน่อย

ให้อยู่นะคะให้กาวนี้ติดกันนะคะอันนี้จากนั้นนะคะทำห้าสี่นะคะใช้สามเส้นนะคะทบครึ่งนะคะทบครึ่ง

ห้ากลีบนะคะสิบตับวางเป็นสิบด้วยนะคะครบหนึ่งห้า

เหรียญที่1 2 3 เราใช้เดี๋ยวค่อยๆบิดทีเดียวเราพับไปก่อนนะคะ

นั้นนะคะนำด้วยมาขดสอดเข้าไปนะคะ

บีบให้แน่นนะคะรัดดึงไปสุดนะคะจากนั้นบิด1 2 3รอบนะคะจากนั้นให้ลงมาส่วนล่างด้านล่างนะคะวิธีการจัดคล้ายๆลักษณะของดอกไม้ทั่วไปแต่นี้เรื่องของเกสรนี่เราก็ต้องมีทําจากส่วนเกสรนิดนึงนะคะมีเพิ่มเล็กน้อยนะคะลวกกลีบนะคะ

ที่สุดนะคะดึงนะคะ1 2 3แล้วลากแบบลงมานะคะ

1 2 3นะคะจากนั้นก็ทำโค้งลงมานะคะจับจีบให้ได้เป็นกลีบแหลมนะคะ

3กลีบ4สอดลงไปจากตรงข้ามกับที่เรานะคะสอดไปตรงข้ามนะคะคู่หนึ่งนะคะบิดกับจับอันนี้บิดนะคะอันเดียวเนี่ยบิดนะคะ1 2 3แล้วก็กลับลงมานะคะกลับลงมารวบลงมานะคะ

4-5 กลีบนะคะอันนี้ด้านชิ้นในนะคะกลีบด้านในกลีบข้างในนะคะอันนี้

คลีบชั้นในกับชั้นนอกนะคะทีนี้ชั้นนอกยังขาดอีกนะคะขาดอีก2ขาดอีก2 3กลีบนะคะ4 5 1 2 3เราจะใช้3กลีบ3เส้นนะคะ3เส้นเหมือนกับชิ้นนอกนะคะเหมือนกับกลีบด้านนอกมันมีกลีบชั้นในกับชั้นนอกนะคะ

ทบครึ่งนะคะจากนั้นสอดลงไปวิธีการทำเนี่ยมันจะคล้ายๆกันทุกอย่างนะคะคล้ายกันแต่เปลี่ยนแปลงการเรื่องของเกสรเรื่องของก้านเรื่องของกลีบดอกนะคะการทำงานนะคะกลับมานะคะ1 2 3

มัดจากนั้นรวบลงมาอยู่ถึงล่างแล้วก็บีบตรงส่วนที่ส่วนบนนะคะกดลงไปให้เรียบ

นี้ไม่สวยมันไม่สวยมันไม่ดีไม่ต้องใช้นะคะเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะคะ

ตอนนี้ก็เสร็จลงไปแล้วนะคะทีนี้เรื่องของก้านนะคะเราต้องใช้เวลานิดนึงให้กาวนี่เขาแห้งนะคะก็อันนี้ใช้ค้ำนะคะ

ดอกบัวนะคะจากลวดกับลักษณะของกลีบของอะไรแต่ละงานแต่ละชนิดมันจะไม่เหมือนกันนิดนึงจะเพี้ยนกันนิดหน่อยนะคะอันนี้คือการทำดอกบัวจากลวดกำมะหยี่นะคะท่านสามารถนำไปจัดในเป็นงานต่างๆในจัดสวนก็ได้กับรวมกับดอกไม้สดนะคะสีสันสวยงามนะคะข้อสำคัญคือไม่เหี่ยวแห้งมันจะอยู่คงทนตลอดนะคะแต่การเก็บรักษานั้นจะต้องดูแลให้ดีต้องใส่ในถุงแล้วก็มีส่วนที่ทึบแสงมาให้แสงเข้าสีจะได้ไม่เปลี่ยนนะคะเนี่ยนะคะก็นำประโยชน์ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

นะคะไปทำบุญไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ท่านที่สนใจก็สามารถทำเองได้นะคะจากวิธีการที่บอกว่าการจับการมัดเนี่ยนะคะแต่รูปแบบนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไส้เกสรแล้วก็ทำไม่ใช่ทำเป็นนั่นก็เป็นแบบลักษณะแบบนี้ได้นะคะอยู่ข้างในนะคะเป็นไส้ของเกสรนะคะนี่นะคะสามารถทำได้นะคะรายการดอกไม้ลวดกำมะหยี่นี้นะคะสามารถสร้างรายได้ได้นะคะกับผู้ที่สนใจทำงานแล้วเด็กนักเรียนหรือเด็กๆที่สนใจก็สามารถทำได้นะคะนะคะสามารถทำเองได้เพราะว่าไม่ยากเลยนะคะแล้วก็จะมีข้างล่างจะเป็นส่วนประกอบอื่นอีกเล็กน้อยนะคะแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วก็เลยทำให้เห็นว่าลักษณะที่ทำมันเป็นแบบนี้นะคะวันนี้รายการการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันเรื่องงานการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะค่ะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อนนะคะพบกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนรากนะคะกับรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตกันค่ะซึ่งการประยุกต์อนุพันธ์ปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาพื้นที่นะคะการหาปริมาตรหาความยาวหาพื้นที่ผิวนะคะจุดศูนย์ถ่วงโมเมนต์หรืองานต่างๆนะคะแต่สำหรับวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับการหาพื้นที่ค่ะการหาพื้นที่นะคะมีอยู่หลายรูปแบบเหมือนกันนะคะการหาพื้นที่สำหรับวันนี้อาจารย์จะให้ความรู้เรา2ประเด็นนะคะเกี่ยวกับการหาพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยเส้นโค้งและแกน x หรือแกน y แล้วก็มีกับแกนแล้วกันค่ะกับแกน x นะคะหรืออาจจะเป็นเส้นโค้งกับแกน y ก็ได้ค่ะ

กรณีที่เส้นโค้งแล้วก็แกนเอแกนไวเนี่ยมันถูกปิดล้อมแล้วเกิดพื้นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งกรณีต่างๆเนี่ยแบ่งออกเป็น4กรณีนะคะกรณีที่1นะคะเป็นเส้นโค้ง y เท่ากับฟังก์ชันของ x ใดๆซึ่งฟังก์ชันนี้ในกรณีที่1นี้ขอมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะโดยมีความต่อเนื่องต่อเนื่องนะเส้นโค้งนี้มีความต่อเนื่องบนจุดแกน x ที่อยู่ในช่วง a จนถึง b แล้วกันค่ะอยู่ในช่วงสมมติว่าอยู่ในช่วง a จนถึง b ใดๆนะคะดังนั้นรูปที่อาจารย์อยากจะหาพื้นที่ก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะมีแกนสมมติอาจารย์มีแกน y แล้วก็มีแกน x แล้วกันค่ะมีแกน y กับแกน x ข้างบนเป็นแกน y นะคะส่วนด้านนี้เป็นแกน x แล้วสมมติว่าอาจารย์มีเส้นโค้งใดๆค่ะสมมติอาจารย์มีเส้นโค้งนี้เส้นโค้งนี้เรียกว่าเส้นโค้ง f ที่ x แล้วกันค่ะเป็นฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับค่า y นะคะซึ่งเป็นค่าของ y เท่ากับฟังก์ชันของ x โดยอาจารย์อยากหาพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างค่า x เป็น a หรือ b ก็แปลว่าสมมติจุดนี้เป็นจุด a ใดๆนะคะสมมติจุดนี้เป็นนี้นั่นเองนะคะเราอยากหาพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปกติแล้วถ้าเรามีพื้นที่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือรูปต่างๆที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตปกตินะคะเราก็คงจะหาได้แต่ตอนนี้เป็นไงคะเส้นโค้งของอาจารย์เห็นไหมคะว่ามันเป็นลักษณะโค้งซึ่งเราจะหาพื้นที่เนี่ยยากมากแต่เขาบอกว่าตอนนี้เราจะเอาการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตเนี่ยมาช่วยในการหาพื้นที่รูปนี้นะคะโดยสมมุติพื้นที่รูปนี้อาจารย์เรียกเขาว่าพื้นที่ A ใดๆแล้วกันนะคะพื้นที่ A นี้นะคะเราสามารถหาพื้นที่ได้จะมีค่าของของพื้นที่นะคะเท่ากับผลการอินทิเกรตจำกัดเขตระหว่าง a จนถึงค่า b ใดๆค่ะโดยเราจะเอาฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันที่กำกับเส้นโค้งนั้นอยู่นะคะ f ที่ x เนี่ยมาอินทิเกรตเทียบกับ dx นั่นเองเราก็จะได้พื้นที่ a รูปนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะหรือรูปที่2ขอเป็นกรณีที่2กรณีที่2สมมุติว่า y ของอาจารย์เนี่ยอยู่ในรูปฟังก์ชันของ x ซึ่งขอน้อยกว่าหรือเท่ากับ0บ้างสมมติน้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วมีความต่อเนื่องพื้นที่ที่มีความต่อเนื่องบนค่า x เป็น a จนถึง b ใดๆแล้วกันนะคะแสดงว่ารูปที่อาจารย์ต้องการในกรณีที่สองน่าจะเป็นไงคะมาดูใหม่อาจารย์มีแกน y กับแกน x ใดๆโอเคสมมติอันนี้เป็นแกน x นะคะด้านนี้เป็นแกน y ลากลงมาข้างล่างแล้วกันค่ะแกน y ขอลากลงมาข้างล่างแสดงว่าเส้นโค้งของอาจารย์มีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสมมติโค้งอาจารย์อยู่ตรงนี้ละเพราะว่าน้อยกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมสมมติฟังก์ชันนี้ค่ะเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ f ที่ x ใดๆแล้วอาจารย์อยากหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างค่า x เป็น a จนถึง x ที่เป็น b รูปของกราฟก็จะเป็นไงคะอยู่ใต้เส้นแกน x นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ y ติดลบใช่ไหมคะอาจารย์อยากที่ตรงนี้บ้างค่ะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะคะที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งและเส้นตรง AB นี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าอยู่ใต้กราฟแบบนี้นะคะพื้นที่ A ซึ่งอาจารย์เรียกว่า A รูปนี้นะคะพื้นที่ A ตรงนี้จะเท่ากับผลการอินทิเกรตตั้งแต่ A จนถึง B ค่ะจำกัดเขตจาก A จนถึง B โดยที่เราจะต้องติดลบฟังก์ชันนั้นก่อนค่ะเพราะพื้นที่อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ใต้แกน x f ที่ x แล้วก็ใส่ dx เข้าไปค่ะนี่คือผลของการอินทิเกรตเพื่อให้ได้พื้นที่กรณีที่2ขึ้นมานั่นเองเห็นไหมว่าตอนนี้อาจารย์มีกรณีที่1กราฟอยู่ข้างบนใช่ไหมคะกรณีที่2กราฟอยู่ใต้แกน x แบบนี้นะคะต่อไปลองดูกรณีที่3กันบ้างค่ะสมมติว่ากรณีที่3เป็นไงดีกรณี3สมมุติว่าเส้นโค้งที่กำกับนะคะเป็น x บ้างฟังก์ชัน x เท่ากับ

ฟังก์ชันของ y ตัวแปร x เท่ากับฟังก์ชันของ y ดังนั้นฟังก์ชันของ y อาจารย์ขอเรียกเขาว่า g แล้วกันนะคะ g ที่ y โดยที่ g ที่ y ในกรณีที่3นี้บอกว่าถ้าเขามากกว่าหรือเท่ากับ0บนความต่อเนื่องของแกน y นะคะที่อยู่ระหว่าง c จนถึง d ใดๆนะคะ c จนถึง d ใดๆรูปพื้นที่ที่อยู่ถูกปิดล้อมด้วยหน้าตาแบบนี้จะมีลักษณะแบบไหนสมมติอาจารย์วาดกราฟลักษณะกรณีที่3นี้หน้าตาจะเป็นยังไงก็แสดงว่าอาจารย์เหมือนเดิมนะอาจารย์มีแกน y อาจารย์มีแกน x ค่ะแกน y แล้วก็แกน xตอนนี้ฟังก์ชันของอาจารย์เป็นไงคะ x เท่ากับ g ที่ y แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน y นะคะฟังก์ชัน y สมมติฟังก์ชัน y นี้มีหน้าตาเป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วกันค่ะเป็นเส้นโค้งแบบนี้อันนี้อาจารย์เรียกว่า g เส้นโค้งที่เรียกว่า x เท่ากับ g ที่ y ค่ะ g ที่ y ค่ะแล้วถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง c กับ d แสดงว่าอาจารย์สมมติมีเส้นตรง2เส้นค่ะ c จะต้องมากน้อยกว่าใช่ไหมสมมติว่า c อยู่ตรงนี้ d จะต้องมากกว่าดังนั้น d อยู่ข้างบนค่ะ d อยู่ข้างบนพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ a ใดๆa ใดๆพื้นที่ a ใดๆนี้จะหาได้จากผลการอินทิเกรตอีกแล้วค่ะแสดงว่าการอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่จุด c ไปถึงจุด d แล้วเอาฟังก์ชัน g ที่ y เนี่ยค่ะมาอินทิเกรตแล้วเราต้องเทียบ d อะไรคะเนี่ยตอนนี้ไม่ dx แล้วนะเราต้อง dy เพราะว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันของ y หน้าตาผลการอินทิเกรตนี้แหละค่ะมันคือพื้นที่ที่อาจารย์ระบายไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะนี่คือการหาพื้นที่กรณีที่3ต่อไปกรณีที่4ค่ะกรณีที่สาย4น่าจะเดาได้ละฟังก์ชันของตัวแปร x ใดๆเท่ากับ g ที่ y ฟังก์ชันของ y กรณีนี้ขอน้อยกว่าเท่ากับ0ค่ะน้อยกว่าเท่ากับ0แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยอะไรเหมือนเดิมคะถูกปิดล้อมด้วยความต่อเนื่องของค่าของ y ความต่อเนื่องค่าของ y ที่วิ่งอยู่ระหว่าง c จนถึง d อีกแล้วค่ะ c จนถึง d ดังนั้นหน้าตากรณีที่4ถ้าอาจารย์วาดรูปเป็นไงคะลองเดาในใจซิหน้าตาจะเหมือนที่เราคิดไว้ไหมอันนี้แกน y อันนี้แกน y x เท่ากับ g ที่ y ดังนั้นค่าอินทิเกรตตั้งแต่ c จนถึง d เดาซิสมมุติเส้น2เส้นนี้ข้างล่างเป็น c ข้างบนเป็น d เพราะ d ต้องมากกว่า c ถูกไหมพื้นที่อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นตรง cd แล้วก็กราฟ g ที่ y ตรงนี้อาจารย์เรียกว่าเป็น a พื้นที่ aผลการหาพื้นที่ a ที่อยู่ด้านซ้ายมือของแกน y ลักษณะนี้จะเท่ากับอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะตั้งแต่ c จนถึง d ของฟังก์ชัน g ที่ y แล้วต่างจากเมื่อกี้ยังไงคะเทียบกับไม่ใช่เทียบ dx ละอาจารย์ต้องเทียบกับ dy และมีเครื่องหมายอะไรข้างหน้าติดลบข้างหน้านั่นเองค่ะมีเครื่องหมายติดลบข้างหน้าเพราะว่าเป็นไงคะติดลบข้างหน้าเพราะว่าค่าอยู่ซีกของ y ค่าของ x ใช่ไหมค่าของ x ที่เป็นไงคะค่าของ x ที่อยู่ด้านติดลบนั่นเองนะคะแต่ไม่เหมือนข้างบนทำไมอะข้างบนอยู่ด้านโซน x ที่เป็นบวกนะคะดังนั้นค่าตรงนี้เป็นไงคะเป็นบวกไม่ต้องติดลบโอเคนี่คือคอนเซปต์ของการหาพื้นที่ทั้ง4กรณีเรียบร้อยละเราเห็นคอนเซปต์ของเขาละไหนเราลองมาดูโจทย์ตัวอย่างกันบ้างค่ะการนำไปใช้นะคะสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์สมมุติเป็นตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่1แล้วกันค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากหาพื้นที่อยากหาพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่เป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง2แล้วกันค่ะบนแกน

ก็เส้นตรงรายได้เส้นตรง x เท่ากับ1แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ3ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าเส้นพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วย3สิ่งนี้สิ่งนี้แกน x ด้วยนะ4สิ่งสิเนาะแกน x แล้วก็ x เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับเขียนไม่จบ x เท่ากับ3ตรงนี้ค่ะหน้าตาพื้นที่หน้าตาลักษณะเนี้ยจะมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะเรามาลองดูกันเลยตอนนี้สมการเราเดาซิว่าฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง2เป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปพาราโบลาถูกไหมคะ x มีกี่2เป็นพาราโบลานะคะมีจุดตัดอยู่ที่จุด00นะคะจุด00ไหนลองวาดรูปซิอาจารย์มีแกน y แล้วอาจารย์ก็มีแกน xหน้าตากราฟนี้จะเป็นไงคะ y เท่ากับ x กำลัง2ที่จริงแล้วกราฟเส้นนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นพาราโบลาตึ๊ดฉันตัดไม่ชัดจริงๆแล้วเอาใหม่ขอว่าชัดๆเส้นโค้งพาราโบลานี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะตัดกันอยู่ที่จุด00ฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมคะเขียนกำกับไว้นิดนึงตอนนี้ y เท่ากับ x กำลัง2หน้าตาเป็นแบบนี้และถูกปิดล้อมด้วย x เท่านี้ค่ะ x เท่ากับ3ครับถูกปิดล้อมด้วยแกนอะไรด้วยคะแกน x ด้วยนะดังนั้นอาจารย์ปิดด้วยเส้นนี้ค่ะแกน x อ๋อหน้าตาของเขาพื้นที่ที่เราต้องการคือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้นั่นเองที่โจทย์ข้อนี้ต้องการค่ะพื้นที่ a ตรงนี้ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูเข้ากรณีไหนคะเนี่ยกราฟเป็นไงคะกราฟอยู่โซนด้านบนโซนด้านบนของแกน y ถูกไหมนี่อยู่โซนด้านบนค่ะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยฟังก์ชันของ x ดังนั้นอาจารย์ต้องเทียบกับ dx ดังนั้นอินทิเกรตตั้งแต่ไหนเนี่ย1จนถึง3นั่นเองมองภาพกราฟนี้ดังนั้นอาจารย์ตั้ง a เป็นภาพที่อยู่ด้านบนของกราฟโดยฟังก์ชัน y เท่ากับดังนั้นเข้ากรณีที่1ใช่ไหมคะ a จะเท่ากับอะไรคะสังเกตตรงนี้เป็น x อาจารย์ก็ dx นะคะ dxเริ่มแทนค่าเลยค่ะไหนอินทิเกรตตั้งแต่ a จนเลข1ใช่ไหมจนถึงเลข3หน้าตาฟังก์ชันง่ายๆเลยค่ะเท่ากับ x กำลัง2และเทียบกับ dx ค่ะผลการอินทิเกรตนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยอินทิเกรต x กำลัง2ก็กลายเป็น x กำลัง3ใช่ไหมคะ u กำลัง n ได้ u กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1นั้นส่วน3ด้วยค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตนะตอนนี้ตั้งแต่เลข1จนถึงเลข3ค่ะเอาค่าไหนมาแทนก่อนนะคะเราต้องเอาเลข3ตรงนี้มาแทนก่อนถูกไหมตรงอินทิเกรตเสร็จแล้วไม่ต้องบวก c และเอาเลข3มาแทนตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปในฟังก์ชันกลายเป็น3ยกกำลัง3ส่วน3ค่ะจากนั้นลบกับเอาอะไรไปแทนบ้างต่อไปลบกับที่เอาเลข1ไปแทนค่ะเลข1ไปแทนก็กลายเป็น1ยกกำลัง3ส่วน3นั่นเองค่ะอินทิเกรต3กำลัง3มี3 3ตัวกัดไปข้างล่าง1ตัวถูกไหมตรงนี้มี3ตัวตัดไป1ตัวเหลือ2ตัว3คูณ3 3 3 9นะคะได้9นะหรือที่จริงอาจารย์ไม่ตัดก็ได้ค่ะ3 3 9 9 3 27ดีกว่าเนาะแล้วอาจารย์จะได้ลบออก1แล้วก็หาร3ตอบ26ส่วน3ค่ะหรือประมาณเท่าไหร่เนี่ย83 24 8ตารางไม่มีหน่วยก็เป็นตารางไม่มีเซนไม่มีเมตรเราก็ตารางหน่วยค่ะตอนนี้ตอบ8ตารางนิดนะคะตารางหน่วยเห็นไหมคะนี่คือการนำอินทิเกรตจำกัดเขตไปใช้หาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยอะไรบ้างคะฟังก์ชันเส้นโค้งใดๆแล้วก็เส้นตรงที่เขากำหนดนะคะวิธีการเป็นแบบนี้ไหนเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อยากหา

พื้นที่ซึ่งล้อมล้อมด้วยอะไรดี y เส้นโค้ง y ค่ะเท่ากับ9ลบ x กำลังสองก็ล้อมด้วยแกนนี้แล้วกันค่ะแกน x นะคะแกน x แสดงว่าข้อนี้เมื่อข้อนี้ต่างจากข้อเมื่อกี้ตรงไหนคะนี่ไม่ได้ตัดกันที่จุดศูนย์ศูนย์แล้วนะขยับไปเป็นไงคะมี9โผล่เข้ามามีติดลบโผล่เข้ามาด้วยนะคะดังนั้นเราลองวาดกราฟดูค่ะ9เท่ากับ x กำลังสองแล้วก็แกน x กราฟหน้าตาจะเป็นอย่างไรดังนั้นเราก็ต้องมีแกน y กับแกน x ก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์มีแนวตั้งเป็นแกน y แนวนอนเป็นแกน x 9ลบ x กำลังสองหน้าตากราฟจะเป็นยังไงคะแอบจับเท่ากับ0ก่อนก็ได้ค่ะเทคนิคอาจารย์ลองเอา9ลบ x กำลังสองจับเท่ากับ0ดูค่ะเราจะได้รู้ว่าเขาจะตัดแกน x ที่เท่าไหร่ดังนั้นก็จะได้9เท่ากับ x กำลังสองเอ๊ะ x กำลังสองยกกำลังสองเราได้9ดังนั้น x เป็นอะไรบ้างคะ3 3 9เนาะ3กับลบ3ก็ได้ดังนั้นกราฟตรงนี้ x ติดลบแบบนี้เป็นพาราโบลาใช่ไหมยกกำลังสองเดาว่าเป็นพาราโบลาและมีติดลบแบบนี้ต้องเป็นพาราโบลาคว่ำแสดงว่ากราฟของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพาราโบลาคว่ำและเราเห็นว่า x จะตัดกับแกน x ที่จุดไหนคะ3กับลบ3ตัดกับจุดนี้ x เป็นเลข3ค่ะจุดนี้นะ x เป็นเลข3และข้างนี้ x เป็นลบ3ค่ะเขาอยากหาพื้นที่ค่ะแต่เขาอยากหาพื้นที่ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งพาราโบลา y เท่ากับ9ลบ x กำลัง2กับแกน x นี่ไงแกน x นี่ปิดตรงนี้ค่ะอยากรู้ว่าพื้นที่ A ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเท่ากับเท่าไหร่นะคะตอนนี้เป็นไงคะกราฟอยู่โซนบนของแกน x ฟังก์ชันตอนนี้ก็อยู่ในฟังก์ชันของ x นะคะดังนั้นเราก็เทียบกับ dx อยู่โซนบนพื้นที่ A เข้ากรณีที่1อีกแล้วค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนอะลบ3จนถึง3ถูกไหมเพราะว่าอาจารย์อินทิเกรตหมดเนี่ยตั้งแต่ลบ3จนถึงเนี่ยค่ะ3ดังนั้นอินทิเกรตจากลบ3ถึง3ของฟังก์ชัน9ลบ x กำลัง2เทียบเขียนตัวแปร x ก็ต้องดี dx ไม่ต้องติดลบเพราะว่าฟังก์ชันนี้เป็นไงคะต้องติดลบไหมไม่ค่ะเป็นบวกเพราะอยู่โซนบนนะคะโซนบนของ y อ่ะงั้นก็ตั้งโจทย์ได้ละดังนั้นเราเริ่มอินทิเกรตกันเลยค่ะผลการอินทิเกรตอาจารย์เอาเครื่องหมายอินทิเกรตออกแล้วนะอินทิเกรตที่จริงแล้วถ้าละเอียดก็เป็นไงอินทิเกรตเทคเข้าไปใช่ไหมสองตัวเพราะฟังก์ชันลบกันอยู่อินทิเกรตเลข9ค่ะอินทิเกรตเลข9ได้มา 9x ลบอินทิเกรตเลข2 x กำลัง2ได้ x กำลัง3ส่วน3และผลการอินทิเกรตนี้ไม่ต้องบวก4เพราะจำกัดเขตอยู่ที่ลบ3จนถึง3ค่ะลบ3จนถึง3อ่ะเริ่มจากแทนเลขอะไรเข้าไปก่อนคะเลขตัวบนนะคะตัวเยอะอ่ะตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปค่ะจะได้9คูณ3ลบกับวงเล็บ3 9 3 3 3 9อะไรล่ะอาจารย์โทษทีนะตรงนี้3 9 3 27สิเนาะ9327ค่ะตรงนี้ถูกนะยกกำลังขี้เครื่องหมายติดลบเป็นไงคะได้ลบมาตึงตัวเทคชนลบตรงนี้กลายเป็นบวกตรงนี้นะ339เพราะเหลือ2ตัวโอเคไปต่อสรุปได้เท่าไหร่เนี่ย27ลบออก9ชนลบชนลบเป็นบวก27ลบชนบวก9เป็นลบ9ค่ะ27ลบ9บวกกับ27ลบ9 27ลบออก9ได้เท่าไหร่นะ

นะพื้นที่ A ที่ถูกปิดล้อมด้วยพื้นที่เส้นโค้งพาราโบลากับเส้นแกน x มีพื้นที่เท่ากับ36ตารางหน่วยค่ะคำตอบข้อนี้ค่ะไหมคะพอได้เนาะไหนขอดูตัวอย่างต่อไปค่ะ

ขอดูฟังก์ชันนี้บ้างนะคะตัวอย่างที่สามตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่สามนะคะเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ซึ่งถูกปิดล้อมปิดล้อมด้วยอะไรบ้างด้วยฟังก์ชัน x เท่ากับฟังก์ชันของ y บ้างค่ะ x เท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2แอบเป็นพาราโบลาอีกแล้วค่ะแต่เป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยฟังก์ชัน y บ้างนะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยแกน y ค่ะอยากปิดด้วยแกน y แล้วก็ปิดด้วยเส้นตรง y เท่ากับลบ1แล้วก็ปิดล้อมด้วย y เท่ากับเลข3ค่ะมาวาดภาพกันนะคะว่าหน้าตารูปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะสตาร์ทด้วยเส้นแกน y แล้วก็แกน x ค่ะหน้าตาฟังก์ชันนี้ที่จริงเราน่าจะมองออกไหมมันจะมองออกไหมตอนนี้ค่า y เป็นไงคะยกกำลังสองต้องเป็นพาราโบลานะคะแล้วก็เป็นไงคะค่า y ติดลบแบบนี้นะคะที่จริงลองวาดกราฟดูนะอาจารย์ก็จะได้วาดกราฟได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะที่จริงเราต้องหาจุดตัดนะคะที่จริงแต่ว่าข้อนี้ไม่ได้ใช้อาจารย์วาดเร็วๆเป็นแบบนี้แล้วนะอ่ะนี่คือฟังก์ชันของ x ค่ะเท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2ทีนี้เขาสั่งให้ปิดแกน y ค่ะปิดด้วยแกน y ปิดด้วยภาพนี้ค่ะแล้วก็ y เท่ากับลบ1ค่ะฉันอยากได้ y เท่ากับลบ1ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปิดด้วย y เท่ากับ3สมมติเส้นนี้เป็นเส้นตรง y เท่ากับ3อยากหารูปนี้ค่ะอยากหารูปนี้ค่ะพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมหน้าตาแบบนี้ค่ะอยากรู้ว่า A มีพื้นที่เท่าไหร่นะคะมีพื้นที่เท่าไหร่จะเห็นว่าตอนนี้อยู่โซนด้าน x ที่เป็นโซนบวกเนาะอย่างนั้นฟังก์ชันไม่ต้องติดลบนะคะแล้วก็งั้นเราตั้งสมการพื้นที่กันค่ะ A เท่ากับอินทิเกรตฟังก์ชันของไม่เรียก f อาจารย์เรียกอะไรนะเรียกฟังก์ชัน g เนาะที่จริงแล้ว g ของฟังก์ชัน y ค่ะต้องดีอะไรคะต้องดีกับ dy ดังนั้น y จะวิ่งตั้งแต่ลบ1จนถึงเลข3ค่ะข้อนี้อินทิเกรตลบ1จนถึง3ค่ะหน้าตาฟังก์ชันบอกว่าเท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2และ dy ค่ะใช้ความรู้เดิมค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตฟังก์ชันนี้อินทิเกรตเทคอินทิเกรตเข้ามาได้ใช่ไหมอินทิเกรตพจน์แรกค่ะอินทิเกรตเลข8ค่ะ8ได้ 8y มานะคะลบ 2y y ยกกำลัง1ก็เป็น y กำลัง2ส่วน2ค่ะอินทิเกรต y กำลัง2ได้ y กำลัง3ส่วน3มาค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง3นะคะโอเคผลการอินทิเกรตออกแล้วได้อาจจัดรูปให้สวยงามนิดนึงนะคะที่จริงแล้วมีอะไรตัดกันได้บ้างตรงนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรงั้นอาจารย์เริ่มแทนเลยนะเลข3เข้าไปค่ะแทนเลข3เข้าไปกลายเป็น8คูณ3ค่ะลบกับ3กำลัง2ค่ะลบ3กำลัง3ส่วน3นะคะจากนั้นลบด้วยที่แทนเลข1เข้าไปบ้างค่ะกลายเป็น8คูณ

ลบหนึ่งกำลังสองลบหนึ่งกำลังสามส่วนสามค่ะคำนวณตืดตืดตืดสมมติคำนวณเร็วๆแล้วกันนะคะเราจะได้เห็น30เศษอีกสองส่วนสามค่ะตารางหน่วยค่ะอ่ะลองกลับไปทบทวนตรงนี้ดูก็ได้นะคะเลขตรงนี้อาจารย์ว่าน่าจะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะคะข้อนี้ได้30เศษสองส่วนสามตารางหน่วยนะ30นิดๆนะคะเป็นตัวอย่างที่สามนะคะไหนขอดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งที่เอ๊ะขอที่มีซับซ้อนกว่านี้ได้ไหมซับซ้อนกว่านี้สมมติพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยพื้นที่ถูกปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับy y ตัวแปร y นะคะเท่ากับฟังก์ชัน x หรือ x ก็คือ x กำลังสองลบสอง x แล้วกันค่ะเป็นพาราโบลาอีกแล้วค่ะรูปนี้แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยแกน x ค่ะแล้วก็เส้นตรง x เท่ากับศูนย์แล้วก็ขอเส้นตรง x เท่ากับสามด้วยค่ะปิดล้อมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพาราโบลาถูกไหมเราจากนี่ x ดีกรีสองนะคะเป็นพาราโบลาและมีพจน์อื่นพ่วงมาด้วยแบบนี้ไม่ใช่ตัดที่จุดศูนย์ศูนย์ละสมมุติอันนี้ลองกลับไปทบทวนเรื่องการวาดกราฟดูนะคะถ้าเราวาดกราฟนะคะหาจุดตัดต่างๆหาเดากราฟนะคะเราก็จะได้กราฟออกมาซึ่งช่วงนี้อาจารย์ขอไปมุ่งตรงที่เราจะหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตแล้วกันนะคะดังนั้นเราจะวาดรูปได้หน้าตาเร็วๆแล้วกันนะคะอาจารย์จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขอตัดที่จุดศูนย์ศูนย์นะตึ้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะตรงนี้ตัดที่จุดศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วณตำแหน่งที่ค่ามันตัดกันตรงนี้จะตัดที่เลขสองค่ะแต่เขาอยากได้รูปที่ที่จริงจับค่าฟังก์ชันเท่ากับศูนย์นะคะเราก็จะเห็นจุดตัดแกน x จากนั้นเขาอยากตัดด้วยแกน x เท่ากับ3อีกรอบหนึ่งดังนั้นพื้นที่หน้าตาข้อนี้นะคะมีอยู่2ช่วงช่วงที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมคะอยู่ใต้แกน x นะคะอยู่ใต้แกน x แล้วก็มีส่วนที่โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือแกน x หรือโซน y เป็นบวกนะคะสองรูปดังนั้นรูปนี้เอ๊ะถ้ามองโซนนี้อยู่ด้านล่างอย่างนี้ตอนเราอินทิเกรตเป็นไงคะเราต้องติดลบฟังก์ชันก่อนแต่ถ้าอยู่โซนบนเป็นไงคะอินทิเกรตจะต้องเป็นอินทิเกรตผลบวกโซนบนนะคะฟังก์ชันไม่ต้องติดลบดังนั้นเราควรจะแยกเป็นพื้นที่สองรูปมาบวกกันดีกว่าอาจารย์มองว่าอันนี้เป็น A1 แล้วกันค่ะส่วนรูปนี้อาจารย์ขอเรียกเขาว่า A2หลักมาดูโซนทีละโซนนะคะพื้นที่ทั้งหมดในรูปนี้ก็แปลว่าอาจารย์อยากได้พื้นที่ A ใดๆจะต้องประกอบด้วยอะไรคะโซน A1แล้วก็บวกกับโซนที่เป็น A2 โอเคนะนี่คือไอเดียของการหาพื้นที่ของข้อนี้นะคะดังนั้นเราไปดู A1 ก่อนค่ะโซน A1 อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างล่างอยู่โซนข้างล่างดังนั้นผลการอินทิเกรตจะต้องเป็นไงคะใส่ติดลบของฟังก์ชันเข้าไปด้วยนะคะฟังก์ชัน f(x) แล้วก็เทียบกับ dx ทีนี้เราก็ไปดูค่ะว่าเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนอ่ะตอนนี้โซนนี้รูปซีกล่างนี้อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น0จนถึง x เป็น2นะคะอินทิเกรต0จนถึง2ค่ะดังนั้นอินทิเกรต0ถึง2ของค่ะอินทิเกรตพจน์นี้กันค่ะเทคติดลบเข้าไปก่อนนะกลายเป็นอินทิเกรตลบ x กำลังสองกับบวก 2x อินทิเกรต0ถึง2ค่ะอ่ะอินทิเกรตออกมาพจน์แรกค่ะลบ x กำลังสองอินทิเกรตแล้วได้ลบ x กำลังสองค่ะอินทิเกรตแล้วอย่าลืมลบด้วยแทนเลข0เข้าไปกลายเป็นลบ0กำลังสามส่วน3บวกกับ0กำลังสองพจน์หลังไม่มีแล้วนะคะเหลือพจน์หน้าพจน์หน้าได้4ส่วน3มาค่ะนี่คือโซน A จากคำนวณ A ไหมอ่ะ

ไม่ต้องติดลบเราอยู่โซนบนดังนั้นเราจะเอา x กำลังสองลบ 2x มาอินทิเกรตเทียบ dx ได้เลยนะคะอินทิเกรตโซนบนไปสังเกตดูโซนบนตรงนี้อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น2จนถึง x เป็น3นะคะอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ดังนั้นพุทธ2ตัด2ทิ้งไปหน่อยจะได้เห็นชัดๆจากนั้นอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ค่ะแทนเลข3เข้าไปก่อนค่ะเลข3เข้าไปกลายเป็น3กำลัง3ส่วน3ลบ3กำลัง2นะคะจากนั้นลบกับเลข2แทนบ้าง2กำลัง3ส่วน3ลบ2กำลัง2ส่วนไม่มีส่วนนะ2กำลัง2เฉยๆเพราะตัดไปแล้วโอเคโซน A2 นะคะถ้าเราคำนวณลองกลับไปคำนวณในใจนะอันนี้อาจารย์ไม่เน้นมากนะอาจารย์ได้เลย4ส่วน3แสดงว่า A1 กับ A2 ได้4ส่วน3ค่ะดังนั้นพื้นที่ A จะสรุปเลยนะดังนั้นพื้นที่ A ทั้งหมดจะประกอบด้วย A1 โซน A1 ไปบวกกับ A2 ค่ะจะได้4ส่วน3บวกกับ4ส่วน3ค่ะได้เท่าไหร่เนี่ย4บวก4เป็น8 8ส่วน3หรือ3 2 6เศษอีก2ส่วน3ตารางหน่วยค่ะเท่านี้ตอบ2

พอได้เนาะอันนี้คือพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งเห็นไหมเส้นโค้งใดๆกับเส้นตรงใดๆที่อยู่บนแกน x กับแกน y นะคะอ่ะต่ออีกสักนิดนึงขอเป็นกรณีที่สองแล้วกันนะคะกรณีใหม่อาจารย์ขอเป็นกรณีที่ถูกปิดล้อมระหว่างใครดีเส้นโค้งระหว่างเส้นโค้งแสดงว่าไม่ใช่เส้นโค้งเส้นเดียวแล้วค่ะต้องมีเส้นโค้งอย่างน้อยกี่เส้นเนี่ยอย่างน้อยสองเส้นค่ะเอามาดูว่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไงบ้างนะคะสมมติฟังก์ชันที่อาจารย์ให้สมมติมี y เท่ากับฟังก์ชันของ x หรืออาจจะมี y เท่ากับฟังก์ชัน g ของ x แล้วกันค่ะแล้วก็มีเส้นตรงใดๆนะคะเส้นตรง x เท่ากับ a หรือว่าเส้นตรง x เท่ากับ b ก็ได้นะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วย x เท่ากับ a แล้วก็ x เท่ากับ b สมมุติเป็นกรณีที่1แล้วกันนะคะมีค่าคงที่ของ x อยู่2ค่า a กับ b แล้วก็มีเส้นโค้ง f ที่ x กับ g ที่ x มีสองเส้นโค้ง fx gx แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ a กับ b อ่ะในกรณีที่หนึ่งนี้ขอแสดงว่าถ้าวาดกราฟแล้วขอหน้าตาเป็นแบบนี้นะอยู่โซนบนของ x นะคะอยู่โซนบนของ x สมมติมีกราฟอยู่สองเส้นนี่ตึงเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นโค้งเส้นบนนี้ขอเป็นเส้น y เท่ากับ f ที่ x แล้วกันค่ะส่วนเส้นล่างเป็น y เส้นโค้ง y เท่ากับ g ที่ x ใดๆเป็นฟังก์ชัน x ทั้งคู่นะคะอยู่เส้นบนกับเส้นล่างและถูกตัดด้วยพื้นที่ x เท่ากับ a แล้วก็ x เท่ากับ b แสดงว่าอาจารย์ต้องการพื้นที่หน้าตาแบบนี้ค่ะอยู่ระหว่างโค้งสองเส้นกับเส้นตรง x เท่ากับ a แล้วก็ x เท่ากับ b แบบนี้อยากหาพื้นที่ตรงนี้จังเลย a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าพื้นที่ a ตรงนี้นะคะจะหาได้จากผลการอินทิเกรต a จนถึง b ค่ะเพราะค่า x ขยับจาก a จนถึง b ให้เราเอาฟังก์ชันบนคำว่าฟังก์ชันบนก็คือเส้นที่อยู่ข้างบนลบกับฟังก์ชันเส้นที่อยู่ข้างล่างนั้นอาจารย์ตั้งด้วย f ที่ x นะคะ dx ลบกับลบก่อนแล้วกันลบให้เรียบร้อยก่อนค่อย dx ทีเดียวลบกับฟังก์ชันล่าง g ที่ x ค่ะแล้วเราก็เทียบ dx ไปเลยค่ะนี่คือพื้นที่ a รูปนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่2สมมุติอาจารย์เปลี่ยนกรณีนิดนึงไฮไลท์ตรงนี้ขอจบที่สีฟ้านี่เรียบร้อยก่อนนะต่อไปโซนสีเขียวบ้างอาจารย์อยากรู้กรณีโซนสีเขียวก็เลยเป็นกรณีเรียกว่ากรณีที่2แล้วกันนะสมมติอาจารย์ให้กำหนดให้ฟังก์ชัน x เท่ากับ f ที่ y ขอเป็นฟังก์ชัน y บ้างแล้วก็ x เท่ากับฟังก์ชัน g ที่ y แล้วถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง y เท่ากับ4แล้วก็ y เท่ากับ d ขอโซนนี้กรณีสีเขียวนี้บนว่าแบบที่1เส้นล่างแบบที่2บนเส้นโค้งใดๆ2เส้นแต่เป็นพอเรียกว่าแบบที่2อาจจะได้เห็นชัดๆอันนี้แบบที่2หน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งถ้าอาจารย์วาดกราฟแล้วหน้าตากราฟจะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะมีโซนของแกน y แล้วก็ตัดกับแกน x แบบนี้แล้วมีเส้นโค้ง2เส้นนี่หน้าตาแบบนี้ค่ะสมมติเส้นบนนี้เป็น x เท่ากับเส้นแรกเส้นติดกับ y นี้ x เท่ากับ g ที่ x ค่ะเส้นขวามือจะเป็น x เท่ากับ f ที่ x นะคะซึ่งค่าฟังก์ชัน f จะเยอะกว่าฟังก์ชัน g ใช่ไหมเพราะอยู่ค่า x ที่เป็นไงคะตรงเนี้ยค่า x ที่เป็นไงคะมากอันนี้ค่า x ที่เป็นมีค่าน้อยกว่าดังนั้นตัวนี้จะเยอะกว่านะคะดังนั้นเราก็จะตั้งด้วยสมการด้านขวาค่ะสมการด้านขวาเพราะพื้นที่
แต่ถ้าพื้นที่ A ที่อยากได้ขอตัดก่อนอาจารย์ขอตัดด้วยส้นตรง y เท่ากับ c ก่อนเนาะวาดรูปให้เสร็จก่อน y เท่ากับ c แล้วก็ y เท่ากับ d c อันไหน c อันไหน d ดูเป็นไหม c ก็ต้องน้อยกว่าดังนั้นตรงนี้เป็น c ค่ะตรงนี้เป็น d ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างเนี่ยค่ะถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง2เส้นแล้วก็เส้นตรง c กับ d นะคะพื้นที่ a ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับผลการอินทิเกรตระหว่าง c จนถึง d ค่ะแล้วให้เราเอาฟังก์ชันขวามาก่อนค่ะฟังก์ชันที่เยอะกว่าดังนั้น f ที่ y ลบกับอะไรนะ g ที่ y นะคะ g ที่ y แล้วเทียบกับ d นะคะเทียบกับ d y อ่ะนี่แหละค่ะคือพื้นที่ของแบบที่สองค่ะสามารถอินทิเกรตฟังก์ชันสองฟังก์ชันแล้วเอามาลบกันเทียบกับ dy ค่ะถ้าอาจารย์เขียนชัดๆตรงนี้ควรจะมีแล้วอย่างนี้มากกว่าเนาะอ่ะข้างบนก็เหมือนกันจะได้รู้ว่าคือสิ่งที่ต้องการอินทิเกรตคือสิ่งที่อยู่ในวงเล็บปิดกาสีแดงนี้นะคะอ่ะในเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนี้ขอหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วย x ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง y เท่ากับ x กำลังสองลบเก้าค่ะอยากรู้ว่าหน้าตาตรงเนี้ยพอเขาถูกปิดล้อมด้วยสองเส้นโค้งสองเส้นนี้แล้วอ่ะพื้นที่เขาจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เป็นวาดรูปกันมีอะไรดีมีแกน x กับแกน y รูปนี้เป็นรูปไปดูรูปที่หนึ่งก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์ขอเป็นรูปสีเขียวนี้แล้วกันนะคะ y เท่ากับ3ลบ x ค่ะ3ลบ x ถ้าเราลองแทนค่า x เกิดค่า y x เกิด y x เกิด y นะคะเราก็จะได้กราฟเป็นเส้นเลยเนี่ยเห็น x ดีกี1แบบนี้ต้องเป็นเส้นตรงแน่เลยใช่ไหมคะเป็นเส้นตรงแล้วถ้าเป็นกราฟนี้นะคะกราฟนี้มี x ยกกำลังสองเป็นอะไรคะเป็นพาราโบลานะคะเป็นพาราโบลาทีนี้สองกราฟนี้มันจะต้องถูกปิดล้อมด้วยทั้งคู่ทั้งกราฟสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้กับกราฟสีฟ้าที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ที่เป็นพาราโบลาแล้วมันจะต้องตัดกันเพื่อให้เป็นเกิดพื้นที่ถูกไหมดังนั้นอาจารย์แอบไปหาก่อนว่าเขาจะตัดกันเมื่อไหร่แอบหาว่าตัดกันเมื่อไหร่ดังนั้นอาจารย์หยิบ2ฟังก์ชันนี้มาจับเท่ากันค่ะ x กำลังสองลบเก้าจับเท่ากับ3ลบ x ค่ะย้ายข้างดูซิ x กำลังสองลบเก้าย้าย3มาลบ3บวก x เท่ากับ0แสดงว่าฟังก์ชันนี้ x เท่ากับ x กำลังสองบวก x ลบ3กับ9บวกกันได้12ค่ะกับ0ค่า x เป็นไงคะแก้สมการหา x อะไรนะคูณกันได้ลบ12ต้องมีลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งแน่ๆเลยแล้วบวกกันได้สัมประสิทธิ์ตัวกลางใช่ไหมคะสัมประสิทธิ์คือเลขหนึ่งนะในที่นี้อะไรนะคูณกันได้ลบ12บวกกันได้1ค่ะ4312บวกกันได้4กับบวกลบ3บวกกันได้1ถูกต้องค่ะทั้งนั้นค่า x ที่เป็นไปได้ตอนนี้ก็คือตัดการที่ x เป็น3กับลบ4นั่นเองค่ะเราเล็งไว้ก่อน x เป็น3 1 2 3ตัดตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลบ4 1 2 3ลบ4ครับ3ตัดกันตรงนี้ดังนั้นอาจารย์วาดกราฟแล้วนะ

ลาโบล่าแล้วก็เส้นตรงเส้นตรงต้องตัดที่เลขตรงนี้ดังนั้นอาจารย์พอยไว้ก่อนตรงนี้ถูกไหมขอลากไหมนะพาราโบลาอาจารย์ใช้สีสีฟ้าเหมาะกว่าเนาะเพราะอาจารย์ไฮไลท์สีฟ้าไว้อะลากไหมอ่ะนี่คือเส้นพาราโบลาแล้วเส้นตรงล่ะเส้นตรงเป็นสีเขียวใช่ไหมสีเขียวตัดตรงนี้ทางนั้นอาจารย์เส้นสีเขียวหน้าตาต้องเป็นแบบนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอบิดนิดนึงตามที่เราแก้สมการไว้นะคะพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมหน้าตาเป็นยังไงฮะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองดังนั้นอาจารย์หาพื้นที่ตามสูตรบอกว่ามีสองเส้นอยู่บนกับล่างอันนี้อาจารย์เรียกสีเขียวว่าอยู่บนเนาะเรียกสีฟ้าว่าอยู่ล่างเพราะว่าเป็นไงคะรูปที่ตัดกันตรงนี้ค่ะรูปที่ตัดกันตรงนี้ค่ะมีเส้นที่อยู่บนกับเส้นที่อยู่ล่างเห็นไหมอ่ะดังนั้นพื้นที่ A จะเท่ากับที่จริงแล้วตามสูตรเราต้องอะไรนะเขียนกรณีนี้มันเข้ากรณีที่อะไรคะมีบนกับล่างอย่างนี้ก็ต้องเข้ากรณีที่หนึ่งอินทิเกรต3-x ลบกับเส้นล่างของเราคือ x กำลัง2-9อินทิเกรตเทียบ dx อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น-4วิ่งไปจนถึงเลข3อาจารย์ต้องตั้งสมการแบบนี้ก่อนจะเห็นว่าอาจารย์เอากราฟบนลบกราฟล่างนะคะเส้นโค้งบนลบเส้นโค้งล่างตั้งฟังก์ชันเอามาลบกันนะคะอ่ะทีนี้ก็เป็นความรู้อินทิเกรตแล้วค่ะอินทิเกรตตั้งแต่-4จนถึง3เดี๋ยวอาจารย์ขอดูหน้าตามีอะไรบ้าง3-x -x กำลัง2+9 dx อินทิเกรต9 กับ 3บวกกันเป็น12 12ลบ x ลบ x กำลัง2นั่นเองนี่คือหน้าตาที่แท้จริงของฟังก์ชันที่ต้องการอินทิเกรต dx อ่ะผลการอินทิเกรตอินทิเกรตเลข12ได้12 x กำลัง1ได้ x กำลัง2ส่วน2 x กำลัง2ได้ x กำลัง3ส่วน3ไม่ต้องบวก4เพราะอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่-3จนถึง3ค่ะตรงนี้ลบเอ้ย-4ค่ะขอโทษ-4จนถึง3ค่ะ4จนถึง3ค่ะอ่ะแทนค่าค่ะแทนค่าเลขเยอะก่อนเลข3ก่อนค่ะตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปค่ะกลายเป็น12คูณ3ลบ3กำลังส่วน2ลบ3กำลัง3ส่วน3ปิดลบอ่ะต่อไปแทนเลขตัวนี้เข้าไปค่ะ-4เข้าไปบ้างค่ะตรงไหนมี x แทน -4ค่ะ12คูณ -4เห็นไหมลบด้วย -4ยกกำลัง2ส่วน2ค่ะ -4ยกกำลัง3ส่วน3ปิดค่ะนะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งคิดแบบเร็วๆเป็นค่าตัวเลขธรรมดานะคะอาจารย์ขอตอบเลยแล้วกันนะคะข้อนี้ตอบ57เศษอีก1ส่วน6ตารางหน่วยค่ะเป็นคำตอบของตัวอย่างนี้ค่ะนี่คือพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง2เส้นนะคะก็ได้ดังตัวอย่างนี้นั่นเองนะคะ
โอเคนี่คือการประยุกต์นะคะปฏิพันธ์ของฟังก์ชันแบบเขาเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตเนาะเป็นการประยุกต์แล้วนะคะเป็นการนำไปใช้นะคะโดยที่อาจารย์หยิบยกมาวันนี้ก็คือเป็นการหาพื้นที่นะคะของกราฟเส้นโค้งกับเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งกับเส้นโค้งนะคะโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในส่วนของหาพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้การใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่11ตุลาคม2569เวลา 19:14 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาวัฒนาพรรณวดีหรือไทไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงศ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the Cube Convention Center on September 11th, marking another significant matter not simply because of the numbers, they demonstrate something more profound. That culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive

0: original and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry, following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions. There is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear: to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas, which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย119กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตรีตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกคณะสงฆ์สามพระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุวัดรังสฤษฎิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดประจวบบุรีวัดบางยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกานางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐ์จุพรนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติแม้การแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2518กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอสเปิร์ตเวลจำกัดณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรังท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางทรายโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทันทีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปจัดงานคิดถึงเสม็ดย่าครั้งที่29วันนี้ที่ไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครมีพิธีเปิดงานคิดถึงเสม็ดย่าครั้งที่29ซึ่งบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือเสม็ดย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและนิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงเสม็ดย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลชั้นเอ็มไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐา

0: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0. In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR, we also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn.
1: วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรม

กรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้ด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้อง เราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์สารที่ทำจากป่านตอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันนะคะในสัปดาห์ที่8นะคะหัวข้อการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้การดำเนินการตามแถวค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูการดำเนินการตามแถวก่อนนะคะหรือเรียกว่าวิธี row operation นะคะสำหรับการดำเนินการตามแถวเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีนี้นะคะเป็นการใช้ในการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์นะคะ3วิธีด้วยกันซึ่ง3วิธีเนี่ยนะคะจะไม่มีผลต่อการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนะคะซึ่งวิธีที่เรากำลังจะพูดถึงทั้ง3วิธีเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะ1ก็คือการสลับแถว2แถวใดๆนะคะอันที่2ก็คือการคูณแถวด้วยค่าคงที่นะคะอันที่3ก็คือการนำค่าคงที่คูณแถว1แล้วบวกกับอีกแถว1นะคะอยากจะยกตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงก่อนเพื่อให้เห็นภาพในส่วนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์ต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นการสลับแถวนะคะสมมติว่าเรามีเมทริกซ์หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราจะเขียนการเปลี่ยนแปลงนะคะด้วยสัญลักษณ์ equivalent กับอีกเมทริกซ์หนึ่งนะคะที่เราได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะสำหรับเมทริกซ์ที่เปลี่ยนไปเราจะแทน

อาจจะเขียนกำกับไว้ว่าเราได้กระทำหรือดำเนินการอะไรบ้างกับในแถวนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเรามองตัวนี้เราก็จะมองว่าตัวเนี้ยเป็นแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองอันนี้เป็น R1 อันนี้เป็น R2 แถวที่หนึ่งแถวที่สอง R1 ก็คือประกอบไปด้วยเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะ R2 ก็ประกอบไปด้วยเลขสามกับเลขสี่นะคะสมมติว่าเรามีการเปลี่ยนมีการสลับแถวระหว่างสองแถวนี้คำว่าเราจะให้แถวที่หนึ่งใหม่ก็คือ R1 พรามเท่ากับ R2 นะคะแล้วก็ R2 พราม R2 ใหม่เนี่ยเท่ากับ R1 นั่นหมายความว่าเรามีการสลับแถวกันนะคะให้ R2 เป็น R1 R1 เป็น R2 นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงเมทริกซ์ใหม่ที่เราได้ก็จะเป็น3 4แล้วก็1 2นั่นคือเราได้สลับแถวที่1กับแถวที่2นะคะอันนี้นะคะไม่มีผลต่อการคำนวณค่าคำตอบของระบบสมการนะคะอันที่สองก็คือการคูณแถวด้วยค่าคงที่นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาค่าคงที่สักค่าหนึ่งมาคูณขยับมานิดหนึ่งนะคะนะคะอย่างเช่นสมมติว่าสมมติเรามีเมทริกซ์เดิมเนี่ยค่ะ1 2 3 4นะคะแล้วเราจะคูณแถวที่หนึ่งด้วยเลข2ก็แล้วกันนะคะเพราะนั้นก็หมายความว่าแถวที่หนึ่งเนี่ยนะคะ R1 พรามของเราจะเท่ากับ2 R1 นะคะการคูณเลข2ก็คือค่าคงที่นะคะในแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่สองเหมือนเดิมนะคะสามสี่เพราะฉะนั้นแถวที่หนึ่งก็จะเป็น2และก็4นั่นเองนะคะก็คือเอาเลข2ไปคูณแถวที่หนึ่งเก่าก็กลายเป็นแถวที่หนึ่งใหม่นะคะอันนี้คือการคูณแถวด้วยค่าคงที่อันที่สามก็คือการนำค่าคงที่คูณแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีเมทริกซ์เดิมนะคะ1 2 3 4นะคะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเมตในแถวที่สองนะคะโดยการนำแถวที่สองเดิมนะคะบวกกับ2คูณแถวที่หนึ่งนะคะการที่เรานำค่าคงที่คูณแถวที่หนึ่งแล้วบวกกับแถวเดิมนะเราก็จะได้แถวที่สองใหม่นั่นเองนะคะเราจะได้อะไรบ้างแถวที่หนึ่งเนี่ยเหมือนเดิมนะคะก็คือ1 2เนี่ยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแถวที่สองก็คือ3 4ใช่ไหมคะโดยการเอา2คูณนะคะเราก็อาจจะคูณไว้ข้างๆก็ได้ค่ะว่าถ้าเราเอา2คูณแถวที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเลขเปลี่ยนสีนิดนึงนะตัวนี้ก็จะเป็นเลข2ตัวนี้ก็จะเป็นเลข4ใช่ไหมคะจากนั้นเอาแถวที่2นะคะบวกกับแถว2คูณแถวที่1ฉะนั้นก็หมายความว่าเราจะเอาเลข3เนี่ยบวกกับ2นะคะแล้วก็เอาเลข4บวกกับ4เพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรคะก็จะได้5อันนี้ก็จะได้8นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการดำเนินการตามแถวทั้ง3อย่างนะคะเราจะนำวิธีการเหล่านี้ค่ะมาช่วยในการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเรามาดูวิธีการในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นกันนะคะขั้นตอนการแก้ระบบสมการนะคะเราเริ่มจากเมื่อเรามีระบบสมการเชิงเส้นนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเขียน

นระบบสมการเชิงเส้นนั้นให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะคะเขียนระบบสมการในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะเราก็จะได้เมทริกซ์ A กับ B มาใช่ไหมคะจากนั้นขั้นตอนที่2ก็คือถ้าเขียนเมทริกซ์แต่งเติมเขียนเมทริกซ์แต่งเติมเมทริกซ์แต่งเติมก็คือเมทริกซ์ที่นำเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A กับ B มาเขียนไว้ในเมทริกซ์เดียวกันโดยอาจจะใช้ขีดขั้นนะคะเส้นตรงขีดขั้นหรือว่าเส้นประก็ได้ค่ะระหว่าง A กับ B นะคะเราเอาสมาชิกใน A กับ B นะคะมาเขียนต่อกันแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเมทริกซ์แต่งเติมนะคะลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะใช้วิธีการ row operation กับ matrix แต่งเติมเนี่ยนะคะกระทำจนกระทั่ง matrix A เนี่ยกลายเป็น matrix เอกลักษณ์ I นะคะแล้วผลลัพธ์ของเราก็จะได้คำตอบทางขวามือนะคะนั้นขั้นตอนที่3ก็คือใช้วิธี row operation เขียนย่อก็แล้วกันนะคะ RO เนี่ยนะคะจนเราได้ matrixที่อยู่ในรูปของเมทริกเอกลักษณ์แล้วฝั่งขวาก็จะเป็นอีกเมทริกซ์หนึ่งสมมุติว่าเป็น B star ซึ่งตัวนี้จะเป็นคำตอบของเราอะนะคะขั้นตอนที่4ก็คือคำตอบของระบบสมการของระบบสมการก็คือ x เท่ากับ b star เพราะว่าจากเมทริกเอกลักษณ์ i n เนี่ยนะคะแล้วก็ b star เมทริกนี้นะคะเมทริกนี้นะคะก็คือเวลาเราเขียนย้อนกลับมาเป็นระบบสมการมันก็คือเมทริกเอกลักษณ์คูณ x เท่ากับ b star ใช่ไหมคะในส่วนนี้ก็คือ i n คูณ x ซึ่งตัวนี้มันก็จะเท่ากับเมทริกซ์ x นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ x เท่ากับ b star นะคะเป็นคำตอบของระบบสมการนั่นเองนะคะทีนี้วิธีการในการเปลี่ยนเมทริกซ์ a เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ i เนี่ยเราก็จะใช้วิธี row operation ทั้ง3แบบนะคะอาจจะมีการสลับแถว2แถวใดๆนะคะการคูณด้วยค่าคงที่กับแถวใดแถวหนึ่งหรือคูณค่าคงที่แถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวหนึ่งจนกระทั่งมันกลายเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นะคะค่อยๆทำไปทีละตัวทีละตัวนะคะทีนี้สำหรับอันนี้เราจะเห็นว่ามันใช้กับเมทริกซ์ถ้าตรงนี้ทำให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ไงก็แสดงว่ามันก็ต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือระบบสมการนี้ก็จะมีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลังใช่ไหมคะในกรณีที่จำนวนแถวไม่เท่ากับจำนวนหลังเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้กับตัวนี้ได้นะคะอาจจะโน้ตได้ว่าในกรณีที่จำนวนแถวไม่เท่ากับจำนวนหลัง n ไม่เท่ากับ n นะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เมทริกซ์ตัว i เนี่ยค่ะเราจะทำให้มันเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนก็ได้นะคะหรือเป็นเมทริกซ์ลักษณะในแต่ละแถวอะตรงเส้นตรงทแยงมุมของแต่ละสมาชิกในแนวทแยงมุมอะเป็น1นะคะแล้วใต้เส้นทแยงมุมอะเป็น0นะคะอันเนี้ยจะเหมาะหรือว่าใช้ได้ดีกับเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทำให้มันเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานนะคะกรณีที่ m ไม่เท่ากับ n หรือเรียกว่าเมทริกซ์มีขนาดใหญ่เราอาจจะเปลี่ยน a เนี่ยให้เป็น

เมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะคะค่ะหรือว่าทำให้สมาชิกในแนวทแยงเป็นหนึ่งนะหรือทำให้สมาชิกแนวทแยงเป็นหนึ่งแล้วก็ใต้เส้นทแยงเป็นศูนย์นั่นนะคะก็คือเขียนง่ายๆอย่างเช่นนะอย่างเช่นก็คือหมายความว่าตอนแรกมันเป็น A B อย่างนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะทำเป็นหนึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็น A B C อะไรก็ได้ต่อไปก็เป็นศูนย์หนึ่งD E อะไรเงี้ยนะคะต่อไปก็เป็น0 0 1 F อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเห็นว่าสมาชิกในแนวทแยงตัวเนี้ยนะคะก็จะเป็น1ถ้ามันเป็นเมทริกซ์3คูณ3มันก็อาจจะเป็นเมทริกซ์3เหลี่ยมบนพอดีนะคะแต่ถ้ามันเป็น M ไม่เท่ากับ N ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เวลาหาคำตอบเนี่ยก็จะใช้วิธีแทนค่ากราฟนะคะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะเดี๋ยวถ้ายังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราจะดูในตัวอย่างจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับเดี๋ยวเรามาดูโดยวิธีทั่วๆไปก่อนนะคะเราจะดูว่าเราจะนำวิธี row operation มาใช้ในการแก้ระบบสมการนี้ได้ยังไงนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนเลยนะคะจงหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้นะคะของระบบสมการเชิงเส้น x บวก 2y เท่ากับ10แล้วก็ 2x ลบ 3y เท่ากับ5นะคะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะก็จะได้เป็น1 2 2ลบ3ตัวแปรก็คือ X กับ Y เท่ากับ B ก็คือ10แล้วก็5ค่ะจากนั้นนะคะเขียนเมทริกซ์แต่งเติมนะคะก็คือให้เขียนอยู่ในรูปของ AB นะคะเราก็จะได้เมทริกซ์1 2 2ลบ3แล้วก็เอา B มาต่อนะคะ10กับ5นะคะจากนั้นเราจะใช้วิธี row operation นะคะเพื่อเราจะเปลี่ยนนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นั่นคือเมทริกซ์เอกลักษณ์ก็ต้องเป็นตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น1แล้วตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น0นะคะตอนนี้เรามีตัวนี้เป็น1เรียบร้อยแล้วนะคะเราเริ่มต้นตรงนี้เป็น1นะคะตัวนี้เป็นแถว R1 อันล่างเป็นแถว R2 นะคะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนแถว R2 ให้เป็นเลข0คือเลข2ตัวนี้นะคะเปลี่ยนให้เป็น0ฉะนั้นตัวนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนนะคะเราจะบอกว่าจะให้ R2 ใหม่เนี่ยเท่ากับ R2 เดิมนะคะลบ2 R1 ค่ะเราเอาเลข2คูณ R1 ใช่ไหมคะอ้างอิงนะคะว่าเราจะอ้างอิงแถวที่1เราเอา2คูณ R1 แล้วก็เอา R2 เนี่ยค่ะมาลบนะคะหรือเรียกว่าเอาลบ2ไปคูณ R1 ก็ได้แล้วบวกกับ2นะคะเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นลบ2ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับ2มันจะมาบวกกับ2ตัวนี้ลบ2บวกกับ2ตัวนี้ก็จะเป็น0ตัวนี้จะเป็น0แล้วตัวอื่นเราก็ทำตามกระบวนการนี้ R2 ลบ2 R1 ทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราได้
อ่ะเราเขียนอันหนึ่งไว้ก่อน1 2 10เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวนี้เราอาจจะคูณตัวเลขไว้ข้างๆไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะว่าตอนนี้เรามีถ้าเราเอา2ไปคูณเอา2ไปคูณตัวนี้ก็ได้2ตัวนี้ก็ได้4ตัวนี้ก็ได้20ใช่ไหมคะ2 4 20จากนั้นเอาแถวข้างล่างค่ะไปลบนะคะข้างบนนะคะก็จะเป็น0นะอันนี้ลบ3ลบ4ก็จะเป็นลบ7อันนี้5ลบ20ก็เป็นลบ15นะคะจากนั้นนะคะต่อไปเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเลข1เราพยายามเราจะทำสมาชิกนะคะอย่างมุมให้เป็น1ก่อนจากนั้นจะทำสมาชิกก่อนอื่นเราทำตัวนี้ให้เป็น1แล้วทำตัวในหลักเดียวกันให้เป็น0นะคะจากนั้นเราก็มาดูตัวนี้ทำตัวนี้ให้เป็น1แล้วค่อยทำตัวเนี้ยให้เป็น0นะคะลำดับจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวลบ7ให้เป็น1เราก็จะเอาลบ1ส่วน7ไปคูณนะคะดังนั้น1 2 10ข้างบนเหมือนเดิมนะคะในส่วนของข้างล่างนะคะเราก็จะเอาลบ1ส่วน7ไปคูณแถวที่2เมื่อลบ1ส่วน7ไปคูณลบ7ก็จะเป็น1นะคะตัวนี้เป็นคูณตัวแรกเป็น0คูณตัวนี้เป็น1คูณตัวนี้ก็จะกลายเป็นคูณลบ15นะคะก็จะกลายเป็น15ส่วน7นะคะต่อมานะคะเราพิจารณาตัวนี้เป็นหลักทีนี้เราจะทำตัวข้างบนคือเลข2เนี่ยค่ะให้เป็น0นะคะเราก็จะเปลี่ยนแถวที่1นะคะโดยเอาแถวที่1ตั้งนะคะบวกกับ2คูณแถวลบ2คูณแถวที่2คล้ายๆกับข้างบนเนี่ยนะคะทีนี้เราเอาแถวที่2ปิกไว้นะคะแถวที่1อันใหม่นะคะก็จะเท่ากับแถวที่1เดิมนะคะลบ2 R2 ทีนี้ถ้าเราเอา2ไปคูณกับแถวที่2เนี่ยนะคะมันก็จะเป็น0 2แล้วก็30ส่วน7จากนั้นเอาแถวข้างบนเนี่ยนะคะแถวนี้นะมาลบกับสีน้ำเงินนี้นะคะเพราะนั้น1ลบ0ก็เป็น1เหมือนเดิมนะคะ2ลบ2เป็น0 10ลบ30ส่วน7 10ลบ30ส่วน7มันก็คือ70ลบ30ก็คือได้40ส่วน7นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นว่าเมทริกซ์ที่ทางซ้ายมือเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมทริกซ์เอกลักษณ์คูณ x เพื่อได้ x นะคะเท่ากับ b star ซึ่งตัวนี้ก็คือคำตอบของเรานั่นเองนะคะนี่ก็จะกลายเป็นคำตอบของเราเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือสรุปอีกทีนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับ40ส่วน7แล้วก็ y เท่ากับ15ส่วน7นั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะคะก็ทำไป2 3 4 4ครั้งด้วยกันนะคะในบางครั้งถ้าเกิดเมทริกซ์ของเราเนี่ยนะคะเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะเราอาจจะใช้วิธีการนี้มันอาจจะใช้เวลานานนะคะโดยเฉพาะการทำให้มันเป็นตัวนี้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ไอเนี่ยนะคะบางทีนะคะเราอาจจะมีวิธีทำอีกลักษณะหนึ่งก็คือเราอาจจะไม่ทำตรงนี้ให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ไอเราอาจจะทำเป็นแค่เมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะ
ะคะก็คือทำถึงขั้นตอนประมาณขั้นตอนนี้หรือขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะอาจจะทำแค่ตรงนี้ให้เป็น1แล้วก็ทำสมาชิกที่อยู่ใต้เส้นทยมุมให้เป็น0ส่วนข้างบนน่ะไม่เป็นไรเราก็ทำให้เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนลักษณะแบบนี้นะคะสมมติว่าถึงขั้นตอนเนี้ยนะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวเนี้ยให้มันเป็นระบบสมการเชิงเส้นเปลี่ยนกลับไปเป็นระบบสมการเชิงเส้นเดิมแล้วเราจะได้คําตอบของตัวล่างก่อนนะคะก็คือเราจะได้ว่าอันนี้เป็นอันนี้ x นี่ y ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเราจะได้1คูณ y เท่ากับ1507ซึ่ง y ก็คือ1507เราจะได้ y ก่อนตัวนี้นะคะดังนั้นสำหรับข้างบนเราจะได้1 x ก็บวก2 y เท่ากับ10นะคะแล้วเราก็เอา y ที่มีค่าเท่ากับ1507มาแทนตรงนี้มันก็จะได้ค่าแล้วก็แก้สมการนะคะย้ายข้างก็หา x ออกมาได้ก็จะได้ x เป็น4007เหมือนกันนะคะคือเราทำเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะคะแล้วก็เอาคำตอบจะได้คำตอบด้านล่างก่อนแล้วเอาคำตอบไปแทนในแถวบนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้ดูในตัวอย่างต่อไปด้วยในกรณีที่เป็นเมทริกซ์ขนาดใหญ่ขึ้นน่ะนะคะเรามาดูตัวอย่างที่มันเป็น3คูณ3บ้างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้จงหาคำตอบของระบบสมการ x ลบ 2y บวก 3z เท่ากับลบ9นะคะ 2x บวก y เท่ากับ8นะคะลบ x บวก 2y บวก z เท่ากับ5นะคะเรามาเริ่มเลยนะคะอันนี้เราเปลี่ยนให้เป็นเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะก็จะได้เมทริกซ์1ลบ2 3นะคะแล้วก็2 1 0 Z ไม่มีนะคะเป็น0แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลบ1 2 1อันนี้ก็จะเป็น X Y Zเท่ากับ b ของเราก็คือลบ9 8แล้วก็5นะคะจากนั้นนะคะนำเมทริกซ์นี้มาเขียนในรูปของเมทริกซ์แต่งเติมนะคะเราก็จะได้เมทริกซ์แต่งเติมก็คือเมทริกซ์ ab ของเราหนึ่งลบสองสามนะสองหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งสองหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบเก้าแปดห้าอันดับแรกนะคะตอนนี้เป็นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสมาชิกที่อยู่ใต้เลขหนึ่งตัวนี้ค่ะก็คือ2กับลบ1เนี่ยให้เป็น0นะคะโดยยึดแถวที่1นี้เป็นหลักนะคะเปลี่ยนแถวที่2กับแถวที่3โดยยึดแถวที่1เป็นหลักนะคะเราก็จะได้1ลบ2 3เนี่ยแล้วก็ลบ9เนี่ยเป็นแถวที่1ใช่ไหมคะต่อไปเราจะทำแถวที่2ใหม่นะคะเราจะเอาแถวที่2เดิมเป็นเลข2ใช่ไหมคะทำยังไงให้เป็น0ก็ต้องเอา2มาลบออกใช่ไหมคะก็ต้องเอา2ไปคูณอันหนึ่งเอา2คูณแถวที่1นะคะมันจะได้2พอดีนะคะแล้วก็เอาลบกันนะคะส่วนในแถวที่3นะคะแถวที่3เป็นลบ1ใช่ไหมคะเราก็เอา3นะคะบวกกับอันหนึ่งได้เลยค่ะอ่า3บวกอ่า1ได้เลยนะคะถ้าตัวนี้บวกกันมันจะเป็น0นะคะเราเริ่มต้นจากเอา2คูณอ่า1ก่อนนะคะเร
มาทำแถวกลางก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา2คูณตัวนี้มันก็จะเป็น2ลบ4 6แล้วก็ลบ18นะคะดังนั้นเอาแถวนี้นะคะลบกับแถวข้างบนนะคะตัวนี้นะลบกันเพราะฉะนั้นก็จะได้2ลบ2เป็น0นะ1ลบกับลบ4ก็เป็นบวกกันนะคะเป็น5นะคะต่อไปเป็น0ลบ6ก็เป็นลบ6 8ลบกับลบ18ก็บวกกันนะคะ26นะคะจากนั้นนะคะแถวที่2แถวที่3นะคะเราเอา R3 บวกกับ R1 ได้เลยนะคะเพราะนั้นตัวนี้ลบ1บวก1ก็ได้0นะคะ2บวกลบ2ก็เป็น0นะคะ1บวก3เป็น45บวกลบ9ก็เป็นลบ4นะคะโอเคถูกต้องนะคะจากนั้นนะคะเรามาเช็คสมาชิกตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น0เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูในแถวที่2นะคะเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น1นะคะเป็นตัวนี้ให้เป็น1แล้วก็เปลี่ยนตัวบนให้เป็น0นะคะแล้วก็ในนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น1นะคะซึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวบนให้เป็น0ซึ่งตัวนี้มันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการทําทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะใช้วิธีการเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น1เป็น1ก็พอแล้วให้มันเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนลักษณะแบบนี้เราจะไม่ทำข้างบนให้เป็นศูนย์ละนะคะเพราะฉะนั้นเราทำแค่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้อะไรเราจะได้แถวที่1เหมือนเดิมนะคะส่วนในแถวที่2เนี่ยกับแถวที่3เนี่ยเราจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเราก็จะตัวนี้มันเป็น5ใช่ไหมคะเราก็เอา1ส่วน5ไปคูณค่ะเอาข้างที่ไปคูณแถวนี้แถวเดิมส่วนแถวที่3เนี่ยมันเป็น4ใช่ไหมคะเราก็เอา1ส่วน4ไปคูณแถวที่3เดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา1ส่วน5ไปคูณ1ส่วน5ไปคูณตรงนี้นะคะทุกตัวก็หาร5หาร5หมดนะคะมันก็จะได้0 5หาร5ก็เป็น1อันนี้ก็จะเป็นลบ6ส่วน5อันนี้ก็จะเป็น26ส่วน5นะคะแล้วก็แถวที่3นะคะเราก็จะเอา4ไปหารอันนี้ก็จะเป็น0 0 4หาร4ก็เป็น1ลบ4หาร4ก็เป็นลบ1นะคะตอนนี้นะคะเราได้ตรงนี้เป็นสมาชิกในแนวทแยงเป็น1ละข้างล่างสมาชิกในแนวทแยงเป็น0แล้วข้างบนเนี่ยเป็นตัวเลขเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนทีนี้เราก็จะแทนค่ากลับแทนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะทีนี้เราเขียนระบบสมการตรงนี้ออกมาก่อนก็ได้ค่ะนะคะจากตรงนี้นะคะเราได้ระบบสมการออกมาเป็น x ลบ2 y บวก3 z เท่ากับลบ9แล้วก็บรรทัดที่2เราได้ y ลบ6ส่วน5 z เท่ากับ26ส่วน5และส่วนอันที่3จะเป็น z เท่ากับลบ1นะคะเราได้ z เท่ากับลบ1เสร็จแล้วเราเอาตัวนี้ขึ้นไปแทนข้างบนนี้นะคะแล้วก็จะได้ y ออกมาเมื่อเราได้ y ออกมาเราก็แทนกลับไปข้างบนแทน y กับ z กลับมาก็จะได้ x ออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทน z เท่ากับลบ1ลงไปสมการนี้ก็จะได้ y บวก6ส่วน5ใช่ไหม z เป็นลบ1ก็จะเป็นบวก6ส่วน5แล้วก็26ส่วน5เพราะฉะนั้นย้ายข้างไปนะคะy ก็จะเท่ากับ26ส่วน5ลบ6ส่วน5ก็จะเหลือ20ส่วน5ก็คือได้4เมื่อได้ y เป็น4 z เป็น1เราเอาไปแทนในสมการ
ข้างบนสุดบนข้างบนสุดก็จะได้ x y เป็น4ก็จะเป็น8ลบ8นะคะแทรกเป็นลบ1ก็ลบ3เท่ากับลบ9นะ x ก็เท่ากับอันนี้เป็นลบ11ใช่ไหมย้ายไปก็จะเป็นลบ9บวก11ก็จะเท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ x เท่ากับ2นะคะ y เท่ากับ4เพราะฉะนั้นคำตอบของเรา x เท่ากับ2 y เท่ากับ4แล้วก็ z เท่ากับลบ1นะคะลองตรวจสอบก็ได้ค่ะว่าคำตอบของเราถูกไหมนะคะตรวจสอบก็คือเอาไปแทนตรงนี้นะคะ x เป็น2อย่างสมมติว่าเราแทนตรงนี้สมการแรกนี่ก็ได้ค่ะ x เป็น2y เป็น4ก็ลบ8z เป็นลบ1ก็เป็นลบ3เท่ากับลบ9ไหมจริงไหมนะคะก็เป็นจริงนะคะเป็นจริงอันอื่นๆก็เหมือนกันแล้วสามารถแทนลงไปได้นะคะทีนี้ตัวนี้นะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะทำแบบวิธีการเปลี่ยนตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ i เป็นตัวเอกลักษณ์นะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น0ก่อนนะคะเปลี่ยนตัวนี้เป็น0นะคะโดยอาจจะโดยที่เราฟิกแถวที่2นี้ไว้นะคะให้มากระทํากับแถวที่2นะคะก็คือเอาแถวนี้ตั้งนะคะบวกกับ2คูณแถวนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ต้องทําตัวนี้ให้เป็น0ทําตัวนี้ให้เป็น0อีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่เป็นลักษณะอื่นๆบ้างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่มีคำตอบเป็นอนันต์หรือไม่มีคำตอบนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะตรงแก้ระบบสมการต่อไปนี้นะคะโดยกำหนดว่าให้ x y เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะ x บวก y ลบ 2z เท่ากับ4นะคะ 3x ลบ 4y บวก z เท่ากับ7จะเห็นว่าอันนี้มี2สมการ3ตัวแปรนะคะเราก็เขียนเป็นเมทริกซ์ax เท่ากับ b ได้ค่ะก็เป็นเมทริกซ์1 ลบ2นะคะแล้วก็3ลบ4 1นะคะแล้วก็ตัวแปรก็เป็น x y z นะคะ b ก็จะเป็น4 4กับ7นะคะต่อไปนะคะเราก็เอาเขียนในรูปของเมทริกซ์แต่งเติมนะคะคือ AB ตัวนี้ก็จะเป็น1 ลบ1 3 ลบ4 1แล้วก็4กับ7นะคะเดี๋ยวเขียนตรงนี้ผิดนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นลบ2นะคะ1 ลบ2นะ1 ลบ2ก็4 7นะคะข้างล่างเป็น3 ลบ4 1

มาชิกในตัวแรกในแถวทะแยงเนี่ยเป็นหนึ่งนั่นคือหมายถึงเราจะทําตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวข้างล่างหนึ่งก็ทําเป็นศูนย์นะคะถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งเราทําข้างบนให้เป็นศูนย์นี้ก็ได้ค่ะแล้วก็จบแค่นั้นจากนั้นค่อยแทนค่ากลับนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกตอนนี้เรามีแถวที่หนึ่งเป็นหนึ่งอยู่ละนะคะต่อมาเราก็จะเปลี่ยนแถวที่สองของเราให้เป็นศูนย์นะคะตัวแรกนะคะอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งลบสองสี่นะคะอันนั้นแถวที่สองของเราเนี่ยค่ะแถวที่สองใหม่ให้เอาแถวที่สองเดิมคือเลขสามใช่ไหมคะลบกับเราก็ต้องลบกับสามถูกไหมคะลบกับเลขสามเพราะฉะนั้นก็เอาสามคูณกับแถวที่หนึ่งเพราะแถวที่หนึ่งคือเลขหนึ่งนะคะถ้าเราเอาสามคูณแถวที่หนึ่งมันจะได้สามนะคะแล้วก็เอาสามลบสามก็จะเป็นศูนย์ตรงนี้เราอาจจะคูณไว้ก่อนก็ได้ค่ะว่าถ้าเราเอาสามคูณแถวที่หนึ่งเนี่ยนะคะคูณอันไหนก็ได้บนก็ได้หรืออันล่างก็ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นสามนี่ก็เป็นสามอันนี้ก็จะเป็นลบหกอันนี้ก็จะเป็น12ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเอาแถวที่สองลบกับสีน้ําเงินนี้นะคะเอาแถวที่สองนี้นะคะลบสีน้ําเงินก็จะได้สามลบสามเป็นศูนย์นะคะลบสี่ลบสามเป็นลบเจ็ดหนึ่งลบกับลบหกก็เป็นเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดลบ12เหลือลบห้านะคะจากนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนลบเจ็ดตัวนี้นะคะให้เป็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะคูณด้วยลบหนึ่งส่วนเจ็ดเข้าไปหนึ่งหนึ่งลบสองแถวที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะในแถวที่สองเนี่ยค่ะเราจะคูณด้วยลบหนึ่งส่วนเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นแถวที่สองของเราก็จะเป็นศูนย์นะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นห้าส่วนเจ็ดนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเราก็จะเปลี่ยนแถวตรงนี้นะคะแถวที่หนึ่งตัวเลขที่สองเนี่ยที่มันอยู่ข้างบนหนึ่งตัวเนี้ยให้เป็นศูนย์นะคะเราเปลี่ยนตัวนี้เราก็เอาแถวเนี้ยตั้งบวกลบด้วยแถวนี้เลยนะคะเอาแถวยึดแถวข้างล่างเป็นหลักหนึ่งศูนย์หนึ่งลบหนึ่งนะแล้วก็ห้าส่วนเจ็ดใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนแถวที่หนึ่งใหม่นะคะก็เอาแถวที่หนึ่งเดิมตั้งนะคะลบด้วยแถวที่สองที่หนึ่งลบสองก็เป็นหนึ่งอันนี้ลบกันก็เป็นศูนย์นะคะลบสองลบกับลบหนึ่งก็คือลบสองบวกหนึ่งก็ลบหนึ่งนะคะแล้วก็สี่ลบห้าส่วนเจ็ดนะคะก็คือ28ลบห้าส่วนเจ็ดก็จะเท่ากับ23ส่วนเจ็ดนะคะซึ่งพอมาถึงตรงเนี้ยนะคะตรงนี้ในแนวทแยงมุมของเราเนี่ยเป็นหนึ่งละนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาอ่านคำตอบนะคะแทนค่าจากตรงเนี้ยนะคะเราได้อะไรจากตรงนี้มาข้างบนต่อตรงนี้นะคะเราได้ x ใช่ไหมคะลบ z เท่ากับ23ส่วนเจ็ดนะคะแล้วก็ y ลบ z เนี่ยมันเท่ากับห้าส่วนเจ็ดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเราย้าย z ตัวเนี้ยมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบวก z ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นบวก z นะคะมันก็จะเขียน x กับ y ในรูปของตัวแปร z ได้นะคะ
เราก็เราจะได้อะไร

นี้เราจะได้ x เท่ากับ23ส่วน7บวก z แล้วก็ y เท่ากับ5ส่วน7บวก z นะคะซึ่งตัวเนี้ยที่เราได้ตัวนี้เรามาพิจารณาตัวนี้นะคะจะเห็นว่า x และ y ของเราเนี่ยนะคะ x และ y ของเรานะคะจะมีค่าขึ้นอยู่กับ z ตัวนี้นะคะสมมติว่า z เป็น1มันก็จะทำให้เราได้ชุดคำตอบคือ x กับ y มาค่า1ใช่ไหมคะให้เราให้ z เป็น2ก็จะให้ x กับ y มีค่า1ให้ z เป็นลบ10นะมันก็จะได้ x กับ y มาอีกค่า1เพราะฉะนั้นในกรณีที่ z เป็นจำนวนจริงใดๆซึ่งมีเยอะมากนะมีเยอะแยะมากมายนะไปทั่วเนี่ยนะแล้วแทนลงไปก็จะทำให้เกิดค่า x และ yเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่เราได้ตัวเนี้ยจะได้คําตอบเป็นอนันต์นั่นเองนะคะตรงนี้เราก็จะบอกว่าจะได้คําตอบเป็นอนันต์ค่ะในกรณีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งกรณีที่ไม่มีคําตอบบ้างนะคะจะได้เห็นภาพว่ากรณีที่มีคําตอบนะก็จะได้คําตอบออกมาเหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามันมีคําตอบเป็นอนันต์ก็จะเขียนตัวแปรหนึ่งในรูปของอีกตัวแปรหนึ่งได้นะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นกรณีที่ไม่มีคําตอบเรามาดูกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้นะคะ2x ลบ 2y เท่ากับ8นะคะ x ลบ y เท่ากับลบ1จากตัวนี้นะคะเราเขียนในรูปของเมทริกซ์ aa x เท่ากับ b นะคะ a ของเราก็คือ2ลบ2แล้วก็1ลบ1นะคะแล้วก็คูณกับตัวแปร x y นะคะแล้วก็เท่ากับ b ของเราก็คือ8กับลบ1ถูกต้องแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราเขียนเมทริกซ์นี้ในรูปของเมทริกซ์แต่งเติมนะคะก็คือเมทริกซ์ AB ก็จะเป็น2ลบ2 1ลบ1แล้วก็8ลบ1ทีนี้เราก็จะทำตัวแรกเนี่ยเราต้องทำตัวนี้ให้เป็น1ใช่ไหมตัวนี้เป็น0ทำตัวนี้เป็น1นี่เป็น0ตัวนี้เป็น1นี่เป็น0ใช่ไหมคะทีนี้เราจะเห็นว่าเราอาจจะเอา1ส่วน2ไปคูณแถวนี้ก็ได้นะคะหรือเราเห็นว่าข้างล่างนี่เป็น1ใช่ไหมคะเราก็สลับแถวก็ได้ค่ะเพราะว่ามันสามารถสลับแถวใดๆ2แถวใดๆได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราสลับแถว1เท่ากับแถว2นะคะแถว2ก็เลยอันใหม่ก็เท่ากับแถว1นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้1ลบ1ลบ1นะเอาแถว2มาไว้ข้างบนนะคะข้างล่างก็จะเป็น2ลบ2 8แทนนะคะนี้เราก็จะยึดตัวนี้ไปหลังจากนั้นนะคะในแถวที่2เราจะทำให้เป็น0ใช่ไหมคะตัวแรกนะคะฉะนั้นในแถวที่2นี้เราก็จะเอาแถว

ที่สองเดิมตั้งนะคะลบสองคูณแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งของเราเนี่ยคือเลขเดิมก่อนนะคะหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วเอาสองไปคูณนะคะตัวนี้มันก็จะได้สองลบสองลบสองแล้วก็เอาแถวที่สองอันนี้นะคะลบกับแถวนี้สีน้ำเงินนี้ค่ะก็จะเป็น0 2ลบ2เป็น0นะคะลบ2ลบกับลบ2ลบ2ลบกับลบก็เป็นบวกนะคะก็เป็น0นะคะ8ลบกับลบ2ก็เป็น10ใช่ไหมคะกลายเป็นบวกนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะปรากฏว่าตรงนี้ทางซ้ายมือจะเห็นว่ามันกลายเป็นเลข0หมดแล้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเราแทนค่าลงไปก็จะเห็นว่า 0x บวก 0y เนี่ยเท่ากับ10เนี่ยนะมันไม่สอดคล้องนะคะไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ระบบสมการของเราไม่จริงก็คือไม่สามารถที่จะหาคำตอบของระบบสมการได้นะคะในกรณีนี้เนาะซึ่งถ้าเราเขียนเป็นระบบสมการออกมาใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวเนี้ยมันก็จะเป็น x ลบ y เท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วทางไอ้ข้างอันนี้สองก็เป็น0เท่ากับ10ใช่ไหมคะ0 x บวก0 y 0ทางซ้ายเป็น0นะเท่ากับ10เนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ระบบสมการของเราเนี่ยไม่มีคำตอบนะคะวันนี้เราอาจจะตอบได้ว่าตรงนี้ไม่มีคำตอบนั่นเองนะคะโอเคเพราะนั้นในวันนี้นะคะเราก็ได้ยกตัวอย่างหลากหลายเลยนะคะในส่วนของการนำวิธี Rollation นะหรือการดำเนินการตามแถวนะคะมาใช้ช่วยในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะทั้งที่หาคำตอบได้นะคำตอบเป็นนันแล้วก็ไม่มีคำตอบนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะไปทบทวนนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้าน

0: สีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่เพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริง นะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่วันนี้เป็นชั่วโมงที่16แล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในเรื่องการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะก็คือกระบวนการที่บุคคลนะคะใช้พัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้นะคะแล้วก็จดจำในแง่มุมที่สำคัญการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะไม่ใช่เป็นเพียงการโปรโมทตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ก็เป็นการสื่อสารถึงคุณค่าที่เรามีนะคะแล้วก็แสดงออกอย่างเชื่อมั่นแล้วก็แสดงออกถึงความสามารถของเราคุณสมบัติที่โดดเด่นแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะคะก็คือการใช้เครื่องมือค่ะการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นโซเชียลมีเดียนะคะหรือการพูดในที่สาธารณะหรือการสร้างงานนะคะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะสะท้อนความเป็นตัวตนของตนเองแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะก็จะมีความสามารถนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการตลาดต่างๆนะคะที่มีการแข่งขันกันสูงแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือนะคะให้กับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ผู้คนในวงการต่างๆเมื่อเรามีแบรนด์ที่ชัดเจนแล้วก็มีเอกลักษณ์นะคะจะทำให้เราสามารถจดจำแล้วก็เป็นกลุ่มที่หลายๆคนสนใจนะคะเพราะว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะคะที่สนใจนะคะก็จะมีค่านิยมนะคะแล้วก็ความสามารถนะคะของเรานะคะก็จะรักษาความสม่ำเสมอในการแสดงออกนะคะถึงตัวตนของเรานะคะเพราะว่าความสม่ำเสมอนะคะจะช่วยในเรื่องของการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะการรักษาความจริงใจนะคะแล้วก็ทักษะการสื่อสารต่างๆเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ยั่งยืนการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะก็ไม่ใช่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันต้องอาศัยระยะเวลานะคะความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะทำงานนะคะอย่างต่อเนื่องอธิบายได้ว่านะคะแบรนด์นะคะไม่ได้หมายความว่าสินค้านะคะแต่รวมถึงตัวตนของเราในแง่มุมต่างๆด้วยนะคะในกรณีที่แบรนด์ส่วนบุคคลนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็มีอิทธิพลในวงการต่างๆค่ะเรามาดูคำว่าแบรนด์นะคะแบรนด์มักจะถูกเข้าใจในแง่ของสินค้านะคะหรือผลิตภัณฑ์นะคะที่เราเข้าใจกันนะคะเพื่อดึงดูดสนใจนะคะความสนใจของผู้บริโภคอุปโภคต่างๆนะคะแต่ในความเป็นจริงนะคะในความหมายของแบรนด์ที่เราพูดถึงนะคะไม่ใช่แต่

็นสิ่งของนะคะหรือผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่ามันหมายถึงการสร้างแบรนด์เนี่ยหมายถึงการพูดถึงตัวตนของตนเองนะคะแล้วก็การสร้างภาพลักษณ์ที่ทุกคนนะคะบุคคลหรือองค์กรนะคะสามารถส่งผลความรับรู้แล้วก็ความเชื่อมั่นในกรณีที่แบรนด์ส่วนบุคคลนะคะแบรนด์นะคะไม่ได้จํากัดในเรื่องของการตลาดหรือการสินค้าเท่านั้นนะคะแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะที่รู้จักกันในวงการแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเข้าถึงค่ะค่ะแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะก็คือการแสดงออกในตัวตนของเรานะคะที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นความสามารถในการทํางานความคิดสร้างสรรค์ต่างๆแล้วก็การแสดงออกในโซเชียลนะคะหรือแม้แต่ทัศนคติต่างๆที่เราแสดงออกให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยนะคะการมีแบรนด์ส่วนบุคคลที่ชัดเจนนะคะก็จะทําให้เรามีความโดดเด่นแล้วก็มีสังคมนะคะในงานแล้วก็สามารถที่จะสร้างอิทธิพลในวงการต่างๆนะคะโดยเราสามารถควบคุมภาพลักษณ์ของตนเราเองได้นะคะในยุคที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะในเรื่องของการสื่อสารยุคดิจิทัลนะคะการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะก็กลายเป็นเครื่องมือสําคัญนะคะในการเชื่อมโยงผู้คนมากมายนะคะหลั่งไหลกันเข้ามานะคะเป็นวงกว้างนะคะโดยเฉพาะการแสดงออกถึงค่านิยมความสามารถความเชื่อที่เรามีนะคะการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลเนี่ยไม่ใช่แค่การแสดงออกถึงการกระทํานะคะที่เราทําแต่ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์นะคะกับบุคคลต่างๆนะคะในสังคมนะคะอย่างมีคุณค่าแล้วก็ยั่งยืนนะคะและนําไปสู่โอกาสใหม่ๆแล้วก็การเติบโตทั้งด้านอาชีพแล้วก็ส่วนตัวแบรนด์ส่วนบุคคลในที่นี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่เราจะนําเสนอให้ผู้อื่นเห็นนะคะแต่เป็นการบ่งบอกตัวตนที่แท้จริงสิ่งที่เรายึดมั่นในตนเองสิ่งนี้นะคะก็จะช่วยในเป็นที่จดจำนะคะในสายตาของผู้อื่นแล้วก็สามารถสร้างอิทธิพลนะคะในกลุ่มที่เราต้องการได้ค่ะต่อไปเรามาดูนะคะทำไมเราต้องสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะช่วยให้มีความโดดเด่นในการตลาดที่มีการแข่งขันสูงและหลายคนก็มักจะเข้าใจว่าแบรนด์จะต้องอาศัยในเรื่องของการรู้จักคุณค่าแล้วก็สิ่งที่เราจะนําเสนออย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นความเชี่ยวชาญความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ทักษะที่แตกต่างจากผู้อื่นนะคะทำให้หลายๆคนนั้นจดจำนะคะเราจะเห็นในภาพของสินค้าต่างๆนะคะที่ทําให้เราจดจํานะคะแล้วก็เด่นในเรื่องของการตลาดแล้วนะคะเพราะว่าการแข่งขันสูงนะคะแต่เราจะต้องอาศัยทักษะและคุณสมบัติที่ตัวบุคคลนั้นนะคะแล้วก็ของเรานั้นนะคะมีด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการนําเสนอการสร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมามาดูข้อแรกเลยนะคะการสร้างความเชื่อมั่นจากผู้อื่นนะคะข้อนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะทําไปได้ยากใช่ไหมคะที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับผู้อื่นได้เป็นที่ยอมรับได้นะคะซึ่งเรามาดูนะคะความเชื่อมั่นนะคะที่มาจากผู้อื่นนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าจะช่วยให้เราได้รับการยอมรับแล้วก็การสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเราจะต้องรักษาคําพูดทําตามสัญญาในวิธีการต่างๆอย่างน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าการกระทําที่สอดคล้องกับคําพูดนะคะจะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะไว้วางใจได้นอกจากนี้นะคะการที่เรามีความรับผิดชอบหรือแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดนะคะก็จะเป็นช่วยในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็การยอมรับข้อผิดพลาดแล้วก็สามารถปรับปรุงตัวเองนะคะทําให้ผู้อื่นเห็นว่ามีความโปร่งใสการเป็นคนที่มีความสุภาพนะคะให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วก็ทำให้ใจนะคะแล้วก็ทําให้เราเคารพในความคิดนะคะของบุคคลต่างๆนะคะเรื่องแรกเลยนะคะที่สําคัญนะคะก็คือการมีทัศนคติที่เป็นบวกนะคะแล้วก็จะเปิดกว้างในเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การติดต่อสื่อสารด้วยนะคะเพราะคนที่มีความมั่นคงนะคะก็จะไม่เกรงกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะยกตัวอย่างเช่นสมัยใหม่เนี่ยนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามการเวลานะคะแต่สําหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะได้เป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกนะคะแล้วก็มีความมั่นคงนะคะต่างๆนะคะแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นจากคนรอบข้างทําให้เรามีความสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและก็แสดงออกอย่างตั้งใจแล้วก็ความรับผิดชอบได้ต่อไปเรามาดูข้อต่อไปนะคะเปิดโอกาสนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็การเรียนรู้การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะก็จะเป็นการเปิดโอกาสในเรื่องของการทํางานแล้วก็การสร้างการเรียนรู้ไปด้วยนะคะเพราะว่าแบรนด์นั้นจะไปมีชัดเจนนะคะที่เป็นในเรื่องของเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะคะมันจะทําให้เรานะคะมีความโดดเด่นในสายตาของทุกท่านนะคะผู้อื่น

คะซึ่งสามารถที่จะช่วยในการหางานแล้วก็เปิดโอกาสนะคะให้เติบโตนะคะทางสายอาชีพเพราะว่าแบรนด์ส่วนบุคคลเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งนะคะที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถสร้างความมั่นใจภาพลักษณ์การนำเสนอทักษะความสามารถค่านิยมของตนเองนะคะการมีแบรนด์ส่วนบุคคลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะคะในเรื่องของความกระตือรือร้นนะคะในการพัฒนาตนเองเพราะว่าการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะจะทำให้เรามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถที่จะขยายโอกาสแล้วก็เพิ่มความก้าวหน้านะคะในเรื่องของการทำงานการเรียนรู้ต่างๆนะคะการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะจึงไม่เป็นเพียงที่ทำให้เรานะคะมีโอกาสในเรื่องของอาชีพแต่ยังเป็นเครื่องมือในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็พัฒนาด้านความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ต่อไปเรามาดูนะคะทำให้อิทธิพลในวงการหรือชุมชนที่เรากำลังอยู่นะคะการมีอิทธิพลในชุมชนนะคะหรือองค์การที่เราอยู่นะคะไม่เป็นเพียงที่จะทำให้คนรู้จักเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจความเคารพแล้วก็การเริ่มต้นนะคะที่เห็นตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะคะผ่านการแสดงออกถึงความสามารถการเรียนรู้แล้วก็ความรู้แล้วก็ทักษะที่จำเป็นนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะตรงกับความต้องการของชุมชนหรือองค์การนั้นๆการมีส่วนร่วมนะคะในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเราจะทำให้เราเนี่ยสามารถนะคะปรับตัวได้นะคะแล้วก็ทำให้เรานะคะมีทัศนคติที่เป็นบวกอยู่นะคะแล้วเรามาดูนะคะการสร้างแบรนด์ส่วนตัวเนี่ยมันสามารถจุดประกายแนวคิดใหม่ๆที่เกิดจากสิ่งรอบข้างนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะในเรื่องของการสื่อสารแล้วการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของลักษณะที่สร้างสรรค์จะทำให้เราเป็นผู้นำนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆในชุมชนนะคะพัฒนาอิทธิพลต้องใช้ความจริงใจนะคะในเรื่องของการทำงานแล้วก็การต่อเนื่องนะคะก็แสดงออกถึงการสอดคล้องกับค่านิยมนะคะของตนเองนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะต่อไปเรามาดูนะคะขั้นตอนในเรื่องของการสร้างแบรนด์บุคคลนั้นมีอะไรบ้างหลายๆท่านก็คิดว่าโอ้ยเราคงจะต้องไปค้าขายอะไรเงี้ยนะคะเราถึงจะมีแบรนด์ไม่ใช่นะคะแบรนด์นี้นะคะเกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นนะคะเรามาดูขั้นตอนการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือ1การระบุค่านิยมนะคะเป็นกระบวนการสำคัญนะคะในเรื่องของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลเพราะว่าค่านิยมนะคะคือสิ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็หลักการดำเนินชีวิตใจถึงค่านิยมนะคะของตนเองจะช่วยให้เรารู้จักโอกาสมากขึ้นแล้วก็ค่านิยมนะคะไม่เพียงแต่ใช้ในเรื่องของการตัดสินใจในชีวิตประจำวันแต่ยังหมายถึงการกำหนดทิศทางในการทำงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสังคมนะคะแล้วก็แต่ละคนนะคะอาจจะแตกต่างไปการเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลานะคะค่านิยมของคนบางคนเนี่ยเป็นการเชื่อมั่นนะคะเป็นความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตความยุติธรรมแล้วก็ความเคารพในความหลากหลายในขณะที่บางคนนะคะยังให้ความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การพัฒนาตนเองและบุคคลนิยมจริงไม่ใช่เป็นการตั้งคำถามนะคะว่าต้องการอะไรแต่อยากเป็นการพิจารณาว่าสิ่งใดก็คือสิ่งที่ดีและก็สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตค่ะเมื่อเราเข้าใจค่านิยมนะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้นะคะในเรื่องของการตัดสินใจได้นะคะก็สร้างภาพลักษณ์ที่ตรงกับตัวตนที่ชัดเจนเพราะว่าค่านิยมนะคะในเรื่องความซื่อสัตย์เราก็จะไม่ยอมรับการทำงานที่ไม่โปร่งใสนะคะหรือไม่ตรงไปตรงมานอกจากนี้นะคะการระบุค่านิยมนะคะจะช่วยให้เราสามารถค้นทางเส้นทางในการทำงานได้แล้วก็มีโอกาสที่เหมาะสมนะคะหากค่านิยมของเราก็คือการทำงานที่มีผลกระทบนะคะเราควรเลือกทำงานในองค์กรที่มีพันธกิจในการพัฒนาสังคมนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความพึงพอใจและบุคคลนิยมเป็นตอนแรกที่สำคัญในการสร้างแบรนด์การเข้าใจถึงสิ่งที่สำคัญแล้วก็ได้ให้ความสำคัญนะคะจะช่วยให้เราสามารถกำหนดทิศทางแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่แท้จริงได้ต่อไปเรามาดูในเรื่องของการค้นหาความโดดเด่นนะคะเราหลายๆคนคงไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรนะคะหรือชอบอะไรนะคะการค้นหาความโดดเด่นนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะในกระบวนการในเรื่องของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลเนื่องจากความสามารถเหล่านี้นะคะจะช่วยกำหนดอัตลักษณ์ของสายตาของผู้อื่นนะคะแล้วก็เห็นคุณค่านะคะของสังคมนะคะโดยเราจะเริ่มตั้งคำถามตนเองว่าฉันเก่งอะไรหรืออะไรที่ทำให้ฉันแตกต่างจากผู้อื่นคำตอบเหล่านี้จะช่วยเปิดประตู

0: ความเข้าใจในตนเองแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะในเรื่องของการทำงานแล้วก็การศึกษาได้ความสามารถที่โดดเด่นอาจมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างนะคะในเรื่องของความสามารถทางวิชาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนการวิจัยหรืออาจจะเป็นทักษะการสื่อสารการพูดนะคะเจรจาต่อรองต่อไปเรามาดูนะคะบางครั้งนะคะที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมดาหรือไม่สำคัญนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ความสามารถในการแก้ไขนะคะวงเล็บเฉพาะหน้าด้วยนะคะหรือทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นดังนั้นเราต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ขอความคิดเห็นจากผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะการใช้เวลาทบทวนนะคะก็จะพิจารณาทักษะของตัวเองให้อย่างละเอียดจะช่วยให้เราสามารถค้นพบกับจุดเด่นที่ทำให้เราโดดเด่นในสายตาผู้อื่นนะคะแล้วก็เมื่อเรารู้จักตนเองเราจะสามารถพัฒนาและเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปนะคะในเรื่องของการสร้างคำสัญญาของแบรนด์นะคะเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลเพราะว่าจะช่วยให้ผู้คนนะคะสามารถเข้าถึงนะคะแบรนด์ของเราได้ยืนหยัดแล้วก็เป็นตัวแทนของเราคำสัญญานี้นะคะสิ่งที่เรามอบให้แก่ผู้ที่รับรู้นะคะในเรื่องของแบรนด์ของเราและยังมันเป็นเรื่องของการสะท้อนนะคะถึงค่านิยมความตั้งใจแล้วก็คุณค่าที่เราอยู่กับผู้อื่นนะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับเรานั่นเองค่ะค่ะต่อไปมาเรื่องของการสร้างคำสัญญานะคะของแบรนด์นะคะโดยการเริ่มต้นในเรื่องของการเข้าใจตนเองและสิ่งที่เราต้องการจะบอกได้รับรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์การให้บริการที่มีคุณภาพสูงหรือการมอบนะคะประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะคำสัญญานี้จึงมีความชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงต่อไปเรามาดูคำสัญญาแบรนด์นะคะไม่จำเป็นต้องซับซ้อนนะคะแต่ว่าต้องสะท้อนถึงคุณค่าที่ดีงามความสามารถการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผู้อื่นนะคะได้รับนะคะโดยที่อย่างเช่นหากเราเป็นนักออกแบบกราฟิกคำสัญญาของแบรนด์อาจจะเป็นฉันทำให้ทุกคนออกแบบเป็นงานที่บอกเล่านะคะเรื่องราวแล้วก็สะท้อนถึงตัวตนอย่างแท้จริงหรือแม้แต่เรานะคะถ้าเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแล้วก็คำสัญญาจะเป็นการให้คำแนะนำที่มีข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้งนะคะนำไปสู่ความสำเร็จได้เรามาดูในเรื่องของการสร้างคำสัญญาของแบรนด์นั้นไม่ใช่แต่เป็นเพียงแต่สิ่งที่เราทำนะคะแต่ยังต้องเกี่ยวข้องกับการทำให้สัญญานั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานทุกวันและแสดงออกนะคะในทุกด้านนะคะที่มีการสื่อสารติดต่อแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นการเลือกใช้ภาษาการนำเสนอและก็การตอบสนองข้อติชมต่อไปเรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะต้องมีการออกแบบภาพลักษณ์ที่สอดคล้องนะคะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลนะคะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลหรือองค์กรกับภาพลักษณ์นะคะที่ปรากฏแก่สาธารณชนนะคะการมีภาพลักษณ์ที่สอดคล้องนะคะจะช่วยให้เสริมสร้างความน่าเชื่อถือนะคะให้กับบุคคลต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถทำให้ผู้คนสามารถจดจำเราในสถานการณ์ทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความเป็นจริงด้วยนะคะโดยเริ่มจากเลือกสีที่เหมาะสมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสื่อถึงอารมณ์และก็ความรู้สึกนะคะได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะการเลือกสีบุคคลกับบุคลิกหรือวัฒนธรรมของแบรนด์นะคะจะช่วยให้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะที่ผู้อื่นเห็นหากเราใช้สีที่นิยมมากเลยนะคะเหมาะสมกับแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นสีเขียวที่สื่อสารถึงความสดชื่นแล้วก็ความเป็นธรรมชาติหรือสีฟ้าที่แสดงถึงความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ความสงบจะทำให้ผู้คนสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้อย่างง่ายดายนะคะมาดูนอกจากสีแล้วนะคะการเลือกฟอนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราจะต้องออกแบบภาพลักษณ์ที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นอ่านง่ายแล้วก็ตรงกับลักษณะของแบรนด์เช่นถ้าแบรนด์ของเรามีความน่านับถือนะคะหรือว่าแบรนด์ของเราเป็นมืออาชีพนะคะควรเลือกฟอนต์ที่ดูเรียบง่ายและทันสมัยส่วนถ้าแบรนด์ของเรามีลักษณะเป็นธรรมชาติหรือสนุกสนานอาจเลือกนะคะฟอนต์ที่มีลักษณะการเขียนที่น่ารักหรือเป็นกันเองค่ะการสร้างแบรนด์อีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือโลโก้นะคะโลโก้เป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญในเรื่องของการออกแบบ นะคะภาพลักษณ์ที่สอดคล้องโล่นะคะก็อาจจะสะท้อนถึงคุณค่าแนวคิดของแบรนด์บางอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะออกแบบให้ง่ายต่อการจดจำด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการออกแบบภาพลักษณ์ที่สอดคล้องนะเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อนะต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือแม้แต่การทำงานต่างๆนะคะการแต่งกายแล้วก็บุคคลนะคะที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์นะคะภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะจะต้องมีความสอดคล้องกันแล้วก็สามารถเข้ากันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกสีรูปแบบของการทำงานหรือข้อความที่ใช้นะคะการออกแบบภาพลักษณ์นะคะสอดคล้องนะคะไม่ใช่แต่เป็นการใช้สีหรือโลโก้สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงการสร้างประสบการณ์ที่ผู้คนได้รับการติดต่อนะคะยกตัวอย่างเช่นการให้บริการที่ดีคุณภาพการตอบสนองความรวดเร็วนะคะหรือแม้แต่การสื่อสารที่เป็นมิตรแล้วก็มืออาชีพภาพลักษณ์สำคัญค่ะแน่นอนเลยนะคะต้องสอดคล้องกันกับเรื่องของความต่อเนื่องนะคะไม่ใช่แค่การสร้างลักษณะหรือสัญลักษณ์หรือภาพลักษณ์เพียงครั้งเดียวแต่จะต้องมีการนำไปใช้แล้วก็นำไปใช้อย่างสม่ำเสมอในทุกช่องทางเพื่อให้ผู้คนนะคะสามารถเห็นในเรื่องของภาพแบรนด์ของเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะคะให้กับแบรนด์ด้วยค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะคะให้เป็นประโยชน์นะคะต่อไปนะคะในยุคโลกาภิวัตน์อย่างนี้นะคะทุกท่านก็จะต้องสามารถที่จะใช้โซเชียลมีเดียได้แล้วนะคะการใช้โซเชียลมีเดียนะคะให้เป็นประโยชน์นะคะในยุคปัจจุบันนะคะก็กลายเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากนะคะในเรื่องการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นโซเชียลมีเดียนะคะไม่เป็นเพียงแต่จะเป็นพื้นที่ในการสื่อสารหรือก็แชร์ความคิดเห็นส่วนตัวแต่ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการแสดงออกถึงทักษะความรู้และก็ความสนใจตัวที่เรามีนะคะแบบเฉพาะตัวที่เรามีการสร้างโปรไฟล์นะคะที่สอดคล้องกับตัวตนนะคะบนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ต่างๆจะทําให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างๆต่อไปเรามาดูการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะเราจะเล่นยังไงหากต้องการเน้นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะคะในอาชีพนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับการแชร์ความรู้หรือการพัฒนารูปแบบที่เป็นมืออาชีพนะคะขณะที่ Instagram นะคะหรือ YouTube นะคะก็เหมาะนะคะก็จะเหมาะกับการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การถ่ายทอดในสิ่งต่างๆนะคะในรูปแบบที่เป็นภาพแล้วก็วิดีโอค่ะถ้าต่อไปเรามาดูนะคะการรักษาความสัมพันธ์แล้วก็การมีส่วนร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะที่เราต้องไม่มองข้ามเพราะความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็จะมีส่วนร่วมที่จะแสดงความจริงใจแล้วก็สามารถสร้างความไว้วางใจแล้วก็ความเชื่อมั่นจากคนอื่นได้ในการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะเราจะมีการสื่อสารกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วก็นำเสนอทั้งอย่างต่อเนื่องในเรื่องการใช้เครื่องมือที่จะเหมาะสมเช่นโซเชียลมีเดียนะคะหรือการพบปะพูดคุยในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มคนนะคะที่สนใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็แสดงออกนะคะของความเป็นตัวของตัวเองได้นะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะไม่ได้หมายถึงการแค่การโพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆแต่ยังหมายถึงการตอบสนองและมีส่วนร่วมในการสนทนาที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นนะคะการแสดงความคิดเห็นที่สำคัญนะคะการสร้างสรรค์ต่างๆการฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาตนเองและแบรนด์ของเรานะคะให้ดียิ่งขึ้นการแสดงในเรื่องของการความสนใจแล้วก็ผลงานของผู้อื่นเนี่ยจะทำให้เกิดการสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะค่ะการรักษาความสัมพันธ์และก็การมีส่วนร่วมนะคะไม่ใช่เพียงแต่เป็นการตอบสนองการสื่อสารเท่านั้นนะคะแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะต่างๆนะคะเรื่องของการเชื่อมโยงที่จะยั่งยืนแล้วก็มีส่วนร่วมในชีวิตของคนรอบข้างอย่างจริงใจด้วยค่ะ
1: จะดีแค่ไหนอยู่ดีๆมีคนทักแล้วบอกว่าอยากจะซื้อสินค้ากับเราไม่ต้องเป็นออนไลน์ก็ได้นะครับคนที่บริษัทคนที่ทำงานญาติเรานะครับเดินมาบอกเราว่าเขาอยากจะใช้บริการอยากจะซื้อสินค้ากับเราแบรนด์คือสิ่งที่ทำให้คนหรือลูกค้าเนี่ยนะฮะ กับสินค้าหรือบริการเนี่ยเชื่อมเข้าหากันการที่เราเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กเราสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า personal branding personal branding ก็คือการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล personal ก็คือส่วนตัวใช่ไหมครับมันต่าง corporate brand นะครับหรือว่าต่าง

จากแบรนด์ที่เป็นบริษัทใหญ่ๆก็ตรงที่ว่าตัวเราเนี่ยพรีเซนต์แบรนด์นั้นออกมานะครับสมมุติว่าผมถามพวกเรานะถ้าเราพูดถึงแบบไม่ต้องเอา personal branding นะเอาแบรนด์อะไรก็ได้นะครับถ้าเราพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเรานึกถึงแบรนด์อะไรบ้างพิมพ์ตอบหน่อยพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านึกถึงแบรนด์อะไรบ้างครับ Samsung Panasonic อีก Philips Hitachi โอเคถ้าพูดถึง Suzuki อ่ะเรานึกถึงแบรนด์อะไรครับ MK นะครับตีน้อยเรือนเพชรโอเคครับนะ CP เอ๊ะมีด้วยเหรอนึกถึงสุกี้นึกถึงหิวอ๋อโอเคเนี่ยผมกำลังจะทำให้พวกเราเข้าใจไอเดียก่อนนะว่าแบรนด์เนี่ยมันดียังไงมันจะเป็นตัวเชื่อมอะครับความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยสินค้าหรือว่าบริการที่เรามีเข้าด้วยกันนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราพูดเป็นคนละกันปัจจุบันที่เราเห็นเกี่ยวกับ personal branding ของคนชัดๆส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกเมก้าหรือว่าmacro influencer เนาะหรือว่าเป็นพวก celebrity นะครับพวกแบบดาราอะไรพวกเนี้ยนะครับสมมุติพูดถึงนักธุรกิจอ่ะเรานึกถึงใครบิลเกตนะครับแต่บิลเกตนี่น่าจะเกษียณไปนานแล้วนะพี่แม็ก พูดถึงนักธุรกิจนึกถึงใคร CK Fastwork อิชิตันอ่ะฮะพูดถึงถ้าเราอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเราจะหาข้อมูลเนี่ยนะครับจากใครครับมีใครที่เป็นตัวแทนของคนที่เราคิดว่าเออเราน่าจะไปหาข้อมูลจากคนๆนั้นมีมั้ยไกด์ปะโทเอาใหม่ถ้าเราพูดถึงเรื่องการแต่งหน้านะอ่ะแต่งหน้าแล้วกันนะเรานึกถึงใครครับแต่งหน้าเนี่ยใครน้องฉาดใช่มั้ยน้องฉาดใช่มั้ยน้องฉาดมีใครครับครับโมเมพาเพลินชมพู่อารยาด้วยเหรอใช่เหรอนะอ่ะโอเคพอหอมปากหอมคอนะครับจะให้พวกเราเห็นภาพนะครับคราวนี้เรื่อง personal branding เนี่ยสำหรับหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้คุ้นเคยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องปูพื้นกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมให้ไอเดียคร่าวๆแล้วคราวนี้เราจะลงลึกกันนิดนึงนะครับทำไมเราต้องทำ personal branding ด้วยนะครับในปัจจุบันเนี่ยแบรนด์สินค้าโน่นนี่นั่นนะครับก็มีการติดตรานะฮะติดแบรนด์เป็นมีโลโก้มีอะไรคำว่าแบรนด์มันไม่ใช่แค่โลโก้นะครับมันหมายถึงบุคลิกมันหมายถึงการรับรู้ของคนนะครับถ้าจะแปลเป็นภาษาคนทั่วไปให้เข้าใจง่ายๆผมคิดว่ามีอยู่2เรื่องนะครับ personal คือส่วนตัวนะคราวนี้เราไม่ได้พูดถึงแบบสินค้าละเราพูดถึงตัวเราเองละนะครับผมว่า2เรื่องถ้าเราจะสร้าง personal branding เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าอันที่1นะครับคนเนี่ยก็คือตัวเราเองนะครับเราสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเขารับรู้ได้ไหมว่าเราอ่ะสนใจเรื่องอะไรหรือเราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญก็ได้นะสนใจก็ได้หรือว่าทั้งสนใจทั้งเชี่ยวชาญเลยก็ได้นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเรามีบุคลิกยังไงซึ่งไอ้2เรื่องเนี้ยนะครับที่เวลาคนเชื่อมโยงเราอ่ะกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจนั้นๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้มีโอกาสเข้ามาหาเราอีกเยอะมันจะเพิ่มความรับรู้ของผู้คนนะครับมันจะสร้างความเชื่อมั่นนะครับทั้งโอกาสนะทั้งความรับรู้แล้วก็ความเชื่อมั่นความมั่นใจถ้าเราพูดถึงอ่ะเมื่อกี้เรายกเป็นตัวอย่างสินค้าใช่มั้ยคราวนี้เราลองนึกถึงตัวผู้คนบ้างนะครับถ้าเราพูดถึงพิมพ์ริพายนะครับเรานึกถึงอะไรสิ่งที่เขาสนใจอ่ะสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญน่ะคืออะไรนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายถูกไหมการค้าขายใช่ไหมที่เขาแบบมาไลฟ์ขายแบบไม่กี่ชั่วโมงโอ้โหปิดยอดไปเป็นร้อยล้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเชี่ยวชาญเรื่องการไลฟ์เนาะการค้าขายนะครับแล้วบุคลิกของเขาเป็นยังไงครับบุคลิกของเขาตรงไปตรงมาบางคนบอกว่าปากจัดแรงๆนะครับจริงใจไม่อ้อมค้อมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับมาดูตัวอย่างที่สองบ้างคุณรู้จักคุณลวิทไหมครับหรือว่าคนที่ทำช่อง Mission to the Moon ใครชอบพัฒนาตัวเองก็จะรู้จักช่องเนาะคุณลวิทเนี่ยนะครับเป็นCEO นะฮะเจ้าของอะไรนะสีจันนะครับรับช่วงต่อจากที่บ้านมานะครับก็ถ้าพูดถึงความเชี่ยวชาญของเขาสิ่งที่เขาพรีเซนต์ตัวเองออกมานะครับสิ่งที่เขาทำให้ผู้คนรับรู้ได้เนี่ยผมว่าเรื่องที่1 นะก็คือเรื่องของธุรกิจใช่มั้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการตลาดนะครับการบริหารจัดการนะฮะการพัฒนาตัวก็คือสิ่งที่เขาแบบพรีเซนต์ออกมานะครับเพราะว่าเขาเอาหนังสือออกมาอ่านเขาจะสรุปแง่คิดในการทำงานของเขาก็จะประสบการณ์ในการเทรนนิ่งพนักงานมาเล่าให้ฟังอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขามีบุคลิกยังไงเท่าที่เราเคยเห็นเคยดูมีความสุขุมมีความเป็นผู้นำนะครับเนี่ยจากประมาณเนี้ยคราวเนี้ยเวลาที่ผมถามเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆนะเราต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วนะว่าถ้าเราจะเริ่มต้นสร้าง personal branding เนี่ยไอ้สองเรื่องเนี้ยเราต้องชัดเจนนะครับอีกอันนึงคราวนี้เราถามย้อนกลับบ้างถ้าเราพูดถึงคนที่มี personal branding สินค้า IT อย่างสมมุติว่า Apple จะออกใหม่ iPhone จะออกใหม่นะครับ Samsung S24 จะออกใหม่เรานึกถึงใครเรานึกถึงใครหรือถ้าเป็นเรื่องด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศเมื่อกี้ที่ถามไปแล้วเนาะเรานึกถึงใครนะครับด้านการแต่งหน้าคลิปตลกเวลาที่เราอยากจะผ่อนคลายเรานึกถึงใครนะครับคนที่เรานึกถึงอ่ะคือคนที่สามารถที่จะสื่อออกมาให้โลกรับรู้ได้ว่าเขาเชี่ยวชาญและมีความสนใจทางด้านไหนและสิ่งที่มันจะทำให้แต่ละคนที่มีความเชี่ยวชาญเหมือนกันเนี่ยมีความแตกต่างกันมีจุดเด่นที่มันต่างกันอีกก็คือบุคลิกของเขานะครับสมมตินะครับว่าคนที่ทำคลิปตลกเนี่ยก็มีตลกหลายแบบเนาะก็มีตลกทั้งแบบบางคนก็ชอบไปด่าคนอื่นใช่ไหมทำอะไรที่แบบมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนแบบไปแกล้งคนแล้วแบบเฮ้ยถ้าคนที่โดนแกล้งโดนหัวใจวายตายจะทำยังไงหรือบางคนก็แบบเอาคนอื่นมาบูลลี่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะชอบคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าบุคลิกของ

คนที่ทำคลิปตลกแบบนั้นแต่เราอาจจะไปชอบคนที่ทำคลิปตลกอีกแบบนึงก็คือคนที่เขาไม่แตะเรื่องที่มันค่อนข้างอ่อนไหวนะครับหรือถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องการแต่งหน้านะครับบางคนก็แต่งหน้าคือถ้าแต่งหน้าให้วัยรุ่นดูอาจจะต้องมีภาษาวัยรุ่นใช่ไหมครับมีภาษาวัยรุ่นเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษบ้างมีคำสแลงที่เป็นแบบบางทีคำหยาบเล็กๆน้อยๆนะฮะบางคนอาจจะชอบแต่ถ้าเป็นคนแต่งหน้าที่แบบผู้ใหญ่ดูคนแต่งหน้าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องการคำพูดที่มันไม่ใช่ไทยคำอังกฤษคำหรือเป็นคนที่มีบุคลิกที่แบบเวลาพูดก็ไม่กระโชกโฮกฮากไม่แบบใช้คำหยาบอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราเห็นไหมครับว่า personal branding เนี่ยมันคือประมาณนี้นะครับคราวนี้พอเราเริ่มเข้าใจคร่าวๆนะ2 อย่างนะครับที่เราต้องจำไว้ก่อนนะครับการทำ personal branding เนี่ยจะต้องทำให้คนรับรู้อันที่1ก็คือเรื่องของความสนใจของเรานะครับอันที่2อันที่1 1.2 นะครับก็คือเราเชี่ยวชาญด้านไหนอันที่2คือบุคลิกของเราเป็นยังไงคราวนี้ก่อนจะไปข้อที่2เนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนวันนี้นะครับอย่างพวกเราทำธุรกิจการทำ personal branding ของเราเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อธุรกิจก็ถ้าสมมติเราไม่ทำแล้วกันนะสมมติว่าเพื่อนๆเราอยากจะใช้คอลลาเจนแล้วเพื่อนเราเค้าก็ไม่รู้เลยครับว่าเรามีความรู้เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านคอลลาเจนทางด้านอาหารเสริมนะครับแล้วเพื่อนจะเข้ามาถามเราไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปไล่ดูนะครับว่าเอ๊ะ Facebook ล่าสุดที่เราเพิ่งโพสต์ไป5โพสต์ล่าสุด10โพสต์ล่าสุดของเราเนี่ยมันทำให้คนที่เขามาดู Facebook ของเราหรือมาดู Instagram ของเราเขารู้ไหมครับว่าเราเชี่ยวชาญด้านไหนเราสนใจด้านไหนและบุคลิกของเราเป็นยังไง2 อย่างนี้ควรมาคู่กันไม่ได้หมายถึงว่าในโพสต์เดียวกันนะแต่หมายถึงว่า10โพสต์ล่าสุดของเราอ่ะมันควรที่จะแบบสื่อถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมติว่ามันไม่เกิดการรับรู้ขึ้นอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมตินะเอาเป็นอีกเรื่องนึงแล้วกันสมมติคุณอยากทำศัลยกรรมอยากทำศัลยกรรมเกาหลีนะครับแล้วระหว่างอันที่1ก็คือว่าคุณมีเพื่อนที่คุณรู้สึกว่าเขาเข้าถึงง่ายเขาไม่หยิ่งเขาเป็นคนคุยได้ง่ายๆและเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมเกาหลีกับอันที่2คือมีเอเจนซี่เกาหลีเขายิงแอดโฆษณาผมว่านะมันมีอยู่แค่2ออปชั่นเท่านั้นที่คุณจะทำ1ก็คือคุณจะถามเพื่อนคุณที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้นะครับเกี่ยวกับด้านศัลยกรรมเกาหลีกับอันที่2ก็คือคุณจะถามทั้งเอเจนซี่แล้วก็ถามทั้งเพื่อนเพราะอะไรครับทำไมทั้ง2ช้อยถึงมีการที่เราถามเพื่อนเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนที่เราเข้าถึงได้ง่ายเป็นคนที่เราสามารถที่จะถามแบบไม่ต้องเกรงใจอะไรมากในขณะเดียวกันที่ถ้าเราถามเอเจนซี่เยอะเราจะรู้สึกว่าเอเจนซี่ก็จะเป็นคนที่แบบจ้องจะเอาแต่ขายอย่างเดียวแต่เพื่อนเราเนี่ยเป็นเพื่อนเรามันมีความแบบมีอินไซต์ได้อะไรแบบนี้ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนเราคนนั้นสมมตินาย A มีความสนใจเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมเกาหลีก่อนเราก็จะพุ่งตรงไปที่เอเจนซี่หรือคนอื่นถูกไหมดังนั้นถ้า A เขาไม่ทำ personal branding ให้คนอื่นรับรู้ว่าเฮ้ยเขามีความเก่งทางด้านนี้เขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้เขาก็จะเสียโอกาสในการได้ลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ในการต่อยอดนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราไม่ได้อยู่บนโลกของออนไลน์อย่างเดียวเราอยู่บนโลกของออฟไลน์ด้วยนะครับในชีวิตจริงของเราเนี่ย personal branding ไม่ได้หมายถึงการทำบนโลกออนไลน์อย่างเดียวนะครับทั้งออฟไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพบเจอคนในที่ทำงานนะครับเราไปงานเลี้ยงไปงานแต่งไปงานรวมญาตินะครับ personal branding ของเราเป็นยังไงทั้งอันที่1คือเรื่องของความสนใจและความเชี่ยวชาญหรือความถนัดอันที่2คือบุคลิกของเราอ่ะคราวนี้พอเราเข้าใจแบบนี้นะ2เรื่องนี้สำคัญมากนะครับมาถึงสู่ข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือตลาดเป้าหมายของเรานะครับคือเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยด้านธุรกิจนะครับเราก็ต้องสโคปใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนกับรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราอะไม่ฉะนั้นมันก็จะสเปะสปะเนาะสเปะสปะอย่างเช่นเหมือนที่ผมบอกไปอะครับว่าถ้าสมมติเราไม่รู้ว่าเอาแค่เรื่องอายุก่อนนะเอาแค่เรื่องอายุก่อนเราไม่รู้ว่าเราต้องการกลุ่มเป้าหมายอายุเท่าไหร่สมมติเราต้องการกลุ่มเป้าหมายอายุแบบ30-45แล้วเวลาที่เราพยายามพรีเซนต์นะครับเรื่องเกี่ยวกับความถนัดเรื่องเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยเราพรีเซนต์เหมือนกับเราไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคืออายุ30เราอาจจะนำเสนอในด้านที่แบบมันเป็นด้านที่เหมาะกับคนที่อายุต่ำกว่า30เช่นจะเลือกเรียนต่อที่ไหนดีนะครับพ่อแม่ไม่อนุญาตให้มีแฟนทำยังไงดีอะไรแบบนี้มันจะไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายไงเพราะฉะนั้นเราต้อง define ก่อนกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะครับถัดไปนะครับอันที่3นะครับแล้วสิ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดในการสร้าง personal branding หรือการทำให้แบบคนรับรู้ว่าเราบุคลิกยังไงคนรับรู้ว่าเราสนใจและเชี่ยวชาญเรื่องอะไรคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยนะฮะจะเข้าใจว่าการทำ personal branding คือการทำให้ตัวเองเนี่ยโดดเด่นกว่าคนอื่นผิดครับคุณไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังกว่าคนอื่นแต่ที่ถูกต้องคือคุณจะต้องชัดเจนในการเป็นตัวของคุณเองคือทำให้คนเขารับรู้อะว่าโอเคคุณเป็นบุคลิกยังไงคุณเชี่ยวชาญอะไรไม่ใช่แบบคุณดังคุณเด่นคือไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะครับอันที่2นะครับมักจะเข้าใจผิดว่าการทำ personal branding เนี่ยต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเท่านั้นถึงจะทำซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะครับคุณสามารถเริ่มต้นทำตอนนี้ได้เลยแล้วมันจะขยายความสำเร็จของคุณในอนาคตให้มันมีผลลัพธ์ที่มันเด่นชัดมากกว่าเดิมอีกด้วยทำมันตอนนี้เลยครับอันที่3นะครับคนมักจะเข้าใจผิดว่าการทำ personal branding เนี่ยวัดผลในระยะสั้นก็คือทำไปอาทิตย์นึง2อาทิตย์เดือนนึงแล้วยังไม่เห็นผลอะไรเลยคุณคิดผิดเดี๋ยวผมมีตัวอย่างจริงมาให้ดูด้วยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับการทำ personal branding เนี่ยนะครับมันใช้ระยะนะฮะยืนระยะ6เดือน1ปีถึง1ปีและสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็อันที่4นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวผมเองนะก็เข้าใจผิดก็คือแบบเราไม่กล้าถ่ายไม่รู้จะลงคอนเทนต์อะไรอ่ะไม่รู้จะ

0: อัพวิดีโอยังไงกลัวพูดไปแล้วแบบเพื่อนขำโน่นนี่นั่นคือหลายคนเนี่ยเป็น perfectionist คือคนเป็น perfectionist ไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมก็มีความเป็น perfectionist ในระดับที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะจนทำให้ตอนหลังๆเนี่ยเรารู้สึกว่าไอการที่เราต้องร้อยทุกอย่างมันพร้อมไปก่อนไม่หมดก่อนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรารู้สึกว่าวันนี้เรายังลดน้ำหนักได้ไม่มากพอทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเราหนัก60แล้วเราลดไปได้3โลแล้ว2โลแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเราจะต้องลดไปให้ถึง10โลก่อนเราถึงจะค่อยโพสต์เราถึงจะค่อยให้ความรู้ในความเป็นจริงอะครับผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วแล้วเนาะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าการที่คุณลดได้3กิโลเนี่ยคุณสามารถไปสอนคนที่เขายังลดไม่ได้คุณสามารถไปสอนคนที่เขายังลดแล้วน้ำหนักขึ้นได้ด้วยเพราะอย่าลืมนะครับการที่เราเนี่ยจะนำเสนอข้อมูลหรือให้ข้อมูลเราไม่จำเป็นต้องรู้เต็ม10ขั้นเพราะเรารู้แค่3เลเวลที่3หรือเลเวลที่4แล้วก็สามารถสอนคนเลเวลที่1หรือเลเวลที่2นะครับบางครั้งนะสมมติว่าวันนี้คุณเก่งคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือคุณอยากเรียนภาษาอ่ะเกาหลีแล้วกันนะครับเอาแบบดูแบบภาษาอังกฤษทุกคนเป็นแล้วเนาะอยากเรียนภาษาเกาหลีอ่ะมีอยู่2 choice choice ที่1ก็คือคุณเลือกเรียนกับคนที่สอนภาษาเกาหลีนะครับแบบทั่วๆไปก็คือถ้าเต็มเลเวล10เนี่ยคนคนนี้อาจจะสอนภาษาเกาหลีได้ที่เลเวล5เลเวล6กับอีกคนนึงนะโฆษณาตัวเองเลยว่าเขาเรียนจบนะครับปริญญาเอกทางด้านภาษาเกาหลีโดยเฉพาะแต่งวรรณคดีเกาหลีได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยคือดีไม่ดีนะถ้าเราเวลาเราอยากเลือกเรียนเกาหลีนะเราจะเลือกเรียนกับคนแรกด้วยซ้ำเพราะเรารู้สึกว่าไอ้คนที่2เนี่ยแม่งแอดวานเกินไปแอดวานเกินไปเราจะต้องเครียดแน่เลยเขาจะต้องสอนแพงแน่เลยโน่นนี่นั่นเห็นไหมครับฉะนั้นบางครั้งเนี่ยไอ้ความไม่เพอร์เฟกต์ของเราเนี่ยนะครับมันกลับทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีกว่าที่เราคิดนะดังนั้นอย่าไปคิดว่าจะต้องนำเสนอภาพลักษณ์ที่ทุกอย่างดีอย่าไปคิดว่าเอ้ยฉากหลังของเราเนี่ยมันไม่สวยนะครับเราเลยไม่ถ่ายรูปอย่าไปคิดว่าตัวเรายังพูดไม่ดีคือไม่มีใครทำอะไรได้ดีเลิศตั้งแต่แรกครับและนี่แหละคือเสน่ห์ของการพัฒนาตัวเองสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ personal branding อีกอย่างนึงก็คือเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องของคนต้องมีความมั่นใจสูงต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะถึงจะแบบ present ตัวเองออกมาโน่นนี่นั่นไม่ใช่ครับไม่จำเป็นนะครับคนที่ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองจริงๆแล้วทำ personal branding ดีด้วยซ้ำเพราะเขาจะได้เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไปเอาสิ่งที่เรามีนะครับหรือสิ่งที่เราขาดมาเป็นอุปสรรคและปัญหาแต่ให้เอาสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราขาดไปเป็นบันไดนะครับไปเป็นกำแพงให้เราก้าวข้ามได้สูงขึ้นสิครับคิดในมุมกลับแบบนี้ดีกว่า
1: ต่อไปเรามาดูในเรื่องของการประเมินผลนะคะการสร้างแบรนด์นะคะการประเมินผลการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่สำคัญนะคะในการวัดความสำเร็จก็จะเป็นผลกระทบต่างๆนะคะของแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นซึ่งจะทำให้เราทราบว่าเรามีโอกาสนะคะที่จะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่การประเมินแบรนด์ไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแต่อย่างเป็นกระบวนการที่วัดผลอย่างสม่ำเสมอและก็ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยค่ะค่ะหนึ่งในวิธีที่ใช้ในเรื่องของการประเมินก็คือการสังเกตการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็จำนวนของผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียนะคะความคิดเห็นการตอบกลับหลายๆครั้งนะคะก็จะได้รับนะคะในเรื่องของผู้คนที่พบเจอแบรนด์ของเราการเพิ่มเติมของข้อมูลหรือมีการใช้นะคะในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการโพสต์ของ

ือข่ายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะประกอบกับการประเมินการรับรู้ทัศนคติต่อแบรนด์การขอข้อเสนอแนะจากคนที่มีประสบการณ์ตรงจะช่วยให้เราทราบถึงจุดแข็งแล้วก็จุดที่พัฒนาในเรื่องของการสร้างแบรนด์ได้นะคะต่อไปเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่วัดนะคะตัวชี้วัดนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือการวิเคราะห์ผลนะคะในเรื่องของการเชื่อมต่อทางธุรกิจนะคะเมื่อแบรนด์ส่วนบุคคลได้รับการยอมรับในวงกว้างแล้วนะคะสังคมที่เราอยู่ก็จะได้รับคำเชิญชวนให้มาร่วมงานหรือมีโอกาสได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถของเรานะคะจะเป็นในเรื่องของการพิสูจน์ความสำเร็จของแบรนด์นั้นการประเมินผลนะคะไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นนะคะแต่สามารถติดตามแล้วก็ปรับปรุงนะคะให้เหมาะสมนะคะกับสถานการณ์ปัจจุบันจะช่วยให้แบรนด์นะคะเติบโตนะคะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีความสม่ำเสมอแล้วต่อไปเรามาดูการปรับปรุงและการพัฒนานะคะเป็นกระบวนการที่สำคัญที่เรานะคะไม่ควรมองข้ามเนื่องจากแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งแต่จะเป็นการพัฒนาแล้วก็ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในนะคะตัวเราเองนะคะแล้วก็การพัฒนาแบรนด์นะคะให้เป็นที่รู้จักนะคะจึงไม่ใช่แค่การปรับตัวภายนอกรวมถึงการพัฒนาทักษะในเรื่องของการคิดและก็การใช้วิธีในเรื่องของการสื่อสารให้ตรงกับตลาดและกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะในเรื่องของการปรับปรุงส่วนบุคคลนะคะเราเริ่มจากการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ติดตามนะคะในโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ลูกค้านะคะในงานของเรานะคะก็จะแสดงความคิดเห็นเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นมุมมองแล้วก็รู้ว่าส่วนของแบรนด์นะที่เราจะต้องทำจะต้องเติมเต็มเนี่ยต้องเติมเต็มอย่างไรนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการพัฒนานะคะแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะค่ะการพัฒนาแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะไม่จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาสั้นนะคะแต่เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยการตั้งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้การเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการต่อเนื่องนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะในการเสริมสร้างแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการศึกษาเพิ่มเติมทดลองทำสิ่งใหม่ๆการทำเช่นนี้จะช่วยให้เรามีความสามารถใหม่ๆที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของการสื่อสารนะคะแบรนด์ส่วนบุคคลเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเหมาะกับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้เข้าถึงนะคะการใช้โซเชียลมีเดียก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะที่จะช่วยให้แบรนด์เรานะคะสามารถที่จะมีผู้ติดตามได้มากนะคะแล้วต้องปรับวิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ๆนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการพัฒนาแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะที่เป็นกระบวนการที่สร้างการทบทวนแล้วก็การปรับเปลี่ยนในบางจุดนะคะนอกจากนี้ยังรักษาความเป็นส่วนตัวของเราได้มากที่สุดในขณะเดียวกันการพัฒนาแบรนด์นะคะไม่ใช่แต่เป็นเพียงในเรื่องของการมองหาสิ่งใหม่ๆแต่ยังต้องรักษาความสม่ำเสมอและก็ความจริงใจจะช่วยให้แบรนด์ของเรามีความน่าเชื่อถือในระยะยาวต่อไปในเรื่องของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะหรือกระบวนการที่ใช้ในการแสดงออกถึงตัวตนน่ะมันก็จะมีความเชื่อมั่นใช่ไหมคะแล้วก็คุณค่าที่เรายึดมั่นอยู่ภายในจิตใจของเรานะคะเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้แล้วก็จดจำได้อย่างชัดเจนแต่ในยุคปัจจุบันนะคะที่มีการสื่อสารแบบดิจิทัลนะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้เราสามารถแสดงออกถึงตัวตนของเราได้อย่างหลากหลายแล้วก็สามารถสร้างแบรนด์ได้นะคะในเรื่องของเป็นจุดแข็งได้นะคะการเริ่มต้นในการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนั้นก็เกิดจากความเข้าใจในตนเองรู้ว่าทักษะใดที่เราจะนำไปปรับใช้เมื่อเรารู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองได้ดีแล้วเราก็สามารถที่จะแสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้นะคะได้อย่างเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอต่อมาดูนะคะการใช้ช่องทางนะคะค่ะการใช้ช่องทางการสื่อสารนะคะหลากหลายนะคะจะเป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลเพราะว่าโลกออนไลน์นะคะเปิดให้โอกาสให้เราสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนได้ทั่วโลกแล้วหากเราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้นะคะอย่างมีกลยุทธ์และสอดคล้องกับบุคลิกภาพของเราจะช่วยให้แบรนด์ส่วนบุคคลของเรามีความโดดเด่นและก็มีอิทธิพลในการ
ทำงานหรือเรียนรู้นอกจากนี้นะคะ

0: รักษาความสม่ำเสมอและก็ความจริงใจในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะว่าแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะที่เชื่อถือได้และมีความจริงใจว่าจะได้รับการยอมรับแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดียั่งยืนกับผู้อื่นสม่ำเสมอนะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะคะแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงตัวการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะก็จะหยุดยั้งนะจะทำให้แบรนด์ส่วนบุคคลของเรานั้นเติบโตและมีความหมายมากมายขึ้นในสังคมที่เรามีส่วนร่วมค่ะนะคะเรามาดูสิ่งสำคัญที่จะรักษาความสม่ำเสมอและความจริงใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะการสร้างแบรนด์ตนเองเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานที่สำคัญอยู่3ข้อก็คือได้แก่ความสม่ำเสมอความจริงใจนะคะการพัฒนาตนเองนะคะอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละการมีแต่ละประการเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็การได้รับการยอมรับจากผู้อื่นความสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งสำคัญและก็เป็นสิ่งที่การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะต้องการนะเพราะว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาหรือการสร้างตัวตนในโซเชียลมีเดียทุกสิ่งที่เราทำนะคะต้องทำอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนทิศทางหรือวิธีการบ่อยๆก็จะทำให้ผู้คนนะเกิดความสับสนแล้วก็ไม่สามารถจำแนกความเป็นตัวตนของเราได้นะคะต่อไปในเรื่องของความจริงใจนะคะก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะการแสดงออกนะคะอย่างจริงใจจะช่วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะคะผู้คนสามารถรับรู้ได้ว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีความเปิดเผยนะคะแล้วก็จริงใจเมื่อความจริงใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ส่วนบุคคลมันก็จะทำให้คนอื่นรู้สึกไว้ใจนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะคะในการทำงานค่ะค่ะการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะเป็นกุญแจที่สำคัญนะคะในการสร้างแบรนด์นะคะส่วนบุคคลจะทำให้เรานะคะมีชีวิตชีวาไม่ล้าสมัยด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ปรับปรุงทักษะและเปิดโอกาสนะคะให้แสดงความคิดเห็นนะคะให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการรักษาความสม่ำเสมอในการแสดงออกนะคะในเรื่องของความจริงใจในเรื่องของการสื่อสารนะคะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลจะประสบความสำเร็จเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเป็นที่รู้จักในแง่บวกแล้วก็ได้รับความเคารพนะคะในผู้อื่นนะคะในระยะยาว
1: การสร้างแบรนด์สมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งถ้าไม่มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาคุยถึงการสร้างแบรนด์และให้กลยุทธ์แนวคิดและวิธีการต่างๆที่เพื่อนๆจะสามารถนำเอาไปปรับใช้ได้ครับสวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่นักการตลาดอย่างผมคุ้นเคยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างแบรนด์ครับเพราะกลยุทธ์การตลาดทุกวันนี้มันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยนะครับที่เราจะไม่มีแผนการสร้างแบรนด์มาเป็นส่วนสำคัญมันไม่เหมือนกับแต่ก่อนนะครับที่เราจะสามารถเน้นเรื่องของเซลล์โฆษณาหรืออะไรอื่นๆแต่ในสภาวะการแข่งขันที่มันดุเดือดเหมือนทุกวันนี้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์มันเป็นอะไรที่ไม่ทำไม่ได้ครับแล้วอย่างเพื่อนๆจำไว้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในธุรกิจมันคือการสร้างแบรนด์ทั้งนั้นครับแม้แต่จะเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดการพูดคุยกับลูกค้าเราเปิดแอร์ในร้านเย็นแค่ไหนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ทั้งนั้นครับเพราะแบรนดิ้งมันไม่ใช่แค่โลโก้สีที่เราใช้หรือแค่ดีไซน์พวกนี้ไงครับจริงๆแล้วมันคือภาพจำโดยรวมที่ลูกค้ามีต่อเราอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องแอร์เย็นไปเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราเข้าไปในร้านนึงไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนของเขาเนี่ยเราเห็นว่าแอร์เขาเย็นกว่าที่อื่นอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้เราเกิดภาพจำจริงไหมครับว่าแบรนด์เนี้ยเขาเปิดแอร์เย็นนั่นแหละครับคือส่วนหนึ่งของภาพจำหรือแบรนดิ้งเลยครับที่ผมยกตัวอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเนี่ยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าการสร้างแบรนด์จริงๆแล้วมันลึกซึ้งและมีองค์ประกอบเยอะกว่าที่หลายคนในตลาดเข้าใจครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ากลยุทธ์การสร้างแบรนด์จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับเราแค่ต้องเข้าใจว่ามันคือการสร้างภาพจำแล้วถ้าเราอยากให้ลูกค้ารู้สึก ว่าเราเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องวางแผนการสื่อสารไปตามนั้นครับการที่เราจะทำให้คนหมู่มากเข้าใจถึงสิ่งที่เราอยากจะสื่อถึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับเราต้องวางแผนให้ชัดเจนก่อนดังนั้นเพื่อนๆจำไว้นะครับว่าองค์ประกอบแรกที่เพื่อนๆจะต้องมีเลยเนี่ยก็คือเราต้องมีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจนและคนสามารถรู้สึกว่าเข้าถึงได้ครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับแต่มันจะมีใครสักกี่คนเข้าใจครับว่าจุดยืนที่ชัดเจนเนี่ยคืออะไรกันแน่จุดยืนของเราควรจะมีแค่อย่างเดียวที่คนเขาเห็นแล้วสามารถจินตนาการได้ว่ามันตรงกับสิ่งที่เขาเชื่ออยู่แล้วครับอย่างบางบริษัทถือจุดยืนตัวเองว่าเป็นบริษัทรักโลกแต่ปัญหาก็คือเรื่องของความรักโลกเนี่ยคนส่วนใหญ่ถึงแม้เขาพูดว่าเขารักโลกแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อินขนาดนั้นนะครับถ้าให้เลือกระหว่างความรักโลกกับความสะดวกสบายและเงินในกระเป๋าเนี่ยยังไงส่วนใหญ่เขาก็เลือกแบบที่2อยู่แล้วครับดังนั้นจุดยืนอะไรพวกนี้เราไม่สามารถเอามาทำแบรนดิ้งได้นะครับเพราะจุดยืนที่ดีคนต้องอินไปด้วยครับและอย่างที่ผมบอกว่าจุดยืนควรจะมีแค่อย่างเดียวเนี่ยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในชีวิตของลูกค้าเราเขามีอะไรให้คิดต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขาไม่มาและพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์เราหรอกครับดังนั้นสิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือเราต้องมี1อย่างที่เราอยากจะสื่อให้เขารู้แล้วย้ำเข้าไปเรื่อยๆให้มันมากพอจนเขาสามารถจำได้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจำไว้นะครับว่าเรื่องของจุดยืนแบรนด์เนี่ยเราต้องเลือกอะไรที่คนอินด้วยยิ่งมากยิ่งดีครับและอย่างที่2ก็คือเพื่อนๆต้องจำไว้นะครับว่าเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าถึงแม้แบรนด์เราไม่ได้เป็นที่น่าจดจำขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีความเสมอต้นเสมอปลายที่ดีเนี่ยเราก็มีโอกาสชนะในการสร้างแบรนด์นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่าในชีวิตลูกค้าเขายุ่งอยู่แล้วการที่เขาจะรับรู้ข่าวสารอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซีเรียสมากนะครับพอเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าในโลกนี้มันมีเรื่องราวอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นมาเยอะแยะแค่ไหนการที่เราจะสื่อสารแบรนด์ถึงเขาได้เนี่ยเราต้องฝ่าฟันอะไรต่างๆนานาพวกนั้นเพื่อเข้าไปอยู่ในหัวเขานะครับผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพง่ายๆเลยก็คือถ้าเราอยากจะให้ลูกค้าจำว่าเราเป็นแบรนด์พรีเมียมถึงแม้ร้านของเรามีดีไซน์แบบนั้นความรู้สึกแบบนั้นแต่การสื่อสารบนโซเชียลมีเดียไม่ได้ทำให้แบรนด์เรารู้สึกว่ามันพรีเมียมเนี่ยแบบนี้เราก็สามารถเรียกได้นะครับว่ามันไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าเราจะอัดค่าการตลาดเยอะสักแค่ไหนมันยิ่งไปทำให้แบรนด์เราเสียไปกันใหญ่ครับเพราะการสร้างแบรนด์ที่ดีมันต้องไม่มีความติดๆขัดๆในหัวของลูกค้าตอนที่เขารับสารจากเราครับดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราคือแบรนด์พรีเมียมมันต้องเป็นทุกๆอย่างที่ลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับเราให้มันไปในทิศทางเดียวกันหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องจุดยืนของแบรนด์และความเสมอต้นเสมอปลายแล้วเนี่ยเราต้องมาเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการบริหารความคาดหวังของลูกค้าครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายคนไม่ได้ให้ความสำคัญตอนที่สร้างแบรนด์ขนาดนั้นนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าลูกค้าสมัยนี้เขามีความคาดหวังที่สูงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเราแทบจะทำให้เขาผิดหวังไม่ได้เลยอย่างถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยทำให้ผิดหวังครั้งเดียวหลายคนไม่กลับมาอีกเลยนะครับซึ่งความคาดหวังที่สูงพวกนี้ส่วนใหญ่มันมักจะมาจากการสื่อสารว่าแบรนด์ทำได้ดีแค่ไหนกับลูกค้าครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อนๆ เห็นภาพแล้วกันนะครับเช่นถ้าเราไปกินร้านอาหารบุฟเฟ่ที่หนึ่งเนี่ยเขาขึ้นป้ายว่าเราสามารถตักกุ้งได้ไม่อั้นแต่ตอนที่เราไปใช้บริการจริงเรากลับรู้สึกว่าเขาเอาของมาลงช้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาสัญญาเอาไว้ซึ่งอะไรแบบนี้แหละครับมันคือการที่ธุรกิจตั้งความคาดหวังที่สูงเกินไปกับลูกค้าครับจริงๆแล้วการที่ไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะสามารถทำได้เนี่ยก็คือเราต้องสื่อสารให้เขารู้ต้องบริหารความคาดหวังของเขาให้ได้ครับแล้วตัวต่อมาก็คือเราต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมบริบทในชีวิตลูกค้าและเทรนด์โดยรวมในตลาดครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าในชีวิตลูกค้าเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากชีวิตพวกเราทั่วไปแหละครับว่าสภาพแวดล้อมและอะไรต่างๆนานามันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาซึ่งอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องตามให้ทันเพราะมันจะมีผลต่อมุมมองและการตัดสินใจของลูกค้าครับเช่นเมื่อก่อนลูกค้าอาจจะมองแค่ A B C แล้วตัดสินใจแบรนด์ได้เลยแต่ทุกวันนี้มันอาจจะมี F G เข้ามาเกี่ยวด้วยอะไรประมาณนี้เป็นต้นครับซึ่งการที่เราจะเข้าใจอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราต้องดูสภาพแวดล้อมโดยรวมของลูกค้าด้วยนะครับว่าในชีวิตของเขามันเป็นยังไงเขากำลังย้ายที่ใหม่กำลังมีลูกตกงานอะไรพวกนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆครับเพราะอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าลูกค้าสมัยนี้เขาค่อนข้างจะเอาแต่ใจเขาอยากจะให้เราตอบโจทย์เขาได้ไม่งั้นเขาไม่ติดเราหรอกครับเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าอย่างแบรนด์ 7-Eleven เนี่ยถ้าภายในร้านของเขาไม่มีของที่สามารถตอบโจทย์เราได้เช่นไม่ว่าเราจะเข้าไปเมื่อไหร่ของก็หมดสิ่งที่อยากซื้อก็ไม่มีจับสินค้าอะไรขึ้นมาก็หมดอายุแบบนี้ใครจะไปติดจริงไหมครับซึ่งการที่เราจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดได้เนี่ยเราต้องเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมความต้องการและเทรนด์ในตลาดโดยรวมนี่แหละครับแล้วต่อมาก็คือเราต้องวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดให้ดีและรอบด้านมาก ากพอครับซึ่งการที่เราวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าคนส่วนใหญ่เขามักจะวิเคราะห์คู่แข่งไม่เป็นมันมักจะเป็นการเรียนแบบซะมากกว่าครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันไม่ควรทำอย่างยิ่งครับเพราะถ้าเราอยากจะให้แบรนด์เราเป็นจำในหัวของลูกค้ามากพอเราต้องมีความเฉพาะเป็นของตัวเองระดับหนึ่งเลยครับแต่ความเฉพาะเจาะจงพวกนี้มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคู่แข่งอยู่ที่ไหนกันแล้วครับแล้วการตลาดโดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราแค่ต้องรู้ว่าคู่แข่งเขาทำอะไรแล้วทำให้ดีกว่าเขาในระยะยาวเท่านั้นเองครับการสร้างแบรนด์ก็ไม่ต่างกันเราต้องรู้ว่าเขาทำอะไรแล้วเราต้องทำให้ดีกว่าเขาวิธีการที่เราจะสามารถวิเคราะห์คู่แข่งได้เราต้องมีประสบการณ์ในตลาดนั้นพอสมควรเลยนะครับเพราะถ้าเราไม่มีความรู้มาก่อนหน้านี้เลยเราไปดูว่าคู่แข่งทำยังไงสุดท้ายแทนที่เราจะสามารถออกแผนขึ้นมาให้ดีกว่าเขาได้เขากลับกลายเป็นเข็มทิศนำทางให้กับเราแบบนี้ผมเห็นมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจำไว้ว่าการที่เราสร้างแบรนด์ที่ดีได้เนี่ยเราต้องเข้าใจทั้งตัวเราเองลูกค้าและคู่แข่งให้ลึกซึ้งมันจะเป็นสเต็ปที่สำคัญมากๆครับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยพูดถึงนั่นก็คือเราต้องมีแผนที่มารองรับเรื่องร้ายๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับเพราะการทำธุรกิจหรือการตลาดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะไม่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเลยมันวัดกันที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงให้มันไม่กระทบถึงแบรนด์โดยรวมที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาครับดังนั้นในกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของผมทุกครั้งเนี่ยผมก็จะมีแผนรองรับเรื่องร้ายๆต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอครับถ้าให้ยกตัวอย่างเรื่องร้ายๆที่มันเกิดขึ้นประจำกับทุกๆคนเนี่ยก็คือการที่เราโดนรีวิวแย่ๆที่มันไม่เป็นธรรมครับเจ้าของกิจการหลายคนถ้าโดนเรื่องอะไรง่ายๆแบบนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไงซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะถ้าเราทำผิดสเต็ปไปแล้วผลที่ตามมามันอาจจะแก้ไขไม่ได้เลยก็มีนะครับดังนั้นแผนที่เราจะสามารถเอามารองรับอะไรพวกนี้ได้เนี่ยถ้าเราสามารถเขียนเป็นคู่มือหรือ SOP ขึ้นมาได้มันยิ่งดีครับเพราะตอนที่เราเจอสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยให้เราใช้อารมณ์น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วทำตามสเต็ปดีกว่านะครับดังนั้นเพื่อนๆจำไว้ว่าเราต้องมีแผนรองรับสิ่งร้ายๆที่อาจจะเกิดขึ้นเสมอครับเพราะไม่ว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นมันต้องไม่กระทบถึงแบรนด์โดยรวมครับซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆเห็นนะครับว่าเรื่องตกผลึกและเอามาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองนะครับอย่าแค่ฟังผมแล้วเอาไปทำตามแบบนั้นเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้ประโยชน์สูงสุดจากมันครับ
0: สรุปแล้วนะคะชั่วโมงที่16นะคะการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะเป็นกระบวนการหนึ่งนะคะที่ต้องใช้นะคะความเข้าใจในตัวเองแล้วก็ความสามารถของตนเองนะคะที่จะแสดงออกถึงคุณค่าของตัวเองให้คนอื่นฟังผ่านการสื่อสารที่มีทัศนคติและก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในวงการนะคะหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโดยที่แบรนด์ส่วนบุคคลไม่ใช่เป็นแค่การโปรโมทตัวเองนะคะแต่ยังเป็นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะแล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อื่นได้นะคะเพราะว่าช่องโลกโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงตัวตนนะคะช่วยให้เราเนี่ยนะคะพัฒนาตัวเองต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่ยั่งยืนการรักษาความสม่ำเสมอในการแสดงออกนะคะก็จะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็จดจำนะคะผู้อื่นความจริงใจในการใช้นะคะเครื่องมือในการสื่อสารทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและได้รับความเคารพนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้เราสามารถเติบโตแล้วก็รักษาความน่าสนใจในสายตาผู้อื่นได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะก็ทุกๆท่านก็สามารถนำไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะหน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่17นะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะในรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่ทางช่อง DLTV 13นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้

เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ใช้ใบบุบกนะคะเป็นสมุนไพรซึ่งบำรุงผิวนะคะเป็นยาเย็นค่ะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรประเภทยาเย็นนะคะแก้ร้อนในได้ด้วยนะคะเพราะว่าใบบุบกนั้นเวลานั่นก็จะมีคั้นใบบุบกใส่น้ำแข็งจำหน่ายนะคะเดี๋ยวนี้เคยไปแถวมหาหน้าก็เคยเห็นมีแต่ตอนปัจจุบันนี้คนที่ทำก็เริ่มหมดอายุไปหมดกันนะคะไม่มีเลยนะคะแล้วดีอยู่อย่างหนึ่งใบบุบกนี้นะคะเป็นพระที่เป็นตัวที่จะทอดให้มีกลิ่นหอมใบเตยนี่เป็นตัวหลักนะคะจากนั้นดอกไม้ที่จะใช้นะคะที่มีธรรมชาติดอกไม้หอมทั้งหลายแหล่เช่นดอกพิกุลก็ได้ลำเจียกก็ได้นะคะจำต้องตัดเป็นยาวประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วนำมาทอดเมื่อทอดแล้วพอกรอบแล้วพอเริ่มใบเตยนี่เริ่มจะเหี่ยวแล้วเหี่ยวจนนั่นแล้วค่ะมันน้ำมันปล่อยน้ำน้ำหอมออกแล้วก็เริ่มจะแห้งนะคะเราก็สามารถที่จะช้อนขึ้นนะคะเหี่ยวแบบนี้นะคะโทษนะคะเดี๋ยวแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวแบบนี้นะคะก็นำขึ้นมาเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะเราก็ให้ผู้ชมชมได้ชมแค่นี้นะคะว่าลักษณะการทอดนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะทอดมาแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากทอดแล้วนะคะได้ลักษณะนี้จากนั้นก็ตักออกพอตักออกทอดด้วยดอกไม้หนึ่งนะคะมะลิหมดไปแล้วนะคะทอดนะคะด้วยพอมะลิทอดจนเหลืองแล้วนะคะก็ทอดตักช้อนมะลิออกพอทอดมะลิแล้วจากนั้นทอดด้วยกุหลาบทีนี้กุหลาบนั้นจะต้อง

ปลิดกลีบนะคะเราแต่ใช้แต่กลีบของกุหลาบเท่านั้นเองนะคะเราไม่ใช้เกสรนะคะอย่างเช่นนี้นะคะเนี่ยใช้แต่กลีบของกุหลาบนะคะทอดประมาณให้ท่วมกับน้ำของที่เราจะใช้นะคะน้ำของมะพร้าวที่เราใช้นะคะให้ท่วมนะคะแล้วก็จากนั้นต่อไปก็จะเป็นทอดด้วยดอกกระดังงานะคะดอกกระดังงาสงขลาใช้เราก็ต้องลนด้วยเปลวเทียนเปลวไฟนะคะเปลวไฟของเทียนอบแล้วก็นำมาทอดเรียกว่าทอดนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่คั่วไม่ใช่คั่วนะคะทอดทอดคือทอดลงไปในน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวที่ยังไม่ได้เป็นน้ำมันใสน้ำมันข้นๆของกะทินะคะก็จะได้เคี่ยวไปจนเรียกว่าเป็นขี้โล้จนใสนะเป็นขี้โล้แล้วทีนี้จากนั้นถึงจะได้นำมาทำเป็นขี้ผึ้งสีผึ้งทาปากนะคะสมุนไพรนะคะเราก็ต้องบดไอ้นี่บดนี่ค่ะทอดอันนี้นิดนึงต้องบดนะคะ

จะให้สมุนไพรนี้ก็จะบำรุงผิวนะคะเราเดี๋ยวเราก็ลงไปน้ำมันนะคะน้ำมันที่ได้คือจากการทอดที่ผ่านมานะคะจำนวนสองเกือบสองช้อนนะคะ

แล้วก็จะได้สมุนไพรของใบบัวบกนะคะ

จากนั้นนะคะเราก็จะหั่นขี้ผึ้งนะคะบางๆนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะหักก็ได้นะคะ

เปิดชิ้นใหญ่มันจะค่อนข้างจะละลายยากละลายช้านะคะใจตัดก็ได้นะคะ

ประมาณไม่ถึงช้อนนะคะใช้กรรไกรตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะ

จนเป็นเส้นยาวก่อนแล้วถึงจะตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะตัดตามยาวแล้วมาตัดตามขวางนะคะ

ได้แล้วนะคะส่วนผสมของสีผึ้งทาปากสมุนไพรนะคะต้องกรองนิดหนึ่งนะคะ

ไส้เย็นนิดนึงค่อยเติมหัวน้ำหอมนะคะหัวน้ำหอมนี่จะมีไฮยาซินนะคะดอกไฮยาซินคือดอกตัวตึงกลิ่นเป็นดอกแก้วนะคะจากนั้นหัวน้ำหอมคือมะลินะคะให้กลิ่นมะลินะคะมะลิซ้อนนะคะท่านผู้ชมเราใส่แค่

ข้ากันนะคะถ้าประคบไม่คนให้เข้ากันมันจะนอนก้นไปไหนนะคะไม่รวมกันนะคะกลิ่นก็จะไม่ค่อยนั่นนะคะมีทั้งกลิ่นมะลิซ้อนและมะลิลานะคะ

พึ่งนี้ส่วนมากจะเป็นที่พึ่งที่พึ่งเป็นที่พึ่งเลี้ยงมากกว่านะคะมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะแต่ถ้าแบบพึ่งแท้จริงๆนะคะที่ได้จากรังพึ่งล้อมรังของพึ่งล้อมเองนะคะมันให้ละลายเองมาตุ๋นเองมาเองแต่ไม่ต้องผสมน้ำนะคะก็จะมีความนิ่มนะคะนี่จนแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ขูดขูดใส่

ข้อสำคัญในการทำสีพึ่งทาปากนั้นต้องกรองให้สะอาดด้วยนะคะจากหนึ่งถ้าเผื่อใช้มะพร้าวที่ขูดเองถ้าเผื่อเป็นมะพร้าวที่ซื้อก็ใช้ได้นะคะจากนั้นก็นำ

ทอดด้วยดอกไม้ต่างๆนะคะข้อสำคัญคือใบเตยนะคะใบเตยจะให้กลิ่นหอมนะคะหอมเย็นนะคะจากนั้นก็เป็นดอกไม้ที่มีในบ้านเราพิกุลนะคะก็ได้นะคะพิกุลชมนาถได้นะคะนี่เป็นสีของสมุนไพรจากใบบุกนะคะจะให้สีเขียวใบบุกบำรุงผิวนะคะบำรุงผิวพรรณให้สวยงามนะคะแล้วก็น้ำใบบุกก็ช่วยบำรุงร่างกายเหมือนกันนะคะแต่เป็นยาเย็นทานมากไม่ดีนะคะน้ำใบบุกเนี่ยค่ะให้ความสดชื่นกับร่างกายนะคะแล้วก็เป็นใบกับขิงแล้วก็เกลือเล็กน้อยจะเป็นลักษณะของการในของทางกรรมฐานนะคะถ้ากรรมฐานจะฉันได้ตลอดนะคะแต่จากใบบุกเนี่ยค่ะมีขิงด้วยนะคะจะช่วยเรื่องการเรื่องท้องเรื่องอะไรเนี่ยนะคะ

ต้องมีการอบนะคะถ้าเผื่อเราทำแล้วเราอบก็ได้แต่นี่อบตอนที่ก่อนที่อบเรื่องของการตอนที่ทำน้ำที่จะออกมาก่อนที่จะมาปรุงนะคะเนี่ยก็ได้อบไปแล้วนะคะเราอบทั้งอย่างส่วนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำแบบอะไรนะคะอันนี้แล้วก็จุดเทียนอบนะคะอบให้ดูตั้งหนึ่งนะคะ

ันนี้การอบนั้นจะต้องมีตะคันนะคะถ้าผมไม่มีตะคันเนี่ยเราจะวางตั้งไม่ได้นะคะนะคะเราอบไปแล้วแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนี้ได้เลยไม่ต้องเพราะว่าตะคันไม่ได้ใส่ลงมานะคะเนี่ยเราอบไปแล้วเราก็ได้นะคะเวลาการจุดเทียนอธิบายการจุดเทียนนิดนึงการจุดเทียนนะคะจุดเทียนเพื่อจะอบล่ำอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องอย่างนี้เราต้องตัดก่อนนะคะตัดให้ขาดก่อนนะคะเนี่ยเราจะจุดไม่ติดหรอกนะคะถ้าเผื่อไม่ตัดเนี่ยนะคะนะคะต้องตัดซะก่อนนะคะเพราะว่าบางคนบอกเอ๊ะจุดไม่ติดไม่ติดเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดนะคะลูกศิษย์ถามว่าทำไมจุดไม่ติดบอกว่าต้องตัดไส้เทียนก่อนไส้เทียนที่ทำจากใต้ฝ้ายนะคะแล้วก็ใช้ไม้แหลมเขี่ยนะคะเขี่ยไส้เทียนให้กระจายนะคะถึงจะจุดได้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะ

เนี่ยนะคะต้องจุดแบบนี้นะคะต้องให้ลักษณะแบบนี้เราไหม้ถึงจุดแล้วให้ไหม้ถึงเนื้อเทียนเป็นน้ำตาตกเรียกน้ำตาตกนะคะคว่ำลงนะคะให้น้ำตาเทียนหยดถึงจะใช้ได้นะคะจะกลิ่นจะส่งกลิ่นหอมนะคะอันนี้ไม่ได้นั่นนะคะต้องคลายไส้เทียนที่แน่นๆออกก่อนถึงจะจุดได้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะ

ใต้เทียนต้องเป็นแบบนี้ถึงจะจุดได้นะคะแต่จุดให้ดูแล้วนะคะผู้ที่ติดตามคราวที่แล้วที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าเทียนจุดต้องทำแบบนี้นะคะที่ท่านผู้ชมไม่ได้ดูสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ได้ชมนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่สองอันนี้เป็นเรื่องของสมุนไพรสีพึ่งทาปากสมุนไพรนะคะเนี่ยนะคะหอมค่ะท่านผู้ชม

นี่นะคะเขาจะจุดใส่แบบนี้ที่เป็นแล้วก็ใส่ในกระดาษแก้วนะคะเนี่ยนะคะทำเป็นห่อแบบนี้ก็ได้นะคะพร้อมที่จะใช้งานนะคะพร้อมที่จะนำไปทาปากนะคะอันนี้เป็นสีของสมุนไพรจากใบบุบกนะคะ

เราใส่ตลับก็ได้นะคะแต่ตลับเขาก็จะคิดค่าตลับอีกนะคะเวลาทำค่ะจำหน่ายนะคะเราใส่เป็นแผ่นรองด้วยแก้วนะคะดีที่สุดนะคะประหยัดแล้วก็คนก็จะเห็นวัสดุด้วยนะคะ

นี้บำรุงผิวนะคะทาได้เลยนะคะนี่นะคะสีผึ้งทาปากสีผึ้งทาปากสมุนไพรนะคะเราก็สามารถที่จะทาผิวทาตัวได้เหมือนกันนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมนี่นะคะข้อสำคัญที่ต้องมีดอกไม้หอมที่นำมาทอดนะคะอย่าลืมว่าความสะอาดต้องสำคัญด้วยนะคะแล้วมีการอบเทียนอบนะคะอบล่ำด้วยเทียนอบนะคะน้ำหอมนี่เราไม่ต้องบางครั้งสมัยก่อนนะจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยค่ะท่านผู้ชมปัจจุบันนี้ยังมีน้ำหอมใส่ลงไปได้นะคะการทำสีผึ้งทาปากนั้นไม่ยากเกินไปนะคะท่านผู้ชมอาจทำสามารถทำเองได้นะคะทีนี้เรื่องของมะพร้าวนั้นต้องหามะพร้าวให้ดีก่อนหาให้ได้ก่อนนะคะถ้าเผื่อเป็นมะพร้าวที่คั้นเองนั้นก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใส่ยากันบูดอะไรเลยแต่ถ้าเปิดซื้อมะพร้าวที่สำเร็จแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะมียากันบูดได้เหมือนกันนะคะเราก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาเก็บมาแพ็คมาเป็นจำนวนมากๆเนี่ยเขาต้องมีการถนอมอาหารเหมือนกันไม่ถนอมอาหารไม่ได้ของก็เสียเหมือนกันนะคะมะพร้าวเนี่ยนะคะก็ต้องมีการถนอมอาหารที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะแต่ถ้าเผื่อมาทำแล้วมันก็จะใช้ได้เหมือนกันแต่ทีนี้คุณภาพของเขาเนี่ยจะไม่ดีเท่ากับมะพร้าวคั้นเองนะคะมะพร้าวคั้นเองจากต้นได้ยิ่งดีนะคะมะพร้าวคุณสมบัติของมะพร้าวนี่น้ำมะพร้าวลูกมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยลูกมะพร้าวที่ทานแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็มาทำเพื่อสุขภาพทำเป็นที่ให้เราได้เดินยืนเหยียบกับมะพร้าวส่วนที่กลมๆนะคะก็จะทำให้สุขภาพเราก็ดีขึ้นมากได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามะพร้าวนี่มีประโยชน์แต่เขาในกรุงเทพเขาไม่ค่อยปลูกกันเพราะว่ามันรากมันยาวรากมันไปไกลนะคะที่บ้านก็เคยปลูกตลับนี่เขาบอกว่าไม่ให้ปลูกเพราะว่ารากมันนั่นแล้วก็จะเวลาตกเนี่ยจะใส่หลังคาบ้านนะคะแต่ก็ห่างแต่ทีนี้มันเวลาลมพัดเนี่ยมันรุนแรงมากพัดโอ้โหมันไปเร็วแล้วก็มันก็บางทีก้านมันก็จะตกนะคะมะพร้าวคุณสมบัติของต้นมะพร้าวนี่ใช้ประโยชน์ได้หมดนะคะแต่ก็ความรุนแรงของเขาก็จะเรื่องของรากเนี่ยไปไกลและปลูกอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเผื่อลงมะพร้าวแล้วนะคะเขาถึงได้ไม่ปลูกกันในกรุงเทพก็ไม่ปลูกกันแต่ที่บ้านยังในซอยบ้านก็ยังมีปลูกกันบ้านญาติที่จะปลูกกันในซอยบ้านเพราะว่ากรุงเทพก็จะได้เรื่องของมะพร้าวนะคะก็จะได้ใช้มะพร้าวสมัยก่อนมะพร้าวเนี่ยนะคะมีพอตกก็จะเก็บมาเป็นเด็กๆนะคะเก็บมาทำมะพร้าวคั่วนะคะเอาขูดใช้ขูดโดยกระต่ายขูดมะพร้าวนะคะก็จะได้มะพร้าวที่มีประโยชน์ในการทำอาหารทาน

ากให้สะอาดละเช็ดปากให้สะอาดไม่งั้นปากจะแห้งนะคะแล้วก็ต้องทาปากให้สะอาดเช็ดปากเช้าขึ้นมาเห็นผู้ใหญ่เนี่ยจะทาปากนะคะหยิบสีพึ่งทาปากแล้วก็ทำเองด้วยนะคะเห็นว่าทำอะไรแล้วก็คอยไปดูคนผู้ใหญ่สมัยก่อนนั้นนะคะอยู่กับผู้ใหญ่จะได้ความรู้ทางด้านคุณภาพของภูมิปัญญาไทยนะคะเราได้จากนั้นนะคะแล้วก็เป็นวัสดุที่มีจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะใบพลูที่บ้านก็ปลูกพลูนี่พลูก็มีหลายชนิดมีพลูเขียวพลูเหลืองนะคะถ้าพลูเขียวนี่ก็จะใช้ในงานไปทำงานเกี่ยวกับงานมงคลต่างๆใบสีงานขันมั่นขันหมากอะไรพวกนี้นะคะแล้วเขาก็ต้องใช้สีพึ่งทาปากลงไปด้วยใส่ลงไปด้วยในการทำงานมงคลนั้นนะคะพอพันปั๊บนี่ก็จะมีสีพึ่งทาปากนะคะแต่หมากเขาค่อนข้างหายากหน่อยกรุงเทพตอนนี้นะต้นหมากเขาไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยได้ปลูกกันแล้วเพราะคนปลูกนี่ก็สูงวัยก็ไปกันหมดแล้วนะคะต้นหมากปลูกต้นหมากนี่โหนเขาโหนจากต้นไปอีกต้นหนึ่งนะคะเห็นญาติกันเนี่ยเขาปลูกโหนไปอีกต้นหนึ่งจะเก็บหมากได้เขาไม่ลงจากต้นขึ้นต้นแล้วไม่ลงจากต้นเลยนะคะเขาจะโหนไปแต่ละต้นแต่ละต้นนะคะก็จะได้ลูกหมากที่มาทำงานมงคลเวลางานมงคลนี่เขาก็ใช้ลูกหมากมาทำลูกของลูกหมากเนี่ยมาทำพิธีซึ่งทำในงานมงคลเนี่ยก็ต้องมีสีพึ่งทาปากมีหมากอะไรพวกนี้ก็ใช้ในงานมงคลได้นะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นมานะคะเพราะเราก็อยู่ในกลุ่มของผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับงานพวกนี้มานะคะเนี่ยสีพึ่งทาปากนี่หอมค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะบรรจุในมีแผ่นเล็กๆซึ่งรองพลาสติกแล้วก็จะหุ้มด้วยกระดาษแก้วอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถทำเองได้ใช้เองนะคะทาผิวก็ได้นะคะทาปากไม่ทาปากอย่างเดียวนะคะแล้วถ้าเผื่อเด็กๆชอบนี่ก็จะใช้ฝางเสนมาต้มนะคะมาต้มแล้วก็มาให้เกิดสีเป็นสีแดงของฝางเสนที่ใช้กินกับเป็นน้ำยาอุทัยนะคะเด็กบางคนเนี่ยก็ใช้น้ำยาอุทัยมารุ่นใหม่นี่ใช้น้ำยาอุทัยมาทาแก้มก็มีนะคะมันก็ทำให้มันก็ไม่อันตรายเท่าไหร่แต่เขาก็รู้จักใช้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้ใช้มากมายนะคะเรื่องของการทำสีพึ่งทาปากนั้นก็มันก็มีสืบสานกันมาแต่สมัยโบราณนะคะมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยเพราะว่าเขาคนผู้ใหญ่เขาจะทานหมากกินหมากนะคะไม่กินหมากเขาก็จะต้องใช้สีพึ่งนะคะแล้วก็ใช้ยาฉุนนะคะยาฉุนด้วยนะคะในบะไอในของที่ทำหมากเนี่ยนะคะใบพลูนะคะใบพลูมะม่วงนะคะแล้วก็สีพึ่งทาปากไว้ข้างๆจะมีตลับเช่นหมากคนโบราณจะมีตลับเช่นหมากนะคะเท่าที่เห็นมานะคะเพราะว่าอยู่กับผู้ใหญ่นี่จะเห็นงานพวกนี้มาตลอดนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทำเองได้ไหมคะสามารถทำได้เองนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องความสะอาดด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใน5นาทีประโยชน์นะคะใช้ในเรื่องของรักษาผิวพรรณได้นะคะประโยชน์ได้ใช้ในรักษาผิวพรรณเพราะว่าเป็นสมุนไพรนะคะมะพร้าวมันก็เป็นสมุนไพรอยู่แล้วทีนี้มาใส่สมุนไพรของใบบุบกนี่ก็ทำให้ผิวพรรณดีขึ้นนะคะพูดซะผู้ชมอาจจะสามารถทำเองได้แล้วก็ใ
ช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถทำจำหน่ายได้ด้วยเพื่อเป็นรายได้เสริมได้อย่างดีนะคะท่านผู้ชม

ลมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโทนิ่มแดงเวลาเนี่ยส่วนมากในการทำเนี่ยที่จริงอ่ะต้องการตุ๋นการอะไรเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากแต่ทีนี้เราตัดตอนมาก็เลยส่วนมากก็จะเป็นการคุยกันมากกว่าคุยถึงเรื่องราวของงานที่เราทำนะคะแล้วก็ตุ๋นการตุ๋นเนี่ยเราตุ๋นกว่าจะเคี่ยวได้ก็เป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงถึงจะได้ใช้งานนี้นะคะก็วันนี้ก็เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกันโอกาสหน้านะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากัน โดยใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่

0: สวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงและฟื้นฟูผิวนะคะตอนที่7ค่ะนะคะดิฉันกัญญาดาหนองคาย
0: ค่ะพัชรินทร์หมั่นการค่ะ
1: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่เราทำโปรดักต์อะไรนะวันนี้
0: เป็นสกินแคร์ที่
1: เป็นครีมใช่ไหม
0: เป็นครีม
1: เป็นครีมหน้าใสนะคะค่ะจากตอนอื่นๆที่ผ่านมาเราก็จะทำพวกเจลพวกอะไรมาเนาะตอนนี้วันนี้เราเน้นเรื่องเป็นครีมหน้าใสซึ่งครีมหน้าใสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆท่านนะคะนะชอบนะและตามหาน
0: ะ
1: แล้วก็เป็นยอดนิยมนะยอดนิยมนะคะเพราะนั้นเนี่ยขอให้ตั้งใจฟังแล้วก็ดูขบวนการแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัตินะคะในวันนี้เนาะนะคะขึ้นว่าครีมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยนะถ้าใช้ครีมแล้วมักจะอยากจะได้ครีมที่ทาแล้วเนี่ยผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นนะคะผิวกระจ่างใสขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะเห็นผลชัดนะในเร็ววันนะคะแต่ว่าครีมหน้าใสสูตรของเราเนี่ยเป็นสูตรที่ใส่สารสกัดสมุนไพรธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าจะเห็นผลชัดเจนวัน2วันเนี่ยนะคะคงเป็นไปไม่ได
0: ้
1: นะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้เวลาประมาณสัก7วันถึง14วันเป็นอย่างน้อยนะคะถึงจะเริ่มมาเห็นผลว่ามันดูกระจ่างใสขึ้นนะผิวเรียบเนียนขึ้นนะขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูปัญหาผิวของเราแต่ละคนด้วยนะคะว่าเรามีปัญหาอะไรใช่ไหมนะคะบางคนก็มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องอะไรอยู่เพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่ผิวจะเรียบเนียนนะคะรวดเร็วนั้นน่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาน
0: ะ
1: บางครั้งอาจจะต้องรักษาสิวก่อนอาจจะต้องทำให้ตุ่มเติมอะไรมันยุบลงก่อนนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็สำหรับรอยด่างดำนั้นนะคะครีมเราเป็นครีมหน้าใสนะถ้าท่านใดมีรอยด่างดำเช่นว่ากระหรือฝ้าเนี่ยอาจจะต้องไปใช้ครีมฝ้าหรือกระนะคะครีมหน้าใสของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของทำให้หน้าดูโดยรวมแล้วมันกระจ่างใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูผ่องขึ้นนะคะผัดเซลล์ผิวอะไรประมาณนี้เน
0: า
1: ะแล้วก็มีสารที่ไปช่วยต้านเอนไซม์ทอโรซิเนสนะคะลดการสร้างเม็ดสีของเซลล์สร้างสีนะคะพร้อมกันนั้นก็ผัดเซลล์เก่าออกไปนะคะมันก็เลยทำให้ผิวกระจ่างใสแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำในวันนี้จะมีโอกาสระคายเคืองหรือว่ามีโอกาสแพ้เนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่าเราได้ผ่านกระบวนการในห้องแล็บนะแล้วก็ปรับการคงตัวของสูตรมาเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก่อนที่เราจะลงไปสู่เนื้อหานะคะอันนี้พูดเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยอย่าลุกไปไหนนะคะดูจนจบนะคะและจะเข้าใจนะคะนะก่อนที่เราจะเริ่มต้นกระบวนการการทำเราจะต้องแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะในการทำเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายจริงๆแล้วบางท่านอาจจะโอ้ยแบบต้องมีเทคโนโลยีเครื่องมือต้องทันสมัยอะไรประมาณนี้แต่จริงแล้วนะคะ

0: มือที่ทันสมัยหรือเทคโนโลยีเนี่ยพอทำครีมออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพอาจจะสู้การที่เราทำด้วยแฮนด์เมดไม่ได
1: ้
0: นะหรือเขาเรียกว่า DIY อะไรประมาณนั้นนะคะไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ลองดูอาจจะเหมาะกับผิวท่านก็ได้และอีกอย่างนึงท่านสามารถที่จะทำเองได้สามารถที่จะปรับสูตรได้อะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะนั้นในอุปกรณ์ที่เราใช้ก็เลยเป็นอุปกรณ์ที
1: ่
0: สามารถที่จะหาได้ในครัวเรือนสามารถที่จะซื้อตามห้างได้นะคะหรือร้าน60บาทร้าน20บาทแต่ว่าเราจะบอกวิธีการเลือกให้กับท่านนะคะว่าเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะ
1: ในการทำเครื่องสำอาง
0: นะคะเลือกแบบไหนถึงจะปลอดภัยนะคะน
1: ะ
0: ทีนี้เราก็มาดูนะคะอันแรกก็คือหม้อสแตนเลส
1: อันนี้ก็คือเป็นหม้อสแตนเลสนะคะ
0: นะต้องเป็นสแตนเลสนะคะอย่าใช้หม้ออลูมิเนียมนะอย่าใช้พลาสติกนะคะเพราะว่าในสูตรนี้เราต้องใช้ความร้อน
1: ใช้ความร้อน
0: เราต้องใช้ความร้อนถ้าใช้พลาสติกก็จะทำให้ละลายใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใช้อลูมิเนียมมันก็จะมีสารที่ไม่พึงประสงค์ในออกมานะคะในครีมของท่านเพราะนั้นน่ะต้องเป็นหม้อสแตนเลสนะคะอันนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปทีนี้สูตรเรามันจะมี2พาร์ท
1: ค่ะ
0: คือน้ำมันพาร์ทน้ำมันกับพาร์ทน้ำนะคะวอเตอร์กับออยล์นะคะเราก็ใช้2หม้อนะคะต่อมานะคะ
1: ต่อไปก็คือนะคะ
0: จะเป็นที่คนอุปกรณ์คนอันนี้จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะเราเน้นสแตนเลสนะคะบางท่านอาจจะไปเจอตะกร้อนี้แต่ว่าด้ามไม้ก็ใช้ได้นะคะด้ามไม้ใช้แต่ขอให้ตรงนี้เป็นสแตนเลสนะคะตรงนี้เป็นสแตนเลสแต่ด้ามจับเนี่ยเป็นไม้ก็ได้เป็นพลาสติกก็ได้ค่ะนะคะ
1: อันนี้ถ้าเราไปเลือกใช้ที่เป็นแบบพวกตะกร้อไม้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเศษของพวกไม้ในเครื่องสำอางเราได้นะคะ
0: เพราะนั้นแต่ว่าถ้าใช้ด้ามไม้เนี่ยท่านต้องระมัดระวังว่าเมื่อมันเก่าเมื่อมันเริ่มผุเนี่ยต้องเปลี่ยนนะคะไม่งั้นเศษไม้ก็จะลงไปในครีมนะคะอันนี้เราใช้ในการครีมเพื่อทำให้เนื้อมันเข้ากันนะคะเนื้อผสมเข้าหากันได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นช้อนสแตนเลสอันนี้หาซื้อง่ายค่ะนะเป็นช้อนสแตนเลสเอาไว้ตักสารนะคะนะเอาไว้ตักสารเวลาผสม
1: อันนี้
0: เราก็มีไม้พายซิลิโคนนะคะไม้พายซิลิโคนนี้ซื้อตามห้างได้นะคะตัวนี
1: ้
0: ก็ใช้คนใช้
1: คน
0: ปาดเนื้อครีมที่อยู่ข้างๆหม้อนะคะแล้วก็คนในส่วนผสมให้เข้ากันใช่นะคะอันนี้จะเป็นเกรดฟู้ดนะคะเป็นเกรดฟู้ดแล้วก็จะทนความร้อนนะคะให้เลือกแบบที่ทนความร้อนนะคะ
1: วันนี้ก็จะเป็นตะแกรง
0: เราก็จะมีตะแกรงร่อนเพราะว่าสารบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเทไปปุ๊บกระจุกอยู่ตรงนั้นได้เราจะต้องร่อนให้มันกระจายทั่วๆนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันได้ด
1: ี
0: มันเข้ากันได้เร็วขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่บางอย่างอ่ะท่านไม่ใช้ตะแกรงร่อนเทลงไปมันก็จะกระจุกแล้วก็เป็นก้อนแล้วก็มันต้องใช้เวลานาน
1: นะ
0: กว่าเนื้อจะกระจายออกไปนะคะต่อมานะคะเป็นโทมิเตอร์ค่ะที่ใช้วัดอุณหภูมินะคะในการผสมครีมนั้นนะคะเราจะต้องใช้อุณหภูมิเนี่ยไม่เกิน80ถึง85องศานะมันจะต้องอยู่ในช่วง50 60 75อะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิน80เนี่ยโอกาสที่มันจะอะไรอะสารเคมีมันจะหมด
1: ใช่ค่ะ
0: หมดคุณภาพอะประมาณนั้นอะมันก็เป็นไปได้สูงนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ซื้อทีนี้เทอร์โมเตอร์นี่อยากจะให้ใช้ประมาณ100นะคะมันจะมี50ใช่ไหมมี200มี100เนี่ยอยากจะให้ชั้นซื้อแบบ100องศานะคะเพราะอุณหภูมิมันจะอยู่เราจะต้องวัดอุณหภูมิมันเกิน50อยู่แล้วบางท่านไปซื้อแบบ50มาก็วัดไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้นะคะ
0: โอเคนะคะอันนี้หาซื้อได้
1: ทั่วไปเลยค่ะตามร้าน
0: ขายสารเคมีทั่วไปอุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไปนะคะ
1: ต่อมาอันนี้เครื่องตี
0: เครื่องตีนะคะเครื่องตีที่ว่าเราใช้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้ตีเนื้อครีม
1: เรื่องของการตีเนื้อครีม
0: บางท่านแบบเอ๊ะมันทำไมมันเหมือนเครื่องตีเค้กเครื่องตีไข่นั่นแหละค่ะก็เครื่องตีเค้กเครื่องตีไข่นั่นแหละค่ะนะคะตัวนี้นะคะจะใช้ผสมให้เนื้อครีมเนี่ยเข้ากันได้เร็วขึ้นลดระยะเวลาในการกวนนะคะตัวนี้จะคุณสมบัติของมันเนี่ยเวลาเนื้อครีมมันออกมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันใช้ฮอร์โมนไนเซอร์มากๆเลยนะคล้ายๆมากและหลายคนที่เขาทำครีมขายเขาก็ยังใช้เครื่องนี้อยู่ถ้าเขาทำปริมาณที่ไม่เยอะ
1: นะ500ถึง1กิโลอย่างเงี้ยค
0: ่ะ5กิโล10กิโลเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้นะคะแต่จากที่ฉันรู้จักหลายๆคนนะคะเขาก็ยังจะไม่ใช้ฮอร์โมนไนเซอร์นะคะนะแต่ว่าถ้าท่านทำเกิน10กิโลขึ้นไป นะท่านต้องสั่งเครื่องโฮโมเจเนเซอร์แหละนะซึ่งมันก็จะมีขนาดต่างๆนะคะอันนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอุปกรณ์ที่อาจจะแบบไฮกว่านี้นะคะสามารถที่จะปรึกษาเราได้นะคะสามารถที่จะโทรมาได้นะคะ
1: ต่อมาก็คือสิ่งสำคัญที่เราทำไม่ได้เลยวันนี้คือด้วยความที่ของเราเป็นครีมที่ใช้ความร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องมี
0: เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะนะคะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยอันนี้เราใช้ทำในปริมาณที่ไม่เยอะมากเนาะประมาณ5โลอะไรประมาณเนี้ยนะไม่เกิน5โลนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ10โลอาจจะได้แต่ว่าความร้อนมันจะทั่วถึงไหมอันนั้นต้องดูเน
1: า
0: ะประมาณ5โลจะโอเ
1: ค
0: นะคะนะทีนี้เราไม่แนะนำให้ใช้เตาแก๊สเพราะว่ามันไม่สามารถควบคุมความร้อนได้นะคะท่านจะต้องมาปรับต้องมาหลีแล้วต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทำให้เราเสียเวลา
1: เราอาจจะได้กลิ่นของแก๊ส
0: ใช่และอีกอย่างนึงคือการที่สารเคมีมันหยดลงไปในเตาแก๊สเนี่ยมันอาจจะทำให้ไฟมันลุกขึ้นมาได้นะคะอีกกรณีนึงคือเตาถ่านเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเพราะเตาถ่านเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้นะเตาแก๊สยังหลียังปรับได้แต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ดีเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำให้ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะปลอดภัยที่สุดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถปรับความร้อนได้นะคะนะเดี๋ยวอาจารย์จิมนะคะจะ
1: ผสม
0: ตอนที่ผสมอาจารย์จิมก็จะปรับให้ดูนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะครบหมดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อุปกรณ์นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะที่เราจะทำกันวันนี้นะคะ
0: ท่านผู้ชมเห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะ
1: หาซื้อได้ง่ายเลยค่ะ
0: หาซื้อได้ง่ายตามห้างทั่วไปนะคะทีนี้เราจะมาดูการทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหลายท่านเนี่ยทำเครื่องสำอางเนี่ยนะก็คิดถึงความสะอาดนะหรือเราจะซื้อเครื่องสำอางมาใช้แล้วก็คิดเอ๊ะเขาทำยังไงวิธีการทำสะอาดไหมอะไรประมาณเนี้ยนะ
1: ข่าวมันก็ออกมาเยอะใช่ไหม
0: หรือบางคนไม่คิดเลยดูแบรนด์น่าเชื่อถือซื้อมาใช้นะคะประมาณนั้นนะคะแต่แบรนด์ที่อาจจะเป็นแบรนด์ใหม่เราอาจจะอยากจะลองดูแต่เรารู้ไม่ว่าวิธีการทำขั้นตอนเขาเนี่ยทำมาด้วยความสะอาดไหมนะคะโรงงานเขามี GMP ไหมอะไรประมาณนี้นะคะนะทีนี้เราก็มาดูถ้าเราทำใช้เองที่บ้านนะหรือใช้แจกทำแจกญาติพี่น้องได้นะแต่ยังไม่ทำขายนะถ้าทำขายเนี่ยเราต้องมาว่าเรื่องออยกันต่อนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือ
0: เราจะใช้แอลกอฮอล์ 70% ที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะคะนะเอามา
1: เป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นสีฟ้าได้ไหมคะอาจารย
0: ์ได้
1: ใช่ไหมคะสำหรับท่านผู้ชม
0: แอลกอฮอล์ที่ใช้ทำความสะอาดแผลอะไรประมาณนั้นนะคะนะเราก็เอามาใช้อาจารย์จิมสาธิตดูนะคะ
1: เริ่มจากตัวเราก่อนนะคะเราต้องทำความสะอาดตัวเราก่อนนะคะ
0: มือก่อนนะคะ
1: ทำความสะอาดให้สะอาดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีหมวกนะคะอาจารย์หมวกคุมผมอะค่ะ
0: เราก็ใส่ได้
1: ใส่ได้นะคะ
0: อาจจะเวลากวนครีมกลัวผมจะหล่นลงไปก็ใช้หมวกคุมผมทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะคะคุมผมไว้
1: ปากนะคะอาจารย์เพราะบางทีเราอาจจะมีคุยงานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะมีหยดลงไปในเครื่องสำอางเราได้นะคะ
0: แต่ในรายการนี้นะเราสาธิตเนี่ยเราไม่ได้ใส่หมวกแล้วเราไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าเวลาพูดนะเสียงมันจะได้ชัดเจนเนาะนะคะนะแต่ว่าแนะนำท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่รักความสะอาดจริงๆอยากจะทำออกมาแล้วคุณภาพดีเนาะหรืออยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยอยากจะฝึกทำก่อนนะคะเบื้องต้นก็ดูแลความสะอาดก็คือ ใส่หมวกใส่แมสนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีเสื้อกาวนะแต่ว่าถ้าเราทำเองเนี่ยอย่าเพิ่งขนาดนั้นก็ได้นะเอาไว้ถ้าทำเป็นธุรกิจเนี่ย
1: เริ่มต้นก่อน
0: ใช่เราจะต้องมีเสื้อกาวแม้กระทั่งเท้าเนี่ยก็ต้องมีถุงนะนะคะทีนี้ลอง
1: ถุงมือนะคะอาจารย์ถ้าเรามี
0: ถุงมือ
1: ก็อาจจะสวมถุงมือนะคะเพื่อความสะอาด
0: เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์จิ๋มเขาใช้แอลกอฮอล
1: ์ใช่เช็ดก่อน
0: ทำความสะอาดมือใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แอลกอฮอล์นะคะบางคนอาจจะแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยสามารถใส่ถุงมือได้ถุงมือยางนะคะที่ขายตามร้านทั่วไปนะ
1: นะคะ
0: สามารถที่จะใส่มาได้นะคะเริ่มต้นสาธิตทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะ
1: วิธีการทำความสะอาดนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ที่เราผสมแล้วก็ฉีดนะคะฉีดตามขอบไปเลยค่ะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะเช็ดแต่ขอเป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม่มีขนนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราใช้แบบที่มีขนมันก็จะติดตามอุปกรณ์ที่เราใช้อะค่ะ
0: จะเป็นกระดาษทิชชู่จะเป็นสำลีเป็นผ้าก็ได้แต่ว่าขอให้อย่ามีขนทีนี้การทำความสะอาดเนี่ยเราจะทั้งหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะทั้งหมดเลยนะคะ
0: แต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่รีบทำนะท่านสามารถฉีด แอลกอฮอล์แล้วก็ทิ้งไว้ให้มันระเหยเองได้เพราะว่ามันจะทำให้มันฆ่าเชื้อที่ดีสุดถึงแม้แต่ถึงแม้ว่าเราจะเช็ดนะคะเราก็เช็ดให้หมาดๆนะคะนะไม่จะเป็นต้องเช็ดให้แห้งนะคะก็ปล่อยให้มันระเหยนิดนึงจะได้ฆ่าเชื้อจะได้สะอาดนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็คือการทำความสะอาดเบื้องต้นที่เราทำให้ดูเนาะทุกอย่างเนี่ยทั้งตะแกรงทั้
1: ง
0: ตะก้อทั้งพวกนี้เราเช็ดหมดแล้วหนักเช็ดหมดแล้วอันนี้ก็ทำตามที่อาจารย์จิ๋มได้สาธิตเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้พอเราดูเรื่องทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็มาดูเรื่องสูตรแล้วนะคะจุดผสมของสูตรนะสูตรนี้เนี่ยเราจะแบ่งส่วนผสมเนี่ยเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะ1 2 3 4นะคะอันนี้เป็นครีมหน้าใสนะคะเป็นครีมหน้าใสทีนี้เรามาดูส่วนที่1ส่วนที่1เนี่ยเป็นส่วนของน้ํานะคะมันก็จะมีน้ําในสูตรก็คืออันที่1ก็คือวอเตอร์ DI water หรือว่าน้ํานะคะอันนี้เราจะใช้ปริมาณอยู่ประมาณ 65.3 กรัมคือเราใช้หน่วยเป็นกรัมเพราะว่ามันง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านหากว่าจะทำตามเนี่ยท่านก็แค่ไปซื้อตาช่างแต่ขอให้เป็นตาช่างดิจิตอล2ตำแหน่งขึ้นไปไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่งนะคะอย่าใช้เครื่องช่างดิจิตอลตำแหน่งเดียวไม่ได้เพราะสารเคมีเนี่ยถ้าเพี้ยนนิดนึงนะคะสูตรเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่างสารให้ใช้ตาช่างดิจิตอลเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่งขึ้นไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยปริมาณกรัมนี่คือช่างจากตาช่างดิจิตอลไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่งนะคะอันแรกคือเดลวอเตอร์นะคะน้ำนะคะอยู่ที่ 65.3 กรัมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวทำลายในสูตรนะคะอันที่2นะคะออเรนโทอินนะคะตัวนี้จะเป็นสารป้องกันอาการแพ้แล้วก็ระคายเคืองอันนี้ทำมาจากธรรมชาตินะคะเด็กก็ใช้ได้ค่ะตัวนี้เนาะกับเด็กก็ใช้ได้เพราะนั้นเนี่ยเราใส่ในสูตรเพื่อไม่ให้สูตรเนี่ย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือการแพ้อันนี้จะตัวนี้จะป้องกันนะคะจะเห็นว่าเครื่องสำอางหลายยี่ห้อเลยนะคะจะใช้ตัวนี้นะคะต่อไปนะคะอะมิโนโค้ด
1: ค่ะ
0: อะมิโนโค้ดนี่เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นในแนวลึกนะทำให้ผิวเนี่ยดูดน้ำนะคะให้ความชุ่มชื้นดีมากค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ในผลิตภัณฑ์แอนตี้เอจจิ้งอะนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่สำหรับคนผิวแห้งเนี่ยจะใช้ตัวนี้เยอะนะคะนะต่อมานะคะก็เป็น
1: ลา
0: ลาแคร์ A200 นะคะนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะลดการระคายเคืองจากการใช้ ASA นะคะจากการใช้กด ASA เนี่ยนะคะเพราะว่าในสูตรนี้เราจะมี ASA ด้วยเพราะว่าเพื่อที่จะ
1: ผัดเซลล์ผิว
0: ผัดเซลล์ผิวให้ผิวดูกระจ่างใสตัวนี้เนี่ยกับบางคนอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้เพราะนั้นเราต้องใช้ลาลาแคร์ A200 คู่กับ ASA นะคะเพื่อป้องกันการระคายเคืองจาก ASA นะคะต่อมานะคะป๊อปลินไกลคอนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยในการทำละลายแล้วก็เป็นตัวที่เก็บกักความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะเพราะนั้นอันเนี้ยก็คือส่วนที่หนึ่งของสูตรนี้นะคะต่อมานะคะส่วนที่2ที่เป็นตัวก่อเจลเรียกว่า AVC นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อละลายกับน้ำแล้วนะคะจะทำให้โมเลกุลของน้ำจะสร้างเครือข่ายจะสร้างเครือโครงข่ายล่างแหทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยขยับไปไหนไม่ได้ก็กลายเป็นเจลเป็นก้อนเจลขึ้นมา
1: เป็นเนื้อเจล
0: นะคะเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะตัวนี้เป็นตัวก่อเจลในสูตรคือสรุปแล้วทำหน้าที่ในการสร้างเนื้อนั่นเองสร้างเนื้อของครีมนั่นเองนะคะ
1: เกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมาน
0: ะคะต่อมาส่วนที่3คือส่วนนี้นะคะส่วนที่3นี่มี AP Wax นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสร้างเนื้อก็คือ Wax นะ AP Wax นี่เป็น Wax เป็น Natural Wax นั่นแหละแต่มาผสมกับพวก Emulsifier เกิดขึ้นเกิดเป็นสูตรอีกสูตรนึงเรียกว่า AP Waxนะคะซึ่งเป็นแว็กที่มันเป็นอีวันไซเออร์ในตัวนะคะเป็นตัวที่สร้างเนื้อให้กับครีมนะคะต่อมานะคะซิตี้แอลกอฮอล์นะตัวนี้เป็นตัวที่เชื่อมน้ำกับน้ำมันนะอีวันไซเออร์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทำเนื้อได้ด้วยนะคะเห็นไหมเรามีตัวสร้างเนื้อหลายตัวแล้วก็ต่อมาสเตลิกแอซิดนะคะตัวนี้ก็เป็นอีวันไซเออร์เหมือนกันนะคะก็เชื่อมน้ำกับน้ำมันแล้วก็เป็นตัวสร้างเนื้อด้วยเหมือนกันนะคะต่อมาจะเป็นตัว KL340D นะคะตัวนี้ก็คือเชื่อมน้ำกับน้ำมันเหมือนกันจะเห็นว่าตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันเรา หลายตัวมากเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยความคงตัวของสูตรก็จะดีเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะ DC345 ตัวนี้เป็นซิลิโคนนะคะเวลาผสมเข้าไปในครีมแล้วเนี่ยถ้ามีซิลิโคนผสมเนี่ย1ผิวจะนุ่ม2คือว่าฟิลลิ่งในการทาครีมน่ะมันจะลื่นไหลได้ดีอ่ะเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะลื่นไหลได้ดีแล้วก็ตัวนี้มันซึมเข้าสู่ผิวได้ดีด้วยนะคะนะต่อมา B-Wax อันนี้เป็น Natural B-Wax นะคะก็เป็นตัวที่เพิ่มเนื้อในสูตรเหมือนกันนะเป็นตัวที่เพิ่มเนื้อในสูตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรนี้เนื้อครีมจะค่อนข้างที่จะคงตัวนะคะมีความคงตัวสูงนะคะอ่ะต่อมานะคะ
1: ส่วนที่4นะคะ
0: ส่วนสุดท้ายส่วนที่4อาจารย์จิ๋มช่วยชี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือ
1: ฟีโน
0: สารกันเสีย
1: ค่ะ
0: สารกันเสียนะคะตัวนี้เราจะใช้ประมาณ 1% นะคะสารกันเสียเนี่ยนะคะสารกันเสียเนี่ยตัวนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไปซื้อสารกันเสียที่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้เรียกว่าฟีโนสแตทท่านผู้ชมต้องไปถามที่ร้านเคมีด้วยว่าไอ้ตัวที่ซื้อมาเนี่ยใส่กี่เปอร์เซ็นต์
1: ค่ะ
0: เพราะสารกันเสียเนี่ยจะใส่เปอร์เซ็นต์ในต่างกันน่ะมันจะไม่เหมือนกัน
1: แต่ละสูตรอย่างตัวเนี้ย
0: ใส่ 1% ถึงจะคุมเชื้อได้บางยี่ห้อก็ 0.8 บางยี่ห้อก็ 0.5 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารกันเสียเนี่ยถ้าเปลี่ยนถ้าไม่ใช่ตัวนี้นะคะต้องถามที่ร้านด้วยคือใช้ได้หมดน่ะนะใช้ได้หมดนะคะแต่ถามที่ร้านเคมีด้วยว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
1: ตัวต่อมา
0: ต่อมานะคะวิตามิน B3 นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเร่งการผลัดเซลล์นะคะทำให้ผิวขาวก็คือไปลดการสร้างสีของเซลล์สร้างสีนะคะแล้วก็เป็นตัวที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะ B3 เนาะต่อมาน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นเนี่ยเนื่องจากว่ามันสกัดเย็นมันก็เลยมีสารพวกวิตามินเลยครบถ้วนนะคะไม่ถูกทำลายนะคะตัวนี้นอกจากจะช่วยลดการระคายเคืองแล้วเนี่ยยังมีวิตามินอีสูงมากนะคะช่วยบำรุงผิววิตามินอีเนี่ยช่วยลบรอยด่างดำช่วยทำให้ผิวนุ่มแล้วก็เต่งตึงนะคะเพราะนั้นตัวนี้ก็เปรียบเสมือนตัวที่ป้องกันการระคายเคืองอีกตัวนึงในสูตรนะคะ
1: ก็เป็นที่สำคัญคือได้มาจากธรรมชาติด้วย
0: ได้จากธรรมชาติเพราะว่าเป็นน้ำมันสกัดเย็นนะคะต่อมาวิตามินอีค่ะวิตามินอีเนี่ยก็ใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแต่จริงๆแล้วในวิตามินอีในน้ำมันลำข้าวก็เยอะมากอยู่แล้วท่านจะไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้นะแต่เราใส่เข้าไปเพื่อที่จะทำให้มันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะนะคะต่อมานะคะสารสกัดใบบัวบกสารสกัดใบบัวบกเนี่ยนะคะมีสารสำคัญตัวหนึ่งนะคะซึ่งกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เขาบอกว่ามีสารสำคัญที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงนะก็ทำให้เซลล์เนี่ยเต่งตึงอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นยังช่วยลดการระคายเคืองด้วยเพราะบัวบกเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะจะช่วยลดการระคายเคืองนะคะ
1: พวกริ้วรอยพวกนี้ใช่ไหมลดรอยเหี่ยวย่น
0: ลดรอยเหี่ยวย่นได้ให้ความชุ่มชื้นได้ลดการระคายเคืองได้เห็นว่าสูตรนี้มีตัวที่ลดการระคายเคืองในหลายตัวนะคะต่อมานะคะสารสกัดมอนเนา
1: ะ
0: เราก็รู้จักกันดีเนาะนะคะสารสกัดมอนเนี่ยก็คือทำให้
1: ผิวขาว
0: หน้าใสลบรอยดำๆลดรอยฝ้าลดรอยกระนะคะได้นะมีงานวิจัยเทียบฤทธิ์ว่ามีฤทธิ์แรงกว่าโคจิกแอซิดนะคะตัวนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้เราก็แล้วก็ยังลดการอักเสบได้ด้วยนะหมอนหมอนมีสรรพคุณลดการอักเสบด้วยนะคะนอกจากใช้ในผิวพรรณหน้าขาวเนี่ยหมอนสามารถใช้ในผิวพรรณสิวลดการอักเสบของสิวได้ด้วยนะคะนะต่อมานะคะไกลโคลิกแอซิดนะคะที่บอกกับท่านผู้ชมข้างต้นว่าเราใช้ลาล่าแคร์ A200 เนี่ยเพื่อที่จะลดการระคายเคืองจากการใช้ SA SA ในสูตรนี้ก็คือไกลโคลิกแอซิดนะคะแต่ไกลโคลิกแอซิดเนี่ยจะเป็นตัวที่ผัดเจลที่อ่อนที่สุดในกลุ่มของ SA ทั้งหมดนะคะเราใช้ไกลโคลิกแอซิดใน 70% นะคะแล้วก็ปริมาณที่ใช้เราใช้5กรัมนะคะในสูตรเนาะนะฮะทีนี้ต่อมาน้ำหอมนะคะน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยแล้วแต่ท่านเลยนะแล้วแต่ท่านเลยเพราะน้ำหอมเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะประสบการณ์ของแต่ละคนนะ
1: ความชอบ
0: บางทีอาจารย์อาจจะ
1: ชอบกินนี้
0: กินนี้หอมแต่อาจารย์จิ๋มออกกินนี้เหม็นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทำขายท่านจะต้องวิเคราะห์ดูว่ากลิ่นน้ำหอมอันเนี้ย
1: แนวโน้มที่ลูกค้าเราทำ
0: แนวโน้มคนส่วนใหญ่
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ครีมที่ใช้กับใบหน้าเนี่ย กลิ่นมันควรจะอ่อนๆนะไม่ใหญ่ๆไปแต่งกลิ่นเหมือนเป็นโลชั่นหรือครีมน้ำหอมอย่างเงี้ยโลชั่นหรือครีมน้ำหอมนี่เขาใช้กับผิวกายเขาก็เลยให้หอมๆนะแต่ผิวหน้าเนี่ยเราควรจะใช้น้ำหอมให้น้อยที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วควรจะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะแล้วใช้

0: ให้น้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำหอมบางตัวกระตุ้นให้เกิดสิวนะคะ
1: เพราะฉะนั้นบางคนแพ้ได้เพิ่มขึ้นไปอีก
0: ใช่ใช่นะคะเพราะนั้นเนี่ยต้องพิจารณาตรงนี้นะคะอันนี้เราใช้แค่เท่าไหร่ 0.2 คือเราใช้น้อยมากนะคะต่อมานะคะ TA นะคะไตรเอทโทโนไมด์ตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pH นะคะปรับค่า pH ในสูตรนะคะ pH ที่เราจะทำครีมแล้วให้มีความปลอดภัยก็คือว่าอยู่ในช่วง pH ของผิวก็คือ 6.5 ถึง 4.5 บางท่านบอกว่าอาจารย์บอกค่ากลับหัว 4.5 ถึง 6.5 นะคะนะเป็น pH ของผิวซึ่งถ้าเกิดว่า pH ของครีมอยู่ในช่วงนี้เนี่ยจะใช้แล้วทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะแต่ถ้า pH สูงกว่า 6.5 คือ7ยังได้นะ7มันเป็นกลางน
1: ะ
0: มีความเป็นกลางแต่ถ้าเกินกว่า7ขึ้นไปมีความเป็นด่างเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยระคายเคืองได้ง่ายนะคะคืออ่อนแอลงอ่ะใช้ไปเรื่อยผิวอ่อนแอลงนะคะแต่ถ้าเกิด pH แต่ต่ำกว่า 4.5 มันเป็นกรดเนี่ยบางทีใช้แล้วระคายเคืองเลยก็มีเพราะว่ามันมีความเป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำครีมไปใช้เราทำครีมเสร็จวันนี้แล้วเนี่ยเราต้องวัดค่า pH ก่อนนะคะให้ค่า pH เนี่ยอยู่ในช่วงของผิวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยจะปรับยังไงเดี๋ยวตอนท้ายอาจารย์จะบอกอีกทีนึงนะคะตัว TA ไตรเอทโทโนไมด์เนี่ยนอกจากจะเป็นตัวปรับค่า pH แล้วเนี่ยมันมีความเป็นด่างนะไตรเอทโทโนไมด์เนี่ยมันจะช่วยทำให้เพิ่มความข้น
1: ของเนื้อคร
0: ีมด้วยคือตัวไตรเอทโทโนไมด์เนี่ยถ้าเจอกับอะไรนะโครงสร้างที่เป็นเจลนะมันจะทำให้เจลเนี่ยมีความข้นขึ้นนะคะเพราะนั้นก็เลยทำให้สูตรเนี่ยมีความข้นขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบทั้งหมด
1: ทั้งสูตร
0: นะคะในครีม
1: ถ้าท่านผู้รับชมมาไม่ทันเราอาจจะมีขึ้นให้นะคะ
0: เดี๋ยวเราจะมีขึ้นสูตรขึ้นหน้าจอให้นะคะนะเมื่อกี้เนี่ยพูดไปแล้วก็ลืมบอกสัดส่วนแต่ว่าจริงแล้วถ้าขึ้นบนจอเนี่ยนะคะก็จะมีปริมาณให้นะคะ
1: อาจจะมาทวนตอนสรุปให้สุดท้าย
0: เดี๋ยวตอนสุดท้ายนะคะจะทวนปริมาณนะคะของแต่ละตัวในสุดท้ายถ้ามีเวลาเหลือนะคะหลังจากนี้เราก็จะเข้าสู่การปฏิบัตินะคะให้อาจารย์จิ๋มเนี่ยเป็นคนที่ว่าสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะคะนะ
1: ในสูตรนี้เริ่มเลยนะคะเราจะแบ่งกันเป็น4ส่วนนะคะส่วนที่1นะคะกับส่วนจะต้องให้อุณหภูมิความร้อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะมันจะมีส่วนที่4อ่ะค่ะที่เป็นวิตามิน B3 ที่มีลักษณะเป็นผงเราจะต้องเอามาละลายกับน้ำก่อนนะคะก็คือแบ่งน้ำในส่วนที่1นะคะมาละลายนะคะเดี๋ยวขอเตรียมไว้ก่อนนะคะ
0: ก่อนที่เราจะทำเนี่ยให้เราดูในสูตรได้ว่าสูตรเราเนี่ยมันมีผงสารเคมีที่เป็นผงที่ต้องละลายน้ำไว้ก่อนไหม
1: สารสกัด
0: ใช่นะคะหรือสารสกัดที่เป็นผงที่เราต้องใช้น้ำมาละลายไว้ก่อนไหมเพราะว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่ได้ละลายไว้นะคะท่านใช้น้ำหมดเนี่ยพอจะเอาผงใส่เนี่ยมันจะไม่ได้แล้วนะคะแล้วถ้าไปเพิ่มน้ำละลายก็ทำให้มันเกินสูตรอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีอาจจะทำให้เนื้อเปลี่ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เราระวังตรงนี้ด้วยนะคะ
1: จะละลายนะคะ
0: อันนี้ก
1: ็วิตามินบีสาม
0: แล้วก็น้ำนะคะ
1: แบ่งน้ำจากในส่วนที่หนึ่งนะคะมาละลายละลายจนไม่ให้เห็นลักษณะเป็นผงสีขาวเลยนะคะละลายให้ใสเลย
0: เดี๋ยวอาจารย์จิ๋มก็ทำต่อนะเดี๋ยวอาจารย์จะคนให้นะคะ
1: หม้อที่
0: เดี๋ยวอาจารย์จะคนตัวB3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะละลายหมดนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือใส่หม้อที่หนึ่งนะคะก็มีน้ำนะคะมีอะลาโตอีนนะคะผงนะคะตัวต่อมานะคะก็คืออะมิโนโค้ดนะคะตัวต่อมานะคะคือลาล่าแคร์ A200นะคะตัวต่อมานะคะคือป๊อปปาลีนนะคะอ อันนี้ในส่วนของส่วนที่หนึ่งนะคะเราเทลงใส่หม้อนะคะแล้วเราก็จะต้องตั้งไฟอุณหภูมินะคะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอให้ความร้อนนะคะเราจะมาเทในส่วนของในส่วนที่3นะคะส่วนที่2เราเก็บไว้ก่อนนะคะส่วนที่3นะคะก็จะมี AP Wax นะคะ
0: ส่วนที่1เมื่อกี้เนี่ยเป็น
1: น้ำในส่วนของน้ำ
0: เป็นพาร์ทน้ำนะคะจะพาร์ทน้ำในส่วนใหญ่ในสูตรเนี่ยมันก็จะมีวอเตอร์นะก็คือมีน้ำนั่นแหละนะเป็นส่วนที่พาร์ทน้ำแต่ถ้าพอพาร์ทออยล์เนี่ยนะก็จะมีพวกแว็กซ์อย่างเงี้ยนะคะถ้าเราสังเกตง่ายๆนะ
1: ตัวต่อมานะคะก็คือซิคิวแอลกอฮอล์นะคะตัวต่อมานะคะสเตียริกแอซิดนะคะก็คือตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะตัวต่อมานะคะ KL340 นะคะ

ตัวต่อมานะคะก็คือ DC 345นะคะตัวต่อมาเป็น B-Wax นะคะหรือที่พึ่งขาวนะคะ

0: นะคะทีนี้เราก็จะมาทำการเปิดไฟนะคะทั้งสองหม้อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์คน
1: อันนี้ก็จะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นพาร์ทในส่วนของส่วนที่หนึ่งนะคะหนึ่งหม้อแล้วก็ส่วนที่สามนะคะอีกหนึ่งหม้อนะคะเราก็จะทำการเปิดไฟนะคะ
1: ที่อยู่บนเตานี้ก็จะเป็นส่วนที่หนึ่ง
0: ส่วนที่หนึ่งค่ะ
1: กับส่วนที่สาม
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเราใช้อุณหภูมิที่ต่ำสุดนะ
0: ใช่ค่ะต่ำสุดใช่ค่ะ
1: เพราะว่ามันจะปลอดภัยที่สุดนะคะ
0: นี่นะคะค่อยขออนุญาตนะ
1: อุณหภูมินะคะของสูตรนี้เนี่ยเราจะอยู่ที่ 70-75 องศานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องดูการละลายก่อนก็คือว่าให้ส่วนที่เป็นน้ำนี่นะคะ
0: ละลาย
1: ละลายหมดจนใสนะคะสำหรับส่วนที่เป็นน้ำมันก็คือให้ส่วนที่เป็นก้อนๆที่เป็นแบ๊กเนี่ยละลายให้หมด
0: ละลายให้หมด
1: ค่ะแล้วเราถึงจะมาวัดอุณหภูมิว่ามันอยู่ในช่วงนั้นไหมเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเกิดใส่แล้วนะคะก็คือเราจะเอาตัวที่เป็นABC อ่ะค่ะอาจารย
1: ์ส่วนที่2นะคะ
0: ใช่ใส่ในส่วนของส่วนที่1นะคะ
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะให้เค้าเกาะเกิดเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะคะ
1: คือการเกาะเจลนี่เวลาเราเอาลงนะคะเราก็พยายามให้มันกระจายนะเราม
0: ันจะก็จะง่ายต่อการที่เราจะคนนะคะ
1: เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนที่2นี่คือ ABC คือตัวเกาะเจลนะคะเรากำลังใส่ลงไปเน
0: า
1: ะ
0: เห็นไหมคะ
1: แล้วเวลาบี้ๆก้อนเนี่ยท่านอย่ากดลงที่ตะแกรงแรงนะเพราะว่าจะทำให้ตัวตะข่ายที่มันแยกนะคะ
0: ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะตัวที่เป็น AVC อะค่ะเขาลงไปผสมแล้วก็จะเห็นนะคะจะเริ่มเป็นเนื้อเจลเริ่มข้นขึ้นมานะคะนะคะลองสังเกตดูนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะก็จะเริ่มก่อตัวเป็นเนื้อเจลขึ้นมาแล้วนะคะ
1: อันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องใจร้อนนะคะขั้นตอนนี
0: ้ไปเรื่อยๆนะคะ
1: ก็คือว่าเนื้อครีมจะได้ออกมาสวยนะคะแล้วก็ซึมได้ดีนะคะ
0: ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะตัวที่เป็นเนื้อ EVC ค่ะถ้าเกิดเราไม่ร่อนเขานะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นแบบเป็นก้อนเป็นเม็ดๆเวลาเราไปใส่ไปเนื้อครีมก็จะทำให้เนื้อครีมของเราควรได้แล้วก็อาจจะมีเม็ดเล็กๆทำให้เนื้อครีมไม่สวยนะคะ
1: ทีนี้เวลาเราบี้เนี่ยเราก็เบาๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องแรงมันก็จะค่อยๆนะคะลงไปเรื่อยๆนะคะก็เอาให้ได้มากที่สุดอะค่ะนะบางทีมันอาจจะเหลือบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรที่แข็งมากการกินสองทางเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะใกล้แล้วนะคะอุ้ย
0: จริงๆถ้าเราทำคนเดียวอะค่ะอาจารย์เราอาจจะใช้แค่โม่เดียวก็ได้ก
1: ็
0: คือเอาในส่วนที่หนึ่งกับ ABC เนี้ยค่ะให้เขาละลายแล้วเราค่อยมาดูในส่วนของน้ำมันให้เขาละลายแล้วก็มาวัดอุณหภูมิอีกรอบหนึ่งนะคะให้เท่ากันแล้วก็ค่อยๆผสมรวมกัน
1: อันนี้ก็ไม่ลงละนะคะที่เหลือจะคือแข็งสุดละก็พอละนะคะ
0: เห็นนะคะเขาเริ่มเป็นเนื้อครีมนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะลักษณะที่เป็นเนื้อเห็นนะ
1: คะ
0: ที่เป็นแบบลักษณะเป็นผงสีขาวของ AVC ค่ะต้องให้ไม่เห็นเนื้อที่เป็นผงสีขาวเลยนะคะ
1: อันนี้คือส่วนที่1กับส่วนที่2นะส่วนที่1เนี่ยมันก็จะมีวอเตอร์คือ PL water
0: ค
1: ือน้ำนั่นแหละนะกับสารเคมีที่ละลายในน้ำนะละลายจนใสแล้วเราก็ใส่ตัวที่2คือ EVC ตัวกับเจลลงไปนะคะซึ่งตัวกับเจลเนี่ย EVC ตัวกับเจลเนี่ยพอลงไปในน้ำปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือเจลนะถ้าเรายังไม่ได้ผสมกับยังไม่ได้ผสมกับพวกแบ็คเนี่ย
0: ใช่เขาก็จะคือเจลเองเป็นเจล
1: อันนี้ก็คือไปใช้ได้นะ
0: แล้วก็อาจจะไปเต็ง
1: มันมีอะมิโนโค้ดมีป๊อปปอลีนมีอะไรเนี่ยก็เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ที่จริงแล้วมันจะใสแต่ที่เราดูเหมือนขุ่นๆเนี่ยเป็นเพราะว่า
0: เราคน
1: เราคนแล้วมันจะเกิดฟองเล็กๆ
0: ใช่ค่ะเห็นไหม พาร์ทอันนี้คือส่วนที่1กับ ABC นะคะเป็นเนื้อเจลขึ้นมาละทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3ก็คือพาร์ทน้ำมันนะคะเห็นไหมคะก็จะใส่แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาวัดอุณหภูมิดูนะคะอันนี
1: ้เวลาวัดอุณหภูมิในกระป๋อของเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะคะเราอย่าให้โดนข้างหม้อเนาะจะต้องอยู่ในส่วนที่เป็นเจล
0: ใช่ค่ะไม่งั้นเราจะโดนความร้อนจากตัวหม้อนะคะที่เท่าไหร่คะ
1: พอดีอาจารย์จิ๋มปิดไฟแล้วนะคะก็เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะเดือดขึ้นมาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องควบคุม
0: อ๋อจะต้อง
1: ก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะ

โอเคนะคะ

0: เราทำในปริมาณที่น้อยเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องเอียงนะคะดูอ่ะนะคะก็ให้อยู่ในช่วง70ถึง75องศานะคะ
1: ค่ะอุณหภูม
0: ิแต่ถ้าในพาร์ทของน้ำมันมันจะขึ้นเร็วมากนะ
1: เนี่ยค่ะ60ก็ได้แล้วค่ะจ้ะ
0: นะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เจลใสดีแล้วนะคะ
1: ทีนี้เราก็ค่อยๆนะคะเทในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะมันจะเทง่ายกว่าค่อยๆเทไปนะคะเห็นไหมคะเขาจะเริ่มเป็นเนื้อครีมแล้วนะคะ
0: พอแว็กนะคะลงในส่วนที่เป็นน้ำนะคะไปผสมกับส่วนของน้ำนะคะเนื้อก็จะขาวขึ้นเป็นเนื้อครีมนะคะ

0: อันนี้เราก็ได้ผสมส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3เข้าไปด้วยกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เป็นเนื้อครีมนะคะ
0: ทีนี้จะเหลือส่วนเดียวคือส่วนที่4ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นพวกสารสกัดแล้วก็สารกันเสียแล้วก็กลิ่น
1: เราต้องให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40 45องศานะคะเราถึงจะสามารถใส่ส่วนของส่วนที่4พวกสารสกัดหรือแม้แต่ที่เป็นสารกันเสียได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ตอนร้อนๆเลยจากคุณค่าอย่างพวกสารสกัดเราจะได้เต็มที่ก็อาจจะลดน้อยลงมานะคะ

0: เดี๋ยวต้องคนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเอาลงจากเตานะคะจะเพราะว่าจะได้เพราะว่าตัวเตาเองมันก็มีความร้อนอยู่เนาะจะได้เย็นลงนะคะแต่ด้านนี้ก็ได้ค่ะ
1: น
0: ี่
1: ค
0: ่
1: ะหรืออาจจะใช้เครื่องตีช่วยด้วยก็ได้นะคะก็
0: จะได้ระบายความร้อนเนาะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตนะคะแล้วแป๊บ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะคะ
0: เวลาเราใช้เครื่องตีเนี่ยให้เอาเครื่องตีวางลงก่อนแล้วค่อยเปิดนะคะอย่าเปิดก่อนแล้วก็วางลงมันจะตีให้ครีมกระจายนะคะท่านจะเลอะด้วยนะคะวางลงก่อนแล้วก็เอาสปีดหนึ่งก็พอนะคะตัวนี้นอกจากจะทำให้ครีมเข้ากันได้ดีก็จะทำให้ความร้อนเนี่ยลดลงได้เร็วนะเราจะได้เติมในส่วนที่4ลงไปได้นะฮะ

0: ถ้าอยู่คนเดียวก็ตีไปก่อนพอตีเสร็จแล้วแล้วค่อยมาปาดนะหรือว่าเราตีไป
1: ใช่ค่ะ
0: เราตีเราจะหยุดแล้วนะก็อย่ายกออกนะคะวางอย่างนี้ก็ปิด
1: ใช่แล้วเราก็ค่อยมาปาดเห็นมั้ยคะลักษณะ
0: แล้วค่อยยกออกนะไม่งั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมยกออกแล้วยังไม่ปิดเนี่ยครีมก็จะกระจายโดนตัวเรานะเลอะไปหมดนะคะ

0: น่าจะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วค่ะ
0: เขาอุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะคะแล้วก็จะเริ่มใส่ในส่วนของส่วนที่4นะคะคือเป็นพวกสารสกัดสารกันเสียนะคะ
1: เราจะใส่ไปคนไปก็ได้นะคะเราจะใส่ไปแล้วคนไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้บางคนละเอียดมากไงให้เข้าไปทีละตัวนะ

0: จานสกัดเยอะมากนะท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ละตัวก็มีสรรพคุณที่ดีนะคะตัวนี้ก็คือไตรเอทโวลามายนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจะมีความเป็นด่างแล้วก็จะทำให้เนื้อครีมข้นขึ้นด้วยนะคะวิตามิน B3 เนาะเมื่อกี้ใส่ลงไปคือ B3 ที่เราละลายไว้เน
1: าะ
0: ตัวสุดท้ายนี่ก็คือ TA หรือไตรเอทโวลามายนะคะ
1: นี่น้ำหอมนะคะ
0: ใส่น้ำหอมน้ำหอมเราใส่นิดเดียวนะคะไม่เยอะมากพอเราครบหมดนะพอเราครบหมดแล้วเนี่ยเราก็จะ
1: จะมาปั่น
0: ใช้เครื่องตีนะอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกไว้วางลงก่อนนะวางลงก่อนแล้วก็เปิดสปีดที่1การที่หมุนหม้อไปด้วยมันก็จะทำให้ทั่วถึงยิ่งมากยิ่งขึ้นเนาะบางคนบอกการตีขนมเค้กจังเนื้อครีมเราก็จะสวยขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนผสมก็จะเข้ากันได้ดีด้วยนะคะตีนานแค่ไหนเราก็ตีกระทั่งเรารู้สึกว่าเนื้อครีมมันสวยไปที่พอใจเราแล้วนะคะอย่าให้นานจนเกินไปนะคะอาจจะสักประมาณ10นาทีนะประมาณนั้น
1: อันนี้เราทำปริมาณน้อยก็อาจจะใช้เวลาน้อย
0: 5นาที10นาที
1: เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องดูสังเกตที่เนื
0: ้ออย่าตีเป็นชั่วโมงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนื้อสวยนะคะพอเนื้อสวยดีแล้วเราจะเลือกตีแล้วนะคะอย่าเพิ่งยกนะปิดก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วก็ปาดปาดก่อนนะคะแล้วเนื้อครีมออกมาก็โอเคนะคะอาจารย์กิมเตรียมกระปุกมาให้ด้วยเอาช้อนดีกว่าเพราะว่าช้อนน่าจะตักใส่กระปุกได้นะคะเรามีกระปุกที่บ้านกระปุกเก่าๆครีมเก่าเราก็สามารถล้างทำความสะอาดนะคะล้างทำความสะอาดแล้วเราก็มาเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาใส่ครีมนะ

อันนี้ก็ใส่กระปุกเลยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไปใส่เพิ่มนะคะอันนี้ก็เป็นขบวนการขั้นตอนทั้งหมดของการทำครีมหน้าใสนะคะแต่ก่อนที่จะไปใช้อย่างที่เคยบอกท่านผู้ชมว่าเราต้องเช็คค่า pH ก่อนให้อยู่ในช่วงของผิวก็คือ 4.5 ถึง 6.5 นะคะเราก็จะมีกระดาษลิฟมัสนะคะที่มีค่าของPH อยู่นะเราก็จะเอามาจุ่มลงในนี้เนื้อครีมแล้วก็ดึงขึ้นมานะถ้าค่า pH อยู่ใน pH ของผิวเนี่ยคือ 4.5 ถึง 6.5 นี่นะคะก็แสดงว่าครีมเนี้ยใช้ได้หรือจะ7ก็ได้นะ7มันมีความเป็นกลาง7มันมีความ

0: เป็นกลางเท่ากันกับน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะระคายเคืองผิวเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะคะทีนี้ถ้าหากว่ามีค่าเป็นกรดเราจะทำยังไงนะคะเราก็ต้องเอาด่างมาตัดมาดึงขึ้นนะคะก็คือว่าใช้ TA หรือว่าไตรเอสโซไมด์ที่มีอยู่ในสูตรนี้แหละเติมเข้าไปแต่วิธีการเติมท่านอย่าเติมพรวดทีเดียวเยอะนะค่อยๆหยดแล้วก็คนแล้วก็วัดค่า pH ใหม่นะคะใจเย็นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าค่าเป็นด่างทำยังไงในสูตรเรามีอะไรไกลโคลิกแอซิดนะคะเราใช้ไกลโคลิกแอซิดนี่แหละแต่ว่าหยดทีละน้อยนะคะค่อยๆปรับหยดลงแล้วก็คนให้ทั่วก่อนนะคะแล้วค่อยเอากระดาษลิปมันเนี่ยไปทดสอบนะแล้วก็มาเทียบดูว่าขึ้นเป็นค่าอะไรนะคะนะเดี๋ยวชั่วโมงที่ผ่านมาน่าจะมีอาจารย์บางท่านเนี่ยได้โชว์การวัดค่าพีเอชให้ดูแล้วนะคะนะอันนี้ก็อธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้นำไปใช้กระดาษวัดค่าพีเอชเนี่ยมีขายตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนตามร้านสารเคมีทั่วไปนะคะนะทีนี้ถ้าอันนี้เราทำใช้เองได้เราทำแจกญาติพี่น้องได้นะคะแต่อย่าแจกเยอะกระจายแจกสม่ำเสมอแจกเป็นปีเนี่ยไม่ได้นะคะเขาจะถือว่าเป็นการขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำขายเราทำไงนะคะเข้าไปที่เว็บของอย.นะคะนะก็จะมีการจดแจ้งโดยอาจจะทำเป็นโรงงานจดแจ้งซึ่งมีห้องผลิตกับห้องเก็บวัตถุดิบ
1: ค่ะ
0: หรืออีกอันนึงคือ GMP นะอันนั้นระดับใหญ่เลยแต่ท่านอยากจะถ้าท่านอยากจะทำเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากก็อาจจะทำแค่โรงงานจดแจ้งก็คือจะมีห้องตามที่เขาบอกก็คือเป็นห้องเก็บวัตถุดิบห้องผสมแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์เนี่ยจดแจ้งกับอย.ซึ่งวิธีการไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากนะคะตรงนั้นก็สามารถที่จะขายได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นโรงงานจดแจ้งเนี่ยท่านจะขายได้แค่ในประเทศนะคะแต่ถ้าต้องการส่งออกต่างประเทศเนี่ยต้องเป็น GMP นะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์นี้เก็บได้นานเท่าไหร่สารกันเสียที่เราใส่เข้าไปเนี่ยสามารถควบคุมคุณภาพไม่ให้เสียได้ประมาณ 2-5 ปีแต่ตามหลักเกณฑ์ของอย.นั้นเขาจะให้แค่2ปีแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุแค่2ปีอย่างเราผลิตแล้วเนี่ย1พฤษภาคมก็67ก็จะสิ้นสุดที่1พฤษภาคม69อะไรเงี้ยนะจะเป็นวัน expire อะไรประมาณเนี้ยเราก็จะมีระบุไว้ข้างกล่องด้วยนะคะวิธีการใช้ครีมหน้าขาวเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะที่เราทำนี่ก็นะคะก็ไม่เหนอะนะคะนะก็ซึมได้ดีนะคะคนไทยชอบครีมที่ไม่เหนอะนะชอบครีมที่ไม่เหนอะชอบครีมที่ซึมได้ดีนะแต่การซึมได้ดีเนี่ยท่านอย่าทำครีมที่ซึมแล้วหายไปคืนซึมแล้วก็แห้ง
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: คือถ้าอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์นะผิวท่านไม่ได้ประโยชน์บางคนอุ้ยสบายทาแล้วแห้งหายไป
1: ไม
0: ่เหนอะนะคะไม่ได้ประโยชน์ค่ะขอให้ใช้ครีมทาลงบนผิวแล้วเนี่ยนะคะให้มีความรู้สึกว่ามันซึมได้ดีก็จริงแต่มันมีความนุ่มมีความนุ่มเราจับผิวแล้วผิวเรานุ่มไม่แห้งนะคะแต่ไม่เหนอะให้ในลักษณะอย่างนั้นนะคะอย่าเชื่อว่าอะไรที่ทาแล้วแห้งหายไปเลยจะดีกับผิวไม่ใช่ค่ะอันนั้นคือเขาไม่ได้อุ้มความชุ่มชื้นให้ท่านเลยนะแล้วผิวท่านก็จะแห้งจะอะไรนะเหี่
1: ยว
0: นะได้ง่ายนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์จิมมีอะไรเสริมไหมหรือว่าเวลาเหลือเยอะไหม
1: เวลาหมดแล้ว
0: หมดแล้วจบแล้วเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็คงให้นะคะความรู้ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยอย่างละเอียดดีแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัยอะไรก็สามารถที่จะโทรสอบถามมาทางรายการได้นะคะ
1: สูตรเดี๋ยวเราก็จะมีขึ้นให้นะคะ
0: สูตรมีขึ้นให้อยู่แล้วค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะไม่เหลือแล้วเนาะนะดิฉันกัญญาดาหนองคายแล้วอาจารย์
1: พัชรินทร์มันการ
0: พัชรินทร์มันการก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันครั้งใหม่นะคะมาเจอกันอีกครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ในเครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำ

้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับอาจารย์นิชการกับดีเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะนำความรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับที่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับแผนธุรกิจเนี่ยนำมาเสริมแล้วก็เป็นการมุมมองนะฮะให้ท่านที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจหรือว่าทำธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยได้รับทราบว่าเอ๊ะนอกจากเราจะขายดีแล้วขายเป็นแล้วเนี่ยเรามีความรู้อะไรอีกบ้างที่จะต้องนำมาใช้นะครับเพราะว่ารายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยหรือผู้ประกอบการอยู่แล้วเนี่ยได้ทำแผนธุรกิจเป็นนะครับเพื่อที่ใช้เป็นคู่มือนะฮะหรือว่าเป็นในเรื่องของแนวในการทำธุรกิจเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเพราะนั้นธุรกิจเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวตามนะครับและในวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดจะบอกว่าสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าคุณจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ตามหาพูดกันในทางบริหารคือไม่ว่าสินค้าจะดีหรือไม่ดีผู้บริโภคจะดีหรือไม่ดีเนี่ยแต่วันนี้เรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเข้าใจและทำไปใช้ได้นั่นเพราะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ
0: งบการเงิน
1: งบการเงินหรือแผนการเงินนะฮะซึ่งในการทำธุรกิจทุกครั้งเนี่ยแน่นอนเราจะอาจจะไม่เก่งในเรื่องของอะไรเลยก็ได้แต่เราจะต้องรู้ในเรื่องของงบการเงินและแผนการเงินดูซิว่าเอ๊ทำไมเฒ่าแก่ทั้งหลายเนี่ยถึงต้องลงทุนทำบัญชีเองหรือถ้าจะจ้างก็ทำบัญชีเนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องตรวจสอบเป็นว่าเอ๊ะเราจะใช้งบการเงินหรือเงินส่วนนี้เอาไปทำอะไรเพราะธุรกิจเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเงินนะฮะเราจะต้องมีความรู้พอสมควรเลยเพราะนั้นวันนี้แผนการเงินเนี่ยเราจะมาบอกท่านแล้วก็มาแบ่งปันความรู้เนี่ยกันด้วย4หัวข้อใหญ่ๆดังต่อไปนี้นะฮะก็คือหัวข้อแรกเลยเนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องของความสำคัญของงบการเงินนะหัวข้อที่2เนี่ยเราจะมาดูงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วงบการเงินเนี่ยเราจะดูแค่2ตัวบนก็คืองบกำไรขาดทุนกับงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินชื่อใหม่เนาะในปัจจุบันแล้วเราก็จะแถมให้ในเรื่องของงบกระแสเงินสดซึ่ง3ตัวนี้เราจะดูไปพร้อมๆกันแล้วก็มีอัตราส่วนทางการเงินการวิเคราะห์เรโชต่างๆอันนี้สำคัญมากแล้วก็เราใช้งบการเงินเนี่ยเพื่อการดำเนินธุรกิจในด้านไหนบ้างวางแผนธุรกิจในด้านไหนบ้างให้ธุรกิจเนี่ยไปได้เรื่องของเงินนะฮะเรามาดูอันแรกกันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามอาจารย์นิชการก่อนว่าเรื่องการเงินสำคัญมากน้อยแค่ไหนสำหรับการทำธุรกิจ
0: ต้องบอกงี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเงินเนี่ยนะคะถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากและมากที่สุดสำหรับการทำธุรกิจเพราะว่าจริงๆแล้วการที่พวกเราทุกคนทำธุรกิจเนี่ยจริงเราทำเพื่อแสวงหากำไรเป็นเหตุผลหลักดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะควบคุมในเรื่องของต้นทุนกำไรหรือค่าดำเนินการต่างๆเนี่ยเพื่อสุดท้ายแล้ววัตถุประสงค์หลักของเราก็คือได้กำไรสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้เนี่ยนะมันก็ต้องใช้ในเรื่องของความรู้ทางด้านการเงินเข้ามาช่วย

0: ยเพราะฉะนั้นมองในมุมกลับถ้าเกิดธุรกิจไหนที่ไม่เก่งแบบดูไม่เป็นไม่สนใจหรอกขายได้ก็ขายไปกำไรงบการเงินเราต้องดูจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจเหล่านั้นบ้าง
1: อาจารย์เข็มเคยได้ยินคำนี้ไหมคะขายดีจนเจ๊ง
0: เออขายดีจนเจ๊ง
1: คำว่าขายดีจนเจ๊งเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะเพราะว่าการที่คุณไม่ทราบเรื่องการเงินและหนึ่งไม่เคยทำบัญชีไม่เคยเอาข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันทำให้เราไม่เคยรู้ว่ากิจการของเราเนี่ยมีโครงสร้างทางด้านการเงินยกตัวอย่างเช่นต้นทุนเป็นอย่างไรค่าดำเนินการต้นทุนที่เรามองไม่เห็นเป็นอย่างไร
0: เมื่อกี้ได้ยินคีย์เวิร์ดคำหนึ่งคำว่า cost หรือต้นทุน
1: ใช่ค่ะ
0: เราเคยนำเสนอทุกท่านเห็นแล้วว่าต้นทุนเนี่ยเป็นส่วนที่ธุรกิจต้องแบกรับเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการจัดการเพราะนั้นเมื่อกี้ได้กล่าวไป2ประเด็นแล้วว่างบการเงินสำคัญยังไงแล้วถ้าเกิดธุรกิจไหนที่ไม่สนใจเรื่องการเงินเลยขายไปขายดีจนเจ๊งอาจารย์นิชการก็พูดแล้วว่าขายที่จนเจ๋งเออมันขายดีมันน่าจะกำไรอ่ะ
1: ใช่
0: เปล่าเลย
1: ขายด
0: ี
1: เนาะขายดีมันน่าจะดีใช่ไหม
0: เปล่าเลยขายดีจนเจ๋ง
1: แต่ปรากฏพอไปดูในเรื่องของกระแสเงินสดจริงๆเนี่ยไม่มีเงินสดในกิจการเลย
0: อย่างนี้ไม่ได
1: ้ถูกต้อง
0: ธุรกิจขับเคลื่อนไม่ได้เลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มาเข้าเรื่องดีกว่าว่าความสำคัญของงบการเงินเนี่ยเรารู้ไปแล้วว่าเป็นตัวช่วยที่ทำให้ธุรกิจรู้ว่ามีเงินหรือมีทุนหรือมีต้นทุนหรือมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินในกิจการมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นพื้นฐานแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือการทำบัญชี
1: ถูกต้อง
0: เนาะแต่บางท่านเนี่ยบอกโอ้โหเป็นธุรกิจเป็นเฒ่าแก่ต้องมานั่งทำบัญชีเองหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเราจะจ้างเขาทำบัญชีหรือให้ลูกน้องทำบัญชีก็ไม่ผิดแต่เราต้องรู้วิธีการว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ตรวจสอบอย่างไรในบัญชี
1: จริงๆในเรื่องของการทำบัญชีเนี่ยนะคะถามว่าเป็นส่วนสำคัญไหมถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากเพราะว่าเป็นชุดข้อมูลเบื้องต้นที่เราจะนำมาวิเคราะห์ในเรื่องของงบการเงินหรือสถานการเงินของกิจการดังนั้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการประเด็นที่เรียกว่าถ้าหากเจ้าของกิจการเนี่ยไม่สามารถที่จะหนึ่งวิเคราะห์บัญชีนะคะได้หรือว่าวิเคราะห์ในเรื่องของงบการเงินได้เนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่รู้ไง
0: ว่า
1: ทุจริต
0: หรืออะไรต้นทุนเราควบคุมไม่ได้
1: ต้นทุนเราควบคุมไม่ได้ในเรื่องที่มันรั่วไหลไปเนี่ยเราอาจจะเหมือนมองไม่ออกเนาะพออ่านเอกสารแล้วเราก็มองไม่ออกว่ามันมีส่วนใดที่มันผิดปกติซึ่งความผิดปกตินั้นเนี่ยก็จะนำมาสู่ในเรื่องของการที่จะทำให้กิจการของเราเนี่ยได้รับผลกระทบ
0: นะคะไหนๆพูดบัญชีแล้วอาจารย์เจ๊กันพูดถึงหมวดบัญชีสักหน่อยนึงเพื่อให้ทุกท่านพอนึกออกอ่ะบัญชีเราจะถูกแบ่งออกเป็น
1: 5
0: หมวดจำไว้เลยฮะบัญชีจะถูกแบ่งออกเป็น5หมวดด้วยกันหมวดหมายถึงอะไรบ้างก็คือกลุ่มของมัน
1: ใช่
0: ค่ะหมวดที่1มีอะไรบ้าง
1: อ่ะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงเผื่อใครไม่ค่อยมีพื้นฐานใช่มั้ยคะในการทำบัญชีเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของ transaction เนาะมีรับเข้ามีจ่ายออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการแยกบัญชีแยกประเภทของบัญชีเพื่อให้มีความเป็นหมวดหมู่แล้วก็เข้าใจง่าย
0: ประมาณว่าเหมือนห้องสมุดน่ะมีแยกการแยกหมวดหนังสือว่าถ้าเรารับมานี้รับมาในหมวดไหนจ่ายไปจ่ายในหมวดไหนเอาเงินไหนจ่ายออกไปเอาเงินไหนรับเข้ามาประมาณนั้นอ่ะหมวดที่1เลยบัญชีมี5หมวดนะฮะเริ่มจากหมวดที่1เราเรียกหมวดนี้ว่า
1: สินทรัพย์ค่ะ
0: สินทรัพย
1: ์สินทรัพย์เนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่กิจการเป็นเจ้าของเนาะทีนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งสินทรัพย์ออกเป็นสัก3ประเภทนะคะก็มีสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ถาวรแล้วก็สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะคะทีนี้สินทรัพย์หมุนเวียนเช่นอะไรก็คือเป็นสิ่งที่หมุนเวียนในกิจการนะอย่างเช่นเงินสดเงินฝากลูกหนี้ทางการค้า
0: ตั๋วเงินต่างๆตั๋วเงินเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันตั๋วเงินเช็คอย่างพอใช้บ้าง
1: สินค้าคงคลังพวก inventory ต่างๆก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือเป็นสินทรัพย์ที่มันจะสามารถเอามาใช้เป็นเงินสดได้นั่นแหละนะคะอันที่สองคือสินทรัพย์ถาวรเนาะสินทรัพย์ถาวรเนี่ยก็อย่างเช่นที่ดินอาคารเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆที
0: ่คือเครื่องใหญ่ๆอ่ะใช้แล้วไม่หมดคือมันอยู่อย่างนั้นน่ะ
1: ใช่แล้วก็หมวดประเภทที่3เนี่ยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนก็อย่างเช่นพวกกลุ่มลิขสิทธิ
0: ์
1: สิทธิทางการค้าต่างๆที่เราจับต้องไม่ได้แต่มันมีมูลค่าว่างั้นเถอะ
0: หรือที่เราเคยนำเสนอไปเราเรียกว่า ค่าความนิยมเช่นชื่อเสียงเราตีออกมาเลยว่าคนนี
1: ้เรตติ้ง
0: คนนี้มีค่าความนิยมเท่าไหร่ตีออกมาเป็นเงินสดเลยแต่ไม่มีตัวเงินเป็นแค่ตัวเลขที่เราใส่ลงไปเท่านั้นเองนะนี่ก็จะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะหมวดที่2
1: พูดถึงสินทรัพย์ก็ต้องอีกอันหนึ่งที่เป็นด้านตรงข้ามก็คือหนี้สินค่ะ
0: โอ้อันนี้ไม่ชอบเลยหมวดหนี้สิน
1: หมวดที่2นี่คือหนี้สินนะคะทีนี้หนี้สินทางการเงินเนี่ยเราก็แบ่งเป็น2แบบนะคะก็คือหนี้สินระยะสั้นกับระยะยาวนะคะหนี้สินระยะสั้นก็คือว่าเป็นเงินที่จะต้องชำระคืนน่ะให้หมดภายในรอบบัญชีหรือง่ายๆก็คือ1 ปีในรอบบัญชีเรานับเป็น1ปีใช่ไหมคะกับหนี้สินระยะยาวก็คือเป็นหนี้สินที่เราต้องชำระคืนน่ะเลย1ปีขึ้นไป
0: เช่นเงินกู้ระยะยาว
1: เงินกู้ระยะยาว
0: 5ปีอะไรอย่างเงี้ยนะหนี้สินเนี่ยหรือถ้าใครคิดไม่ออกจำไว้ว่าหนี้สินน่ะเราเรียกเขาว่าเจ้าหนี้เราเรียกเขาว่าเจ้าหนี้คืออะไร
1: หมายถึงว่าเราเนี่ย
0: เราเรียกเขาเราเป็นลูกหนี้นะ
1: ซึ่งเขาเป็นเจ้าหนี้เรา
0: เป็นเจ้าหนี้คิดไม่ออกเหมือนเราไปเอาของเขามาก่อนยังไม่ได้จ่ายตังค์เราเรียกเขาเจ้าหนี้หมวดที่3
1: หมวดที่3ค่ะเป็นในเรื่องของส่วนของเจ้าของ
0: ส่วนของเจ้าของ
1: ก็คือมันเป็นสิ่งที่เจ้าของเนี่ยนะคะมาลงทุนหรือว่าให้สินทรัพย์แก่กิจการเนาะเช่นหุ้นนะคะหุ้นเนี่ยก็มีหลายแบบเนาะก็หุ้นในแต่ละประเภทนะคะ
0: อันนั้นว่ากันในคราวต่อไปนะฮะแต่ก็คือส่วนของเจ้าของหรือถ้าในทางบัญชีเนี่ยส่วนของเจ้าของคือสินทรัพย์ลบหนี้สินส่วนต่างมันก็คือส่วนของเจ้าของแค่นั้นเองน
1: ะ
0: ก็คือแต่ให้รู้ไว้ว่าส่วนของเจ้าของคือส่วนที่เป็นของเราแหละเราเอามาลงทุนอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าสินทรัพย์นี้ท่านได้แต่ใดมาบอกว่าอ๋อเจ้าหนี้เมตตามอบให้ 80% โหอย่างนี้ไม่ได้เลย
1: ตายเลย
0: คือเป็นของตัวเองแค่ 20%
1: ถูกต้อง
0: อย่างนี้ไม่ได้ไม่มั่นคง
1: ไม่มีสภาพคล่อง
0: นะนี่คือส่วนของเจ้าของหรือชื่อเดิมมันคือทุนนะ แล้วก็ เรียกสลับต่อไปหมวดที่ 4
1: คือหนี้สินไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ให้มีอะไรแบบว่า
1: จะลงใจบ้างก็คือหมวดของรายได้นั่นเองค่ะ
0: รายได้
1: เราแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะ2กลุ่มคือเป็นรายได้ที่เราทำธุรกิจนี่แหละค่ะเป็นรายได้จากการดำเนินการนะกับรายได้อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นรายได้อื่นๆที่อาจจะมาในรูปแบบของดอกเบี้ยนะคะ
0: ดอกเบี้ยเงินฝาก
1: ดอกเบี้ยเงินฝากก็ได้หรือว่าถ้าเรากิจการเราเนี่ยเรามีลูกหนี
0: ้เก็บมา
1: เราก็เก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้ได้อันนี้ถือว่าเป็นรายได้อื่นๆนะคะ
0: นะแต่ให้รู้ไว้ว่ารายได้คือสิ่งที่รับเข้ามาในกิจการของเราซึ่งอันนี้ชอบอยากให้มีเยอะๆ
1: ถูกต้อง
0: แต่อีหมวด5เนี่ยอยากให้มีน้อยๆเราเรียกว่าอะไร
1: ค่าใช้จ่าย
0: โอ้ใช่ค่าใช้จ่ายอันนี้อยากให้มีน้อยๆเน
1: า
0: ะ
1: ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วมันถือว่าจริงๆก็เป็นคล้ายๆกับต้นทุนอย่างนึงเนาะในการที่เราจะหักออกจากรายได้ของเราเนี่ยแหละเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายนะคะเช่นต้นทุนสินค้าขายค่าวัตถุดิบค่าแรงงาน
0: ค่าเอื่อนๆพนักงานค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคสิ่งเหล่านี
1: ้
0: ส่วนผู้จะเป็นค่าใช้จ่ายหมดทีนี้มันจะมีว่าถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเราเรียกกำไรสุทธิแต่ถ้าค่าใช้จ่ายถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเรียกกำไรสุทธิถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเรียกขาดทุนสุทธิเพราะนั้นธุรกิจชอบอันไหนชอบอันแรกคือรายได้ต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายเห็นไหมแค่เรารู้หมวดบัญชีเนี่ยเราก็พยากรณ์ได้แล้วว่าเราต้องทำอะไรให้มากขึ้น
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เราต้องมีส่วนของเจ้าของให้มากมีรายได้ให้มากมีค่าใช้จ่ายให้น้อยมีหนี้สินให้น้อยนี่ก็คือเบื้องต้นของบัญชีทั้ง5หมวดเนาะไหนๆเราก็พูดมาแล้วทีนี้มาดูข้อต่อไปเลยงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบ้างคืออย่างนี้หมายความว่าพอเราเสร็จ1รอบบัญชีแล้วเนี่ยแน่นอนเราต้องตรวจเนาะว่าใน1รอบที่เราทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างงบการเงินจะมี2ตัวคืองบกำไรขาดทุนกับงบดุลหรืองบแสดงฐานะชื่อเดิมมันคือชื่องบดุลนะฮะแล้วก็งบแสดงฐานะนี่คือชื่อใหม่เราต้องมาตรวจก่อนว่างบกำไรเนี่ยมีเท่าไหร่ทีนี้หน้าที่ของงบกำไรขาดทุนก็คืองบที่แสดงว่ากิจการมีกำไรหรือมีขาดทุนเท่านั้นเองนะฮะอ้าว มันสำคัญยังไงอาจารย์ก้างบการเงินเนี่ยกับธุรกิจเนี่ย
1: จริงๆอย่างที่บอกไปเมื่อต้นรายการนะคะคืองบการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเป็นรายงานทางบัญชีในรูปแบบหนึ่งแหละนะคะมันแสดงให้เห็นถึงคีย์เวิร์ดนะคะผลการดำเนินการของกิจการค่ะนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปในทิศทางไหนอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เข็มบอกว่ามันจะมีอยู่2อย่างแหละผลของการดำเนินงานก็คือกำไรสุทธิ
0: กำไรสุทธิ
1: มีอยู่2อย่างดังนั้นเนี่ยเราสามารถนำรายงานทางการเงินนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ว่าเราจะต้องปรับกลยุทธ์ตรงไหนเราจะต้องควบคุมอะไรเพื่อทำให้กิจการของเราเนี่ยได้กำไรสูงสุดนะคะอันนี้คือประโยชน์แล้วทำไมเราต้องรู้งบการเงินและงบการเงินคืออะไร
0: งบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนของงบกำไรขาดทุน
1: งบกำไรขาดทุนเนี่ยนะคะมันก็จะเอาบัญชีเนาะในหมวดที่4เนี่ย
0: คือรายได้เนา
1: ะ
0: มาหักกับ
1: หมวดที่5
0: ค่าใช้จ่ายเห็นไหมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าที่เอามาหักกันเพราะว่าเราอยากรู้ว่าที่ทำมาเนี่ยมันมีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร
1: ่
0: เพราะฉะนั้นธุรกิจก็จะต้องดูว่างบกำไรเนี่ยมีรายได้มากกว่าหรือค่าใช้จ่ายมากกว่าถ้ารายได้มากกว่าโอเคเนาะแต่ถ้ารายได้น้อยกว่าอันนี้ไม่โอเคเราธุรกิจก็วางแผนในการลดค่าใช้จ่าย
1: ต้อง
0: อย่างเงี้ยนี่คือความหมายของงบกำไรขาดทุนพอเวลาทำ
1: คืองี้เวลาเราทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันก็จะเห็นเพราะว่าเราเอาข้อมูลจากบัญชีมาหักลบใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างเช่นเอารายได้มาลบกับค่าใช้จ่ายเราก็จะมองเห็นแล้วว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่เป็นcrisis หรือว่าเป็นตัวไหนได้ที่มีปัญหายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอาจจะมีพนักงานเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะบริหารในเรื่องของต้นทุนค่าวัตถุดิบได้เป็นอย่างดีหรือเปล่ามันก็จะมองเห็นได้จากงบการเงินเหล่านี้ว่าต้นทุนส่วนไหนที่มันมีปัญหานะคะอันนี้ก็คือข้อดีของการเราต้องอ่านในเรื่องของงบกำไรขาดทุนนะคะ
0: ทีนี้จะให้ดูตัวอย่างเนาะเกี่ยวกับเรื่องของงบกำไรทีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของงบกำไรบางตัวนะฮะเห็นไหมนี่คือประมาณการกำไรสุทธิประมาณการกำไรสุทธิของธุรกิจหนึ่งเนาะที่เราจะให้ดูก็จะเห็นว่าเขามีการบอกถึงเรื่องยอดขายก็คือรายรับใช่ไหมก็จะมียอดที่เป็นรายรับของกิจการใช่ไหมแล้วก็รวมเหลือยอดแล้วก็มาหักกับต้นทุนก็เดี๋ยวที่อาจารย์จะบอกแล้วต้นทุนคือสิ่งที่กิจการต้องจ่าย
1: ถูกต้อง
0: เขาก็จะหักออกแล้วก็ออกมาเป็นกำไรขั้นต้นกำไรที่ยังไม่หักอะไรเลยจากนั้นเขาก็จะมาหักค่าใช้จ่ายต่างๆเห็นไหมยาวเป็นหมดเลยยาวมาเลยเนี่ยรายการนี้จากนั้นเขาก็จะรวมแล้วก็จะมาหักภาษี 30% แล้วก็จะออกมาเป็นกำไรหลังหักภาษีเห็นไหมฮะคือพอเราดูงบตรงนี้เป็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าส่วนไหนที่เยอะอะอย่างเช่นกรณีนี้เนาะกรณีนี้เราจะดูว่าค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดตอนนี้ก็คืออยู่ที่เงินเดือนบริหารอยู่ที่8,7789,00 8ล้านกว่าบาท
1: เยอะมาก
0: เยอะมากเงี้ยเราก็จะควบคุมได้แล้วว่าอุ้ยตรงนี้แพงจังเลยเรามีวิธีไหนบ้างที่เราจะแล้วดูนะกำอันนี้มันเป็นตั้งแต่ปี4ย้อนหลัง5ปีย้อนหลังแล้วก็จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีเห็นไหม8ล้านเป็น9ล้านเป็น10ล้าน11ล้าน12ล้านเห็นไหมมันมากขึ้นทุกปีแต่ในขณะที่รายรับของเราน้อยลงทุกปีอย่างเงี้ยน้อยลงทุกปีหรือมากขึ้นเป็นสัดส่วนไหมเนี่ยเห็นไหมเราก็จะบอกอย่างเงี้ยนะเนี่ยพอเราอ่านเป็นเราก็จะพยากรณ์คร่าวๆได้แล้วว่างบกำไรขาดทุนอ่ะมีบ้างที่ใช้หรืออย่างเช่นค่าวิจัยและพัฒนาค่าวิจัยพัฒนาอย่างนี้เพิ่มขึ้นมันน่าจะเป็นสิ่งดีเพราะว่าเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันทำให้
1: เก
0: ิ
1: ดประโยชน์
0: สร้างคุณ
1: ค่าให้กับกิจการ
0: อย่างเงี้ยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทีนี้ดูจากแผนอันนี้แล้วเนี่ยพบว่ากำไรหลังหักภาษีเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมเพิ่มขึ้นตลอดทุกคนดูนะ เพิ่มขึ้นตลอดนี่นี่นี่เห็นไหมเพราะแสดงว่ากิจการอันนี้ค่อนข้างที่จะดำเนินการดี
1: เติบโต
0: เติบโตนะ growing เขาก็เอพยากรได้แล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นสู
1: ต
0: รนี้ก็จะสามารถให้ดูได้นะตรงนี้ทีนี้ในส่วนของงบกำไรก็จบไปแล้วทีนี้มาดูงบดุลบ้างหรืองบแสดงฐานะทางการเงินนะงบนะหน้าที่ของงบดุลเอาไว้ทำอะไรงบดุล
1: จริงๆงบดุลหรือว่างบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยนะคะชื่อเขาตรงตัวเลยก็คือว่าเป็นงบที่แสดงเห็นว่ากิจการของเราค่ะสถานะทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องสินทรัพย์หนี้สินนะคะแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะมันก็จะทำให้เรามองเห็นว่าตอนนี้ฐานะทางสถานะทางกิจการเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบซึ่งเราวัดจากตรงนี้
0: ใช่ะทีนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างที่ดันสการบอกเมื่อกี้ทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าเมื่อกี้เราพูดถึงงบดุลนะงบดุลจะประกอบไปด้วยหมวดที่เป็นสินทรัพย
1: ์
0: กับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นงบดุลจะสมบูรณ์แบบได้เราจะมีสมการบัญชีเนาะตรงนี้สมการบัญชีคือ
1: สินทรัพย์เท่ากับ
0: ต้องเท่ากับ
1: หนี้สิน
0: บวกกับ
1: ส่วน
0: เจ้าของหรือหนี้สินบวกทุนแปลว่าตัวสินทรัพย์ตรงนี้เนี่ยสินทรัพย์ตรงเนี้ยได้เท่าไหร่ไม่รู้นะมันจะต้องเท่ากับส่วนของหนี้สินและส่วนของทุนรวมกันนั่นก็คือหมวด1ต้องเท่ากับหมวด2กับหมวด3รวมกัน
1: ถูกต้อง
0: นะทีนี้มาดูอันดูอย่างอันนี้เราก็จะพยากรณ์ได้ทีนี้เราดูสินทรัพย์เห็นไหมเมื่อกี้อาจารย์เชื่อคำบอกมีสินทรัพย์หมุนเวียนเนาะมีเห็นไหมมีสินทรัพย์หมุนเวียนมีวัตถุดิบแล้วก็มีสินทรัพย์ถาวรสุดท้ายรวมแล้วสินทรัพย์หมุนเวียนมีเท่านี้สินทรัพย์ถาวรมีเท่านี้เนาะแล้วรวมก็คือรวมสินทรัพย์คือ85ล้านพักตัวเลขไว้ก่อนทีนี้มาดูหนี้สินแบ่งเขาก็แบ่งเลยเนี่ยขีดบนหนี้สินมีทั้งเจ้าหนี้มีทั้งภาษีค้างจ่ายมีทั้งค่าใช้จ่ายอะไรแล้วแต่ไม่รู้รวมหนี้สินพักไว้ก่อนพักไว้1ยอดนะจากนั้นก็ถึงมาทุน1ล้านและกำไรสะสมตรงนี้แหละกำไรสะสมอยู่ในหมวดทุนเหมือนกันเมื่อเอา2ตัวนี้รวมกันออกเป็นตัวนี้อันนี้รวมกัน85ล้านนี่ก็85ล้านเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะวิเคราะห์อัตราเรโซตรงนี้ยังไงต่อ
1: มันถึงเรียกว่างบดุล
0: งบดุล
1: เพราะมันต้อง
0: บาลานซ์กัน
1: ทั้งในส่วนของฝั่งสมการฝั่งซ้ายและขวา
0: ฝั่งขวานะคะทีนี้เราจะมาค่อยเดี๋ยวจะใช้งบดุลนี้ในการเปรียบเทียบว่าเป็นอย่างไรนะฮะทีนี้งบดุลเราก็ใช้ทีนี้มันมีอย่างนี้จังก้างบางคนเนี่ยอยากที่จะแบบ อะไรนะอยากซื้อหุ้นจังเลยก่อนจะไปซื้อหุ้นต้องอ่านงบ
1: การ
0: เงินให้เป็นเสียก่อน
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมต้องดูว่าเขามีผลดำเนินการหรืออะไรนะผลประกอบการปีเป็นยังไงเขามีงบดุลมากน้อยแค่ไหน
1: จริงๆควรอ่านย้อนหลัง 3-5 ปี
0: 3-5 ปี
1: แล้วประกอบกับอันนี้นอกประเด็นเนาะคือหมายถึงว่าถ้าเราจะมีการลงทุนในเรื่องการเงินเนี่ยนะคะ1ควรจะอ่านงบการเงินย้อนหลัง 3-5 ปีและวิเคราะห์ว่าธุรกิจนั้นทำธุรกิจอะไรแล้วอ่านเทรนด์ว่ามันมีโอกาสที่จะมี growing ไหมหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ามันจะโตไหมหรือมันกำลังถดถอยหรือว่ามันยังไงถึงจะลงทุนได้นะคะนี่เป็นเรื่องของการลงทุนเนาะ
0: ลงทุนมีความเสี่ยง
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นทุกท่านที่จะลงทุนไม่ผิดแต่การที่จะต้องให้รอบครอบว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมมันได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้เราไปงบกำไรเรียบร้อยแล้วเราไปงบดุลเรียบร้อยทีนี้มาดูงบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสด
1: งบกระแสเงินสดเนี่ยนะคะมันเป็นรีพอร์ตหรือรายงานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงในรอบบัญชีนะคะซึ่งจริงๆก็คือมันเอาข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงินกับงบกำไรขาดทุน
0: นั่น
1: แหละ
0: มา
1: จัดเรียงแล้วก็วิเคราะห์ว่า สรุปแล้วกิจการนี้มันมีในเรื่องของเงินสดหรือว่า cash flow เนี่ยเข้ามาในกิจการมากน้อยเพียงไรเพราะงั้นการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดถ้าหากว่ากิจการนั้นมีกระแสเงินสดเข้ามามากนะคะกระแสเงินสดเข้ามามากมันก็ดูได้จากไอ้ตัวงบดุลเนาะแล้วก็กำไรขาดทุนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็จะสักให้เห็นว่าเรามีสภาพคล่องมาก
0: กระแสเงินสดรับเข้าเนาะเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดออกทีนี้งบกระแสเงินสดเนี่ยมันใช้ทำอะไรอ่ะดู
1: มันดูในเรื่องของสภาพคล่อง
0: ทำไมธุรกิจเรารักได้ยินติดหูเลยธุรกิจอ่ะต้องดูสภาพคล่องเนาะต้องดูสภาพคล่องว่าเอ๊ะทำไมต้องมีสภาพคล่องสภาพคล่องคืออะไรสภาพคล่องมันคือภาวะที่ธุรกิจสามารถมีเงินสดในการ
1: ใช้จ่ายหรือลงทุนนะใช้หนี้
0: ใช้หนี้หรือ
1: มีกิจกรรมใด
0: ๆโดยมีเงินสดเนี่ยจ่ายให้เขาได
1: ้ต้อง
0: ตรงกันข้ามถ้าธุรกิจขาดสภาพคล่องมันก็คือธุรกิจนั้นไม่มีเงินสดเพียงพอ
1: ที่จะดำเนินการ
0: ที่จะดำเนินการในเรื่องของกิจกรรมนั้นๆหรืองานนั้นๆที่กิจกรรมทำเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ดีย
1: กตัวอย่างเช่นสมมติอุ๊ยสินค้าขายดีมากเลยแต่ปรากฏว่าพอมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของกระแสเงินสดหรือไม่ขาดสภาพคล่องกับสินค้าขายดีปรากฏเดี๋ยวจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเราไม่สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในเรื่องของวัตถุดิบหรือขยายทำ
0: เครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้ได้เลยนะ
0: ทีนี้เหตุผลเมื่อกี้คือทำไมขายดีแล้วไม่มีสภาพคล่องก็ขายเป็นเงินเชื่อเยอะไง
1: ถูก
0: แสดงว่าปล่อยเงินเชื่อเยอะเกินไปธุรกิจเขาเรียกว่าธุรกิจเรียกเก็บหนี้ไม่ได้
1: ให้เครดิต
0: นานเกินไป1 2หรือเรียกเก็บหนี้ไม่ได้เลย
1: หรือมันจะเป็นวงรอบของการที่เราให้เครดิตไปแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องจ่ายเป็นวงล้อของมันเนี่ยต้องจ่ายทุนเพิ่มเนี่ยมันไม่ชนกันพอมันไม่ชนกันมันก็เกิดแก๊ปไอ้แก๊ปตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือการช็อตนั่นเอง
0: ช็อตที่มันก็จะเข้าสู่ขายดีจนเจ๊ง
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นงบ3ตัวนี้ที่นำเสนอเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นงบที่เบื้องต้นที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาแล้วอ่านให้ออกอย่าเพิ่งเบื่อกับตัวเลขเพราะว่าบางท่านเห็นตัวเลขแล้วแบบน่าเบื่อจังเลยอย่าเบื่อเพราะมันคือธุรกิจของเรามันคือเงินมันคือรายได้สิ่งที่เราเรียกว่าจะต้องทำให้มันผ่านไปได้
1: จริงๆธุรกิจหลายๆธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าไปย้อนอ่านในเรื่องของ key success ของคนที่เก่งๆเนี่ยจริงแล้วมันเกิดมาจากการที่เขาสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้แล้วมองหาจุดอ่อนและจุดแข็งจากงบการเงินได้ต่างหากมันถึงได้เกิดการในเรื่องของ finance plan อ่ะแล้วทำให้ธุรกิจของเราแบบ
0: โตได้เพราะว่ามันมีการหาทุนเพิ่มด้วย
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงงบการเงินแล้วแต่ทีนี้เราค้างไว้ว่าเอ๊แล้วเราจะวิเคราะห์งบการเงินทีนี้อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมันเป็นยังไงอัตราส่วนทางการเงินแล้วเราจะต้องวิเคราะห์มันอย่างไรบ้างวันนี้เราก็จะมาดูต่อในเรื่องของข้อต่อไปคืออัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนทางการเงินหรือการวิเคราะห์เรโชเนาะเป็นยังไงเอ่ยอัตราส่วนทางการเงิน
1: จริงๆแล้วเมื่อกี้ได้เกริ่นไปใช่ไหมคะว่าจริงๆเราสามารถที่จะบริหารในเรื่องของธุรกิจเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้กำไรได้เนี่ยจากการที่เราวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในงบการเงินดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินหรือว่าการทำเรโชเนี่ยมันคือการที่เอาสิ่งที่เราอยากจะทราบมาไขว้เป็นสัดส่วนกันแล้วประเมินว่าสัดส่วนที่คำนวณได้เนี่ยมันส่งผลดีหรือไม่ดีกับกิจการ
0: ก็คือพูดง่ายๆก็คือเอาตัวเลขทางการเงินบัญชีเมื่อกี
1: ้ถูกต้อง
0: เอามาทำเป็นอัตราส่วนเท่านั้นเองซึ่งอัตราส่วนนี้เราก็พอมีพื้นฐานกันอยู่แล้วอ่ะทีนี้งบอัตราได้ยินมาว่าอัตราส่วนทางการเงินมีหลายตัวมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะนำเสนอท่านแต่ตัวที่เขาเรียกนะจำเป็น
1: จริงๆมันจำเป็นทุกตัวแหละแต่ว่ามันเขาเรียกว่าเป็นถ้าเกิดใครที
0: ่
1: เร
0: ีย
1: นรู้ต้นพื้นฐานรู้อัตราส่วนพวกนี้ไปก่อนแล้วลองท่านลองไปวิเคราะห์ดูนะคะ
0: ทีนี้เราจะวิเคราะห์ตัวไหนบ้างวันนี้ข้อหนึ่ง
1: ตัวแรกเลยที่เราอยากจะวิเคราะห์ก็คือเราจะวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ
0: สภาพคล่องของกิจการ
1: การวัดสภาพคล่องของกิจการเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่2ตัวนะก็คืออันแรกเนี่ยเราเรียกว่า current ratio นะคะอัตราส่วนทุนหมุนเวียน
0: อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
1: ทีนี้สัดส่วนอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเนี่ยจะเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียน
0: สินทรัพย์หมุนเวียนทีนี้ท่านทุกท่านเข้าใจแล้วว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์กังอธิบายสินทรัพย์มีถาวรกับหมุนเวียนนะ
1: อ
0: ันนี้เราจะเอาแต่ตัวที่มันเป็น
1: หมุ
0: นเวียนนะอย่าไม่ใช่บางคนพอบอกสินทรัพย์ก็เอารวมมาเลยสินทรัพย์ไม่ได้เพราะเรากำลังวิเคราะห์อัตราส่วนทุนหมุนเวียนอ่ะสินทรัพย์หมุนเวียนจากนั้นเทียบกับ
1: หารกับหนี้สิน
0: หนี้สินหมุนเวียนหน่วยของมันออกมาเป็นเท่าหน่วยของมันออกมาเป็นเท่าอ้าวยังไงตัวอย่างตัวเลขสมมุติเราอยากอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเนี่ยมันวิเคราะห์เพื่อที่จะบอกให้เรารู้ว่าในกิจการของเราเนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่มันหมุนไปเร็วที่มันหมุนอยู่เทียบกับหนี้สินหมุนเวียนแสดงว่าอันนี้ต้องเอามาจากงบดุลเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยเมื่อมันนำมาเทียบกันแล้วเร็วกับเร็วมาเทียบกันแล้วเนี่ยความสามารถในการหมุนกลับมาเป็นทุนสามารถได้กี่เท่าย ิ่งมากยิ่งดี
1: อ
0: ันนี้ยิ่งมากยิ่งแปลว่ากิจการนี้สามารถที่จะเอาอะไรนะเอาหนี้สินเนี่ยที่มันหมุนเวียนกลับมาเป็นทุนได้เร็วเท่าไหร่
1: จริงๆถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็คือว่ามันเป็นการเทียบว่าเรามีสินทรัพย์ที่จะแปลเป็นเงินสดมากกว่าหนี้สิน
0: เท่าไหร่
1: กี่เท่าจากหนี้สินทั้งหมด
0: ยิ่งมากยิ่งสมมติตัวเลขง่ายๆสมมติเราตัวเลขง่ายหรือว่าเราจะหาอัตราส่วนทุนหมุนเวียนนะโดยเรามีหนี้สินหมุนเวียน105หารกับหนี้สินหมุนเวียน5สมมติเอาตัวเลขเวอร์ไว้ก่อนหารกัน515 52 10 515 21เท่าอย่างนี้ดีมาก
1: 21เท่าอันนี้ตีความนิดนึงหมายความว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน
0: 21เท่าอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่มากขนาดนี้หรอกเวอร์ไป
1: ทำกิจการ
0: แต่ที่ยกตัวอย่างให้เวอร์เนี่ยเพื่อจะได้เห็นภาพไงว่าอ๋อเวลามันเท่าเนี่ยมันเท่าแบบนี้อ้าวสมมุติลองสลับตัวเลขตีต่างลองสลับตัวเลขสมมุติสินทรัพย์หมุนเวียน5หารหนี้สินหมุนเวียน105มั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็จะกลายเป็น1ส่วน21หารกันโอ้0จุดกว่า
1: ใช่ไม่ถึง1
0: อ่ะอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ดีเลยคือแม้กระทั่ง1เท่ายังไม่ถึงเลย
1: จริงๆเลขตัวเลขที่เราที่จัดว่าเป็นสภาพคล่องที่ดีเนี่ยมันส่วนมากมันจะต้องมากกว่า1
0: เท่ากัน1ถือว่าโอเคแล้ว
1: ค่ะ
0: มากกว่า1 1.1 1.2 ถือว่าดีแล้วแต่ถ้าน้อยกว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ถ้าน้อยกว่าแค่0.7 0.8 0.9 อย่างเงี้ยพอโอเค
1: ปริ่ม
0: แต่ถ้าน้อยกว่านั้นเช่น 0.4 อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่ดีที่ดีต้องมากกว่า1เนาะที่ดีคือต้องมากกว่า1ทำไมธุรกิจต้องวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์ก้างบอกคือเราสามารถ
1: จะได้ไปบริหารจัดการได
0: ้ว่าเอสรุปแล้วเราแปลงหนี้สินหมุนเวียนมาเป็นทุนหมุนเวียนเนี่ยได้เร็วแค่ไหนนะอ่ะตัวที่2สภาพคล่องไปแล้วอ่ะตัวที่2ที่เราจะวิเคราะห์กันก็คืออ
1: ันนี้เราจะดูในเรื่องของquick ratio นะคะอาจารย
0: ์ทุนหมุนเวียนเร็ว
1: อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสภาพคล่องเหมือนกันนะคะ
0: อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วหมุนเวียนไม่พอเร็วอีก
1: เร็วด้วย
0: เร็วด้วย
1: ทีนี้
0: สูตรมันว่ายังไงบ้าง
1: มันจะเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียน
0: ใช้ตัวย่อแล้วกันสินทรัพย์หมุนเวียน
1: ค่ะลบ
0: ลบ
1: สินค้าคงคลัง
0: สินค้าคงคลังแล้วก็หารด้วย
1: หนี้สินหมุนเวียน
0: หน
1: ี
0: ้สินหมุนเวียนอ้าวเหตุผล

0: ที่ต้องเอาสินค้าคงคลังไปหักเพราะคำว่าเร็วเนี่ยมันหมายถึงคืออย่างนี้ในสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยสินค้าคงคลังมันก็เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเน
1: า
0: ะเพียงแต่ว่าความเร็วคือเราไม่รู้ว่าสินค้าคงคลังจะขายยังไง
1: ขายได
0: ้ออกเมื่อไหร่เพราะนั้นมันเราไม่สามารถที่จะควบคุมและพยากรณ์มันได้เราจึงต้องหักมันออกให้เหลือแต่ดีให้เหลือแต่สินทรัพย์หมุนเวียนจริงๆที่เราจะเอามาใช้ในการคำนวณไอ้ส่วนสินค้าคงคลังยังหักออกไปเลยเพราะเราไม่สามารถควบคุมได้นะฮะสมมุติว่าตัวเลขง่ายๆสมมุติเรามีสินทรัพย์หมุนเวียน100สินค้าคงคลังเรามี20หักหนี้สินหมุนเวียนเรามี5เอาแบบนี้เราก็จะเป็น80หารด้วย5
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 515ห้าเท่าไรเนี่ย52 10 58 8เท่า8เท่า
1: คืออย่างงี้ค่ะ Quick Ratio เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราตัวสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมันรวมในเรื่องของ Inventory หรือว่าสินค้าคงคลังใช่ไหมคะทีเนี้ยมันก็จะมองไม่ออกว่าถ้าหากว่าคุณจะต้องใช้หนี้วันนี
0: ้
1: หรือจะต้องใช้เงินวันนี้เรามีอะไรบ้างที่แปลเป็นเงินสด
0: ได้เร็วที่สุด
1: ได้เลยหรือว่าได้เร็วที่สุดนะคะดังนั้นมันก็เลยจะต้องเอาสินทรัพย์หมุนเวียน
0: หักออก
1: ซะทีนี้ถ้าหากสมมติว่าหักออกแล้วปรากฏว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมันมีไม่ถึงไอ้ตัวเงินสดมันมีไม่ถึง 50% สมมตินะคะเกินกว่าครึ่งเนี่ยเป็นสินค้าคงคลังอันนี้น่ากลัวแล้วนะคะเพราะมันคือต้นทุนที่มันจมอยู่ค่ะ
0: สินค้าคงคลังคือสินค้าที่รอขายอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เนี่ยเราเห็นสินค้าเต็มห้องเลยเนี่ยเป็นเงินแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินเมื่อไหร
1: ่มีแต่ของ
0: อย่างเงี้ยไม่ได้
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือไม่มีความเร็วแล้ว
1: สเต็ปแรกจะทำให้เรารู้เลยว่าเงินเราอยู่ตรงไหน
0: หนึ่งเงินเราอยู่กองหน้าห้องเต็มเลยเนี่ย
1: ใช่
0: อย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่ก็คือความหมายของอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วหมุนเวียนไม่พอหมุนเวียนนี่คือรวมสินค้าคงคลังหมุนเวียนนี่คือทั่วไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอเราจะต้องการเร็วขึ้นเร็วที่สุดเราต้องหักสินค้าคงคลังออกนะต่อไปเรามีตัวไหนอีกบ้างที่ใช้ในการวิเคราะห
1: ์ตัวต่อไปนะคะเราก็จะมีการวิเคราะห์ในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรของกิจการค่ะ
0: ความสามารถในการทำกำไรของกิจการอ่ะสูตรเรามีสูตรในการคำนวณคืออ
1: ่ะตัวแรกนะคะอัตราผลตอบแทนจากยอดขายนะคะตัวนี้นิยมใช้กันมากเลย
0: ตอบแทนจากยอดขายอ่ะ
1: ค่ะอันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเท่ากับกำไรสุทธิหลังหักภาษี
0: กำไรสุทธิหลังหักภาษี
1: ค่ะแล้วก็ตั้งหาร
0: หารด้วย
1: ยอดขาย
0: หารด้วยยอดขาย
1: แล้วก็คูณ 100%
0: คิดเป็นร้อยละ
1: ใช่ค่ะก็คือหน่วยมันก็จะเป็นร้อย
0: หน่วยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นยิ่งใกล้ร้อยมากเท่าไหร่ยิ่งดี
1: ถูกต้อง
0: ข้อนี้เนี่ยเราหมายความว่าอัตราผลจากยอดขายคือกำไรสุทธิที่เรามีเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับยอดขายแล้วเนี่ยมันคิดเป็นร้อยละเท่าไหร
1: ่เป็นสัดส่วนเป็นเท่าไหร
0: ่ร้อยละเท่าไหร่คือถ้าไม่คูณด้วยร้อยก็จะเป็นสัดส่วนแต่ถ้าเราแต่ในทางธุรกิจเนาะเราต้องพูดทุกอย่างเป็นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็เอา100กลับไปคูณ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยิ่งใกล้ร้อยมากเท่าไหร่แปลว่ายิ่งดีเพราะนั้นในข้อนี้ก็จะทำให้ธุรกิจเห็นว่าความสามารถในการทำกำไรในเรื่องของยอดขายอย่าลืมนะว่าเรากำลังพูดในหัวข้อคือความสามารถในการทำกำไรเพราะฉะนั้นธุรกิจทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของยอดขายนี่ก็คือการวิเคราะห์เรื่องของ
1: ความสามารถ
0: ทำกำไรของกิจการด้วยยอดขายต่อไปก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
1: อันนี้เนี่ยเป็นในหมวดของการวิเคราะห์ความเสี่ยงละนะคะคือในการทำธุรกิจเนี่ยไม่มีอะไรไม่เสี่ยงเน
0: า
1: ะแม้แต่การลงทุนที่เรา
0: โอ้เสี่ยง
1: วันนี้หนึ่งใช่ไหมวันนี้

0: อดเท
1: วันที่หนึ่ง
0: เราก็มีเรื่องความเสี่ยงการลงทุนเกิดขึ้นดังนั้นทุกอย่างมีความเสี่ยงการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือว่าการประเมินในเรื่องของ leverage เนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของ debt ratio หรือว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์เนาะว่าเรามีหนี้สินรวมเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ
1: สินทรัพย์รวมเพราะนั้นของมันก็คือ
0: สูตรนะคะ

0: เซ็น
1: เพราะนั้นตรงนี้คือหนี้สินรวมกับสินทรัพย์รวมก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วอันนี้ที่ทุกคนทุกท่านจะต้องนึกภาพตามคือต้องนึกภาพงบดุล นะนึกภาพงบดุลตามเพราะทั้งหมดเนี่ยมาจากงบดุลหมดเลย
0: คุณต้องเอาข้อมูลที
1: ่ได
0: ้มาจากรีพอร์ตทางบัญชี
1: มาจากรีพอร์ตทางบัญชีที่เราพูดไปตอนแรก
0: แล้วการเงินมาวิเคราะห์
1: มาวิเคราะห์ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เอาตัวเลขตรงไหนยอดขายมาตรงไหนสินทรัพย์นี่ไงถ้าดูจากตรงนี้ก็ได้หนี้สินรวมเมื่อกี้หนี้สินรวมนี่ไงหนี้สินรวมสมมติกรณีเมื่อกี้ก็คือ26,34,000เนี่ย26 ล้านหารด้วยอะไรเนี่ยสินทรัพย์รวมก็นี่ไงรวมสินทรัพย์ได้เท่าไหร่เนี่ย85ก็หารกันก็จะแล้วก็คูณได้100มันก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต
0: ์
1: เปอร์ร้อยละนี่แหละเอาตัวเลขเหล่านี้แหละมาคิดเพราะการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องวางแผนยังไงสมมุติเนาะอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราคิดสมมติเมื่อกี้บอกใกล้ร้อยดีเนาะสมมติเราคิดได้แค่ 10% อ้าวเดาได้เลยว่าคุณจะต้องมีหนี้สินเยอะมากๆเห็นไหมคุณจะต้องมีหนี้สินเยอะไปอย่างเงี้ยไม่ได้หรือถ้าเกิดแบบอุ้ยคิดออกมาแล้วได้ 85% ก็แปลว่าคุณต้องมีสินทรัพย์รวมเยอะอย่างนี้ดีกิจการอย่างนี้ดีทีนี้หน่อยนึงทำไมเราต้องวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเราใช้อัตราส่วนทางการเงินเนี้ยกับใครบ้าง
0: กับใครบ้าง
1: ตัวเราเอง
0: หนึ่งตัวกิจการเองคืออย่างนี้นะคะเวลาที่เราทำงบการเงินเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าตกลงกิจการเนี่ยมีข้อดีข้อด้อยตรงไหนที่ต้องไปแก้ไขตรงไหนที่เป็นจุดแข็งของเราเราก็จะต้องคีปตรงนั้นต่อไปนะทีนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราประเมินแล้วเรามีความรู้สึกว่ากิจการเรามีหนี้สินเยอะแปลว่าเราอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของสินทรัพย์หรือว่าต้องไปลดหนี้สินทีนี้มันก็พ่วงกันจะลดหนี้สินอย่างไรล่ะก็ต้องไปเพิ่มยอดขาย
1: เราถึ
0: งเรามันก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ว่ากิจการเราตอนนี้มีปัญหาอะไรนะในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกิจการเวลาที่เราขัดสนเนาะแล้วเราจะต้องมีการ
1: เพิ่มทุน
0: เช่นกู้ธนาคารหรือกู้จากอินเวสเตอร์ต่างๆเนี่ยนะคะผู้ร่วมลงทุนเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์จากอัตราส่วนทางการเงินตรงนี้นะคะว่าเราเนี่ยมีเป็นกิจการที่มีศักยภาพไหมแล้วมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ไหมเมื่อดูจากสภาพงบการเงินเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: ตอบเมื่อกี้ตอบตัวเองทีนี้ตอบผู้ถือหุ้นมั่งเราใช้ไอ้การวิเคราะห์ตอบผู้ถือหุ้นยังไงเวลาเราจะระดมเงินทุนเหมือนที่อาจารย์กั้งพูดขอตังค์ผู้ถือหุ้นหน่อยง่ายๆเลยเนาะเอาไปทำอะไรเอามาลงทุนอ้าวให้ไปแล้วเนี่ยอยู่ทำอะไรได้บ้างเราก็ต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยอัตราส่วนต่างๆเนี่ยถ้าคิดแบบครบวงจรเนาะมันจะมีหมดเลยนะทั้งการทำกำไรอะไรเอาสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ถือหุ้นดูผู้ถือหุ้นก็จะพิจารณาว่าโอ้กิจการเนี้ยสามารถที่จะเรียกมีเรียกเก็บหนี้ได้กี่เท่าโอ้สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้ถึง21 เท่าเนี่ยเขาก็นำมาลงทุนเขาก็นำเงินมาลงทุนกับเราต่อนะนี่ก็คือข้อดีต่อตัวของผู้ถือหุ้นนะฮะและสมมติกิจการเราใหญ่โตขึ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็คือต่อหุ้นกู
0: ้ก็นักลงทุนทั่วไป
1: นักลงทุนทั่วไปก็คือหุ้นกู้ก็คือเหมือนเราจะไปซื้อหุ้นเอาง่ายๆเราก็ต้องแสดงบัญชีหรือสถานะทางการเงินหรืออัตราเหล่านี้ให้กับเขาเห็นว่าถ้าคุณมาลงทุนกับเราเงินคุณไม่ไปไหนหรอกบางคนแบบบางบริษัทนี่เงินทุนแบบโอ้หายไปไหนอยู่กับเราแล้วเงินทุนมันมีงอกเงยนะเราก็จะต้องใช้ในการลงทุนนะและสุดท้ายจะต้องเกี่ยวกับรัฐบาลก็คือเรื่องของภาษี
0: ถูกต้อง
1: อันนี้เราก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเสียภาษีการดำเนินงานหรือธุรกิจต่างๆให้กับรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องใช้อัตราส่วนเหล่านี้ในการวิเคราะห์ด้วยนะก็จะสรุปได้ว่าวันนี้แผนการเงินของเราเนี่ยเพียงแค่เราให้ความหรือใส่ใจกับตัวเลขนิดๆหน่อยๆไม่นิดหน่อยสิเยอะๆเลยเกี่ยวกับตัวเลขใส่ใจกับตัวเลขแล้วก็ฝึกการวิเคราะห์

0: เพราะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าธุรกิจเราจะไปได้อย่างที่บอกขายดีจนเจ๊งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะหรือคุณจะไม่เก่งเรื่องอะไรเลยในธุรกิจแต่ต้องเก่งเรื่องเงินนะเราต้องคิดเงินเป็นแล้วก็วิเคราะห์แผนการเงินได้นะฮะที่สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ท่านเนี่ยมีแผนธุรกิจที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะก็จะทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยราบรื่นยิ่งขึ้นนะฮะแล้ววันนี้แน่นอนก็หมดแล้วเวลาของเราเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเงินนะฮะก็ยังบอกเลยว่าวันนี้น้อยมากแต่ว่าด้วยเนื้อหาเราเยอะมากเราก็เอาแต่ที่สำคัญและที่เบื้องต้นพื้นฐานที่ท่านจะพอนำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจได้นะฮะวันนี้ก็รายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราก็จะมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะกับเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามตอนต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะฮะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบน

0: ทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป ็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่เตอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
3: ้
2: น
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็กลับมานะคะพบกันกับบวกลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น EP ที่16แล้วก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการคำนวณพื้นฐานนะคะที่ยังไม่ซับซ้อนนะคะและก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายเพื่อปูทางในการคำนวณในรูปแบบที่ยากขึ้นหรือที่ซับซ้อนขึ้นนั่นเองถ้าเราเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นนะคะเราก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดความยากของการคำนวณได้ด้วยความเข้าใจที่สามารถที่จะเข้าใจได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะก็อย่างที่บอก EP 16ของเราเนี่ยจะเป็นการคำนวณโดยมีการใช้โปรแกรมอย่าง SPSS เข้ามามีส่วนช่วยค่ะก็ในส่วนของโปรแกรมนะคะ SPSS เนี่ยก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินชื่อนะคะหรือก็เคยใช้งานโปรแกรมนี้กันอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยก็ต้องใช้นะคะกับในคอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือตั้งโต๊ะนะคะเราก็สามารถที่จะนำโปรแกรมนี้เนี่ยโหลดแล้วก็ไปใช้ได้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการคำนวณแล้วก็การวิเคราะห์แล้วก็การนำเสนอผลนะคะออกมาในรูปแบบที่ช่วยให้คนที่เข้ามาดูข้อมูลเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นโดยในส่วนของเครื่องหมายนะคะเราก็จะเห็นในมีรูปแบบแบบนี้นี่แหละนะคะของ IBM นะคะก็จะมีโปรแกรมของ SPSS อยู่นะคะจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายในการคำนวณนะคะแล้วก็ในเวิร์กชีตของเขาเนี่ยก็จะมีรูปนะคะดังรูปภาพขวามือนะคะจะมีชีตในการลงข้อมูลนะคะก็จะมีความคล้ายๆนะคะ Excelแต่หลายๆฟังก์ชันก็จะมีความแตกต่างกันไปโดยในส่วนของคำว่า SPSS นะคะก็ชื่อเต็มๆของเขานะคะก็คือ Statistical Package for the Social Science นะคะเราก็จะเห็นว่าคำนะคะพยัญชนะนะคะที่ขึ้นต้นนะคะจะเป็นตัวที่มาใช้เป็นตัวย่อ SPSS นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจากชื่อเต็มเราก็พอที่จะทำความเข้าใจได้นะคะว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับสถิติหรือสแตทนะคะเป็นเรื่องของการคำนวณทางสถิติมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีการใช้นะคะในวงกว้างในเรื่องของการคำนวณทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือในรูปของโปรแกรม SPSSดังนั้นนะคะโปรแกรม SPSS เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะที่เราจะเรียกชื่อย่อมากกว่าชื่อเต็มเราก็จะเรียกโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS แล้วเขาก็จะมีเวอร์ชันนะคะที่ทำการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการใช้งานให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อที่จะให้ผลในการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเนี่ยมีความชัดเจนนะคะแล้วก็มีความเข้าถึงเนี่ยได้มากขึ้นก็เวอร์ชันนะคะก็จะมีมาถึงตอนนี้ก็น่าจะสักที่28นะคะก็จะเป็นเวอร์ชันที่จะใช้กันอยู่หรือใครจะใช้เวอร์ชันเก่ากว่านั้นก็สามารถที่จะทำได้นะคะแต่อาจจะมีบางในส่วนของฟังก์ชันในเวอร์ชันนั้นเนี่ยที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะเมื่อเราจะต้องนำไปใช้

คอมพิวเตอร์นะคะในรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะมีข้อปัจจัยเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราอาจจะต้องดูนิดหนึ่งว่าสามารถที่จะใช้กับคอมพิวเตอร์ของเราได้ไหมในส่วนของ SPSS นะคะก็อย่างที่บอกว่าจากชื่อเต็มนะคะแสดงว่าต้องมีเรื่องราวของการคำนวณทางสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อคำนวณแล้วนะคะก็จะต้องมีการนำข้อมูลในการคำนวณมาวิเคราะห์มาแปรผลแล้วก็มาเรียบเรียงนะคะจัดในรูปแบบที่สามารถจะนำเสนอข้อมูลที่ได้เนี่ยให้เข้าใจได้เพราะว่าข้อมูลทางสถิติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีข้อมูลที่เป็นประโยคนะคะหรือเป็นข้อความเนี่ยกำกับเอาไว้ว่าหมายความว่าอย่างไรตอบวัตถุประสงค์ว่าอย่างไรนะคะข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะมีบอกอยู่ดังนั้นก็จะไม่ได้มีแค่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขอารบิกนะคะอย่างเดียวก็จะมีในส่วนของที่เป็นข้อความประกอบไปด้วยข้อมูลที่ได้นะคะจากการใช้โปรแกรม SPSS มีความน่าเชื่อถือตามหลักสากลนะคะเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่าง worldwide นะคะแล้วก็มีรูปแบบของการใช้ที่เป็นมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะใช้ที่ไหนนะคะก็จะใช้ในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของค่าต่างๆข้อมูลต่างๆก็มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าได้มีการระบุนะคะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของความน่าเชื่อถือนะคะที่ 99% นะคะหรือ 95% นะคะก็จะบอกเอาไว้ในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS แล้วก็มักนะคะนิยมนะคะใช้กับงานวิจัยถ้าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเราก็จะใช้กับการเรียนการสอนการวิจัยการทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะเราก็จะนิยมใช้ในส่วนของโปรแกรมนี้มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขของเราขึ้นมาโดยในส่วนของการใช้ SPSS นะคะอย่างที่บอกไปนะคะเราก็ต้องใช้โดยมีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการโหลดโปรแกรมของ SPSS นี้เนี่ยมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยข้อดีนะคะของการใช้ SPSS เนี่ยก็คือนักวิจัยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปถึงข้อมูลนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะจัดรูปแบบข้อมูลของเราได้อย่างไม่มีขีดจำกัดนะคะในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลของเรานะคะแต่ก็มีอีกหลายๆปัจจัยที่อาจจะทำให้ข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยไม่มีความปลอดภัยนะคะอาจจะเสี่ยงจากเรื่องของการติดในส่วนของตัวไวรัสนะคะทางคอมพิวเตอร์นะคะหรือในเรื่องของการจัดข้อมูลที่ไม่ได้ให้ความชัดเจนเอาไว้เพราะข้อมูลส่วนใหญ่เป็นตัวเลขนะเราเนี่ยก็จะต้องมีการระบุที่เป็นข้อความกำกับไว้ด้วยพอเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเราอาจจะลืมว่าเอ๊ะตัวเลขที่เราให้ไว้เนี่ยหมายถึงอะไรหรือรหัสที่เราให้เอาไว้นะคะหมายถึงอะไรนะคะอันนี้เนี่ยผู้ที่ทำการวิจัยหรือการวิเคราะห์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงนะคะแล้วก็ทำการจัดเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลาทุกที่นะคะเมื่อเรามีโปรแกรมนี้แล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ในส่วนของโปรแกรม SPSS เนี่ยเขาจะมีการช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะทั้งที่เป็น raw data แล้วก็เป็นข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ให้เราแล้วนะคะโดยข้อมูลต่างๆนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเก็บอย่างเป็นระบบทางสถิตินะคะเราจะนำข้อมูลเรียกข้อมูลขึ้นมาเพื่อทำการวิเคราะห์นะคะโดยใช้เมธอดไหนนะคะหรือว่าจะวิเคราะห์เชิงทางด้านไหนก็สามารถที่จะเรียก raw data แล้วเนี่ยขึ้นมาได้เสมอนะคะก็ข้อมูลนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยในโปรแกรมนอกจากนี้นะคะในส่วนของการใช้ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เนี่ยก็สามารถที่จะนำมา create นะคะต่างๆเนี่ยได้สะดวกแล้วก็ง่ายนะคะโดยในส่วนโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะมีตัวฟังก์ชันเนี่ยคอยช่วยเราในการประมวลข้อมูลแล้วก็จะนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนนะคะจะออกมาในรูปแบบตารางพอไหมหรือว่าจะออกมาในรูปแบบกราฟนะคะก็สามารถที่จะช่วยเราได้แล้วข้อมูลต่างๆที่ได้เนี่ยก็จะถูกเก็บนะคะลงไปในส่ว

ของเครื่องในส่วนของโปรแกรมนะคะทำให้เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยอยู่ในระบบที่ดีแต่ถ้าจะให้มั่นใจมากกว่านั้นนะคะเราก็ควรจะต้องมีการทำเหมือน hard copy ของ data เอาไว้นะคะอาจจะเก็บในหลายๆที่เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของเราเนี่ยเกิดความผิดพลาดนะคะหรือการสูญหายไปเพราะในบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในการเก็บข้อมูลขึ้นได้แล้วข้อมูล SPSS เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขนะคะเรามีการเก็บข้อมูลในจำนวนที่มากในแต่ละครั้งนะคะมีความถี่ในการเก็บข้อมูลเยอะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องคอยเซฟข้อมูลเป็นแบ็กอัพเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการที่จะใช้ SPSS นั่นเองค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงตัวโปรแกรม4นะของ SPSS นะคะเราก็จะเห็นว่าข้อมูลของ SPSS เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรามี data ที่เป็นตัวเลขนะคะเราอาจในการทดลองของเรานะคะเราอาจจะมีการทำแบบสอบถามนะคะอาจจะแบบสอบถามเป็น questionnaire ในเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของคนที่เราทำการสอบถามเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อที่จะหาว่ากลุ่มของ target group ของเราเนี่ยต้องการนะคะที่จะทำอะไรนะคะหรือต้องการที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรเพื่อมาหาเทรนด์มาหาแนวโน้มของในกลุ่มหมวดหมู่นั้นๆนะคะเราก็อาจจะมีการไปรับข้อมูลนะคะจากซอสต่างๆเมื่อเราได้ข้อมูลมาข้อมูลในช่วงแรกจาก questionnaire เนี่ยจะถือว่าเป็นข้อมูลดิบหรือเป็น raw data นะคะเราก็จะต้องนำ raw data ต่างๆเนี่ยมาทำการเรียบเรียงแล้วก็ทำการวิเคราะห์โดยข้อมูลต่างๆก็จะป้อนลงมาในตัวโปรแกรม SPSS นะคะในเวิร์กชีตที่มีอยู่ของในโปรแกรมนะคะโดยการเราจะต้องนำข้อมูลเนี่ยนำมาใส่นะคะแล้วก็คือเอามา import ก็คือโดยการคีย์ข้อมูลลงไปเราก็จะได้เป็นข้อมูลที่อยู่ใน data file ของ SPSS แล้วเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะเราก็ควรที่จะต้องตรวจเช็คนะเช็คในสเต็ปแรกเลยว่า raw data ของเราที่ได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมนะฮะข้อมูลนะฮะในบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้คนนะฮะในการคีย์ข้อมูลด้วยเนี่ยอาจจะเกิดความอ่อนล้านะฮะจากการใช้สายตามากนะฮะหรือการอาจจะเกิดความผิดพลาดในการคีย์ในการคีย์การพิมพ์ข้อมูลนะฮะอันนี้ก็จะต้องมีการเช็คแล้วก็รีเช็คเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมีค่าที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาเราก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมาแปลผลมาวิเคราะห์ผลในโปรแกรมก็จะมีวิธีวิเคราะห์มีหลายเมธอดให้เราเลือกนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนะคะก็เลือกให้ตรงกับโจทย์ที่เราเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลนั้นๆนะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนะคะก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในรูปของ data analysis วิธีต่างๆมีการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบนะคะกับตัวแปรต่างๆแล้วก็ทำการแปลผลออกมานะคะว่าผลที่เราได้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นนะคะจากการทดลองแล้วจากการลองทำแล้วจากการแก้ไขแล้วมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเมื่อเรามีหลายๆตัวแปรอยากจะเปรียบเทียบตัวแปรทั้งตัวแปรทุกตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมแล้วตัวไหนแตกต่างไปในทางที่ตรงกับโจทย์ที่เราอยากจะทราบนะคะอันนี้เนี่ยเครื่องก็สามารถที่จะช่วยให้ขั้นตอนต่างๆที่เราวางไว้เนี่ย เป็นไปในสเต็ปที่ควรจะเป็นแล้วปลายทางก็จะได้ข้อมูลออกมานะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS นะคะของ IBM เนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องมีต่างๆสิ่งต่างๆดังนี้ 1. เราควรที่จะต้องมีข้อมูลข้อมูลเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อทำการวิเคราะห์อย่างที่บอกตามโฟลว์เมื่อสักครู่นะคะว่าเราจะต้องมีข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เราอยากจะทราบข้อมูลจากเขาเราจะต้องมีการ
นำข้อมูลต่างๆมาอยู่ตามหมวดคือในเรื่องของการออกแบบสอบถามนะคะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องจัดหมวดเอาไว้ให้เราอยากรู้ข้อมูลอะไรเราอยากรู้ข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลอย่างเช่นอายุเพื่อมาจัดช่วงอายุนะคะว่าคนกลุ่มอายุเป็นช่วงวัยรุ่นหรือว่าช่วงวัยทำงานนะคะที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์อะไรนะคะมีแนวโน้มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทางด้านไหนนะคะอยากจะดูแลในด้านไหนนะคะก็จะได้ทำผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ตอบโจทย์แล้วก็ตรงโจทย์ให้ได้มากที่สุดจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการออกแบบสอบถามนะคะไปเก็บข้อมูลเราก็จะจัดเก็บผลที่เป็นผลลัพธ์ออกมาได้ตรงกับสิ่งที่เราอยากรู้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางครั้งเวลาเราทำการออกแบบข้อมูลเนี่ยเราอาจจะไม่ได้บอกไปตรงๆนะคะว่าเรากำลังทำการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเพื่ออะไรนะคะเราอาจจะต้องมีการให้ข้อมูลที่เป็นเหมือนเป็นเหมือน blind test ไปนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลนะคะที่เป็นการไม่มีความอคติหรือความไบแอสเนี่ยใส่ลงมานะคะแต่ในบางครั้งหลายๆครั้งนะคะเราก็จะเปิดข้อมูลไปเลยนะคะว่าเรากำลังทำอะไรจะดูแลสุขภาพด้านไหนสนใจที่จะดูผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะถ้าจะต้องมีการเติมใยอาหารลงไปนะคะใยอาหารต่างๆเนี่ยคิดว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดที่มีความสนใจดูตามเทรนด์ตามความชอบนะก็มีได้ทั้งที่เปิดนะคะเป็นแบบเปิดหรือเป็นแบบปิดนะคะสำหรับการทำแบบสอบถามโดยในส่วนของการให้ข้อมูลนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะมีการกำหนดเป็นรหัสนะคะให้ข้อคำถามที่เราจะมาจัดเก็บนะคะเราจะกำหนดรหัสเอาไว้มีชื่อของตัวแปรมีการกำหนดมาตรวัดต่างๆของตัวแปรก็เพราะว่าการใช้โปรแกรม SPSS เนี่ยจะมีการใส่ข้อมูลนะคะที่ไปสอบถามมาลงในเวิร์กชีตที่เป็นตารางของโปรแกรมเพื่อที่เราจะได้เอาข้อมูลเนี่ยไปทำการวิเคราะห์สรุปกันต่อไปจากนั้นนะคะเมื่อเรามีข้อมูลแล้วเราก็จะต้องเลือกสถิติที่เหมาะสมอย่างที่บอกสถิติมีเยอะมากมีหลายเม็ดปอดนะคะต้องเลือกให้เหมาะสมเพราะว่าโปรแกรม SPSS เนี่ยเขาจะตอบโจทย์การวิจัยได้หลากหลายรวมไปถึงเรื่องของสถิติที่ใช้ก็หลากหลายเช่นกันโดยการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมนะคะจะขึ้นอยู่กับการตั้งสมมติฐานของงานวิจัยว่าจะเหมาะสมกับสถิติใดสำหรับประเภทของสถิตินะคะเขาก็แบ่งนะคะออกเป็นไม่ว่าจะเป็นเชิง descriptive statistic หรือเป็นเชิงพรรณนานะคะก็เป็นการบรรยายข้อมูลจากการรวบรวมมาอาจจะแสดงในรูปของค่ามีนค่า average นะหรือค่าเฉลี่ยค่ากลางหรือค่ามัธยฐานอาจจะบอกฐานนิยมนะคะ maximum minimum หรืออาจจะบอกเป็น percentage เป็นร้อยละหรือเป็นค่า SD ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะแสดงผลออกมาก็มักจะแสดงออกมาในรูปของตารางนะคะจากการเลือกสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ก็ได้ข้อมูลออกมานะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ข้อมูลออกมาก็อย่างที่บอกข้อมูลก็จะตอบในส่วนของโจทย์นะคะที่จะใช้นะคะในการหาผลให้นะคะหาผลลัพธ์หาเอาท์พุตให้นะคะก็จะดูที่ตรงโจทย์รวมด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือตัวแปรนะคะจะต้องเลือกตัวแปรที่ต้องการจะวิเคราะห์ตัวแปรที่ต้องนำมาวิเคราะห์เนี่ยเวลาเราเก็บข้อมูลแล้วก็จะมีหลายตัวแปรนะคะเพื่อที่จะได้หาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรกันแล้วก็ถ้าเราอยากจะนำมาวิเคราะห์ในแง่อื่นก็จะได้ใช้ข้อมูลตรงส่วนนั้นเนี่ยวิเคราะห์ได้ทันทีไม่ต้องไปเริ่มนับออกแบบสอบถามใหม่นะคะไปเลือกสถิติใหม่นะคะดังนั้นการเลือกตัวแปรเวลาเราออกแบบสอบถามหรือการถามข้อมูลเนี่ยควรที่จะเลือกให้ครอบคลุมนะคะมีตัวแปรที่ครอบคลุมดังนั้นก็คือมีตัวแปรเนี่ยได้มากกว่า1ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยนะคะก็จะใช้ตัวแปรเนี่ยมากที่บอกนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่ตอบรับกับวัตถุประสงค์ไม่ใช่มีแค่1ตัวแปรอย่างเดียวโดยข้อมูลที่ได้นะคะจะต้องมีความสำคัญกับการเลือกตัวแปรที่จะเป็นคำตอบพร้อมกับมีการตรวจเช็ค
นะคะผลที่สามารถนำไปใช้เนี่ยได้อย่างถูกต้องก็คือตัวแปรเนี่ยตอบโจทย์หรือยังนะคะสถิติก็จะใช้โดยดูจากโจทย์แล้วก็ดูตัวแปรว่ามีจำนวนเท่าไหร่มี2ตัวแปร3ตัวแปรนะคะอันนี้ก็ต้องเลือกสถิติให้เหมาะสมดังนั้นถ้าเราจะใช้นะคะโปรแกรม SPSS เราก็ควรที่จะต้องมีข้อมูลมีตัวเมธอดก็คือวิธีการทางสถิตินะคะแล้วก็จะต้องมี variable ก็คือตัวแปร3สิ่งนี้นะคะเราก็ควรต้องมีและสิ่งอื่นใดนะคะก็ควรจะต้องมีคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรม SPSS ด้วยนั่นเองค่ะค่ะแล้วเมื่อถ้าเรานะคะพอทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับของโปรแกรม SPSS ไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มทำงานนะคะอ่ะเมื่อเราจะต้องเริ่มทำงานก็จะต้องติดตั้งโปรแกรม SPSS เพราะว่าในส่วนของตัวโปรแกรมนะคะก็จะต้องทำการดาวน์โหลดแล้วก็นำโปรแกรมเนี่ยมาติดตั้งในเครื่องนะคะโดยดูเวอร์ชันนะคะก็ดูเวอร์ชันที่ถนัดนะคะถ้าเป็นเวอร์ชันที่เก่าจนเกินไปเราอาจต้องอัปเดตเพราะว่าการใช้งานอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะแต่ก็อาจจะมีบางฟังก์ชันนะคะที่ทำให้คนที่เคยใช้เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมาใช้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยอาจจะสับสนได้นะคะแต่ก็ถ้าทำความเข้าใจเนี่ยก็จะไม่สับสนมากจนเกินไปเพราะว่าก็ยังเป็นเรื่องราวของ SPSS นี่แหละนะคะเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะคะมีโปรแกรม SPSS ในเครื่องอยู่แล้วถ้าจะเริ่มใช้งานหรือเปิดโปรแกรมนะคะเราก็จะต้องไปที่ตัวเครื่องหมาย SPSS นะคะก็มักจะมาควบคู่กับคำว่า IBM นะคะแล้วเราก็ดับเบิลคลิกไปนะคะที่คำว่า SPSS ก็จะปรากฏหน้าจอเป็นเวิร์กชีตแบบนี้นะคะขึ้นมาให้เราหน้าจอเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะก็จะมีความคล้ายๆในส่วนของ Word คล้ายๆ Excel นะคะก็จะมีความคล้ายกันแต่รายละเอียดของฟังก์ชันเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนเมื่อขึ้นมานะคะเราก็จะทำการคีย์ข้อมูลไปอย่างที่เราได้พูดคุยในโฟลว์กันไปมีการคีย์ข้อมูลมานะคะที่เป็น raw data เดี๋ยวเอาเมธอดในโปรแกรมเนี่ยมาใช้วิเคราะห์นะคะรวบรวมนำเสนอแล้วก็สรุปผลออกมาคราวนี้เมื่อเราใช้เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเลิกใช้งานถ้าเราเลิกใช้งานหรือปิดโปรแกรมนะคะเราก็เลือกไปที่ไฟล์นะคะแล้วเลือกไปตัวคำว่า exit นะคะก็จะออกจากโปรแกรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลอยู่ก่อนที่เราจะปิดโปรแกรมนะคะเราอย่าลืมเซฟนะคะเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราทำ SPSS แล้วเราไม่ได้เซฟอยู่บ่อยๆนะคะอาจจะเกิดการเครื่องมีปัญหานะคะเกิดความผิดพลาดหรือ accident ขึ้นนะคะอาจจะเรื่องของไฟดับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้อมูลที่เป็นตัวเลขทั้งหมดที่เรากำลังคีย์ลงไปเนี่ยถ้ามีมากมายมหาศาลเนี่ยถือว่าเป็นงานยุ่งเลยทีเดียวนะคะที่จะต้องมานั่งคีย์ข้อมูลใหม่แล้วก็มาจัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในหมวดในรูปแบบที่เราต้องการเนี่ยใหม่ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความเพิ่มความยุ่งยากเป็นทวีคูณดังนั้นนะคะเมื่อเรามีข้อมูลมี raw data แล้วเราควรที่จะต้องเซฟก่อนกดออกนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูตัวรูปแบบบ้างอะคราวนี้ในกรณีที่เราจะเปิดใช้งานนะคะหน้าจอนะคะก็จะขึ้นมาให้เราเห็นพอเราเปิดโปรแกรมนะคะดับเบิลคลิกไปที่ SPSS เนี่ยจะมีหน้าต่างหรือวินโดว์เนี่ยขึ้นมา2อันเปิดขึ้นมาพร้อมกันเลยนะคะก็จะมีเป็นตัวเวิร์กชีตของ Data Editor แล้วก็เป็นตัวของ Output Viewerโดยตัว data นะคะเขาก็จะเป็นตัววินโดว์ที่ทำหน้าที่สำหรับการกำหนดตัวแปรแล้วก็ป้อนข้อมูลต่างๆลงไปเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็อาจจะต้องปิดหน้า output ไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใช้หน้านะคะที่เป็น data editor มาก่อนจากนั้นนะคะหน้าที่ทำการแสดงผลเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งออกไปอีกนะคะแบ่งออกเป็นตัว2ส่วนนะคะเราจะสังเกตได้ยังไงอ่ะกรณีที่เราปิดหน้า output ไปแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของ output เนี่ยเป็นส่วนที่ตัว output ก็คือผลลัพธ์เนาะผลลัพธ์เนี่ยจะแสดงออกมาเมื่อเรานำ
ข้อมูลที่เป็น data เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วนะคะ output ก็จะเด้งขึ้นมาให้เราว่าพอเราทำการวิเคราะห์ทางสถิติลงไปแล้วเนี่ย

ได้ผลอะไรแสดงข้อมูลอะไรออกมาเปรียบเทียบกันยังไงมีความแตกต่างในรูปแบบไหนค่าที่มีความแตกต่างนะคะบ่งบอกออกมาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หน้าเอาท์พุตก็จะปรากฏมาให้แต่ตอนที่ถ้าเป็นข้อมูลเราต้องใช้หน้า Data ตัว Data Editor ตัวนี้ตัวที่เราใช้นะคะเราสังเกตได้นะคะจากด้านบนด้านบนเขาจะบอกนะคะว่าจะเป็นหน้าของ Data Editor นะคะตัวที่เป็น Data เนี่ยเขาจะมี2แท็บด้านล่างจากลูกศรสีแดงด้านล่างนะคะเราก็จะเห็นว่ามีแท็บที่เขาเขียนว่าเป็น Data View นะคะโดย Data View เนี่ยแต่ละบรรทัดเขาเหมือนเป็น Record เป็นคล้ายๆเป็นเหมือนระเบียนข้อมูลนะคะให้ทำการกรอกลงไปคอลัมน์นะคะก็จะเป็นแถวในแนวตั้งนะคะส่วนแถวแนวนอนเนี่ยก็คือโรหรือแถวข้อมูลต่างๆนะคะที่อยู่แต่ละช่องหรือแต่ละเซลล์เนี่ยเราก็จะคีย์ข้อมูลลงไปโดยแต่ละข้อมูลที่เราคีย์ลงไปจะต้องจัดให้อยู่ในหมวดของคอลัมน์ที่เป็นตัวแปรเราจะเห็นว่าด้านบนของคอลัมน์นะคะจะมีตัวของคำว่าตัว V ตัว A แล้วก็ R นะคะนั่นก็คือตัว variable view ก็คือเป็นตัวแปรนะคะว่าจะแต่ละตัวแปรเนี่ยคืออะไรเราต้องไปกำหนดแล้วก็มาระบุค่าลงไปในคอลัมน์ของแต่ละตัวแปรนี้โดยการกำหนดหรือการป้อนค่าเราจะไม่ได้ทำในหน้าที่เป็น data view data view จะเป็นค่าที่เป็นตัวเลขที่เราคีย์ลงไปถ้าเราจะกำหนดตัวแปรเราจะต้องย้ายไปนะคะเราคือเราจะมาคลิกนะคะตรงตัวแท็บด้านล่างที่คำว่า variable view นั่นเองจากลูกศรนะคะถ้าเราคลิกมาที่หน้าตัว variable view จากที่เป็นหน้า data view แบบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยก็ในสุดในตอนแรกนะคะก็จะมีเป็นเวิร์กชีตว่างๆเปล่าๆแต่อันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้ทำการคีย์ลงมาให้บ้างแล้วนะคะอย่างข้อ1ข้อ2เนี่ยได้มีการคีย์ข้อมูลลงไปบ้างแล้วตอนที่เป็นหน้าตารางเปล่าๆนะคะเราก็จะต้องให้ข้อมูลลงไปเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยไปเชื่อมกับหน้าของ Data View เมื่อสักครู่หน้า variable view เนี่ยเราหน้า variable view นะคะเราก็ควรที่จะเริ่มเซลล์แถวแรกนะคะ row ที่1นะคะคอลัมน์ที่1เนี่ยนะคะเราก็จะต้องบอกในส่วนต่างๆที่เขาให้เราระบุเอาไว้นะคะเขาจะระบุออกมานะคะว่าในคอลัมน์แรกเนี่ยเป็น name นะคะ name เนี่ยก็คือชื่อเราเนี่ยก็จะป้อนชื่อออกไปนะซึ่งชื่อตัวแปรเนี่ยเราสามารถตั้งชื่อได้แต่ต้องไม่ยาวมากเขากำหนดให้ได้แค่8ตัวอักษรเท่านั้นเราจะเห็นว่าในบางครั้งนะคะถ้าอันไหนพิมพ์แล้วเข้าใจเลยได้อย่างเราจะพิมพ์อย่างเราอยากจะรู้เพศของผู้ที่เราไปสอบถามเราก็พิมพ์ไป gender นะคะแต่ในบางครั้งนะคะเมื่อเรารู้ข้อมูลตรงส่วนนี้จะเป็นข้อมูลของการศึกษาความชอบนะคะต่อผลิตภัณฑ์ A อ่ะเราจะให้เป็นยังไงถ้าเราพิมพ์ไปเต็มๆ มันก็จะเกิน8อักษรเราอาจจะย่อเป็น A1 นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องขยายความว่า A1 คืออะไรเวลาเราจะขยายความอย่างช่องที่ name นะคะอาจจะเขียน gender หรือ ageบอกได้ว่าคืออะไรคืออายุคือเพศนะคะแต่ถ้ามีความยาวเกิน8อักษรแล้วเราใช้ตัวเป็นอักษรย่ออย่าง A1 ที่บอกเมื่อสักครู่เวลาเราจะขยายความนะคะก็ให้มาดูในคอลัมน์ที่ด้านบนเนี่ยคือเลเบลเลเบลตรงนี้แหละเราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปเลยก็ได้ว่า A1 คืออะไร A1 คือการทดสอบความชอบของผลิตภัณฑ์ทางด้านเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่1เราพิมพ์ไปได้เลยนะคะเพื่อให้เราไม่ลืมว่า A1 คืออะไรเรามาใส่ในช่องในคอลัมน์เลเบลนี้นะคะคราวนี้เนี่ยในคอลัมน์อื่นๆล่ะมีความหมายอะไรส่วนใหญ่แล้วนะคะก็เราก็ควรจะ
คนที่จะรู้หลักๆที่เราใช้อ่ะเนมเรารู้แล้วนะคะถัดมาคือคอลัมน์ที่เป็นคำว่าไทป์เนี่ยก็เป็นไทป์ของข้อมูลก็จะเป็นในส่วนของนิวเมอริกนะคะเป็นจำนวนนับ1 2 3 4 5ไล่ไปนะคะเป็นค่าตัวเลขนะคะที่มีความหมายช่องต่อมานะคะจะเป็นช่องของตัวทศนิยมนะที่เรานิยมใช้นะคะอย่างเดซิมอลนี่นะคะก็จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งจะเป็น2ตำแหน่งหรือจะเป็น3ตำแหน่งหรือจะเป็นจำนวนเต็มทศนิยมก็คือต้องระบอกเป็นเลข0แสดงว่าไม่มีทศนิยมก็จะเป็นจำนวนเต็มนะคะอ่ะคอลัมน์ถัดมาอย่างที่บอกถ้าชื่ออันไหนที่เราให้เป็นตัวอักษรนะคะหรือเราเป็นการสมมุติระบุขึ้นมาเพราะชื่อจริงเนี่ยยาวมากนะคะเราก็ใส่อักษรหรือตัวย่อไปในช่องเนมในคอลัมน์เนมส่วนคอลัมน์เลเบลที่ตรงกับแถวของตัวแปรนั้นๆให้เราใส่ขยายความลงไปอย่างที่บอกก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะคะสามารถพิมพ์ได้เกินกว่า8ตัวอักษรนะคะพิมพ์ใส่ลงไปยาวๆได้เลยจากนั้นนะคะถัดออกมานะคะอีกคอลัมน์ที่สำคัญก็จะเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับValueก็คือค่านะคะค่านี้เนี่ยจะช่วยให้ข้อความสามารถที่จะนำมาคำนวณทางสถิติได้อย่างที่เราทราบกันถ้าเราจะคำนวณข้อมูลทางสถิติเราจะต้องใช้ตัวเลขใช่ไหมคะอ่ะแต่บางครั้งเนี่ยเราเนี่ยต้องแปลข้อความให้เป็นตัวเลขได้อย่างในกลุ่มของเพศนะคะถ้าเราอยากจะรู้ในส่วนของตัวค่านะคะที่ได้ออกมาเราจะระบุเป็นตัวเลขลงมาแล้วไม่ได้ระบุเวลาคีย์ข้อมูลในหน้า Data เนี่ยเราไม่ได้ระบุเป็นหญิงชายเราใช้เป็นตัวเลขนะคะอ่ะก็ใส่ Value ในนี้ได้เลยคลิกไปนะคะตรงช่อง Valueแล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยจะมีจุดๆๆขึ้นให้คลิกลงไปตรงจุด3จุดนะคะก็จะขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้หน้าต่างแบบที่ลูกศรสีแดงชี้นะคะเราก็จะคีย์ลงไปว่า value เนี่ยตัวเลขที่เป็นค่าเลขอาหรับิกอ่ะเราก็จะให้1 label ว่าเป็นอะไรเป็น male ก็คือเป็นผู้ชายจากนั้นเราก็กดคำว่า addก็จะมาอยู่ในกล่องด้านล่างสีฟ้าเนี่ยนะคะที่ข้อมูลที่เราคีย์วาลูไปเนี่ยเข้ามาแล้วอ่ะหรือเพิ่มมากกว่าเมลเพิ่มมากกว่าผู้ชายคือเป็นฟีเมลผู้หญิงเราก็ให้วาลูเป็น2นะคะแล้วก็เลเบลไปนะคะว่าเป็นฟีเมลแล้วก็กดแอดลงไปก็จะมาอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมก็เราแอดข้อมูลลงมาในโปรแกรมแล้วคราวนี้เวลาตอนที่เราพิมพ์เกิดมีอะไรผิดพลาดอยากแก้ไขแล้วก็กดไปที่ค่านั้นๆให้ขึ้นแถบดำแบบนี้นะคะพอขึ้นค่าในช่องก็จะกลับไปอยู่ในช่องเดิมเหมือนตอนที่เราคีย์เราก็สามารถที่จะคลิกให้เคอร์เซอร์เนี่ยเข้าไปข้างในช่องแล้วก็แก้ไขได้เลยว่าเราอยากจะให้เป็นอะไรจากนั้นก็กดนะคะกดคำว่า change นะคะเปลี่ยนนะคะแล้วก็จะได้ค่าที่เรากำหนดใหม่เนี่ยเข้ามาในกล่องเข้ามาในโปรแกรม SPSS ของเรานั่นเองส่วนคำว่า remove นะคะอาจเกิดเราพิมพ์แล้วเราอยากจะเอาออกแล้วโอเคไม่ศึกษา2แล้วดูแต่1อย่างเดียวคือ mail เราก็คลิกนะคะไปให้ขึ้นแถบสีเข้มที่ตัวที่เราอยากจะเอาออกแล้วก็กด remove แล้วก็กดโอเคนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยข้อมูลของเราก็จะเข้าไปอยู่ในโปรแกรมให้เราแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็สะดวกนะคะต่อการแก้ไขแล้วก็ต่อการครีเอทข้อมูลต่างๆในระยะเวลาอันสั้นนั่นเองค่ะคราวนี้อ่ะเมื่อเราคีย์ไปแล้วอย่างเมื่อสักครู่สมมุติเราคีย์ข้อมูลของตัวแปรเรามีตัวแปรที่เป็นเพศแล้วก็ที่เป็นอายุนะคะพอเราคีย์ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับมาดูหน้าที่เป็น data view นะคะกดไปที่แท็บด้านล่างแท็บด้านล่างนะให้คลิกไปที่ data view หน้าออกมาจะเป็นแบบนี้เว
เวิร์กชีตของ Data เนี่ยจะมีตัวแปรระบุอยู่แล้วว่าคอลัมน์ที่1

เป็นคอลัมน์ของตัวแปรที่เกี่ยวกับเพศหรือเจนเดอร์นะคะคอลัมน์ที่สองจะเป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวกับอายุหรือก็คือ age นั่นเองนะคะให้เราสามารถคีย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอายุลงมาได้เลยในคอลัมน์ที่สองนี้และคอลัมน์ที่หนึ่งก็เกี่ยวกับเพศก็คือจะเป็นถ้าเพศชายก็คีย์ไปว่าเป็น1ถ้าเพศหญิงก็คีย์ไปว่าเป็น2ก็ไล่ลงมาจนครบกับจำนวนที่เราไปทำการเก็บข้อมูลมานั่นเองค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าวิธีการใช้งานในเบื้องต้นการกำหนดหน้าใน variable view กับ data view เนี่ยไม่ยุ่งยากเลยนะสามารถทำได้ง่ายๆก็เป็นเรื่องของการนำข้อมูลมาแล้วก็ป้อนลงมาใน worksheet ของในโปรแกรม SPSS นั่นเองค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูข้อมูลกันต่อนะคะเรากำลังพูดถึงเบื้องต้นนะคะของการใช้ SPSS กันนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้นะคะอาจเด็กๆนักศึกษานะคะปริญญาตรีที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งเข้าเรียนระดับปริญญาตรีนะคะก็อาจจะยังไม่เคยใช้ SPSS นะคะโดยในส่วนของการที่เราเปิดหน้าที่เป็นหน้าเวิร์กชีตขึ้นมานะคะในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำแล้วก็อาจจะถึงเวลาเรียนต่อหรือจะต้องไปเก็บข้อมูลแล้วนะคะได้เวลาที่เรากำลังทดสอบแล้วเรารอข้อมูลอยู่นะคะเพื่อให้ข้อมูลถึงช่วงกำหนดอุณหภูมิกำหนดเวลาเราอยากจะศึกษาในเรื่องของปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์อบแห้งเรากำลังอบผลิตภัณฑ์อบแห้งอยู่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราต้องไปทำอย่างอื่นการที่เรานั่งคีย์ข้อมูลอยู่เนี่ยอาจจะต้องพักไว้ก่อนนะคะเราก็จะต้องออกจากโปรแกรมก่อนออกทำยังไงก่อนที่เราจะ exit ออกมาเราก็ต้องเซฟเมื่อเราป้อนข้อมูลนะคะจะเสร็จหรือไม่เสร็จหรืออะไรก็แล้วแต่เราควรเซฟหรือบันทึกลงไฟล์ทุกครั้งหรือแม้แต่กระทั่งนั่งทำนะคะไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะกดเซฟอยู่เป็นระยะเพื่อให้ข้อมูลของเราเนี่ยเซฟในเวอร์ชันที่อัปเดตข้อมูลให้เราด้วยนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเราจะเซฟเรากดยังไงเราก็ไปที่ไฟล์นะคะตัวไฟล์นะคะตรงทูบาร์ด้านบนทางซ้ายมือนะคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปก็จะคลิกกดเซฟนะคะเหมือนโปรแกรมต่างๆที่เราใช้งานนะคะอย่างจะเป็น Word จะเป็น Excel นะคะเราก็กดเซฟลงไปแต่ถ้าเป็นครั้งแรกที่เราเปิดหน้าเวิร์กชีตนี้ข้อมูลนี้เราจะต้องเลือก Save As แล้วเราก็จะได้ให้ข้อมูลของโฟลเดอร์อันนี้ไฟล์อันนี้ลงไปดังนั้นถ้าเราจะเซฟนะคะเป็นครั้งแรกที่เราใช้หน้าของ SPSS แล้วก็คีย์ข้อมูลของเรื่องนี้ก็ให้ไปที่ไฟล์แล้วก็คลิกไปที่ Save As พอเราคลิกไปนะคะเลือกไปที่ไฟล์แล้ว Save As แล้วนะคะก็จะได้ออกมารูปร่างหน้าตาแบบที่ เป็นหน้าต่างขึ้นมาอีกหนึ่งอันเวลาเราจะเซฟนะคะไม่ว่าเราจะอยู่หน้า data view หรือ variable view สามารถกดเซฟได้หมดเลยนะอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าเราอยู่หน้าที่เป็นตัวของหน้า data ก็กดได้หน้า variable ก็กดได้นะคะเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาให้ไม่ว่าจะอยู่หน้า view ไหนแท็บไหนพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระบุก็คือตัวของไฟล์เนมชื่อไฟล์คืออะไรระบุให้ชัดนะคะแล้วก็เวลาเราเซฟเนี่ยจะต้องนะคะเป็นตัวสกุลของ SAV นะคะก็คือเป็นตัว star.sav ก็จะอยู่ในรูปของตัวข้อมูลที่เป็น SPSS ให้เราสามารถที่จะเรียก data เนี่ยขึ้นมาวิเคราะห์ได้ตลอดเวลานะคะแล้วเราก็กดเซฟไปก็ต้องคอยดูนะคะเมื่อเวลาเราเซฟไปแล้วเนี่ยข้อมูลเราไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ที่ด็อกคิวเมนต์หรือเราเอาไปเก็บเอาไว้ในส่วนไหนอันนี้ก็ต้องคอยดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนเผื่อเราจะได้หาได้ง่ายขึ้นนะคะหาได้สะดวกขึ้นหรือจะจัดเก็บให้อยู่ในที่เดียวกันนะคะเป็นโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยก็เราได้พูดกันไปถึงหน้าที่เป็นตัว Data Editor ไปแล้วอีกหน้าหนึ่งที่บอกเอาไว้

ก็คือเป็นหน้าของ output นะคะตัว output เนี่ยก็อย่างที่บอกว่า output เนี่ยเขาจะมีไว้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะเรียกผลการวิเคราะห์นั้นเนี่ยกลับมาดูได้ในหน้า

เป็นข้อมูลที่เราเนี่ยต้องการไหมนะหรือเราจะถ้าไม่แน่ใจเราจะทำการกดเลือกสแตทเลือกวิธีวิเคราะห์กับข้อมูลของเราเนี่ยใหม่ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะทำได้โดยที่ข้อมูลเก่าก็ยังไม่ได้ถูกลบทิ้งไปนั่นเองนั่นก็เป็นข้อดีนะของเอาท์พุตที่วิเคราะห์ข้อมูลใหม่ได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทิ้งข้อมูลเก่านั้นไปนะคะหรือข้อมูลเก่าไม่หายวิธีก็จะไม่ซับซ้อนจนเกินไปก็ลองดูในส่วนของตัวอย่างนะคะแล้วเรามาลองดูเอาท์พุตกันว่าจะขึ้นมาแบบไหนตัวอย่างของเรานะคะอ่ะเช่นถ้าเราจะทำการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีแบบฮีโดนิกสเกลที่เป็น9 point นะคะเราก็จะต้องทำการคีย์ข้อมูลต่างๆลงไปก่อนนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตอนเอาท์พุตแปลผลออกมาให้เนี่ยอาจจะมีค่าแต่ตัวเลขนะคะแต่ถ้าเอาท์พุตแปลผลมีตัวเลขด้วยมีเป็นข้อความด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะวิเคราะห์และแสดงผลได้ดีเนี่ยรูปแบบของผลที่เราแสดงออกมาเนี่ยคนที่มาอ่านควรจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเราแทบไม่ต้องจะอธิบายเลยเขาก็พอที่จะเข้าใจได้แล้วว่าเราสื่อถึงอะไรข้อมูลเนี่ยวิเคราะห์และได้อะไรออกมานะดังนั้นเราคือควรทำให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้และโปรแกรมทำให้เราได้เนี่ยลงไปในกรณีที่เราจะใช้นะคะการทดสอบทางสัมผัสแล้วเรามีค่าต่างๆที่เราจะต้องให้เลือกระดับความชอบชอบน้อยชอบมากชอบมากที่สุดนะคะอ่ะเราก็จะต้องเปิดไปหน้าที่เป็นหน้าตัวแปรเราก็จะทำการคีย์ข้อมูลอันนี้เราก็แปลคีย์ใส่ไปแล้วเปิดหน้า variable ใช่ไหมคะเปิดตัวหน้า variable เสร็จเราพิมพ์เพศลงไปพิมพ์สิ่งที่เราจะทดสอบความชอบเราจะทดสอบความชอบทางด้าน color สี texture แล้วก็รสชาตินะคะเนื้อสัมผัสแล้วก็ต่างๆเราก็พิมพ์ลงไปจากนั้นเนี่ยคอลัมน์ที่เราควรจะต้องไประบุค่าเพราะมีผลกับการแสดงในการวิเคราะห์ข้อมูลคือคอลัมน์ที่เป็น value นะคะคลิกจุด3จุดนะคะลงไปแล้วก็คีย์ข้อมูลคีย์ข้อมูลอะไรก็คีย์ข้อมูลอย่างที่บอกนะคะว่า1ก็คือตัวไม่ชอบมากที่สุด dislike extremely นะ2คือ dislike very much ก็คีย์จนครบสเกลทั้ง9แล้วก็ครบข้อความนะคะก็คือชอบมากที่สุดหรือ like extremely คลิกลงไปเสร็จปุ๊บเราก็จะคีย์ value ของสีเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนตัวกรอบสีกรอบสี่เหลี่ยมนะคะพื้นที่ที่มีเซลล์ตัวสีเข้มๆเนี่ยนะคะคราวนี้เนี่ยยังเหลือของ texture นะคะยังเหลือของ order ยังเหลือของ taste ที่เราต้องคีย์แล้วเราคีย์เยอะมาก 1-9 รวมถึงข้อความอีกทำไง copy นะคะก็ให้คลิกมาที่ในกรอบนะคะที่มีเข้มสีเทาอยู่แล้วกดไปที่คำว่า copy จากนั้นก็เอาไป paste วางนะคะเพสวางลงไปในช่องของ texture order แล้วก็ taste ได้เลยนะคะค่าต่างๆที่เราคีย์ใน value ก็จะไปอยู่ในนั้นโดยอัตโนมัติซึ่งง่ายแล้วก็สะดวกมากมีข้อมูลแล้วนะคะเราคีย์ค่า value ไปแล้วเราก็ต้องมาคีย์ข้อมูลใช่ไหมคะคีย์ข้อมูลที่เป็นหลักค่าเพศชายเพศหญิงเลือกความชอบสีให้กี่คะแนนให้กี่สเกลนะคะก็คีย์ลงไปให้ครบทุกด้านจากนั้นเราก็จะทำการวิเคราะห์วิเคราะห์ก็คือให้กดนะคะไปที่ในส่วนของตัวที่เป็น analyze แล้วก็เลือก descriptive statistic ที่เป็นเชิงพรรณนาจากนั้นนะคะก็วิเคราะห์แบบพันนาเพราะเราอยากจะรู้ในเบื้องต้นเราอยากรู้ค่าเฉลี่ยค่าแม็กซิมัมค่าเบี่ยงเบนนะคะของผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสออกมาตอนเราคลิกนะคะจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เป็นตารางเราก็อยากรู้ตัวแปรอะไรบ้างก็กดเลือกแล้วก็กดลูกศรตารางข้อมูลตัวแปรก็จะย้ายมาอยู่อีกหนึ่งตารางเพื่อที่เราจะได้กดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ประมวลผลที่เราอยากรู้เครื่องมือโปรแกรมก็จะคำนวณค่าออกมาให้เรา

เราอาจจะต้องติ๊กเลือกนิดนึงว่าเราอยากรู้ค่าเฉลี่ยอยากรู้ค่า SD Standard Deviation ส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานอยากรู้ Maximum Minimum นะคะหรืออยากรู้ผลรวมแล้วเราก็กดตัว Continue เพื่อให้ได้ค่าออกมาค่าก็จะแสดงออกมาใน Output ในรูปแบบนี้นะคะเราก็จะได้ค่าออกมาแล้วดังนั้นโปรแกรมนี้สามารถที่จะช่วยเราคำนวณได้นะคะช่วยให้เรารู้นะคะว่าแต่ละตัวแปรมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่มีส่วนเบ่งเบนเท่าไหร่แล้วก็นำเสนอข้อมูลออกมาเนี่ยในรูปแบบที่เข้าใจแล้วก็เข้าถึงได้อย่างง่ายๆนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวของการทำความรู้จักนะคะกับโปรแกรม SBS ในเบื้องต้นสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีตัวอย่างมาทำความเข้าใจเนี่ยให้มากขึ้นนะคะในเรื่องของการใช้ SBS ในการช่วยคำนวณทางวิทยาศาสตร์การอาหารของเรานั่นเองค่ะค่ะในส่วนสัปดาห์นี้นะคะก็เวลาเนี่ยหมดลงแต่เพียงเท่านี้ฝากติดตามนะคะในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการบวกลบคูณหารนะคะการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารใบครูชมบีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็นเพศคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่สองนะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้าง

0: บริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับอาจารย์แบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในรายวิชาของการบัญชีภาษีอากรนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนในเรื่องของนะครับภาษีศุลกากรนะครับเราไปดูครับว่าภาษีศุลกากรเนี่ยนะครับมันคือภาษีอะไรนะครับแล้วเวลาเขาเก็บเนี่ยเขาเก็บจากสิ่งไหนนะครับไปดูครับว่าเนื้อหานะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนรู้นะครับที่เราจะนะครับทำการศึกษาในบทของภาษีศุลกากรนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง1ก็คือความหมายของภาษีศุลกากร2ก็คือวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร3ก็คือกฎหมายของศุลกากร4ก็คือกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร5ก็คืออัตราศุลกากร6นะครับพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าแล้วก็ขาออกของที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้านะครับกฎหมายควบคุมสินค้านะครับวิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากรแล้วก็ท่าเรือนะครับที่เพื่อการนำเข้าและส่งออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะครับที่เราเนี่ยจะต้องเรียนในนะครับส่วนของนะครับภาษีศุลกากรนะครับเราไปดูครับว่านะครับภาษีศุลกากรเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับภาษีศุลกากรเนี่ยนะครับเป็นภาษีทางอ้อมที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยผลักภาระไปให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาก็จะได้เก็บภาษีศุลกากรพูดง่ายๆนะครับอันนี้เนี่ยก็จะลักษณะที่นะครับคล้ายคลึงกับภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมเพราะว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเขาก็ผลักภาระไปให้กับผู้ที่ซื้อถูกไหมครับภาษีศุลกากรเนี่ยก็มีลักษณะที่คล้ายกันนะครับซึ่งภาษีศุลกากรเนี่ยนะครับเป็นการเก็บภาษีนะครับจากสิ่งของที่เราเนี่ยนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ว่าจะส่งไปทางอากาศทางน้ำนะครับหรือทางบกก็ตามนะครับซึ่งเราเนี่ยจะใช้คำว่าอากรแทนคำว่าภาษีนะครับดังนั้นแล้วนะครับเวลาเขาเรียกเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกพวกเป็นอากรขาเข้านะครับอากรขาออกนะครับซึ่งอากรขาออกเนี่ยนะครับคือการเก็บภาษีจากสิ่งที่เราเนี่ยส่งออกไปนอกราชอาณาจักรส่วนอากรขาเข้าเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเรียกเก็บนะครับจากสิ่งที่เรานำเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับดังนั้นแล้วภาษีศุลกากรเนี่ยนะครับก็เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้านะครับและการส่งออกเนาะไม่ว่าเราจะไปทางเรือถูกไหมทางน้ำนะครับทางบกหรือทางอากาศไม่ว่าจะผ่านเครื่องบินผ่านรถนะครับหรือผ่านเรือขนส่งเนี่ยนะครับเราก็ย่อมเสียภาษีศุลกากรหมดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ที่ต้องจัดเก็บภาษีศุลกากรเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของกรมศุลกากรเพราะว่ากรมศุลกากรเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรพร้อมทั้งได้มอบหมายนะครับให้จัดเก็บพวกภาษีบำรุงท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสัมปทานมิตรแทนกรมสรรพากรอีกด้วยสำหรับการนำเข้าและส่งออกนั่นเองนะครับสรุปนะครับว่าถ้าเกิดเป็นพวกภาษีบำรุงท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยเขาก็จะจัดเก็บแทนให้กับกรมสรรพากรนะครับสำหรับเฉพาะการนำเข้าและส่งออกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของนะครับภาษีศุลกากรนั่นเองนะครับแล้วทำไมเขาถึงต้องเก็บภาษีศุลกากรนะครับเราไปดูครับว่าวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บนะครับภาษีศุลกากรเนี่ยเขาจัดเก็บเพื่ออะไร1ก็คือเพื่อหารายได้นะครับหรือที่เรียกว่าพิกัดเพื่อรายได้นะครับภาษีศุลกากรเนี่ยถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่จะนะครับนำนะครับมาใช้พัฒนาประเทศ2เพื่อคุ้มกันอุตสาหกรรมภายในนะครับซึ่งการเก็บอากรขาเข้าเนี่ยจะทำให้สินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ยมีราคาที่สูงกว่าสินค้าที่เราผลิตในราชอาณาจักรถือว่าเป็นการคุ้มกันอุตสาหกรรมของประเทศนั้นๆเขาเรียกว่าป้องกันไม่ให้คนในประเทศเนี่ยหันไปใช้สินค้าของต่างประเทศนะครับจนมากเกินไปดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรานำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศเยอะเกินไปเนี่ยสินค้าที่เราถูกผลิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะขายไม่ออกนะครับดังนั้นแล้วเขาก็เลยต้องเรียกเก็บนะครับภาษีอากรขาเข้าเนี่ยนะครับสำหรับสิ่งที่นำเข้าเนี่ยนะครับในมูลค่าที่สูง
นะครับอันนี้ก็เพื่อคุ้มกันอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยเนี่ยให้สามารถที่นะครับ

ขันกับภายนอกได้แล้วก็อยากให้นะครับคนไทยเนี่ยนะครับคนในราชอาณาจักรด้วยกันเองเนี่ยนะครับหันมาอุดหนุนนะครับของนะครับภายในประเทศมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการคุ้มกันอุตสาหกรรมภายในประเทศเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับต่อมาครับข้อที่3เขาบอกว่าเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศหรือที่เรียกว่าพิกัดทดแทนนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงเป็นการเก็บอากรขาเข้าจากสินค้านำเข้าในอัตราเทศเดียวกับนะครับการเก็บภาษีสัมปทานมิตรสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตภายในประเทศทำให้มีภาระภาษีเท่ากันนะครับซึ่งก็จะก่อให้เกิดนะครับการแข่งขันระหว่างสินค้าที่นำเข้ากับสินค้าที่ผลิตในประเทศนะครับซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศนั้นๆนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเรานำเข้ามาเนี่ยนะครับภาษีแล้วก็เก็บนะครับในอัตราเดียวกันกับภาษีสัมปทานมิตรนะครับหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าวัตถุประสงค์ของเขาการจัดเก็บภาษีศุลกากรนี่คือนะมาพัฒนาประเทศแน่นอนแล้วก็คุ้มกันอุตสาหกรรมเพื่อที่ไม่ให้คนนะครับในราชอาณาจักรเนี่ยนะครับหันไปสนับสนุนของที่อยู่ต่างประเทศในจำนวนที่มากเกินไปนะครับและวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายของเขานะครับเขาบอกว่าอะไรครับเพื่อควบคุมนะครับหรือส่งเสริมการบริโภคนะครับนะเป็นการเก็บอากรสินค้าขาเข้าจากนะครับในอัตราฟุ่มเฟือยในอัตราที่สูงเวลาเราเนี่ยนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยถูกไหมฮะเราก็จะเสียภาษีศุลกากรในอัตราที่สูงนะครับทำให้ต้นทุนสินค้าที่เรานำเข้ามาที่เป็นพวกสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยนะครับจะทำให้ต้นทุนสินค้าเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นการควบคุมการบริโภคของประชาชนให้บริโภคน้อยลงในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับอาจส่งเสริมการบริโภคโดยการงดหรือการลดการเก็บอากรขาเข้าสินค้าที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษานะครับการกีฬาการเกษตรกรรมนะครับหรือยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับพวกวัตถุดิบที่เราเนี่ยนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการผลิตในกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเป็นต้นนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดสินค้าใดที่แบบว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรือว่าอย่างเช่นรถนะครับรถหรูยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนำเข้ามาในประเทศถูกไหมฮะเขาก็จะถูกจัดเก็บนะครับภาษีในอัตราที่สูงเพราะว่าเขาเนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับหันมาใช้สินค้าฟุ่มเฟือยในจำนวนที่เยอะนะครับเขาก็เลยเรียกเก็บนะครับในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับศุลกากรเนี่ยมีอะไรบ้างกฎหมายศุลกากรนะครับมันก็เป็นนะครับเป็นตัวบทบัญญัตินะครับของกฎหมายที่เขาเนี่ยได้กำหนดในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของนะครับศุลกากรและความรับผิดของผู้นำเข้าส่งออกตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวกับหลักปฏิบัติทั่วไปซึ่งจะได้แก่อะไรบ้างพระราชบัญญัตินะครับศุลกากรพ.ศ.2469และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมานั่นเองทีนี้เราไปดูครับว่ากฎหมายนะครับพิกัดอัตราศุลกากรเนี่ยมีอะไรบ้างกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรนะครับได้จัดแบ่งสินค้าเป็นทั้งหมด21หมวดและแยกออกเป็น97ตอนซึ่งแสดงให้เห็นนะครับเฉพาะ21หมวดดังนี้นะครับหมวดที่1ก็คือสัตว์ที่มีชีวิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์เช่นเสื้อคลุมลายขนแกะอย่างเงี้ยฮะเนาะก็อยู่ในหมวดที่1หมวดที่2ก็คือผลิตภัณฑ์จากพืชหมวดที่3ก็คือไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าวนะครับซึ่งไขมันที่บริโภคเนี่ยนะครับต้องได้จากไขของสัตว์หรือพืชอันนี้ก็คือในหมวดที่3หมวดที่4นะครับคืออาหารปรุงแต่งเครื่องดื่มสุราและน้ำส้มสายชูยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบหมวดที่5ผลิตภัณฑ์แร่นะครับหมวดที่6นะครับผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมทางเคมีหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันหมวดที่7นะครับพลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติกยางและของที่ทำด้วยยาง

หมวดที่8นะครับหนังดิบหนังฟอกและของที่ทำด้วยหนังดังกล่าวนะครับหมวดที่9ไม้นะครับนะซึ่งของที่ทำด้วยไม้ทำด้วยถ่านไม้ไม้ก๊อกหรือของที่ทำด้วยไม้ก๊อกผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยฟางทำด้วยแอสพาร์โตนะครับหรือวัตถุถักสารอื่นๆเครื่องจักสารแล้วก็เครื่องสารอันนี้คือหมวดที่9หมวดที่10นะครับเป็นพวกเยื่อไม้นะครับหรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจากพวกเส้นใยนะครับเซลลูโลสอื่นๆเศษและของที่ใช้นะครับไม่ได้เป็นกระดาษหรืออาจจะเป็นกระดาษแข็งและของที่ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งอันนี้ก็อยู่ในหมวดที่10หมวดที่11นะครับก็คือสิ่งทอและของที่ทำด้วยสิ่งทอหมวดที่12นะครับรองเท้านะครับเครื่องสวมศีรษะล่มล่มปักแดดไม้เท้านะครับที่เป็นที่นั่งแท่นะครับหรือจะเป็นแท่ขี่ม้าและส่วนประกอบของดังกล่าวเนี่ยขนสัตว์ปีกที่จัดเตรียมและของที่ทำด้วยขนดังกล่าวดอกไม้เทียมรวมทั้งของที่ทำด้วยผมของคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมวดที่13ของที่ทำด้วยหินนะครับปาสเตอร์ซีเมนต์นะครับแอสเบสทอสนะครับไม้ก้าหรือวัสดุที่คล้ายกันผลิตภัณฑ์อีกรวมทั้งแก้วแล้วก็เครื่องแก้วด้วยหมวดที่14ไข่มุกธรรมชาตินะครับหรือไข่มุกที่เลี้ยงรัตนชาติหรือกิ่งรัตนชาติโลหะที่มีค่าโลหะที่หุ้มด้วยโลหะนะครับของที่ทำด้วยนะครับเครื่องเพชรเครื่องพลอยและรูปธรรมที่เป็นของเทียมอาจจะเป็นเหรียญหรือเป็นกระสาบเนี่ยก็อยู่ในหมวดที่14เหมือนกันนะครับหมวดที่15โลหะสามัญและของที่ทำด้วยโลหะสามัญหมวดที่16นะครับเครื่องจักรและเครื่องใช้กลเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับเนาะอาจจะเป็นพวกเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียงเครื่องบันทึกหรือเครื่องถอดภาพนะครับหรือจะเป็นเครื่องนะครับที่บันทึกและถอดภาพสำหรับโทรทัศน์ก็ได้หรือจะเป็นพวกส่วนประกอบและอุปกรณ์ของการประกอบดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในหมวดที่16นะครับหมวดที่17ก็คือยานบกนะครับนะอากาศยานยานน้ำและเครื่องอุปกรณ์ขนส่งที่เกี่ยวข้องนะครับหมวดที่18นะครับเนาะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับนะเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้นะครับทางทัศนศาสตร์และการถ่ายรูปนะครับและการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดการตรวจสอบการวัดความเที่ยงการแพทย์หรือศัลยกรรมเนาะอาจจะเป็นพวกนาฬิกาชนิดล็อกนะครับชนิดสวอตเครื่องดนตรีรวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์นะครับนะและอุปกรณ์ส่วนประกอบนะครับของสิ่งดังกล่าวนะครับหมวดที่19นะครับจะเป็นพวกอาวุธนะครับและกระสุนรวมทั้งส่วนประกอบของอุปกรณ์ประกอบของดังกล่าวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอะไหล่นะครับที่เกี่ยวกับอาวุธหรือจะเป็นพวกเอาเข้ามาเนี่ยนะครับวัตถุดิบที่เอามาประกอบเป็นกระสุนหรือเอามาประกอบเป็นอาวุธเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในหมวดที่19หมวดที่20นะครับก็คือผลิตภัณฑ์เบตเตอร์เรดหมวดที่21นะครับเป็นศิลปกรรมของนักสะสมรวบรวมและโบราณวัตถุนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายของพิกัดอัตราศุลกากรนะครับทั้ง21หมวดนะครับก็มีนะครับดังที่อาจารย์เนี่ยได้นะพูดนะครับไปเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูครับว่าในส่วนของอัตราศุลกากรเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกเก็บจากอัตราอะไรนะครับซึ่งอัตราศุลกากรเนี่ยนะครับคืออะไรครับเป็นส่วนกำหนดว่าสินค้าประเภทใดที่ต้องชำระอากรในอัตราใดบ้างซึ่งในการเก็บอากรเนี่ยนะครับมีอยู่2แบบก็คือ1เป็นแบบ single rate single rate ก็คือเก็บอัตราเดียวกันทั้งโลกไม่ว่าประ

เพศไหนก็เก็บอัตรานี้ไม่ว่าคุณจะไปที่ต่างประเทศหรือจะมาในประเทศไทยหรือจะไปประเทศโน้นนะครับก็จะเสียในอัตราเดียวก็คือแบบซิงเกิลเรทนะครับแบบที่2ก็คือเป็น multiple rate นะครับสำหรับ multiple rate เนี่ยนะครับเป็นการเก็บหลายอัตรามีหลายอัตราให้เลือกเก็บนะครับซึ่งหลายอัตราตัวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าเขาเนี่ยจะกำหนดเก็บในอัตราเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอัตราศุลกากรถ้าสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็นะครับถ้าเกิดเป็น multiple rate เนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะครับเพราะว่าเป็นกฎหมายที่เราตั้งขึ้นมาเองแล้วเราก็เรียกเก็บนะครับตามกฎหมายของเราถูกไหมซึ่งสำหรับนะครับการเก็บภาษีจากประเทศนะครับที่เป็นสมาชิกของ GATT นะครับเขาจะเก็บตามข้อตกลงนะครับที่เราเนี่ยได้ให้ความร่วมมือไว้ใน GATT นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ยกฐานะนะครับองค์กรเนี่ยเป็นองค์การค้าโลกหรือที่เขาเรียกว่า WTO นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลกจึงต้องปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือในการจัดเก็บภาษีศุลกากรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการจัดเก็บภาษีในแบบหลายอัตราก็คือแบบ multiple rate นั่นเองนะครับก็คือเก็บนะครับตามกฎหมายของประเทศไทยไปนะครับซึ่งอัตราเนี่ยมันก็นะครับขึ้นอยู่กับประเทศไทยเป็นผู้กำหนดนะครับแน่นอนครับภาษีนำเข้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยย่อมเก็บในอัตราที่สูงเพราะว่าเขาอยากให้คนไทยด้วยกันเองเนี่ยหันมาสนับสนุนของที่ผลิตอยู่ในประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศแต่ถ้าเราเนี่ยหันไปใช้ของที่อยู่นอกราชอาณาจักรหรือของที่ถูกผลิตจากต่างประเทศและนำเข้ามาเนี่ยนะครับจะทำให้เศรษฐกิจนะครับของเราเนี่ยอาจจะไม่หมุนเวียนก็ได้นะเพราะว่าเราหันไปใช้ของที่อยู่ต่างประเทศเยอะเกินไปดังนั้นแล้วเขาจึงต้องตั้งเพดานภาษีไว้สูงๆเลยนะครับเพื่อที่จะนะครับให้ต้นทุนสินค้านั้นสูงเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่ากันให้คนไทยเนี่ยนะครับไม่ไปใช้จนเยอะเกินไปนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาจัดเก็บภาษีแบบ multiple rate ใช่ไหมทีนี้เนี่ยนะเขาต้องยึดตามอะไรบ้าง1ก็คือเก็บเป็นการทั่วไปเก็บเป็นการทั่วไปคืออะไรก็คือเก็บตามอัตราที่ประเทศไทยกำหนด 5% 10% 15% 20% นะถ้าเกิดเราแบบมาวัดกันจริงๆว่าอ่านหนังสัตว์เราจะดูอัดตามความยาวไหมยาวกี่เมตรสูงกี่เมตรนะครับเขาก็มีวิธีการเรียกเก็บนะครับตามอัตราของศุลกากรเขาถ้าเป็นวิธีที่2เนี่ยคือถ้าเกิดเป็นสมาชิกขององค์การค้าโลกเราจะต้องเก็บภาษีในอัตราที่ไม่เกินอัตราที่ตกลงกันไว้ในนะครับนะขององค์กรการค้าโลกนะครับซึ่งจะต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงการคลังในปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ทำความตกลงนะครับทำทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆมีผลให้ไม่มีการเก็บภาษีศุลกากรนะครับในสินค้าที่ตกลงกันเช่นจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียเป็นต้นนะครับไม่ใช่ว่าสินค้าส่งมาจากประเทศจีนญี่ปุ่นเนี่ยไม่เสียภาษีนะไม่ใช่เราก็ต้องยกเว้นสินค้าเป็นบางกรณีไปบางชนิดไปจึงจะได้รับยกเว้นนะครับอันนี้คือเป็นอัตราศุลกากรต่อมาครับพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าแล้วก็ขาออกคืออะไรนะสำหรับพระราชบัญญัตินะครับพิกัดอัตราศุลกากรเนี่ยภาค2เขาได้กำหนดอัตราภาษีขาเข้าสำหรับสินค้านะครับตามที่เราได้นะครับพูดไปทั้ง21หมวดนะซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆนะครับแต่นะครับข้อขอไข่นะครับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพิกัดอัตราศุลกากรภาค3เนี่ยได้กำหนดอัตราภาษีขาออกไว้ทั้งหมด9ประเภทและในปัจจุบันเนี่ยได้รับยกเว้นเกือบนะครับดังนี้ประเภทที่1ก็คือ

ข้าวเจ้าข้าวเหนียวไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวกล้องข้าวนึ่งนะครับก็ได้รับยกเว้นประเภทที่2ก็คือเศษโลหะทุกชนิดประเภทที่3ก็คือพวกหนังโคหรือหนังกระบือยกเว้นภาษีเฉพาะหนังที่ฟอกแล้วแต่ถ้าเกิดยังเป็นหนังดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการฟอกเนี่ยคุณก็ยังเสียภาษีเหมือนเดิมนะครับประเภทที่4คือพวกยางประเภทที่5คือพวกไม้แปรรูปและของที่ทำด้วยไม้ประเภทที่6ก็คือเส้นไหมดิบที่ยังไม่ได้ตีเกลียวและเส้นได้ที่ทำด้วยไหมขี้ไหมหรือเศษไหมประเภทที่7นะครับปลาป่นหรือปลาที่อบแห้งที่ยังไม่ได้ป่นที่ไม่เหมาะสำหรับเป็นอาหารของมนุษย์ตีง่ายคืออันนี้เนี่ยประเภทที่7เนี่ยเขาก็เป็นพวกเอาไปทำพวกอาหารสัตว์ถูกไหมประเภทที่8นะครับก็คือของที่เราส่งออกจากพื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรนะครับร่วมไทยของมาเลเซียซึ่งนะครับยกเว้นภาษีของบางชนิดแสดงว่าก็ยังมีสินค้าบางชนิดที่ยังต้องเสียภาษีอยู่นะครับประเภทที่9นะครับของที่มิได้ระบุนะครับหรือรวมไว้ในประเภทอื่นในอัตราพิกัดอากรขาเข้าฉบับนี้เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีของที่อยู่นอกเหนือทั้ง9ประเภทเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับมีแค่ประเภทที่3แล้วก็ประเภทที่8บางตัวเนี่ยนะครับที่ยังต้องเสียภาษีอยู่นะครับยังไม่ได้รับยกเว้นทั้งหมดนะครับต่อมาครับของที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้ามีอะไรบ้างซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยของทุกชนิดนะครับที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ยต้องเสียอากรขาเข้าแต่มีของหรือสินค้าที่กฎหมายกำหนดให้ยกเว้นอากรมีดังนี้ประเภทที่1ก็คือของที่ส่งออกรวมทั้งของที่ส่งกลับนะครับออกไปนะครับซึ่งนำกลับเข้ามาภายใน1ปีโดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแต่ประการใดและในเวลาที่ส่งออกนั้นเนี่ยได้รับนะครับใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาแล้วประเภทที่2ก็คือของที่นำเข้ามาในประเทศไทยซึ่งได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้วและภายหลังเนี่ยได้ส่งกลับออกไปซ่อมณต่างประเทศหากนำกลับเข้ามาภายใน1ปีหลังจากที่ได้รับใบสุทธิสำหรับนะครับนำกลับเข้ามาซึ่งได้ออกให้ในขณะที่ได้ส่งออกไปแล้วนะครับอันนี้คือของที่ได้รับยกเว้นนะครับประเภทที่3นะครับก็คือของที่กล่าวไว้นะครับข้างล่างนี้เนี่ยถ้านำเข้ามาพร้อมกับตนหรือนำเข้ามาเป็นการชั่วคราวและจะกลับส่งออกไปภายในไม่เกิน6เดือนนับแต่วันที่นำเข้ามาเช่นของที่ใช้ในการแสดงละครเครื่องประกอบของใช้ในการทดลองรถสำหรับเดินบนถนนเรือหรือท่าอากาศยานพวกเครื่องบินประเภทที่4นะครับรางวัลและเหรียญนะครับตามประเทศต่างๆมอบให้แก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อเป็นเกียรตินะครับในความดีเด่นทางศิลปะวรรณกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือบริการสาธารณะนะครับหรือเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความสำเร็จนะครับหรือพฤติกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์นะครับประเภทที่5นะครับก็คือของตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะเว้นแต่รถยนต์อาวุธปืนกระสุนปืนและเสบียงสุราบุหรี่ซิก้าหรือยาเส้นที่เป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางเนี่ยนำเข้ามาพร้อมกับตนนั้นอธิบดีกรมศุลกากรเนี่ยนะครับออกข้อกำหนดยกเว้นอากรให้ได้ตามที่เห็นสมควรเป็นแห่งแต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดได้แก่บุหรี่เนี่ยไม่เกิน200มวลและสุราเนี่ยไม่เกิน1ลิตรนะครับจึงจะนำเข้ามาแบบไม่เสียอากรประเภทที่6นะครับก็คือของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับที่เจ้าของบ้านเนี่ยนำเข้ามาพร้อมกับตนเนื่องจากย้ายภูมิลำเนาและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ

ประเภทที่7นะครับคือส่วนประกอบของอุปกรณ์นะครับที่เอามาเข้าที่นำเข้ามาเนี่ยประกอบนะครับของอากาศยานหรือเรือรวมทั้งวัสดุที่นำเข้ามาเพื่อใช้ซ่อมนะครับหรือสร้างอากาศยานหรือจะสร้างเรือนะครับก็ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเหมือนกันนะครับประเภทที่8นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหยุดนะครับเครื่องและสิ่งที่ใช้ในการหล่อลื่นที่เติมในอากาศยานหรือจะเติมในเรือที่มีขนาดเกินกว่า5ตันกรอสซึ่งศุลกากรเนี่ยได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้วประเภทที่9นะครับก็คือพืชผลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยปลูกในเกาะดอนและที่ชายตลิ่งแม่น้ำซึ่งกั้นเขตแดนของประเทศไทยประเภทที่10นะครับของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยนะมีอยู่ต่อองค์กรสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามสัญญาที่เราทำกับนานาประเทศหรือที่เราให้ข้อตกลงไว้ทางการทูตนะครับที่จะต้องอาศัยมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยก็ได้รับยกเว้นนะครับและประเภทที่11นะครับของที่พิสูจน์ได้ว่านำเข้ามาเพื่อให้การแจกจ่ายให้เปล่าเป็นการสาธารณกุศลหรือการบริจาคอันนี้เนี่ยถ้าพิสูจน์ได้นะครับก็ได้รับยกเว้นนะครับอากรขาเข้านะครับต่อมาครับกฎหมายควบคุมสินค้าส่งออกนะครับกฎหมายควบคุมนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงการห้ามหรือการจำกัดการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าบางชนิดเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนและความมั่นคงของประเทศซึ่งการควบคุมเนี่ยเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดหรือของบางชนิดเนี่ยอาจได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อนดังนั้นแล้วการควบคุมการนำเข้าและส่งออกเนี่ยจึงอยู่ภายใต้ของการควบคุมของหลายหน่วยงานเช่นการนำเข้ายาเสพติดเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขการนำเข้ายุทธภัณฑ์ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมการนำเข้านะครับสัตว์พืชนะครับหรือสัตวพันธุ์พืชเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การนำเข้าเงินตราเหรียญกระสาบและทองคำต้องขออนุญาตนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ดังนั้นแล้วการควบคุมสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับนะครับต้นสังกัดว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่านะครับทีนี้เรามาดูครับของต้องห้ามคืออะไรของต้องห้ามเนี่ยคือของนะครับหรือสินค้าที่นำเข้ามานะครับหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนะครับโดยเด็ดขาดแน่นอนครับคือห้ามนำเข้าหรือส่งออกโดยเด็ดขาดเลยนะนะครับมีอะไรบ้าง1ก็คือมูลฝิ่น2วัตถุลามก3เหล้าองุ่นนะครับที่ใช้ชื่อนะครับนะในประเทศโปรตุเกสนะหรือผลิตอยู่ในประเทศโปรตุเกสงองูข้อ4ก็คือสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดเป็นเท็จนะครับแหล่งกำเนิดเป็นเท็จคืออะไรพวกจีนแดงฮะประมาณนั้นนะฮะของก๊อปอะไรประมาณนี้ฮะของต้องห้ามเฉพาะนำเข้าได้แก่อะไรบ้างต้องห้ามเฉพาะนำเข้านะ1ก็คือสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ที่มีข้อความเป็นปรปักษ์ต่อการปกครองของรัฐบาลข้อ2ก็คือจดหมายและไปรษณีย์บัตรนอกทางไปรษณีย์ข้อ3ก็คือหัตถกรรมใดๆที่มีแหล่งกำเนิดเป็นเท็จข้อ4ก็คือเครื่องจักรนะครับเครื่องช่างตวงวัดที่ไม่ใช่มาตราแ

นะครับของที่มีรูปธงชาติโดยไม่สมควรของที่ปลอมหรือเรียนแบบชื่อเครื่องหมายการค้าวรรณกรรมหรือศิลปกรรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้เนี่ยก็เป็นของต้องห้ามเฉพาะนำเข้านะครับต่อมาครับเรามาดูครับของต้องจำกัดของต้องจำกัดคืออะไรเป็นของที่มีการควบคุมในลักษณะของการกำกับและจำกัดนะครับกำกับบวกกับจำกัดแล้วนั่นคืออะไรกำกัดถูกไหมซึ่งกฎหมายกำหนดให้ของหรือสินค้าเหล่านี้เนี่ยหากจะนำเข้ามาในนะครับหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศุลกากรมีอะไรบ้างนะของที่ต้องกำกัดในการนำเข้าและส่งออก1ก็คือยาเสพติดให้โทษ2ก็คือยาสูบ3ก็คือพืชกระท่อม4ก็คือยานัด5ก็คือสัตว์และซากสัตว์6ก็คือปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ7ก็คือพันยางนะครับ8ก็คือน้ำยางนะครับของที่ต้องกำกัดในการนำเข้า1ก็คือยุทธภัณฑ์2ก็คือของที่มีเครื่องหมายกาชาติ3ก็คือของที่มีตาแผ่นดิน4ก็คืออาวุธปืนนะครับเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงหรือสิ่งที่เทียมอาวุธ6พวกไพ่7เครื่องชั่งวัดตวงมาตราเมตริก8ของที่มีเครื่องหมายราชการหรือเรียนแบบเครื่องหมายราชการและ9พวกสุราของที่กำกัดในการส่งออกมีอะไรบ้างครับ1ก็คือโบราณวัตถุศิลปะวัตถุ2คือพวกแร่ดีบุก3คืออาวุธยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในสงคราม4คือพวกเหรียญกระสาบ5คือพวกสัตว์พาหนะ6คือของที่ควบคุมตามกฎหมายนะครับของการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตราได้แก่พวกธนบัตรพวกธนทัตเงินตราต่างประเทศ7นะครับทองคำขาวเพชรพลอยและ8นะครับก็คือมาตรฐานสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์เขาประกาศอันนี้เป็นของที่ต้องกำกัดในการส่งออกนะครับคือเราจะนำเข้าหรือเราจะส่งออกเนี่ยเราต้องได้รับอนุญาตนะครับจากอธิบดีกรมศุลกากรหรือต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ควบคุมดูแลนะครับของที่ต้องควบคุมคืออะไรของที่ต้องควบคุมเนี่ยคือของที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศพระราชกฤษฎีกาการควบคุมนำเข้านะครับหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรนะครับจึงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าของกำกัดที่ออกพระราชบัญญัติที่มีลักษณะถาวรมากกว่าแสดงว่าของควบคุมเนี่ยนะครับมันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถูกไหมเพราะว่ามันเป็นพระราชกฤษฎีกาจะออกหรือจะแก้ไขตอนไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกของที่ต้องจำกัดหรือต้องควบคุมการนำเข้าเนี่ยนะครับจะแก้ไขได้ยากเพราะว่ามันเป็นพระราชบัญญัติแล้วเขาก็ใช้ในลักษณะที่ถาวรนะครับต่อมาครับวิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากรเขาจัดเก็บอย่างไรนะครับวิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากรเนี่ยนะครับมีอยู่4วิธีด้วยกันนะซึ่งเราเนี่ยนะครับอ้างอิงตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพุทธศักราช2530เนี่ยดังนี้วิธีที่1ก็คือการจัดเก็บตามราคาหรือตามมูลค่าหมายถึงการจัดเก็บตามอัตราร้อยละของสินค้านะครับได้ในราคาที่สูงย่อมเสียอากรสูงสินค้าใดที่เขาเรียกว่าอากรต่ำนะก็จะทำให้เสียภาษีเนี่ยต่ำไปด้วยนะครับซึ่งการเก็บอากรนะครับจากราคาที่แท้จริงในตลาดเนี่ยเขาถือว่าเขาจะเรียกเก็บในอัตรา CIFนะครับนะซึ่ง
นะครับเขาก็จะเรียกเก็บจากในราคา CIF นะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นพวก Cost Insurance นะครับ and Flights นะครับอากรขาออกปกติเขาก็จะใช้ในราคาเขาเรียกว่า FOB นะครับ Fee on Board ซึ่งจะประกอบไปด้วยราคาสินค้าบวกกับค่าระวางแล้วก็ค่าขนส่งลงเรือวิธีที่2ครับการจัดเก็บตามสภาพหมายถึงการจัดเก็บตามน้ำหนักนะครับซึ่งจัดเก็บตามปริมาณจัดเก็บตามปริมาตรหรือตามความยาวเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้านั้นนะครับวิธีที่3นะครับนะเก็บตามราคาหรือตามสภาพแล้วแต่วิธีใดจะมากกว่าซึ่งวิธีการจัดเก็บนะครับภาษีเนี่ยนะครับตามสภาพเนี่ยให้จัดเก็บตามอากรวิธีที่สูงกว่าก็คือให้เราดูว่าระหว่างราคากับสภาพของสินค้าเนี่ยเมื่อเราเปรียบกันแล้วเนี่ยอะไรมากก็เลือกเก็บสิ่งที่มากกว่านะครับวิธีที่4นะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีศุลกากรเนี่ยได้แก่ผู้นำเข้าและส่งออกนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าท่าเรือนะครับที่นะครับเพื่อการนำเข้าและส่งออกมีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นประกาศของกระทรวงการคลังเนาะนะไม่ว่าจะเป็นพวกสนามบินหรือท่าเรือที่เป็นท่าน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นท่าสำหรับการนำเข้าและส่งออกมีอะไรบ้างครับนะครับสำหรับท่าเรือนะครับเพื่อการนำเข้าและส่งออกเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นด่านที่เขาจะต้องเรียกเก็บภาษีศุลกากรนั้นมีอะไรบ้าง1ก็คือท่าท่าหมายถึงท่าทางทะเลนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย29ท่าเช่นท่ากรุงเทพท่าละนองท่านราธิวาสท่าศรีชนนะครับเป็นต้นนะครับท่าอนุมัติหมายถึงทางที่กำหนดนะครับโดยกฎกระทรวงให้เป็นทางที่ใช้ขนส่งนะครับของทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับหรือจากเขตแดงทางบกเนี่ยมายังด่านศุลกากรนะครับด่านศุลกากรหมายถึงด่านที่ตั้งไว้นะครับโดยกฎกระทรวงณทางอนุมัตินะครับเพื่อเป็นการเก็บศุลกากรนะครับแก่ของที่ขนส่งนะครับโดยทางนั้นเนี่ยนะครับจะทำการตรวจนะครับด้วยว่าของนะครับที่ส่งเข้ามาเนี่ยมีลักษณะนะครับเป็นยังไงนะครับเช่นพวกด่านศุลกากรแม่สายนะครับด่านพรมแดนหมายถึงอะไรครับด่านพรมแดนก็คือด่านที่ตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงณทางอนุมัติเพื่อตรวจของที่ขนส่งนะครับโดยทางนั้นเนี่ยด่านพรมแดนเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นชายแดนทางบกที่มีเขตติดต่อกับต่างประเทศซึ่งด่านพรมแดนเนี่ยมีหน้าที่เพียงตรวจของสำหรับการเสียภาษีนะครับซึ่งการเสียภาษีนั้นเนี่ยนะครับที่ด่านพรมแดงเนี่ยนะครับจะต้องไปเสียที่ด่านศุลกากรที่ตั้งอยู่ในเมืองนั้นๆเช่นการนำเข้าออกที่ด่านพรมแดนจังหลนอาจจะต้องไปเสียภาษีที่ด่านศุลกากรนะครับสะเดาจังหวัดสงขลานะครับด่านตรวจทางบกหรือด่านตรวจคืออะไรครับด่านนะครับด่านตรวจทางบกเนี่ยนะครับหรือด่านตรวจเนี่ยมีไว้เพื่อตรวจยานพาหนะนะครับที่ผ่านมาทางนั้นเนี่ยเพื่อตรวจค้นนะครับของที่มีการลักลอบหนีภาษีนะครับดูว่าของที่นำเข้ามาเนี่ยถูกกฎหมายไหมนะครับเช่นด่านตรวจทุ่งหลงนะครับจังหวัดชุมพรเป็นต้นนะครับสนามบินศุลกากรหมายถึงนะครับสนามบินสำหรับการนำเข้าและส่งออกทางอากาศซึ่งได้แก่พวกสนามบินศุลกากรสุวรรณภูมิสนามบินศุลกากรหาดใหญ่สนามบินภูเก็ตสนามบินกระบี่นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามบินศุลกากรคือเรานำเข้ามาทางอากาศเนี่ยเราก็จะเสียนะครับภาษีศุลกากรที่ด่านสนามบินเลยนะครับเนาะสำหรับนะครับบทสรุปของภาษีศุลกากรเนี่ยนะครับเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการนำเข้าของสินค้าเนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศหรือส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรในกรณีนำเข้านะครับที่เรียกว่าอากรขาเข้าและในกรณีที่ส่งออกเขาเรียกว่าอากรขาออกโดยจะจัดเก็บนะครับตามราคาหรือร้อยละของมูลค่าสินค้าและจัดเก็บตามสภาพของสินค้าตามปริมาณตามน้ำหนักตามความยาวหรือ

ตามปริมาตรเป็นต้นนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับประเทศไทยเนี่ยมีสินค้าที่จะต้องชำระอากรขาออกเนี่ยเพียง2ประเภทเท่านั้นไม้และหนังโคกระบือนอกนั้นเนี่ยอัตราอากรการส่งออกเนี่ยจะอยู่ที่ 0% ทั้งหมดนะครับส่วนอากรขาเข้าเนี่ยจัดเก็บตามพิกัดอัตรา

ไปด้วยประเภทและประเภทย่อยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งการระบุสินค้านะครับตามระบบ Harmonize เนี่ยนะครับจะกำหนดเป็นเลข10หลักโดยที่7หลักแรกเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่กำหนดโดยองค์กรการค้าโลกส่วน3หลักสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรหัสที่กำหนดนะครับโดยแต่ละประเทศนะครับเมื่อนะครับจะนำสินค้าใดเข้าหรือส่งออกสินค้าใดเนี่ยเราเนี่ยนะครับจะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้ชัดเจนนะครับว่าสินค้านั้นๆเนี่ยจัดอยู่ในพิกัดอัตราภาษีใดนะครับเพื่อที่จะนำไปคิดคำนวณภาษีอากรที่คุณต้องจ่ายนั่นเองนะครับอีกทั้งเนี่ยเราเนี่ยยังต้องปฏิบัติตามหลักนะครับขั้นตอนตามศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกให้ครบถ้วนด้วยนะครับผู้ใดที่นะครับกระทำการหลีกเลี่ยงนะครับหรือไม่ปฏิบัติตามกฎนะครับของภาษีศุลกากรเนี่ยคุณก็ถือว่ามีความผิดนะครับตามกฎหมายอาญานะครับวันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นความผิดที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงนะครับดังนั้นแล้วไม่ว่าเราจะนำเข้าหรือส่งออกเนี่ยนะครับเราต้องมีการวางแผนมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้ดีนะครับถึงจะนะครับประกอบธุรกิจนะครับนำเข้าหรือส่งออกได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็ต้องขอลาพวกเราทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉียวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่น

0: อันขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี๊ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊ะเป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊ะพลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสี สีทับหน้าหรือสีจริง

0: และ Hard Denner
1: สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ Hard Denner นะครับสีผสมกับ Hard Denner นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
0: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อน

0: ก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับก็มาพบกับชั่วโมงของศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่ผมจะมาพูดในเรื่องของการวิจารณ์งานศิลปะนะครับ Art Criticism เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์นะครับซึ่งเป็นการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่4ที่พอช่างกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชากิจกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายศิลปวิจารณ์ในวันนี้นะครับศิลปวิจารณ์เนี่ยก็คือการแสดงออกทางความคิดของนักวิจารณ์ในรูปแบบของการพูดการบรรยายการอภิปรายหรือเขียนเป็นภาษาหนังสือเพื่อให้คนดูคนฟังคนอ่าน

่านได้รับรู้และเข้าใจในผลงานศิลปะนั้นๆ นะครับแล้วก็การพูดการเขียนของนักวิจารณ์นั้นก็เพื่อที่จะตัดสินคุณค่าในงานศิลปะนั่นเองนักวิจารณ์ศิลปะก็คือผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกที่ได้จากงานศิลปะออกมาเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้ใครก็ตามนะครับที่สามารถที่จะอธิบายวิเคราะห์แยกแยะและก็ตัดสินคุณค่าของงานศิลปะได้โดยที่คนทั่วไปประชาชนทั่วไปมีความเห็นพ้องด้วยหมายถึงได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับเขาเหล่านั้นก็สามารถเป็นนักวิจารณ์ศิลปะได้นั่นเองนะครับเรามาเรียนรู้ศิลปวิจารณ์กันเพื่อให้ทราบความหมายของศิลปวิจารณ์นะครับแล้วก็เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีแล้วก็เพื่อให้ทราบถึงหลักในการวิจารณ์งานศิลปะต่างๆอีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อให้ศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในการวิจารณ์ศิลปะกันนะครับการวิจารณ์ศิลปะนี่เป็นกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและความรู้เพื่อตีความและประเมินผลงานศิลปะถือได้ว่านักวิจารณ์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาวงการศิลปะในสังคมนักวิจารณ์ที่ดีนี่ควรมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีวิจารณญาณนะครับที่ดีต่อศิลปะสามารถที่จะตีความผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบมีความคิดเห็นที่สามารถสะท้อนถึงคุณค่าและก็คุณภาพของผลงานได้อย่างชัดเจนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การวิจารณ์ศิลปะที่มีหลักการที่ดีนี่ช่วยให้การตีความและก็ประเมินผลงานศิลปะต่างๆจะสร้างความเข้าใจและการประเมินผลงานศิลปะในมุมมองที่ครอบคลุมได้อย่างเป็นระบบจะมีความน่าเชื่อถือนะครับการศึกษาในเรื่องของการวิจารณ์และการมีประสบการณ์ในการวิจารณ์เนี่ยจะช่วยพัฒนาทักษะและก็ความสามารถในการตีความและการประเมินผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสามารถสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นในวงการศิลปะได้นะครับศิลปวิจารณ์เนี่ยคือกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและความรู้เพื่อตีความและประเมินผลงานศิลปะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและก็พัฒนาศิลปะในสังคมแน่นอนว่านะครับการที่จะสามารถมีความรู้ถึงขั้นตีความและก็ประเมินผลงานศิลปะได้นั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีวิจารณญาณที่ดีต่อศิลปะจึงจะสามารถตีความถึงคุณค่าความหมายของผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบมีความคิดเห็นที่สามารถสะท้อนถึงคุณค่าและก็คุณภาพของงานได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งการวิจารณ์ศิลปะมีหลักการในการตีความและประเมินผลงานศิลปะต่างๆซึ่งรวมไปถึงความคิดเห็นส่วนตัวอย่างมีเหตุผลจะช่วยสร้างความเข้าใจและประเมินผลงานศิลปะในมุมมองที่ครอบคลุมอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับศิลปวิจารณ์ต้องใช้ทั้งความคิดใช้ทั้งความรู้ในการตีความเพื่อประเมินผลงานศิลปะการมีความรู้มีความเข้าใจมีวิจารณญาณที่ดีช่วยให้สามารถอธิบายให้เห็นถึงความหมายและก็ความงามและคุณค่าของผลงานศิลปะการสร้างงานศิลปะมีหลักการหรือทฤษฎีนะครับที่เกี่ยวข้องในหลายๆด้านเช่นในด้านของเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์การสื่อสารความคิดอารมณ์ความรู้สึกผ่านทางผลงานสู่ผู้ชมได้การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะควรมีการพิจารณาจากหลายๆมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเอกลักษณ์สื่อความหมายคุณภาพในด้านเทคนิควิธีการเหล่านี้เป็นต้นนะครับศิลปวิจารณ์เนี่ยเป็นการสื่อสารความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงานศิลปะนี้สามารถส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพของศิลปะในสังคมนั้นๆได้เป็นอย่างดีนักวิจารณ์ที่มีความสามารถเรียกว่ามีความเป็นมืออาชีพได้นั้นนี่ดูได้จากความสามารถในการวิเคราะห์และก็ประเมินผลงานศิลปะอย่างมีเหตุผลมีหลักการในการตีความและก็ประเมินผลงานศิลปะต่างๆมีความเข้าใจต่อศิลปะในทุกมิตินั่นเองนะครับทั้งนี้นี่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมทำให้ศิลปะนี่เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับนักวิจารณ์ศิลปะต้องเรียนรู้ให้มีความเข้าใจในด้านศิลปะรู้จักการวิเคราะห์และการสรุปความเห็นเป็นสำนวนภาษาที่เข้าใจได้ง่ายนะครับการวิจารณ์ศิลปะมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงในสังคมในด้านต่างๆบางครั้งนี่อาจจะมีผลกระทบต่อการประเมินผลงานศิลปะได้นะครับสภาวะของสังคมณเวลานั้นนี่แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการประเมินผลงานศิลปะได้ในสังคมหนึ่งอาจจะมองสิ่งนี้ว่าดีแต่อาจจะเป็นสิ่งต้องห้ามของอีกสังคมหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในทุกมิติ

ของการมองโลกด้วยการวิจารณ์ศิลปะเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในการวิเคราะห์ของข้อมูลการวิจารณ์ศิลปะมักจะใช้ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่มีอยู่มาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์เพื่อหาเหตุผลสรุปความคิดเห็นบางทีการวิจารณ์อาจต้องใช้พื้นฐานความรู้ค่านิยมและก็ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้วิจารณ์ในแต่ละบุคคลนะครับหากนักวิจารณ์ไม่มีความเป็นตัวเองไม่มีความเป็นตัวตนเรียกว่าไม่มีความมั่นใจในการวิจารณ์การวิจารณ์ก็จะถูกบิดเบือนไม่ตรงกับความรู้สึกที่เป็นจริงการวิจารณ์สามารถช่วยให้ผู้ถูกวิจารณ์เห็นข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในสิ่งที่ทำและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆหรือปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับการยอมรับคำวิจารณ์เนี่ยอาจจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นนอกเหนือจากประสบการณ์ของตนเองจะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์นั้นเนี่ยสามารถเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีเพิ่มความเชื่อมั่นและสามารถส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆได้การรับฟังคำวิจารณ์อาจช่วยให้เราเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างมองเห็นภาพรวมๆในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีที่สำคัญก็คือการให้คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีในระยะยาวได้อย่างแน่นอนนะครับศิลปวิจารณ์เนี่ยเป็นการวิเคราะห์และประเมินผลงานทางศิลปะโดยใช้เหตุผลต่างๆการวิจารณ์ศิลปะไม่เพียงแค่การพิจารณาถึงความสวยความงามเท่านั้นหรือการสร้างความประทับใจต่อผลงานศิลปะเท่านั้นนะครับแต่ยังเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาสาระแนวคิดเทคนิควิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์นั้นนะครับรวมไปถึงกระบวนการสร้างในผลงานศิลปะด้วยการวิจารณ์ศิลปะนี่มักจะถูกดำเนินโดยนักวิจารณ์ศิลปะที่ส่วนมากนั่นจะเป็นนักวิชาการทางศิลปะนะครับเพราะการวิจารณ์ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านศิลปะเพื่อทำการวิเคราะห์ผลงานศิลปะศิลปวิจารณ์เนี่ยสามารถช่วยให้เข้าใจประเด็นที่ซับซ้อนในผลงานศิลปะช่วยในการสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่างๆและช่วยให้ผู้ชมเห็นมุมมองที่หลากหลายต่อผลงานศิลปะนั้นๆ นะครับอีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมากหลายด้านให้กับศิลปินผู้สร้างศิลปะนะครับช่วยมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลงานสร้างสรรค์ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนักวิจารณ์งานศิลปะต้องมั่นใจในการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นไว้นะครับแล้วก็วิจารณ์ตามหลักเกณฑ์และก็หลักการของศิลปะทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และก็สาระอื่นๆการติชมแม่ข้อคิดต่างๆต้องมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์หรือศิลปินนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นการฝึกวิธีดูงานฝึกวิเคราะห์การคิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆในมิติต่างๆนะครับและก็ที่สำคัญก็คือการมีความรู้ทางศิลปะในทุกสาขานี่มีความจำเป็นต่อนักวิจารณ์นะครับต้องมีความเข้าใจในเรื่องราวและบทบาทของศิลปะในประวัติศาสตร์มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์เป็นผู้ที่เปิดใจมีความเป็นกลางใจกว้างเปิดโอกาสและก็ยอมรับฟังการแสดงความคิดเห็นที่อาจแตกต่างได้นะครับมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นของตนอย่างมั่นใจแล้วก็พูดตรงไปตรงมาตามประเด็นที่เราเห็นนะครับนอกจากนี้ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์และก็สรุปผลเป็นการเปรียบเทียบในทุกมิติของผลงานที่วิจารณ์และสามารถเผยแพร่ความคิดเห็นของตนในสื่อต่างๆอาทิเช่นหนังสือพิมพ์บล็อกหรือสื่อออนไลน์อื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีช่องทางที่จะเผยแพร่ความคิดของเราต่อการวิจารณ์ศิลปะได้หลายช่องทางเลยนะครับมีความสำคัญมากถ้าเราคิดแล้วก็เข้าใจอยู่คนเดียวเราไม่กล้าที่จะเผยแพร่เราก็ไม่ใช่นักวิจารณ์ที่ดีนะครับเพราะนักวิจารณ์ต้องกล้าที่จะนำเสนอความคิดบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์นั่นเองโดยให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับนี่ขอย้ำที่กล่าวมานั้นเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักวิจารณ์ศิลปะโอเคครับมาพูดถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีการสร้างงานศิลปะที่นิยมทำกันมีอยู่4ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือ1นิยมการเรียนแบบนะครับเป็นการเห็นความงามในธรรมชาติแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะตั้งใจเรียนแบบไว้ให้เหมือนทั้งรูปร่างรูปทรงสีสันแสงเงาเป็นแนวคิดที่เน้น
การสร้างภาพจากความจริงตามตาเห็นโดยเน้นในการทำผลงานให้ออกมาเหมือนจริงให้มากที่สุดนะครับทำตามภาพจริงจริงจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกจริงๆโดยทฤษฎีนี้มุ่งเน้นการพยายามสร้างผลงานที่แสดงถึงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและผู้ชมเนี่ยสามารถสัมผัสความจริงในผลงานศิลปะนั้นๆได้อย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาและก็เข้าใจได้ง่ายแน่นอนนะครับงานเป็นจริงเนี่ยต้องพูดสร้างสรรค์นี่ก็ต้องมีทักษะทางฝีมือแล้วก็ต้องใจเย็นใช้เวลาทุ่มเทลงไปนะครับยิ่งเวลามากเท่าไหร่ยิ่งผลงานก็ยิ่งมีความปราณีตแล้วก็เหมือนจริงมากเท่านั้นบางครั้งนี่งานศิลปะเหมือนจริงนี่เหมือนยิ่งกว่าภาพถ่ายเอกนะครับซึ่งมีเป็นลักษณะหนึ่งซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาพูดถึงงานศิลปะแบบเรียลลิสติกก็คือเหมือนจริงแบบจริงๆจะมายกตัวอย่างให้ผู้ชมได้เห็นนะครับในโอกาสต่อไปนะครับในส่วนทฤษฎีที่2ที่นิยมการสร้างสรรค์ก็คือนิยมสร้างรูปทรงที่เรียกว่าสวยงามนั่นเองนะครับเป็นการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นมาใหม่ให้มีความสวยงามด้วยทัศนธาตุต่างๆมาประกอบกันอันได้แก่เส้นรูปร่างรูปทรงสีน้ำหนักพื้นผิวบริเวณว่างและก็ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับมาทำให้เกิดเป็นรูปทรงที่สวยงามขึ้นโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาหรือความหมายในผลงานมากนักนะครับซึ่งทฤษฎีนี้นี่มักจะวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะกระบวนการที่ใช้ทัศนธาตุในผลงานศิลปะและการใช้เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ทางการเห็นและสัมผัสให้กับผู้ชมทีนี้มาดูส่วนที่3ก็คือนิยมแสดงอารมณ์นะครับเป็นการสร้างงานให้ผู้ดูนี่มีความรู้สึกร่วมในด้านต่างๆเป็นอารมณ์ที่เสื่อมเนื่องมาจากเรื่องราวและก็อารมณ์ความรู้สึกของศิลปินผู้ที่ถ่ายทอดลงไปในชิ้นงานนั้นนั่นแหละครับเป็นแนวคิดที่เน้นการเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกในผลงานศิลปะโดยทฤษฎีนี้เชื่อกันว่านะครับความรู้สึกและอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับและมีผลต่อประสบการณ์ของผู้ชมไปพร้อมๆกันทฤษฎีมักจะเน้นเนื้อหาที่มีความหมายทางอารมณ์ที่สร้างขึ้นในผลงานศิลปะซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ชมเช่นความสุขความเศร้าความหวานความตื่นเต้นนะครับทีนี้มาดูความนิยมในข้อที่4ก็คือนิยมการแสดงจินตนาการนะครับเป็นงานที่แสดงภาพจินตนาการแสดงความคิดฝันที่แตกต่างไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำเน้นการใช้จินตนาการในการเข้าใจผลงานศิลปะนะครับสามารถมองเห็นด้านลึกซึ้งแล้วก็ความหมายที่ซ่อนอยู่ในผลงานศิลปะได้มากขึ้นซึ่งทำให้มีประสบการณ์ในการชมศิลปะที่รับรู้ได้ถึงความจริงและเข้าใจเรียกว่าเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทฤษฎีนี้นี่ยังเน้นการใช้จินตนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการสรรหาคำอธิบายและการตีความสำหรับผลงานศิลปะด้วยนะครับมาดูแนวทางการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของงานศิลปะกันนะครับการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของงานศิลปะเนี่ยโดยทั่วไปจะมีการพิจารณาจาก3ด้านดังต่อไปนี้นะครับด้านแรกก็คือด้านของความงามเป็นการวิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าในด้านทักษะฝีมือการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะและก็ชั้นเชิงในการจัดองค์ประกอบศิลป์ว่าผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะได้อย่างเหมาะสมสวยงามและก็ส่งผลต่อผู้ดูให้เกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใดลักษณะของการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามรูปแบบของยุคสมัยต่างๆนะครับผู้วิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าจึงต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ได้เป็นอย่างดี2ก็ด้านสาระนะครับเป็นการวิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะแต่ละชิ้นว่ามีลักษณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจุดประสงค์ต่างๆทางจิตวิทยาว่าให้สาระอะไรกับผู้ชมบ้างซึ่งอาจจะเป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติสังคมศาสนาการเมืองปัญญาความคิดจินตนาการหรือความฝันเหล่านี้เป็นต้นนะครับด้านที่3ก็คือด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นการคิดวิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าในด้านคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและก็สื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งของวัสดุซึ่งเป็นผลของการใช้เทคนิคแสดงออกถึงความคิดพลังความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในผลงานนั้นนะครับองค์ประกอบที่สำคัญของศิลปะ
ในมีอยู่3อย่างมีอะไรบ้างถ้า3อย่างนี้ขาดข้อใดข้อหนึ่งองค์ประกอบของศิลปะก็จะมีปัญหานะครับก็คือไม่สามารถที่จะมีศิลปะออกมาได้เลยในที่นี้นี่ผมหมายถึง3สิ่งก็คือศิลปินงานศิลปะแล้วก็คนดูคนชมหรือคนอ่านนะครับมาดูข้อแรกศิลปินนี่ก็คือเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความสำคัญในเบื้องต้นเลยนะครับเพราะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ้าไม่มีศิลปินนี่ผลงานศิลปะก็จะไม่มีเพราะศิลปินต้องมาก่อนศิลปินรู้สึกศิลปินอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาศิลปินอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาให้เป็นงานศิลปะเพื่อจะให้ผู้อื่นได้ดูและก็ได้รับรู้ว่าศิลปินคิดอะไรผลงานศิลปะก็เป็นภาษาอย่างหนึ่งสำหรับที่ศิลปินใช้สำหรับใช้ในการสื่อสารสู่ผู้ชมทั่วไปนั่นเองนะครับถ้าไม่มีศิลปินก็ไม่มีงานศิลปะทีนี้ในส่วนที่2ก็คือผลงานศิลปะก็คือสิ่งที่ศิลปินนี่ใช้เป็นภาษาหรือสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของเขาสู่ผู้ชมนั่นแหละครับถ้าศิลปินไม่ทำงานศิลปะก็ไม่มีศิลปะและผู้ชมก็ไม่เห็นศิลปะสรุปว่าศิลปะก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดผลงานศิลปะนะครับข้อที่3คนดูคนฟังก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเป็นส่วนของประชาชนนะครับที่ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นคนดูโดยทั่วไปนั่นเองนะครับและอาจกล่าวได้ว่าคนดูคือนักวิจารณ์ศิลปะเพราะคนดูคนฟังเนี่ยต้องเป็นผู้ตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์แสดงออกถึงความชอบความไม่ชอบของตนเองอย่างตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะครับเขาเรียกว่าคนดูเนี่ยถ้าเขาชอบเขาก็บอกว่าชอบแต่เราต้องมีเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงไม่ชอบนะครับเช่นศิลปะเราไปดูผลงานชิ้นหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าคนดูไปดูแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบนะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรนะครับแล้วก็การอธิบายส่วนนั้นก็คือเป็นการวิจารณ์ศิลปะศิลปินฟังก็ต้องกลับไปคิดเพื่อจะพัฒนาให้สื่อกันแบบครบวงจรระหว่างตัวศิลปินเองงานศิลปะแล้วก็ผู้ชมเพราะทุกอย่างจะเอื้อกันถ้าไม่มีคนชมผลงานศิลปะศิลปินสร้างสรรค์งานขึ้นมาก็จะไม่มีความหมายก็นั่งดูอยู่คนเดียวมันก็ไม่เกิดการยึดโยงกันในทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเชื่อมโยงกันนะครับเพราะฉะนั้นมีส่วนสำคัญทั้งหมดเลยจะทำให้วงการศิลปะมีความสมบูรณ์ขึ้นการวิจารณ์ศิลปะมีบทบาทสำคัญนะครับในการสร้างสรรค์และก็พัฒนาวงการศิลปะนั่นเองนะครับโดยการวิจารณ์ช่วยศิลปินผู้สร้างสรรค์ให้เข้าใจมองเห็นส่วนดีและก็มองเห็นส่วนเสียในผลงานของตนเองนอกจากนี้การวิจารณ์ยังช่วยเสริมสร้างและก็ส่งเสริมความสนใจอย่างต่อเนื่องในการติดตามวงการศิลปะให้กับประชาชนได้นะครับถ้าเกิดเปิดงานแสดงแล้วคนไม่มาดูเราจะรู้สึกอย่างไรแต่สมมุติถ้าเปิดงานแสดงแล้วมีคนมาดูล้นหลามเราก็จะรู้สึกอย่างไรเหมือนนักสร้างหนังลงทุนทำหนังกันใช้เงินมหาศาลแล้วก็ใช้เวลามากบางเรื่องเป็นปีๆนะครับมาฉายเราดูแค่1ชั่วโมงกว่าๆหรือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงปรากฏไม่มีคนดูนี่งานหนังเรื่องนั้นก็ไม่มีความหมายใช่ไหมครับถึงแม้ว่าผู้สร้างจะรู้สึกว่าเต็มที่กับงานแต่เมื่อไม่มีคนดูหนังก็กลายเป็นหนังที่แบบไม่มีคุณค่าที่ดีไปโดยปริยายนะครับงั้นคนดูนี่สำคัญสำหรับศิลปินผู้สร้างสรรค์เนี่ยบทวิจารณ์เนี่ยถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานของตนเองได้เป็นอย่างดีซึ่งบทวิจารณ์ที่มาจากนักวิจารณ์ศิลปะที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนั้นมักจะมีน้ำหนักและก็เป็นประโยชน์มีความสำคัญต่อศิลปินเสมอนะครับเมื่อการวิจารณ์มีบทบาทและส่งผลถึงสิ่งต่างๆมากมายอย่างนี้นักวิจารณ์ศิลปะจึงต้องมีความเป็นกลางและเปิดใจให้กว้างในการวิจารณ์นะครับไม่ควรมองผลงานด้วยมุมมองของตนเองเพียงด้านเดียวเท่านั้นนะครับแต่คนมองควรพิจารณาผลงานโดยมองจากมุมมองที่หลากหลายและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยที่เห็นต่างด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจศิลปะทั่วไปบทวิจารณ์ศิลปะเนี่ยถือเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีคุณค่าเลยนะครับช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับผลงานศิลปะและวงการศิลปะได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้
บทวิจารณ์ที่สร้างสรรค์จะช่วยเสริมสร้างสังคมให้มีรสนิยม

มีความรู้มีความเข้าใจกับศิลปะดังนั้นการมีนักวิจารณ์ศิลปะและการเผยแพร่บทความบทวิจารณ์ศิลปะในสื่อต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเลยสามารถส่งเสริมการพัฒนาและก็ยกระดับวงการศิลปะให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความสนใจศิลปะให้เกิดขึ้นกับประชาชนนักวิจารณ์ที่ดีนะครับคือผู้ที่สามารถพูดแทนผู้อื่นที่สนใจศิลปะได้ดังนั้นการวิจารณ์ศิลปะจึงควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวิจารณ์ในเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้นะครับและก็ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือ1ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนหรือภาษาพูดได้เป็นอย่างดีภาษาของการวิจารณ์ศิลปะจะต้องมีเขาเรียกว่ามีศิลปะนะครับมีสำนวนที่จูงใจชวนให้ติดตามการใช้ภาษาเพื่อการวิจารณ์ศิลปะถือได้ว่าเป็นศิลปะประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นศิลปะการพูดนั่นเองศิลปะการเขียนที่มีความเป็นตัวของตัวเองการพูดหรือการเขียนแบบมีสไตล์มีการพัฒนาการเขียนเนี่ยการพัฒนาการเขียนการพูดเนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกับศิลปะประเภทอื่นๆนะครับซึ่งมีรูปแบบมีสไตล์แล้วก็เรียกว่าเป็นศิลปะชนิดหนึ่งพูดอย่างมีศิลปะก็จะน่าฟังนะครับ2ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในภาษาของทัศนศิลป์นั่นเองและเป็นผู้ที่มีความสามารถถ่ายทอดความเข้าใจนั้นออกมาเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้ดีถ่ายทอดมาอย่างมีศิลปะอีกนั่นแหละครับมีการวิเคราะห์วิจารณ์ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญของทัศนศิลป์อันได้แก่รูปแบบเนื้อหาแนวคิดรวมไปถึงเทคนิควิธีการภาษาของทัศนศิลป์นี่เป็นภาษาที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับศิลปะโดยมักจะเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งในด้านของศิลปะอาจจะมีคำศัพท์เฉพาะเชื่อถือได้อย่างเป็นทางการนะครับโดยนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีจะใช้ภาษาค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองมีความชัดเจนเพื่อยืนยันในความรู้สึกและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสิ่งที่วิจารณ์นั้นนะครับนอกจากนี้ภาษาของทัศนศิลป์นี่ยังสามารถใช้ในการนำเสนอผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์และก็มีความน่าเขาเรียกมีความน่าสนใจโดยการใช้ศัพท์ที่เหมาะสมและนำเสนอคำวิจารณ์อย่างมีเหตุผลภาษาของทัศนศิลป์ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการวิจารณ์และวิเคราะห์ผลงานศิลปะนะครับแต่ยังเป็นการสื่อสารที่สำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีให้ผู้คนเนี่ยมีต่อศิลปะนั่นเองนะครับข้อที่3นักวิจารณ์ศิลปะควรเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาและมีความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะอย่างลึกซึ้งต้องมีความเมตตานะครับและเห็นใจในความสามารถของความแตกต่างของมนุษย์ทุกคนนะครับมนุษย์ทุกคนมีค่าคนพิการก็มีค่าคนแก่คนชราเด็กทุกคนล้วนมีความหมายทั้งนั้นนะครับและก็การแสดงออกทางศิลปะของแต่ละคนแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยมีความหมายนะครับเราจะไม่ให้ความสำคัญไม่ได้นะครับนอกจากนี้ควรมีความคิดที่เน้นการสร้างสรรค์และให้เกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการวิจารณ์สามารถทำได้ในลักษณะของการให้คำชมหรืออาจจะเป็นการติเตียนก็ได้นะครับแต่โดยยึดมาตรฐานที่เป็นประโยชน์และต้องไม่ลืมว่าการติเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นะครับติเพื่อก่อนะครับไม่ใช่ติเพื่อจะไปเหยียบย่ำมุ่งเน้นการส่งเสริมเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ให้สูงขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตนั่นเองนะครับข้อที่4นักวิจารณ์ศิลปะเนี่ยควรเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจประวัติศาสตร์ศิลป์ประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับและก็ปรัชญาทางศิลปะอย่างลึกซึ้งได้ยิ่งดีเลยนะครับทราบถึงประวัติรายละเอียดความเป็นมาของผลงานศิลปะแขนงต่างๆเพื่อใช้เพื่อให้สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลต่างๆที่ส่งผลให้เกิดผลงานศิลปะนั้นๆขึ้นมานะครับนอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญารวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการสร้างผลงานศิลปะในแต่ละชิ้นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และสรุปผลอย่างมีเหตุผลได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับข้อที่5นักวิจารณ์ศิลปะนี่ควรเปิดโอกาสให้ตนเองได้สัมผัสกับความหลากหลายแนวทางนะครับและก็หลากหลายแนวความคิดทางศิลปะโดยไม่จำกัดเฉพาะในสาขาหรือแนวทางที่ตัวเองถนัดเท่านั้นนะครับควรทำความเข้าใจ

และศึกษาผลงานศิลปะจากมุมมองที่หลากหลายเปิดใจให้กว้างๆให้กับความคิดเห็นและความเข้าใจที่แตกต่างนะครับเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และก็การเข้าใจที่ครอบคลุมอย่างเป็นระบบในสาขาศิลปะที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งนี้เพื่อสามารถวิจารณ์ผลงานศิลปะในมุมมองที่สมบูรณ์ครบถ้วนและก็มีความเหมาะสมนะครับข้อที่6นักวิจารณ์ศิลปะไม่จำเป็นต้องมีอาชีพเป็นศิลปินหรือเป็นนักวิชาการด้านศิลปะนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าหากจะเป็นนักวิจารณ์ศิลปะผู้นั้นจะต้องเก่งในเรื่องของการทำงานศิลปะเช่นหากจะวิจารณ์งานทางด้านจิตรกรรมต้องมีฝีมือในการวาดภาพการระบายสีที่เก่งหรืออาจจะต้องเป็นศิลปินในสาขาด้านนั้นแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับอย่างไรก็ตามหากจะเป็นนักวิจารณ์ศิลปะก็ควรจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ในด้านการปฏิบัติงานศิลปะมาบ้างนะครับไม่ใช่ไม่เคยมีเลยโดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและก็เทคนิควิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการเข้าใจถึงวิธีการถ่ายทอดความคิดและความบันดาลใจในผลงานศิลปะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะนักวิจารณ์ศิลปะจะต้องมีประสบการณ์ตรงมาถึงแม้จะไม่มากไม่น้อยก็ต้องมีนะครับจึงจะสามารถวิเคราะห์และอธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับผลงานศิลปะได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องการมีความเข้าใจในกระบวนการและก็เทคนิคของงานสร้างสรรค์ศิลปะเนี่ยจะช่วยให้นักวิจารณ์เนี่ยสามารถที่จะตีความและวิจารณ์ผลงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักปฏิบัติทางด้านศิลปะโดยตรงหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะในระดับสูงก็ได้นะครับการมีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะมาบ้างเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือจากผู้ฟังแล้วก็จากศิลปินนั่นเองนะครับและที่สำคัญคือมีความมั่นใจในการวิจารณ์ศิลปะได้อย่างเต็มที่นักวิจารณ์ศิลปะที่ดีต้องมีความสามารถในการแปลความหมายความรู้สึกที่ปรากฏในผลงานศิลปะต่างๆถ้ายิ่งเชี่ยวชาญก็ยิ่งดีนะครับต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์สื่อสารถึงลักษณะเฉพาะของผลงานศิลปะให้ผู้ชมเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและลึกซึ้งวิธีการที่นักวิจารณ์ศิลปะใช้ในการจูงใจผู้ชมอาจจะมีหลากหลายวิธีนะครับเช่นการอธิบายความหมายและก็ความรู้สึกอันประณีตที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะได้อย่างละเอียดการเชื่อมโยงผลงานศิลปะกับผู้ชมเสริมสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายและคุณค่าของผลงานศิลปะได้อย่างเต็มที่การชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของผลงานศิลปะเน้นไปที่ลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของผลงานเช่นการวิเคราะห์เทคนิคการใช้สีอธิบายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงตัวอยู่ในงานเชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาของผลงานนั้นๆการประเมินและสรุปผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็น่าเชื่อถือปัญญาศิลปะของผลงานก็คือแนวคิดหรือทฤษฎีทางศิลปะที่เกิดขึ้นนำเสนอผ่านผลงานศิลปะนั้นๆซึ่งมักจะแสดงถึงความคิดของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่บ่งบอกถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมหรือค่านิยมที่สำคัญของศิลปินผู้นั้นนะครับบางครั้งเนี่ยปัญญาศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงหรือส่งเสริมความคิดเห็นหรือการเข้าใจอะไรใหม่ๆในสังคมได้ด้วยนะครับการวิจารณ์ประกอบไปด้วยเนื้อหาด้านต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ 1. พิจารณาถึงลักษณะการแสดงออกของทัศนศิลป์โดยแยกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือการแสดงออกในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกความคิดความรู้สึกนะครับความคิดอารมณ์ความหมายเรื่องราวและก็ความงามการแสดงออกในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมในศิลปะสามารถแสดงถึงความรู้สึกความคิดอารมณ์ความหมายเรื่องราวและก็ความงามได้อย่างหลากหลายโดยไม่ต้องอธิบายให้ละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงซึ่งการใช้นามธรรมในการแสดงออกอาจจะทำให้ผู้ชมเนี่ยสามารถตีความและรับรู้ผลงานศิลปะตามประสบการณ์และก็ความเข้าใจของแต่ละบุคคลได้ต่างกันเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมเนี่ยอาจแสดงออกผ่านการใช้สัญลักษณ์การใช้สีสันเรื่องราวการจัดวางซึ่งมักจะสร้างความหมายและอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ชมอาจจะไม่ต้องใช้คำพูดหรือคำอธิบายใดๆก็เข้าใจได้นะครับเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมในผลงานศิลปะอาจจะสะท้อนถึงประสบการณ์และก็สภาวะจิตที่ศิลปินได้เจอการต่างๆในชีวิตประจำวันของเขานะครับทำให้ผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามเรื่องราวและเข้าใจถึงความหมายของผลงานได้อย่างสมบูรณ์โดยที่การแสดงออกในด้านนี้นี่อาจจะสร้างความหลากหลายในความเป็นไปตามที่ผู้ชมเห็นและคิดไ
ในระหว่างในแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับหรือข้อที่2ก็คือการแสดงออกในด้านของรูปแบบที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเป็นรูปธรรมเช่นเส้นน้ำหนักรูปร่างสีพื้นที่ว่างพื้นและปริมาตรเหล่านี้เป็นต้นนะครับการแสดงออกในด้านรูปแบบในศิลปะสามารถสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างผู้ชมกับผลงานศิลปะโดยตรงผ่านการมองเห็นที่เป็นรูปธรรมการใช้เส้นสีน้ำหนักรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างพื้นผิวเป็นตัวการในการสื่อสารความหมายและก็ความรู้สึกต่างๆให้กับผู้ชมนะครับ 1.3 การแสดงออกด้วยกรรมวิธีเทคนิคและก็วัสดุเช่นใช้วัสดุอะไรมาแสดงออกนะครับวิธีการที่ใช้ในการแสดงออกด้วยฝีมือที่ชำนิชำนาญวัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับรูปแบบและเนื้อหาหรือไม่การแสดงออกด้วยกรรมวิธีและเทคนิคใช้วัสดุศิลปะนี่นับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ช่วยเสริมสร้างความหลากหลายและความน่าสนใจให้กับผลงานศิลปะการเลือกใช้วัสดุในการสร้างผลงานศิลปะนี่มีความสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างมากนะครับเนื่องจากวัสดุที่ใช้จะส่งผลต่อลักษณะเฉพาะและก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในผลงานการเลือกใช้วัสดุที่สามารถสอดคล้องกับการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างคุณค่าและก็ความหมายให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะในเรื่องของเทคนิคการใช้ฝีมือก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับสามารถช่วยเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ให้กับผลงานศิลปะเช่นการใช้เทคนิคการระบายสีในภาพวาดเทคนิคการสร้างลวดลายเพื่อตกแต่งแล้วก็เทคนิคการประดับเรียกว่าการเกศสลักวัสดุเพื่อเกิดความสวยงามการใช้เทคนิคและวัสดุที่เหมาะสมสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลงานได้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและการจดจำมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพออกมาและก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมนะครับ 2. พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยความหมายและสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์การสื่อความหมายของทัศนศิลป์นี่มีความแตกต่างกันใน3ระดับก็คือ 2.1 ความหมายที่สามารถดูก็รู้ได้รู้ทันทีนะครับว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรวัตถุอะไร 2.2ความหมายที่สามารถเข้าใจในสัญลักษณ์นั้นๆว่ามีความหมายหรือแทนค่าถึงสิ่งใด 2.3 ความหมายด้านสุนทรียวัสดุนะครับสามารถเข้าถึงความงามหรือไม่เพียงใด 3. พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยเนื้อหาของงานที่เป็นการแสดงออกในด้านนามธรรมนักวิจารณ์จะต้องมีวิจารณญาณที่ชี้ให้เห็นว่างานศิลปะนั้นๆมีเนื้อหาอย่างไรนะครับสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรแบ่งเป็นข้อย่อยดังนี้นะครับ 3.1 คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางสุนทรียภาพหมายถึงการแสดงเนื้อหาที่เป็นความงามความสง่าความมีระเบียบความสมดุลความปราณีตนะครับเหล่านี้เป็นต้น 3.2 คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางอารมณ์หมายถึงเป็นผลงานที่แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของมนุษย์นะครับเช่นความรักความดีใจความเสียใจความโกรธความเกลียดความสงบความฝันความสะท้อนความสะเทือนใจความเก็บกดนะครับผลงานเหล่านี้จะมีลักษณะของการแสดงด้วยรูปแบบที่ดัดแปลงตัดทอนจากความจริงในธรรมชาติ 4. พิจารณารูปแบบของการถ่ายทอดเพราะรูปแบบเป็นเสมือนพาหนะหรือสะพานนะครับที่จะพาคนดูเข้าไปถึงเนื้อหาสาระนั้นรูปแบบของการถ่ายทอดอาจจะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆได้3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ4.1 การถ่ายทอดในลักษณะของความจริงก็คือการใช้รูปทรงที่มาจากธรรมชาตินั่นเอง 4.2 การถ่ายทอดในลักษณะของการดัดแปลงแก้ไขคือการใช้รูปทรงที่ดัดแปลงมาจากความจริงในธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่กำหนดนะครับ 4.3 การถ่ายทอดในลักษณะของความหมายและความรู้สึกคือการสร้างสารรูปทรงขึ้นใหม่นะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีในธรรมชาติเพื่อใช้ตอบสนองความคิดความรู้สึกของศิลปินที่เป็นนามธรรมนั่นเองนะครับข้อที่5พิจารณาถึงปฐมธาตุทางทัศนศิลป์นะครับเป็นการอ่านภาษาที่แสดงออกมาด้วยปฐมธาตุทางทัศนศิลป์อันได้แก่เส้นรูปทรงน้ำหนักแสงเงาพื้นที่ว่างพื้นผิวสีและก็ปริมาตรต่างๆนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาษาของทัศนศิลป์นั่นเองที่บอกถึงความหมายและก็ความรู้สึกข้อที่6พิจารณาถึงคุณค่าในงานศิลปะโดยกล่าวถึงคุณค่าของงานโดยที่นักวิจารณ์จะต้องมีทัศนคติที่กว้างพอนะครับจ
ที่จะไม่ประเมินคุณค่าเป็นไปตามความคิดเห็นหรือความชอบเฉพาะตนนั่นก็ต้องยอมรับเสียก่อนนะครับว่าการประเมินคุณค่าของท่าศิลป์เนี่ยจะส่งผลในทางด้านจิตใจเสมอคุณค่าในงานศิลปะที่ผู้ชมจะได้รับอาจแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้นะครับ 6.1 การรับรู้คุณค่าที่เกิดขึ้นในทางจิตใจหรือในทางที่ให้ความหมายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 6.2 การรับรู้คุณค่าในทางสะเทือนใจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเห็นใจความเข้าใจในความเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันมากขึ้นนะครับ 6.3 การรับรู้คุณค่าในทางสุนทรียภาพซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นความดีความงามหรือเกิดพุทธิปัญญาขึ้นมานะครับข้อที่7พิจารณาถึงส่วนรายละเอียดของการวิจารณ์ทัศนศิลป์ในการวิจารณ์อาจจะต้องเจาะถึงรายละเอียดต่างๆในผลงานนะครับเช่น 7.1 ผลงานนั้นมีบุคลิกภาพส่วนตนของศิลปินหรือไม่มีลักษณะที่เป็นต้นแบบของความคิดใหม่หรือเปล่า 7.2 เป็นผลงานที่มีลักษณะของการสร้างสรรค์หรือลอกเลียนแบบมา7.3 มีเสรีภาพในการแสดงออกทั้งอารมณ์ไหมหรือเป็นผลงานที่กฎระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในทฤษฎีหรืออยู่ในกรอบจารีตประเพณีมากจนเกินไปจนให้ความรู้สึกว่าดูแล้วนี่อึดอัดนะครับ 7.4 ผลงานนั้นมีลักษณะของการใช้องค์ประกอบศิลป์อย่างไรหรือขัดกับหลักการทางทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์อย่างไรบ้าง 7.5 แนะนำหรือหาวิธีช่วยให้ดีขึ้นนะครับด้วยการเพิ่มเติมหรือลดส่วนไหนส่วนใดส่วนหนึ่งลงไปบ้าง 7.6 ผลงานมีจุดเด่นหรือส่วนที่เป็นประธานของภาพและส่วนที่เป็นจุดเด่นมีจุดรองของภาพไหมหรือเป็นงานที่มีจุดเด่นหลายๆจุดที่แต่ละจุดนี่มีความสำคัญเท่าๆกันหมดนะครับ 7.7 ผลงานนั้นมีความเป็นเอกภาพดีพอไหมแน่นอนนะครับว่าถ้ามีจุดเด่นหลายจุดก็ทำให้ผลงานขาดความเป็นเอกภาพแน่นอนและก็ความเป็นเอกภาพนี่มีความสำคัญกับผลงานศิลปะนะครับ 7.8 เรื่องราวของผลงานเนี่ยมีความสอดคล้องเข้ากันได้ดีไหมกับรูปทรงที่ศิลปินแสดงออกมาในผลงานเหล่านั้น 7.9 ผลงานนั้นสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกความหมายหรือสื่อสัญลักษณ์ตามเจตนาของผู้ทำหรือไม่นะครับนี่มาดูขั้นตอนของการวิจารณ์นะครับซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกก็คือการแปลความโดยส่วนรวมนะครับหมายถึงการดูภาพรวมๆไม่พิจารณาในรายละเอียดนะครับซึ่งสิ่งที่จะดูก็ได้แก่สีส่วนรวมเรื่องราวส่วนรวมองค์ประกอบอื่นๆในภาพรวมๆการแปลความโดยอาศัยรายละเอียดขององค์ประกอบขั้นตอนนี้เนี่ยจะทำไปพร้อมๆกับขั้นตอนของการพรรณนาและขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับ 2. การพรรณนาให้พิจารณารายละเอียดต่างๆนะครับในภาพมีการใช้องค์ประกอบต่างๆอย่างไรบ้างในการสนับสนุนอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ในภาพนั้นแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ 3. การวิเคราะห์นะครับให้ดูรายละเอียดขององค์ประกอบทีละอย่างเช่นเส้นเป็นอย่างไรสีเป็นอย่างไรรูปทรงพื้นผิวเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อธิบายว่ารายละเอียดต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอธิบายลงในรายละเอียดทีนี้ขั้นตอนที่4ก็คือการตัดสินก็คือการสรุปให้ความเห็นที่ขาดลงไปนะครับว่าดีมากดีพอใช้ได้หรือไม่ดีเลยนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็ตัดสินด้วยผลที่ดีนะครับตัดสินผลงานที่เราวิจารณ์ในการวิจารณ์ศิลปะนี่มีบทบาทสำคัญนะครับในการส่งเสริมและก็พัฒนาศิลปะในสังคมสภาวะทางสังคมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ศิลปินมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างหลากหลายนะครับการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจารณ์ศิลปะในทุกด้านจะช่วยเสริมสร้างความหลากหลายและความเจริญเติบโตของศิลปะในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีด้วยการเข้าถึงและก็เผยแพร่ผลงานศิลปะจะต้องได้รับการสนับสนุนได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อศิลปินนี่มีกำลังใจมีไฟมีพลังมีความหวังในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่และก็มีคุณภาพออกมานะครับถ้าต้องการจะกระตุ้นให้การวิจารณ์ศิลปะแขนงใด
มีชีวิตชีวาขึ้นมาก็ต้องพัฒนางานสร้างสรรค์แล้วก็ทำการเผยแพร่ศิลปะแขนงนั้นเสียก่อนนะครับนักวิจารณ์นี่อาจจะทำหน้าที่

่เป็นผู้นำแก่การสร้างสรรค์ได้ก็จริงอยู่นะครับแต่ในสังคมบ้านเราเนี่ยสามารถทำได้ในบางกรณีและก็ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ความจริงแล้วนี่นักวิจารณ์ส่วนมากในสังคมไทยก็ยังเดินตามศิลปินอยู่ดีนะครับกระบวนการวิธีการวิจารณ์งานศิลปะ

อันนี้เป็นแบบใดนะครับซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมีส่วนสำคัญมาก 2. ขั้นตอนการพันธนาผลงานเป็นการบันทึกข้อมูลของการมองเห็นภาพผลงานในขั้นต้นว่าเป็นอย่างไรเช่นภาพคนภาพสัตว์ภาพทิวทัศน์ภาพหุ่นนิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับมีเทคนิคในการสร้างสรรค์แบบใดทีนี้มาถึงขั้นตอนที่3ก็คือวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดเป็นการดูลักษณะแล้วก็ภาพรวมของผลงานว่าจัดอยู่ในประเภทใดพิจารณารูปแบบการถ่ายทอดเป็นแบบใดจำแนกธาตุและองค์ประกอบศิลป์ออกจากภาพรวมเป็นส่วนย่อยให้เห็นว่ามีลักษณะการจัดภาพที่กลมกลืนหรือไม่หรือก็มีความขัดแย้งอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับพูดถึงรายละเอียดนั่นเองแล้วมาขั้นที่4ก็คือขั้นตีความเป็นการค้นหาความหมายของผลงานว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์เนี่ยต้องการสื่อให้ผู้ชมได้รับรู้เกี่ยวกับอะไรเช่นสภาพปัญหาในชุมชนสังคมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้เป็นต้นนะครับขั้นตอนที่5การประเมินผลเป็นการประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะชิ้นนั้นจากการพิจารณาทุกข้อในเบื้องต้นสรุปให้เห็นข้อดีและข้อด้อยในด้านเนื้อหาและเรื่องราวหลักทัศนธาตุหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ต่างๆทักษะฝีมือการถ่ายทอดความงามเพื่อการพัฒนาหรือการตัดสินผลงานนั้นๆการวิจารณ์ผลงานศิลปะเป็นการกระบวนการที่มีประโยชน์มากมายต่อผู้วิจารณ์และผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับซึ่งสามารถแยกออกได้ดังต่อไปนี้มาดูประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไร 1. ความรู้และความเข้าใจในวงการศิลปะทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและก็แนวโน้มในวงการศิลปะรวมไปถึงการนำศิลปะไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ 2. การพัฒนาปัญญาทำให้เกิดปัญญาและก็ความสามารถในการวิเคราะห์และให้เหตุผลอย่างถูกต้องข้อที่ 3. ฝึกความละเอียดอ่อนนะครับช่วยพัฒนาความละเอียดอ่อนในด้านการมองเห็นและการเข้าใจศิลปะข้อที่4ความเที่ยงธรรมช่วยพัฒนาการวิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นธรรมข้อที่5การแสวงหาความรู้แน่นอนว่านักวิจารณ์เนี่ยเรียกว่าการวิจารณ์เนี่ยส่งเสริมให้เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อยู่เสมอนั่นเองนะครับทีนี้มาดูประโยชน์ที่มีต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับข้อแรกก็คือโอกาสของการแสดงแนวคิดเปิดโอกาสให้ผู้สรรค์ได้แสดงแนวความคิดและก็ความสามารถของตนเองข้อที่2การรับรู้ความคิดเห็นช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รับทราบแนวความคิดและรับทราบแนวคิดและก็ความคิดของผู้อื่นนะครับซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงและก็พัฒนาผลงานของตัวเองให้ได้ยิ่งขึ้นข้อที่3พลังสร้างสรรค์การวิจารณ์ที่สร้างสรรค์สามารถเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์มีกำลังใจและพลังในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปข้อที่4ประโยชน์ต่อส่วนรวมผลงานที่ผ่านการวิจารณ์และก็พัฒนาแล้วมักจะมีคุณค่าต่อสังคมและก็ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นข้อที่5ความเข้าใจและก็การพัฒนาความสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจและก็การสื่อสารที่ดีระหว่างผู้สร้างสรรค์และผู้วิจารณ์ให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีการวิจารณ์ศิลปะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าในวงการศิลปะนะครับการวิจารณ์ศิลปะมีข้อดีมากมายเลยนะครับพัฒนาทักษะการมองเห็นและการวิเคราะห์การวิจารณ์ศิลปะช่วยพัฒนาทักษะในการมองเห็นและการวิเคราะห์รายละเอียดของผลงานที่ผู้วิจารณ์สามารถแยกแยะและเข้าใจองค์ประกอบต่างๆของผลงานศิลปะได้ดีขึ้นเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์การวิจารณ์ศิลปะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ผู้วิจารณ์ได้มองเห็นมุมมองและความคิดใหม่ๆจากผลงานศิลปะการพัฒนาทักษะการสื่อสารการวิจารณ์ศิลปะนี่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและก็การเขียนผู้วิจารณ์สามารถอธิบายความคิดเห็นและก็การวิเคราะห์ของตนเองได้อย่างชัดเจนและก็มีเหตุผลนะครับการส่งเสริมความเข้าใจและก็ความเคารพการวิจารณ์ศิลปะช่วยให้ผู้วิจารณ์เนี่ยและผู้ชมอื่นๆเข้าใจและเคารพในมุมมองของผลงานของศิลปินมากขึ้นนะครับส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้และมีการพัฒนาในด้านต่างๆการวิจารณ์ศิลปะเป็นการเสริมเป็นการเรียนรู้ผลงานของผู้อื่นและช่วยส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและความรู้ของตนเองด้วยข้อดีด้านก็คือการสร้างเสริมความเป็นชุมชนการวิจารณ์ศิลปะช่วยเสริมสร้างความเป็นชุมชนศิลปะนะครับช่วยสร้างเสริมความเป็นชุมชนศิลปะไม่ใช่เสริมสร้างนะครับโดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างศิลปินนักวิจารณ์และก็ผู้ชมศิลปะนะครับการวิจารณ์ศิลปะจึงไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์และศิลปินเท่านั้น
แต่ยัง

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการวงการศิลปะในภาพรวมด้วยโอเคครับเมื่อฟังสิ่งที่ผมบรรยายมาในวันนี้มาถึงตรงนี้นี่ผมหวังว่านะครับผู้ชมทุกท่านจะสามารถเข้าใจในความหมายของศิลปวิจารณ์ได้ดีขึ้นสามารถบอกถึงคุณลักษณะคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีสามารถอธิบายหลักการในการวิจารณ์ศิลปะต่างๆได้และที่สำคัญก็คือสามารถเขียนบทวิจารณ์ศิลปะเป็นนะครับและการวิจารณ์ศิลปะเนี่ยต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้นะครับซึ่งการมาพูดในวันนี้นี่เป็นการสรุปความรู้ที่ผมสอนอยู่แล้วก็สรุปให้เหลือประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการวิจารณ์ศิลปะในฉบับย่อนะครับอาจจะเข้าใจคงต้องฟังซ้ำหรือไม่ก็ต้องไปค้นหาความหมายเพิ่มเติมนะครับอย่างนั้นก็ตามที่วิทยาลัยพ่อช่างเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าไปศึกษาศิลปะมีเรามีอยู่หลายสาขาวิชานะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ไปเจอกันที่พ่อช่างนะครับโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้กับผมขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาบรรยายแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วก็พบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอกล่าวคำอำลาและกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่เอวกันหน้านะครับสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อม

มีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามแต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะครับแบบสบายๆคุยกันแล้วก็เราจะได้รับรู้เรื่องราวและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนามากขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้ยังคงอยู่กับวิทยากรพิเศษนะครับผู้ที่จะให้ความรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาพุทธนะครับอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกราบนมัสการท่านพระครูโคสิทธิ์สุทธสรเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมวาสครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรคุณครูกับปี
0: ครับผม2ครั้งที่เราออกอากาศกันไปแล้วก็ทำให้หลายคนเข้าใจศาสนาพุทธพระพุทธศาสนากันมากขึ้นพระอาจารย์นะครับผมเองด้วยแหละได้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้เข้าใจศาสนามากขึ้นวันนี้เองนะครับนะฮะที่กำลังชมกันอยู่ตอนนี้หรือว่าน้องๆที่กำลังชมรายการอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับหลวงแพ่งแบ่งบุญแล้วก็เจอพระอาจารย์วันนี้เนี่ยเวลาเราทำบุญหรือว่าเวลาเราแบบอยากจะไปเรื่องของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าได้บุญได้บุญเดี๋ยวค่อยไปดูก็ว่าบุญมันมีอะไรบ้างแล้วถามพระอาจารย์ก่อนได้บุญเป็นไงได้บุญขยายความเขาว่าได้บุญนะอาจารย์
1: จริงๆต้องเข้าใจคำว่าบุญก่อนบุญคืออะไร
0: บุญคือบุญคืออะไรฮะ
1: บุญคือความสุข
0: โ
1: สยัสสะอุจจโย
0: บุญ
1: เพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญ

0: ญ
1: ครับ
0: นำสุขมาให้เพราะฉะนั้นคนที่มีบุญก็คือคนที่มีความสุขนะคนที่มีความสุขก็คือคนที่มีบุญ
1: ครับ
0: สุโขบุญยสะ
1: ครับ
0: อุจโยฉะนั้นเรื่องนี้ครูกะปี
1: ้ครับ
0: ถ้าเราสังเกตดูนะ
1: ครับ
0: คนที่อิ่มบุญหน้าตาสดใส
1: ผิ
0: วพรรณสดใส
1: ครับ
0: เรียกว่าอาหารข้างใน
1: ข้างใน
0: อาหารใจเนี่ยก็เรียกว่าส่งผลให้อาหารกายเนี่ย
1: ครับ
0: เป่งปังออกมา
1: คือมันเหมือนกับว่าเราจะได้ยินบ่อยๆว่าเขาเรียกนะอิ่มบุญจังเลยดูมีความสุขอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมพออาจารย์พูดเรื่องนี้เนอะเขาว่าพอเรามีความสุขกับคำว่าบุญมันก็เหมือนมันมาคู่กัน
0: มาคู่กันขาดไม่ได
1: ้
0: คนที่มีบุญ
1: ครับ
0: คือมีความสุขคนที่มีความสุขคือคนที่มีบุญครูก๊อปปี้เคยได้ยินไหม
1: ใช
0: ่น่าอิ่มบุญจังเลย
1: ใช่
0: เห็นไหม
1: ก็เรามีความสุขไง
0: ก็มีความสุขมันออกมาจาก
1: ก็เลยดูออกมาอิ่มบุญ
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: สุขโขบุญยสะปุจโย
1: ครับ
0: การสั่งสมบุญนำสุขมาให้เมื่อสักครู่คุณครูก๊อปปี้ได้เปิดประเด็นว่า
1: ครับ
0: บุญคืออะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดภาษาให้เข้าใจง่ายๆก็คือบุญคือความสุขฉะนั้นถามต่อไปอีกนิดนึงว่าแล้วเราจะทำอย่างไรถึงจะมีความสุข
1: ครับ
0: นั่นไง
1: นะฮะเราจะทำอย่างไรให้มีความสุขแล้วก็ใช้คำว่าบุญนะฮะเข้ามามีส่วนประกอบส่วนผสมในการที่จะทำให้เรามีความสุขได
0: ้
1: โอ้ถ้าเกิดเราพูดอย่างนี้นะเราก็จะฟังแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นนะว่าเข้าใจชัดเลยนะว่าบุญคือความสุขเนาะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลย
0: ทีนี้ย้อนกลับมาว่าเราจะทำไง
1: ให้มีความสุขเราทำไงให้ได้บุญ
0: นั่นน่ะสิ
1: นะฮะ
0: วันนี้เราต้องมาคุยกันว่าทำยังไงให้ได้บุญ
1: เอาล่ะวันนี้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าพระอาจารย์ก็พูดเกริ่นมาแล้วนะครับเราจะได้ให้น้องๆเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ยได้เข้าใจไปพร้อมๆกันว่าทำอย่างไรให้ได้บุญและก็มีความสุขนะในพระพุทธศาสนามันมีเรื่องราวเรื่องนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือเขาอันนี้ต้องอ่านกันเลยนะเพราะว่าเราจะต้องแบบเขาเรียกอะไรนะลองถามพระละข้อเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในพุทธศาสนาเนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยเขาบอกว่ามีบุญกริยาวัตถุ10ด้วยทำบุญ10วิธีนี่นะฮะใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างถ้าเกิดใครไม่ทราบเปิด Google ไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพระอาจารย์จะขยายความว่าอย่างไรบ้างว่าบุญที่เราจะทำเนี่ย10บุญ10วิธีมีอะไรอย่างไรนะฮะเริ่มข้อที่1เลยนะครับเขาบอกว่าให้ทานหรือทานอนามัย
0: อันนี้นะครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: ถือว่าเป็นเบสิกเลยนะ
1: เบสิกเลย
0: พื้นฐานเลย
1: ครับ
0: ใน10อย่างเน
1: ี
0: ่ยเป็นอย่างที่1เลย
1: เนี่ยอย่างที่1เลยครับ
0: ทีนี้การให้ทานเนี่ย
1: ครับ
0: เราย้อนกลับไปก่อน
1: ครับ
0: คือให้ทานคือของเราเนี่ยให้กับบุคคลอื่น
1: ครับ
0: ให้คําว่าบุคคลอื่นเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่คนไม่มีศีลเราก็ให้ได้อานิสงส์ก็อีกแบบนึง
1: ครับ
0: ทานให้กับคนที่มีศีล5
1: อ
0: านิสงส์ก็อีกแบบน
1: ึงก็อีกแบบนึง
0: ทานให้กับคนที่มีศีล10
1: ครับ
0: ก็อีกแบบนึง
1: ครับ
0: ทานให้กับคนที่มีศีล227อานิสงส์ก็อีกแบบนึงให้กับบุคคลที่เป็นโสดาบัน
1: ครับ
0: หรือว่าอริยะบุคคลขั้นต้นก็อีกแบบ
1: นึง
0: ทานให้กับบุคคลที่เป็นสักทาคามี
1: ครับ
0: หรือสูงขึ้นไปอีกเป็นอนาคามีหรือพระอรหันต
1: ์
0: อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ก็จะต่างกันไปอย่างงี
0: ้ต่าง
1: ครับ
0: แต่ครูก็ปี้รู้มั้ยการให้ทานที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็คือเรื่องอภัยทาน
1: ก็คือการให้อภัยเนาะ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้น
1: ครับ
0: ก็ปี้อยากให้แยกประเด็นคําว่าทานในที่นี
1: ้
0: คือสิ่งของที่เราให้กับบุคคลอื่นก่อน
1: อันนั้นมันก็เป็นการให้แหละ
0: เช่นใส่บาตรถวายสังฆทานช่วยเหลือน้ำท่วม
1: บริจาคสิ่งของต่างๆนี่ใช่ไหม
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่มีอีกตัวหนึ่งครูก็ปี้ที่ไม่ต้องไปหาด้วยเงินเลยนะเรียกว่าอภัยทาน
1: อภัยทาน
0: ครูก็ปี้เคยโกรธใครไหม
1: เคย
0: เริ่มแล้วแล้วครูก็ปี้ให้อภัยเขาได้ไหม
1: ก็อาจจะใช้เวลาบ้างแต่สุดท้ายปลายทางก็ให้อภัยไป
0: นี่แหละคือเป็นทานที่ดีที่สุดเลย
1: อยู่ที่ตัวเราโดยที่ไม่ต้องจับจ่ายใช้สอยซื้อหาใดๆ
0: ถูกต้องเลยฉะนั้นนับหนึ่งคือ
1: ครับ
0: ทานใช่ไห
1: ม
0: เราต้องแยกประเด็นคือทานที่เป็นข้าวของของเราให้กับบุคคลอื่นก็ได้อานิสงส์แบบที่ผู้รับเป็นคือใครก่อนอีกอันหนึ่งสุดท้ายเลยคืออภัยทาน
1: อภัยทาน
0: ครูก๊อปปี้อาจจะบอกว่าเคยโกรธใครสักคนหนึ่งในใจตอนนี้อ้าวเริ่มวันนี้เลยครูก๊อปปี
1: ้
0: นึกถึงก่อนตอนนี้โกรธใครอยู่ให้อภัยเขาได้ไ
1: หมให้อภัยได้
0: เนี่ยได้บุญแล้ว
1: แค่นี้เอง
0: เจอเขาไม่อาฆาต

0: อเขาคุยกับเขาดีๆ
1: ใช่
0: เจอเขารักเขาเมตตาเขาเหมือนเขาเป็นญาติเราคนหนึ่งตอนนี้เรานึกถึงหน้าเขาเสร็จปั๊บแผ่เมตตาให้เขาเลยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทเขาเลยจิตมันก็เริ่มมีความสุขละสุดท้ายก็เริ่มได้บุญละ
1: เออแต่ถ้าเกิดพอเราเก็บไว้เนี่ยเราก็มาคิดเนาะ
0: อยู่คนเดียว
1: เออใช่ครับเราก็มีคนเดียวเราก็เครียดของเราคนเดียวคนที่เขาเราโกรธเขาเขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรนะพระอาจารย
0: ์ถูกต้อง
1: คนที่รับรู้คือตัวเรา
0: ตัวเรา
1: เราก็เครียด
0: เครียด
1: คนนั้นเราก็ไม่สุข
0: ถูกหาวิธีสร้างสุขให้ตัวเอง
1: ก็คือการให้อภัย
0: ให้อภัยอันนี้อันที่หนึ่งละ
1: อันนี้เด็กๆโกรธเพื่อนนะ
0: ก็ต้องหาวิธีว่าอย่าอยู่นานความโกรธคือมันโกรธได้ทุกคน
1: ครับ
0: ทุกคนมีสิทธิ์โกรธได้นะคุณกบี
1: ้ครับ
0: แต่อย่าอยู่นานในอารมณ์นั้นดึงตัวออกมาจากอารมณ์นั้นให้เร็วที่สุด
1: ครับ
0: อารมณ์ของคนเราอยู่แค่3อารมณ์นะ
1: ฮะ
0: อารมณ์รัก
1: ครับ
0: อารมณ์ไม่รัก
1: ครับ
0: อารมณ์เฉยเฉย
1: เฉยเฉยผ่านไปนิ่งๆไป
0: รักไม่รักกับเฉยเฉย
1: ครับ
0: 3อย่างรักไม่รักเฉยเฉย
1: ครับ
0: ถ้าเราอยู่ในอารมณ์รักหรือไม่รักเนี่ยเราก็เรียกว่าติด
1: ครับ
0: ติดทั้งรักและไม่รักแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในอารมณ์เฉย
1: ๆครับ
0: มันก็คือเฉยๆ
1: เฉยๆไป
0: เฉยๆไปไม่รักไม่โกรธ
1: ฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเรากลับมาตรงนี้พระอาจารย์บอกแล้วนะว่าการให้ทานเนี่ยโอเคให้เป็นสิ่งของเราพร้อมเราก็ช่วยเหลือเขาไปนะครับเราก็ให้อะไรได้เราก็ให้กันไปให้อย่างนึงก็เป็นการให้การศึกษาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญก็คือการให้อภัยทานการให้อภัยทานสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้รับหรือว่าผู้ที่เราให้อภัยเขาหรือว่าเราโกรธเกลียดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย มันก็ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เบาลงแล้วมันก็มีความสุขทั้งสองฝ่ายด้วยนะ
0: ต้องเลย
1: นะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยการให้เนี่ยพอเราให้ไปแล้วเราให้ทานไปแล้วแล้วผู้รับนี่มีความสุข
0: ถูกต้อง
1: เราเห็นผู้รับมีความสุขเราที่เป็นผู้ให้เราก็มีความสุขกว่า
0: ถูกต้องขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งคุณก๊อปปี
1: ้ได้ครับ
0: มีดาราอยู่คนหนึ่งชาวทิเบตเจอเหตุการณ์ผู้หญิงคนนี้เป็นดาราที่เด็ดแล้วแกก็เดินไปในสนามบินเนาะแล้วแกก็ไปเจอผู้ชายคนนึงไปแตะอ่างแกเน
1: า
0: ะแกเข้าใจว่าพระทิเบตข้างแกเป็นคนแตะอ่างแกก็ตบเข้าไปอย่างจังกับพระรูปนั้นนะแต่พระรูปนั้นก็ตกใจแล้วก็แกไม่ได้ทำนะแต่พระก็จับหูใช่ไหมจับหูก็คือเป็นการขอโทษอย่างแรงของชาวทิเบตนะคือการจับหูคือการขอโทษอย่างแรงปรากฏว่าอันนี้แบบสรุปเลยนะดาราผู้หญิงคนนี้เขาเข้าใจว่าพระรูปนั้นเป็นคนทำแต่พระรูปนั้นคือให้อภัยให้อภัยก็หมายความว่าไม่เอาเรื่องอะไรเลยก็คือนิ่งก็คือเฉยฟ้าช่วยสวรรค์มีจริงคุณก๊อปปี้เขาก็ไปดูการปิดที่สนามบินปรากฏว่าพระรูปนั้นไม่ได้ทำพระรูปนั้นไม่ได้ทำแต่เป็นผู้ชายคนอื่นทำที่ไปแตะอังดาราคนนี้นะ
1: ครับครับ
0: ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นคือกรรมตามสนองนะทางค่ายหรือว่าทางที่เขาไปจ้างตามออกอีเวนต์ต่าง
1: ๆครับ
0: งดจ้างเขาไปเลย
1: จ้าง
0: จากการเป็นดาราดังๆกลายเป็นดาราไม่มีงานแต่พระรูปนั้นก็คือไม่เอาเรื่อง
1: ไม่เอาเรื่อง
0: กับดาราคนนั้นเลยนี่เขาเรียกว่าตัวอย่างของอภัยทาน
1: อภัยทานผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกคนเนาะคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนข้างๆเนี่ยแม่เรากำลังทะเลาะกับเพื่อนเชื่อว่าในวัยเรียนมันมีอยู่แน่นอนอยู่แล้วล่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราจบไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่รักเราเท่ากับเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนแล้วโตขึ้นมาพร้อมกันหรอกให้อภัยกันช่วยเหลือกันนะฮะอันนั้นเป็นข้อที่หนึ่งนะก็เป็นเขาเรียกว่าการให้ทานหรือว่าทานอภัยนะครับ อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งเองนะครับมาถึงข้อที่สองนะครับบุญกิริยาวัตถุสิบเขาบอกว่าเป็นการรักษาศีลหรือศีลละไม่เราต้องรักษาศีลไหมครับ
0: ตัวนี้นะครูก๊อปปี้คำว่าศีลเนี่ยศีลคือแปลว่าปกติ
1: แปลว่าปกติ
0: ใครที่ใช้ชีวิตปกติก็แสดงว่ามีศีลเช่นการปกติจากการไม่ฆ่าสัตว
1: ์
0: ปกติจากการไม่ลักทรัพย
1: ์
0: ปกติจากการไม่ประพฤติผิดสามีภรรยาคนอื่นปกติจากการไม่พูดปดผิดปกติจากการไม่ดื่มสุราของมึนเมาฉะนั้นศีล5ยกตัวอย่างแล้วกันเนาะศีล5ข้อเนี่ยถ้าชาวบ้านหรือว่าญาติโยมมีศีล5ถือว่าใช้ชีวิตอย่างปกติถ้าใครผิดปกติเช่น
1: ไม่ใช่ใครผิดปกติใช่เขาเป็นปกติเหรอฮะเนี่ยผมเนี่ยศีลห้าปกติเลยว่าตัวความเคารพหมายถึงว่าท่านไม่ปกติไม่ใช่ศีลห้าอย่างเง
0: ี้
1: ยไม่ใช่
0: คือเราจะบอกว่าศีลแปลว่าปกติถ้าใครที่มี ความปกติในชีวิตก
1: ็
0: จะไม่ผิดศีล5
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ผิดศีล5ทีนี้คำว่าศีลมันก็จะมีเลเวลหรือว่าระดับ
1: ครับ
0: ของคนที่อยู่ในการเรียกว่าฐานะตัวเองดีกว่าฐานะคารวะอย่างกูก็ปี้เน
1: ี่
0: ยเร
1: ีย
0: กว่าเป็นคารวะเป็นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานะ
1: ก็ศีล5พอ
0: แต่ถ้าเกิดมีกลุ่มคนที่อยากจะปฏิบัติศีลสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าศีล8
1: ศีล8
0: อย่างเช่นแม่ชีเช่นอุโบสถศีลอย่างญาติโยมที่อยู่ตามบ้านบอกว่าเอ๊ะฉันอยากจะรักษาศีล8
1: ครับ
0: ก็มีเรียกว่าอุโบสถศีล
1: อุโบสถศีล
0: ก็เป็นศีล8ไปหรือสามเณร
1: สามเณร
0: ก็เป็นศีล10ไปหรือพระสงฆ์
1: ครับ
0: ก็เป็นศีล227อะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนมีอีกนะภิกษุณี311ตอนนี้ไม่มีละ
1: อ๋อภิกษุณีไม่มีแล้ว
0: ก็จะเหลือแค่พระสงฆ์ก็คือ227ข
1: ้อ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของศีล
1: ฮะ
0: ทุกคนทุกฐานะทุกภาวะถ้าเรารู้ตัวเองว่าอยู่ในฐานะอะไรรักษาศีลข้อนั้นบุคคลนั้นก็ถือว่าปกติในการใช้ชีวิตประจำวัน
1: ทำให้ได้อย่างนี้เนอะ
0: ทำให้ได้
1: ทำให้ได้
0: ยกตัวอย่างบางคนอาคารวาสก็แล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: กินเหล้าสิ่งข้อ5
1: สุราเมรยะ
0: มึนเมาม
1: ึนเม
0: า
1: ไปทำร้ายคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อน
0: ขับรถ
1: ขับรถชนต่างๆนานา
0: เริ่มจากยกอย่างข้อที่1ถ้าเกิดสมมติว่าฆ่าสัตว
1: ์ฆ่าสัตว
0: ์ผิดไหม
1: ก็ผิด
0: ลักทรัพย์ผิดไหม
1: โอ้โหไม่ได้เลยลักทรัพย์ก็ผิด
0: ผิดลูกผิดเมีย
1: ผิด
0: เห็นไหมมุสา
1: ผิด
0: เขาเรียกว่าผิดปกติ
1: ก็ผิดทุกข้อที่เขาพูดมาเนี่ยยังไม่เห็นมีข้อไหนที่จะ
0: เรียกว่าใช้ชีวิตแบบให้คนอื่นเดือดร้อนสรุปคือเรื่องศีลนี่นะใช้ชีวิตไม่ให้ตัวเองเดือดร้อน
1: เอาให้ง่ายๆ
0: เดือดร้อนง่ายๆเลยทำตัวเองอย่าเดือดร้
1: อ
0: นและอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนนี่ก็คือปกติ
1: ปกติแล้วแหมเด็กๆดูพระอาจารย์โอ้ยทำไม่ได้หรอกอะไรตั้ง5 6ข้อโอ้โหเดี๋ยวขาดสัตว์เดี๋ยวเมาเนี่ยกำลังดูรายการอยู่นี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ถ้าเราจับความได้เลยเนี่ยอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็อย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจบ
0: ถูกต้อง
1: นั่นเอง
0: คือปกติ
1: ปกติ
0: ในการใช้ชีวิตประจำวัน
1: นะครับอันนั้นก็คือเรื่องของศีลรักษาศีลหรือว่าศีลละไมนะครับข้อที่3เขาบอกว่าเจริญภาวนาหรือภาวนานามัยภาวนาใหม
0: ่โอเค
1: เจริญภาวนา
0: อันนี้ข้อที่3เนาะ
1: ครับ
0: ถือว่าภาวนาหรือสมาธิคืออันเดียวกันเนา
1: ะ
0: ภาวนาสมาธิเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเลยนะในพระไตรปิฎก
1: ครับ
0: เราจะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งหมด40อารมณ์กรรมฐาน
1: ครับ
0: ใน40อารมณ์กรรมฐานเนี่ยเราแบ่งเป็น2อย่างหัวข้อก็คือสมถะและวิปัสสนาอะไรที่เรานำมาพิจารณาอยู่ในร่างกายของเราเช่นเกศาโลมานะขาพวกขนหนังเล็บพวกนี้ที่ในร่างกายของเราอวัยวะทุกอย่างเรียกว่าวิปัสสนาอะไรที่อยู่นอกร่างกายเราเช่นดินฟ้าอากาศใบไม้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี
1: ้ครับ
0: นะแสงสีเสียงอะไรก็แล้วแต่นำมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานเรียกว่าสมถะทีนี
1: ้
0: อานิสงส์ของสมถะกับวิปัสสนาก็ต่างกันออกไปแต่เมื่อกี้เมื่อครูก๊อปปี้ได้พูดถึงภาวนาก็คือหลักเริ่มต้นเลย
1: ครับ
0: คือลมหายใจไม่ว่าจะเป็นสมถะหร
1: ือ
0: วิปัสสนาก็แล้วแต่นับหนึ่งคือเหมือนกับอนุบาลอ่ะเราเรียนหนังสือเราต้องเริ่มต้นอนุบาลใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วอนุบาลปฐมมัธยมใช่ไหมสมาธิก็เหมือนกันสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ก็คือเรื่องของลมหายใจ
1: ครับ
0: อาณาปานสติ
1: อาณาปานสติ
0: คือจุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ
1: ครับ
0: นะหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติอาณาปานสตินั่นคือหลักเริ่มต้นครูก็ปี้จะเคยได้ยินคำว่าพุทโธใช่ไหม
1: พุทโธใช่
0: สัมมาอรหังใช่ไหม
1: ครับ
0: ยุบหนอพองหนอใช่ไหม
1: พูดกันบ่อยๆ
0: พูดกันบ่อยๆหลากหลายเรียกว่าหลากหลายของสำนัก
1: ก็วิธีการให้กำหนดลมหายใจนี่นะ
0: แต่สุดท้ายปลายทางของสิ่งเหล่านั้นมันจะลืมหมดเลยปลายทางคือความสงบ
1: ครับ
0: อันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอหรือจะเป็นบทเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ที่เรานำมาพิจารณากัน
1: ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรนะ
0: สุดท้ายบทเหล่านั้นจะหายไปบทบริกรรมเหล่านั้นจะหายไปก็จะเหลือตัวรู้ตัวเดียวเรียกว่าตัวสงบ
1: ก็คือสงบ
0: สงบ
1: ปลายทางคือสงบ
0: สงบ
1: นั่นคือการเจริญภาวนานะเราก็ต้องรู้จักความทำให้เราสงบนะบางทีเราก็ไม่ใช่บางทีหรอกคือเราง่ายๆเนี่ยเราเริ่มต้นจาก การนั่งสมาธิ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะนั่งสมาธิเจริญภาวนาอ๋อนั่งสมาธิเจริญภาวนา
0: ตัวเดียวกันตัวเดียวกัน
1: อ๋อ
0: ตัวเดียวกันเลย
1: บางคนเรื่องเดียวกัน
0: บางคนอาจจะเข้าใจว่าสมาธิบางคนอาจจะเข้าใจว่าภาวนาก็คืออันเดียวกัน
1: เจริญนะฮะเป็นตัวเดียวกันนะครับนะฮะเอาละถัดไปนะครับข้อที่4เขาบอกว่าเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอปจาณใหม่อปจายณใหม่นะ
0: เรื่องนี้ครูก็ปี้เห็นใกล้ตัวเลยคุณครูก็ไปเห็นรวงข้าวไหมข้างหลังเราเนี่ย
1: ใช่ฮะ
0: เรื่องอ่อนน้อมถ่อมตนนี่นะครูก็ปี้ยกตัวอย่างใกล้ตัวเลย
1: ครับ
0: รวงข้าวเนาะเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวหน้าข้าวเนี่ย
1: คร
0: ูก็ปี้จะเห็นรวงข้าวที่มันน้อมลง
1: น้อมลงใช่
0: ยิ่งแก่ตัวเท่าไหร
1: ่
0: มันก็ยิ่งน้อมใช่ไหมชาวนาก็ยิ่งต้องการใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วครูก็ปี้คิดถึงรวงข้าวที่อยู่ข้างหลังเรานะตัวไหนที่มันยิ่งพยองนะมันก็ไม่มีเนื้อในข้าวเน
1: า
0: ะ
1: มันไม่มี
0: มันก็จะเป็นชี้ขึ้นไปบนฟ้า
1: ก็ดูไม่มีคุณภาพ
0: ไม่มีคุณภาพแล้วเวลาชาวนาเขามาเก็บเกี่ยวไอ้เม็ดข้าวที่มันตัวเขาไม่มีตัวข้างในอ่ะไม่มีเม็ดข้าวข้างใน มันก็จะชี้โด่งขึ้นไปบนฟ้ามันยิงพยองไงมันยิงพยองสุดท้ายชาวนาก็ไม่ต้องการน
1: ะ
0: ชาวนาก็เอาไปเป็นประโยชน์อย่างอื่นไปทีนี้แต่ถ้าเกิดว่ารวงข้าวอะไรที่มันแก่ตัวไปยิ่งแก่ยิ่งสูงยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน
1: ครับ
0: ประโยชน์ชาวนาก็ยิ่งต้องการเอาไปทำเป็นข้าวฉันได้ก็ฉะนั้นครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: มนุษย์เราก็เช่นกันถ้ายิ่งสูงขึ้นไปยิ่งรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็ได้ประโยชน์สูงสุด
1: ฮะ
0: แต่ถ้าเกิดยิ่งสูงขึ้นแล้วตัวเองพยองขึ้นคิดว่าตัวเองแน่น
1: ะ
0: สุดท้ายคนรอบข้างไม่ได้ต้องการนะมันก็กลายเป็นเม็ดข้าวที่ชาวนาเขาไม่ต้องการ
1: ก็ไม่ได้ต้องการไม่ได้มีประโยชน์อะไร
0: ย้อนกลับมาครูก๊อปปี้ที่บอกว่าอ่อนน้อมถ่อมตน
1: อ่อนน้อม
0: เอาง่ายๆเลยเม็ดข้าวเลยยิ่งแก่ยิ่งน้อมยิ่งเป็นประโยชน
1: ์ครับนี่ไงเราก็บอกว่าข้าวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ควรที่จะลู่ไปตามลม
0: ถูก
1: ใช่ไหมอย่างรวงข้าวที่พระอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เนาะเด็กๆเนาะคุณผู้ชมเนาะเราต้องลู่ไปตามลมรู้ทิศรู้ทางอะไรอย่างง
0: ี้ยิ่งแก่ยิ่งน้
1: อม
0: ยิ่งสูงยิ่งน้อม
1: นี่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เองอยากจะฝากเด็กๆนะนะฮะน้องๆวัยรุ่นนะครับนะก็เราเองก็เป็นเด็กๆเราก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับต่อผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับถัดไปเขาบอกว่าเป็นข้อที่5การช่วยขวนขวายทำในกิจที่ชอบวัยยาวัจจะใหม่นะฮะช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยในกิจที่ชอบอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้ถูกต้องถ้าว่าทำกิจนะช่วยเรียกว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรเช่นตัวเองเป็นลูกก็ต้องช่วยพ่อแม
1: ่
0: ตัวเองเป็นนักเรียนก
1: ็
0: ต้องช่วยเพื่อนช่วยครูตัวเองเป็นพ่อแม
1: ่
0: ก็ต้องช่วยลูก
1: อ
0: ันนี้อยู่ในสังคมเรียกว่าช่วยสังคมถ้าหากว่าเราอยู่ในจุดไหนของสังคมนั้น
1: ๆครับ
0: เราก็ทำตัวให้มีประโยชน
1: ์
0: ช่วยขวนขวายให้สังคมนั้นๆเจริญก้าวหน้าบางคนบางวันนะบางคนคนเดียวกันนะครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: หลับหลายบทมากเช้าอีกบทหนึ่งสายอีกบทหนึ่ง
1: หลายบทบาทในชีวิต
0: อีกบทหนึ่งเย็นอีกบทหนึ่ง
1: ครับ
0: เพราะว่ามีหลายสังคมไงเพราะฉะนั้นต้องลู่ไปตามสังคมที่เราอยู
1: ่
0: ในขณะนั้น
1: ๆ
0: บางเวลาทำตัวทั้งเป็นสามี
1: ใช่
0: เป็นลูก
1: ใช่เป็นลูก
0: เป็นพ่อ
1: ใน
0: เวลาเดียวกันก็คือครอบครัว
1: นะฮะจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบเนี่ยหมายความว่าบุญนี้เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกนะว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ต้อง
0: ทำประโยชน์ตรงนั้น
1: สมมติเราอยู่ที่วัดเราจะมีเค้าเรียกอะไรนะมีหน้าที่อะไรในวัดเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นไปเราอยู่บ้านเรามีหน้าที่อะไรที่บ้านเราก็ต้องปฏิบัติอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนเรียนมั้ยมีหน้าที่เรียนไม่ใช่หน้าที่โดดเงี้ยนะเราก็ทําไป
0: อย่างน้องๆที่ดูรายการของเราอยู่ตอนเนี้ย
1: ฮะ
0: อาจจะมีทั้งเป็นพ่อเป็นลูก
1: น่าใช่
0: เป็นครูเป็นนักเรียนเป็นปู่เป็นย่า
1: ใช่
0: ในเวลาเดียวกัน
1: ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเค้าเรียกนะชวนช่วยเหลือขวนขวายในกิจที่ชอบนะครับนะก็ทําตามหน้าที่กันไปนะครับถัดไปนะฮะอันนี้เราไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าการให้ผู้อื่นมาร่วมบุญกับเราปฏิทานะใหม
0: ่ถ้าอันนี้นะเราพิจารณาง่ายๆเป็นสะพานบุญ เขาเรียกว่าสะพานบุญ
1: สะพานบุญเข้าใจง่ายเลยนะ
0: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าครูก๊อปปี้อยากจะทำบุญอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วไปคนเดียวเนี่ยอาจจะไปได้คนเดียวแต่ว่าครูก๊อปปี้สามารถที่จะสะพานบุญให้คนอื่นไปบุญนี้กับเราด้วยครูก๊อปปี้นึกถึงการวิ่งมาราธอนเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราวิ่งคนเดียวมันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราวิ่งมาราธอนไปกันเยอะๆเยอะๆมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะวิ่งมาราธอนสะพานบุญที่เรากำลังจะสื่อก็เหมือนกันถ้าเกิดเราบอกบุญทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราทำกันเยอะๆเยอะ
1: ๆ
0: ความสนุกมันก็จะเกิดขึ้นแล้วตัวสะพานบุญนี่แหละเรียกว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราสามารถไปต่อยอดเรียกว่าบริวาร
1: บริวาร
0: ครูก๊อปปี้เคยได้ยินคำว่าเท้าสักกะไหม
1: เท้าสักกะ
0: เท้าสักกะนี่คือหัวหน้าเทวดานะ
1: ครับ
0: ทำไมท่านถึงมีเทวดานางอับสรเนี่ยล้อมรอบเพราะว่าท่านชอบบอกบุญบอกบุญก็คือสะพานบุญใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วคนที่มาทำบุญกับเราที่เราบอกไปอ่ะเขาเรียกว่าบริวารสุดท้ายวันหนึ่งเท้าสักกะอานิสงส์ย้อนกลับไปแล้วกันเพราะว่าเท้าสักกะนี่ก็คือ
1: ครับ
0: พอหมดยุคเท้าสักกะรุ่นนี
1: ้
0: แล้วเท้าสักกะรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่ใช่ไหมก็คือไปเสวยบุญอย่างอื่นไปมนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงของพวกเราอยู่ตอนนี้อา
1: จ
0: จะมาคิดว่าอาจจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เป็นเท้าสักกะในวันข้างหน้าก็ได
1: ้
0: เพราะอะไรเพราะเป็นสะพานบุญ
1: เป็นสะพานบุญ
0: บอกบุญอยู่เรื่อยๆแล้วพอวันหนึ่งไปเสวยบุญเป็นเท้าสักกะก็มีเทวดามีเทพบุตรห้อมล้อมบุคคลเหล่านั้นอ่ะคือบุคคลที่เคยบอกบุญเขาเรียกว่าสะพานบุญนั่นเอง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องราวเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จเพียงแค่คนเดียวนะนะการทำบุญมันสามารถที่จะบอกต่อๆกันต่อกันได้นะก็ถือว่าที่พระอาจารย์สรุปความนั่นก็คือเป็นสะพานบุญนั่นเองนะครับนะฮะคือการให้ผู้อื่นร่วมทำบุญกับเราเราก็ได้บุญด้วยผู้อื่นก็ได้บุญเข้าไปอีกนะ
0: บริวารด้วย
1: บริวารด้วยนะครับถัดไปข้อที่7เขาบอกว่าการอนุโมทนาส่วนบุญนะครับหรือปัตตานุโมทนาใหม่
0: อันนี้ต้องบอกว่าคนที่ฉลาดนะนั่งอยู่เฉยๆนะก็สามารถแบ่งบุญกับคนอื่นได้ 10% ครูก๊อปปี้เคยเห็นคำว่าสาธุขออนุโมทนาบุญเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เคย
0: สาธุขออนุโมทนาบุญครูก๊อปปี้ไม่ต้องทำบุญแบบอื่นเลยแค่จ้องคนอื่นทำบุญคนอื่นทำบุญแล้วครูก๊อปปี้เขาบอกว่าสาธุขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดได้บุญละ 10% เรียกว่า
1: เราอนุโมทนาบุญด้วยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นคนทำนะ
0: สมมติว่าครูก๊อปปี้เดินไปเห็นคนถวายสังฆทานอยู
1: ่ครับ
0: ซึ่งครูก๊อปปี้ไม่ได้ถวายแต่ครูก๊อปปี้คิดในใจนะประนมมือขึ้นสาธุขออนุโมทนาบุญนี
1: ้ให้ผมทำ
0: ก็ได้ 10%
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่เพราะฉะนั้นครูก๊อปปี้ต้องบอกว่าเห็นใครทำบุญอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้ครูก็พี่ต้องบอกว่าสาธุขออนุโมทนาบุญด้วยได้ละ 10% ง่ายๆเลย
1: อนุโมทนาบุญกับเขาไม่ใช่ว่าพอเห็นเขาทำบริจาคโอ้โหปัจจัยในการสร้างนั่นสร้างนี่เฮ้ยทำเป็นอวดร่ำอวดรวยเอ่ยชื่อเอ่ยนามอย่างนี้
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลย
0: ถือว่า
1: อิจฉาริษยา
0: เรายังไม่ได้บุญตรงนั้นแล้วเรายังไม่เข้าข่ายอิจฉาเขาด้วยเรียกว่าแหมทำบุญเอาหน้าหรือเปล่า
1: อะไรอย่างนั้น
0: มองอีกมุมหนึ่งเลยซึ่งเขาอาจจะเอาหน้าหรือไม่เอาหน้าเราไม่คิดแต่ว่าเราบอกแต่ว่าอู้เขาทำก็ดีแล้วขออนุโมทนาบุญ
1: อนุโมทนาบุญเราก็ได้แล้ว
0: ไปไม่ต้องอิจฉาเขาได้บุญแล้ว
1: จะอิจฉาไปเราก็ไม่อาจจะไปไม่ได้เท่าเขาบริจาคหรือให้จตุปัจจัยได้ไม่ถึงเขา
0: ถูกต้อง
1: ก็อนุโมทนาบุญกับเขาไป
0: แล้วก็ได้บุญไป
1: เออจะไปโมโหจะไปอิจฉาเขาทำไมพอเห็นใครทำปุ๊บอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เนาะนะฮะเออแต่เรื่องจริงแล้วผมว่าประจำเลยไปไหนไม่รู้แล้วก็ชอบเดินไปใกล้ๆแล้วบอกใกล้จบน่ะ
0: อ
1: ะไรนะเวลาพัดสวดให้พรใกล้จบทุกทีเลยสาธุทุกทีเลยผมก็ร่วมด้วยอย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: แค่นี้เอง
0: ได้บุญละ10%ได้บุญละ
1: เออเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ช่วยกันนะ

0: ันนั้นเป็น7ข้อผ่านไปแล้วนะครับนะฮะครบ7ข้อกันหรือเปล่านะฮะลองดูแล้วย้อนกลับไปดูนะฮะว่าเราครบ7ข้อไหมอะไรอย่างไรอ่ะไปดูข้อที่8ข้อนี้เขาบอกว่าเป็นการฟังธรรมหรือธรรมสวนะใหม่นะฮะการฟังธรรม
1: การฟังธรรมนี่คือถ้าเราย้อนกลับไปในปฏิทินนะเราดูจากปฏิทินเราจะเห็นว่าวันพระจะมีอยู่4ครั้งต่อเดือน
0: ต่อเดือนใช่
1: เรียกว่ามีอยู่2ปักก็คือปักหน้าปักหลังเนี่ยป
0: ัก
1: ขึ้นปักแรมนี่น
0: ะ
1: ถ้าเราเอามาเป็น2วันพระใหญ่แล้วก็2วันพระเล็กก
0: ็
1: จะเป็น4ครั้งต่อเดือนอ
0: ัน
1: นี้คือรู้ได้จากปฏิทินอะไรง่าย
0: ๆ
1: ทีนี้ในทุกๆวันพระก็จะมีการเทศในแต่ละวัดหร
0: ือ
1: ว่าในแต่ละสถานีวิทยุโทรทัศน์เขาก็จะมีกิจกรรมเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: เรื่องเทศเทศตรงนี้คือเรื่องการแสดงธรรม
0: การแสดงธรรม
1: เทศหรือแสดงธรรมนี่คืออันเดียวกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าสดับพระธรรมเทศนาตรงนี้ก็จะเกิดบุญที่เราฟังแล้วก็นำมาปฏิบัติ
0: อ๋อมัน
1: ฟังเทศนั่นเอง
0: พอฟังแล้วเราก็เอามาปฏิบัติด้วย
1: ใช่ไม่ใช่ฟังแล้วซ้ายออกขวาขวาออกซ้ายนะต้องฟังแล้วนำมาปฏิบัติ
0: เน็บชาด้วยบางที
1: ก็ว่ากันไป
0: นั่งแล้วเน็บชาเป็นหลุดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะ
1: แต่เป้าหมายคือให้ฟังให้สดับในสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็นำสิ่งนั้นมาปฏิบัติ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเราเข้าวัดก็ดีหรือจะฟังทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็ด
0: ี
1: หร
0: ือ
1: จะทางฟังสื่ออื่นก็ดีเม
0: ื่
1: อเราฟังแล้วถือว่าฟังธรรมแล้วก็นำมาปฏิบัติ
0: มาปฏิบัติ
1: มันถึงจะได้บุญจริง
0: นี่ไงไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ลอยๆไปนะแล้วก็หายไปอะไรอย่างงี้นะการฟังธรรมคือการฟังพระธรรมมาเทศนาต่างๆนะที่พระสงฆ์ได้แสดงธรรมพอเราฟังปุ๊บแล้วเราเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราเอามาปฏิบัตินะมันก็จะเกิดบุญเกิดการปฏิบัติดีขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสอนธรรมของพระสงฆ์เองนั้นเนี่ยก็เป็นการเอาชีวิตจริงๆนี่แหละนะครับแล้วก็มาสอนแล้วก็ใส่ข้อคิดใส่ข้อธรรมะเข้าไปด้วย
1: ต้อง
0: เอาไปใช้นะ
1: เรียกว่าสดับ
0: สดับ
1: หรือว่าฟังพระธรรมเทศนา
0: ต่อไปจะเป็นการสดับรับฟังพระธรรมเทศนา
1: ใช่นั่นแหละ
0: ได้ยินกันบ่อยเซ่นะ
1: ทุกวันพระคนเข้าวัดก็จะเริ่มอ๋อคุ้น
0: ๆฮะ
1: แต่ทีนี้มันมีสื่อนะครูก๊อปปี้ก็เรียกฟังธรรมเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นวันพระ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้สื่อมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนย้อนกลับไปเนี่ยไม่มีสื่อเนาะ
0: ไม่มีครับ
1: ทุกคนต้องเข้าวัด
0: ต้องรอรอทีวีหลักแล้วก็เข้าวัด
1: เสร็จแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยง่ายละเรามาคิดใหม่ทำใหม่ด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยน
0: ครับ
1: เอามือถือมาวันเวลาไหนก็ได้24ชั่วโมง
0: เปิดเลย
1: เปิดปึ้งเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ฟังธรรมละ
0: เราสามารถฟังก่อนนอนก็ได
1: ้ต้อง
0: ก็ดีนะ
1: เห็นไหม
0: ใช่
1: ยุคเป็นเปลี่ยนไป
0: ยุคเปลี่ยนไป
1: ไม่ต้องไปวัดแล้ว
0: ไม่ต้องเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าโอ้ยเข้าวัดฟังธรรมเข้าวัดฟังธรรม
1: อย่างครูก๊อปปี้เคยไหมก่อนนอนเนี่ยเปิดอะไรใน YouTube เอาไว้แล้วก็ฟังแล้วก็นอนหลับไปเลย
0: ใช่
1: นั่นก็คือฟังธรรม
0: ด้วยผมเปิดเพลงบรรเลงแล้วก็หลับไปอะไรเงี้ย
1: แบบต้น
0: ให้มันคลายอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: ฟ
1: ัง
0: ธรรมก็ได
1: ้ถูกต้อง
0: เดี๋ยวนี้มันอยู่ใกล้ตัวเรานะเราจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยปฏิบัติแล้วก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องมีข้ออ้างเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องอ้างวัน
0: ไม่ต้องอ้างวันเวลาเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนนี่ก็จะบอกว่าเข้าวัดฟังธรรมแล้ววันพระเราจะเข้าวัดกันเราจะไปฟังธรรมกัน
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้อง
1: นิดนึงนะครูก๊อปปี้ฟังแล้วต้องนำมาปฏิบัติด้วย
0: ฟังแล้วต้องนำมาปฏิบัติด้วยนะครับไม่ใช่ฟังเปิดไปฉันไม่รู้จะทำอะไรให้พระพูดไปแล้วฉันก็หลับไม
1: ่
0: ได้นะอันนี้เราฟังแล้วต้องเอามาสักนิดนึงก็ยังดีนะฮะนิดนึงนะครับถ
1: ั
0: ดไปครับเมื่อกี้เราฟังแล้วเนาะบุญข้อที่9นะครับเขาบอกว่าเป็นการแสดงธรรมนะครับหรือธรรมเทศนาใหม่นั่นเองนะฮะ
1: อันนี้ถ้าเรามองในมุมของพระก
0: ็
1: เป
0: ็
1: นหน้าที่ของพระเร
0: ีย
1: กว่าผู้ให้ธรรมะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยคำว่าผู้ให้ธรรมะในตอนนี้ถ้าตามยุคตามสมัยแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์ก็ได้
0: ใช่ฮะ
1: ยกตัวอย่าง
0: ใช่เลยนี่
1: ครูสอนพระพุทธศาสนา
0: ฮะ
1: ก็เป็นผู้ให้ธรรมะเช่นนั้นนะครูสอนสังคม
0: คร
1: ูสอนความเมตตากรุณาอะไรก็แล้วแต่
0: ครูเช่นเดียวกัน
1: ครูในโรงเรียนก็เป็นผู้ให้เหมือนกันคำว่าผู้ให้ในที่นี้คือให้ความหวังดีกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนที่เราหวังดีกับเขา
0: ไม่ก็
1: เป
0: ็
1: นต้องเป็นพระอย่างเดียวนะอย่างคร
0: ู
1: ก๊อปปี้เคยสอนเด็กนักเรียนใช่ไหมครูก๊อปปี้ก็เป็นการให้ทำ
0: เป็นการให้
1: ล
0: ู
1: กศ
0: ิ
1: ษย์ครูก๊อปปี้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นพระละค
0: ือ
1: เรียกว่าเป็นผู้ให้
0: เป็นผู้ให
1: ้ในมุมมองของอดีตเนี่ยอาจจะมองว่าพระสอนญาติโยม
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้เราต้องเทียบว่า ยุคมันเปลี่ยนไปว่าจริงๆแล้วคนที่ให้เนี่ยอาจจะเป็นครูก๊อปปี
0: ้
1: คือคฤหัสถ์เนี่ยให้ความหวังดีให้สิ่งที่ดีๆกับลูกศิษย์ที่มาเรียนกับครูก๊อปปี
0: ้
1: ก็เป็นผู้ให้เช่นกัน
0: เป็นผู้ให้จริงๆการให้คำแนะนำการให้ข้อคิดดีๆเนี่ยนี่ก็คือว่าก็เป็นการแสดงธรรมได้ด้วยเหมือนกันนะมันก็คือการให้ธรรมแล้วก็พอมันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดบุญไงผมว่า
1: ให้ความเมตตาให้ความรักให้ความสงสาร
0: นี่ไงนะฮะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเนาะไปประมาณนี้ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะ
1: เป็นเรื่องติดตัวเลยก็ได้ไม่ใช่ใกล้ไกล
0: ไม่ใช่ใกล้ตัวติดตัวเลยอยู่กับตัวเราตลอดเวลาทุกเรื่องเลยเหมือนกันเนาะนะฮะข้อสุดท้ายบุญกิริยาวัตถุ10เลยข้อที่10ก็บอกว่าเป็นการทำความเห็นให้ถูกต้องเหมาะสม
1: เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
0: หรือว่าไม่ถือทิฏฐินี่นะ
1: เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทำความเห็นให้ตรงทำความเห็นให้ไม่บิดพลิ้วในพระไตรปิฎกก็ได้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นเราถูกต้องไม่เห็นผิดเป็นชอบไม่เห็นกองจักรเป็นดอกบัว
0: ครับ
1: เป็นต้นเราก็จะรู้สึกว่าทำอะไรก็มีความสุข
0: มีความสุข
1: แต่ถ้าเกิดเราไปเห็นกองจักรเป็นดอกบัว
0: ครับ
1: นี่แต่ปัญหา
0: เห
1: ็นสิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่
0: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่
1: เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทำความเห็นให้ตรงเราก็จะรู้สึกว่าเห็นอะไรก็จะมีแต่ความสุขไปหมดเลยนะเขาเรียกว่าไม่ทำตัวให้เป็นขัดหูขัดตา
0: ก็คือประพฤติให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรม
1: ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าสัมมาทิฏฐินั่นเอง
0: เหมือนครอบเลยเนาะอันนี้เหมือนแบบเหมือนคลุม
1: จริงๆแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะครูก๊อปปี้อาตมาว่าจะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตนะ
0: ครับ
1: ท่านคุมไว้หมดเลยท่านพูดตรงไว้หมดเลย
0: เราจะใช้คำว่าอะไรไม่รู้นะภาษาชาวบ้านบอกว่าก็เก่งเนาะ
1: สุดยอดของมนุษย์แหละย้อนกลับไปนะครูก๊อปปี้เป็นศาสดาเอกของโลก
0: ครับ
1: ในคำสอนของพระไตรปิฎกเราจะมีอยู่คำนึงที่บอกว่าฉันจะเป็นหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่
1: เมื่อท่านประสูติขึ้นมาใช่ไหมบอกว่าจะเป็นหนึ่งจะเป็นศาสดาเอกของโลกมาปรากฏในตอนปี2542หลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว
0: ครับ
1: 2542เนี่ยก็คือพ.ศ.องค์การสหประชาชาติเรียกว่าอะไรเอ่ย
0: ยูเนสโก
1: นั่นแหละ
0: ประกาศ
1: ปี2542ให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นก็หมายความว่าที่พระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วมีการยอมรับจากชาวโลกก็คือ UN หรือว่าองค์การสหประชาชาตินั่นเองอันนี้ที่จำได้ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาตมาบวช P42 แล้วเราก็มีความสุขว่าปีที่เราบวช2542เนี่ยเป็นปีที่องค์การสหประชาชาติยกให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกก็เลยจำได้สนิทเลยว่าปีที่เราบวชเนี่ยคือเป็นปีที่ UN
0: ครับ
1: ยกให้ศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นศาสนาอันดับหนึ่ง
0: นี่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีศาสนาอยู่ในจิตใจนะคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับนะศาสดาของศาสนาพุทธนะฮะแล้วก็เป็นศาสดาเอกของโลกด้วยนะครับนั่นเป็นเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10นั่นเองนะครับเรารู้เรื่องบุญกิริยาวัตถุ10ไปแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าเราจะมาให้มันเห็นภาพจริงๆนะที่เรานั่งกันอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังคงอยู่ในเขตของวัดวชิรธรรมวาสอยู่นะฮะเราก็ใช้พื้นที่จริงๆในการทํารายการเพื่อความรู้ให้กับทุกๆคนได้ชมกันนี่แหละนะครับถ้าเกิดหลายคนมองไปนะทางด้านหลังนะครับนะฮะก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เรากําลังเห็นอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของโบสถ
1: ์
0: โบสถ์
1: อุโบสถ
0: พระอุโบสถอะไรต่างๆนะที่เราจะเรียกขานนามกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับโบสถ์สิ่งปลูกสร้างที่เราเห็นอยู่นั่นนะคือโบสถ์เป็นยังไงอะไรยังไงฮะโบสถ
1: ์ตรงนี้ขอขยายความนิดนึงนะครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: บางคนใช้คําว่าโบสถ์บางคนใช้คําว่าอุโบสถบางคนใช้คําว่าพระอุโบสถ
0: ครับ
1: เราต้องตีโจทย์ตรงนี้ก่อนนะโบสถ์นี่คือพูดสั้นๆไม่ผิดโบสถ์คือพูดสั้นๆทีนี้เราจะได้ยินคำว่าอุโบสถกับพระอุโบสถไหม
0: ช่
1: อ
0: ่
1: าอันนี้ต้อง
0: เอออันนี้ขยายความให้
1: ทําความเข้าใจก่อน
0: เด็กๆด้วยนะเนี่ย
1: คําว่าอุโบสถคือเป็นวัดลาด
0: วัดลาด
1: วัดทั่วๆไป
0: อ๋อวัดทั่วไป
1: แต่ถ้าเกิดเป็นพระ
0: อุโบสถ
1: จะเป็นวัดหลวง
0: อ๋อ
1: วัดในพระพุทธศาสนามีทั้งหมดประมาณ43,700 วัด
0: โ
1: อ้ใน 43,700 วัดก็จะมีโบสถ
0: ์ครับ
1: ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยซึ่งถ้าเป็นวัดหลวงเราจะต้องใช้คำพูดว่าพระอุโบสถ
0: พระอุโบสถ
1: ถ้าเป็นวัดลาดทั่วไปเราต้องพูดว่าอุโบสถ
0: อุโบสถ
1: ครูป๊อปปี้รู้ไหมว่าวัดหลวงในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่วัดตอนนี
0: ้โอ้โหเอาจริง
1: ๆประมาณ
0: ผมยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือวัดหลวงอะไรคือวัดลาดเอางี้ก่อน
1: โอเคเรามีวัด
0: วัด
1: อยู่อะไรคือ318วัด
0: อุ้ยจาก 40,000 กว่าวัดนะ
1: น้อยมากถือว่าน้อยมาก
0: ฮะ
1: วัดหลวงนี่ก็คือจะต้องมีองค์ประกอบ
0: เออคืออะไรฮะวัดหลวง
1: มีอุโบสถ2มีโรงเรียนปริยัติธรรมเห็นมั้ย2อย่างครูก็พี่จะเห็นว่าโอ้โหบางวัดใหญ่โตมโหฬารเลย
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้เป็นวัดหลวง
0: ครับ
1: เพราะอะไรเพราะเขาขาดคุณสมบัติ2อย่างการจะเป็นวัดหลวงได
0: ้
1: จะต้องมีอุโบสถ
0: ครับ
1: จะต้องมีโรงเรียน
0: โรงเรียน
1: ปริยัติธรรม2อย่าง
0: ครับ
1: ถึงจะเป็นคุณสมบัติของวัดหลวงได
0: ้
1: ทีนี้ย้อนกลับมาว่าบางวัดมีแต่โบสถ์ไม่มี

0: งเรียนบางวัดมีแต่โรงเรียนไม่มีอุโบสถมันก็ไม่เข้าคุณสมบัตินั่นเองอันนี้
1: ก็จะเป็นวัดลาดกับวัดหลวงนะแล้วทีนี้เราจะได้สังเกตเราจะได้รู้กันใช่ไหมฮะเพราะว่าหลายคนก็ยังแบบวัดลาดวัดหลวงอะไรก็ไม่รู้
0: หลายคนใช้คำพูดผิด
1: เราจะได้

0: โบสถ
1: นะฮะ
0: นี่เข้าใจก่อน
1: เออแต่วัดหลวงมีน้อยมากเลยในประเทศไทยนะตอนนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วโบสถ์กับโรงเรียนพระปริยัตินี่ก็เอาไว้สำหรับการเรียนการสอนด้วยอะไรอย่างนี้
0: ถูกต้อง
1: นะฮะเราจะได้อันนี้เรารู้เพิ่มเติมแล้วทีนี้พอเรามาถึงอันนี้โบสถ์ก่อนนะเพราะยังสร้างอยู่นะเป็นโบสถ์นะโบสถ์เนี่ยถ้าเราเอาไปจับกับบุญกิริยาวัตถุสิบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฮะผมได้ละข้อหนึ่งก็คือการร่วมบุญให้ผู้อื่นมาร่วมบุญ
0: สะพานบุญ
1: สะพานบุญ
0: ทีนี้ตรงที่ครูก๊อปปี้พูดก็ถูกแล้วเราย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งเลยคือการให้ทานเน
1: า
0: ะ
1: การให้ทาน
0: อาตมากำลังจะชี้ประเด็นอย่างนี
1: ้
0: พระพุทธเจ้านะท่านตรัสเอาไว้ว่า
1: ครับ
0: การให้ทานให้กับบุคคลทั่วไปก็อีกอานิสงส์แบบหนึ่ง
1: ครับ
0: ให้กับอริยะบุคคลก็อานิสงส์อีกแบบหนึ่งพอเหนือจากอริยะบุคคลก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มีอีกตอนหนึ่งที่บอกว่าการทำบุญหรือว่าให้ทาน
1: ครับ
0: ที่ดีที่สุดเมื่อกี้อาตมาพูดถึงเรื่องของการอภัยทาน
1: การอภัยทาน
0: จะมีอีกบุญหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่ได้อย่างไม่จำกัดเลยเขาเรียกว่าการสร้างวิหารทานอุโบสถนี่ก็จัดเป็น
1: ว
0: ิหารทานก็คือการสร้างโบสถ์สร้างวิหาร
1: ครับ
0: รองรับพระสงฆ์ทั้ง4ทิศที่มาแล้วกับที่ยังไม่มาเรียกว่าพระสงฆ์ทั้ง4ทิศก็จะได้มาประชุมกันมาทำกิจกรรมมาร่วมสังฆกรรมกันในอุโบสถก็กลายเป็นบุญที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: เรียกว่าการทำเรียกว่าทำสังฆกรรม
1: สังฆกรรมอ๋อเป็นข้อแรกเลยเนาะคือบุญกิริยา10คือทานเลยเน
0: า
1: ะ
0: ทานเลย
1: เออนะฮะ
0: แล้วก็ทานสูงสุดก็คืออภัยทานบวกกับการสร้างวิหารทานนี่เอง
1: วิหารทาน
0: สูงสุดแล้ว
1: อ๋อนะครับเพราะอะไรคุณผู้ชมก็เพราะว่า1วัดไม่ว่าจะวัดราชไม่ว่าจะวัดหลวงมีโบสถ์เดียว
0: ถูกต้องจะไปมี2โบสถ์ก็ไม่ได้จะไปทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ก็ไม่ได้เพราะมันมีเรื่องของลูกนิมิตมาเกี่ยวข้องลูกนิมิตก็คือจะต้องฝังอยู่ในใต้ดิน
1: บ้านเราทุบได้เนาะแต่โบสถ์นี่ทุบแล้วสร้างใหม่ไม่ได้เนาะ
0: ไม่ได้ต้องไปสวดถอนมันจะมีสวดถอนก
1: ่
0: อนแล้วก็ไปสวดสมมุติอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าย้อนอดีตกลับไปเป็นร้อยปีเป็นพันปีเนี่ยที่ตรงนี้มันเป็นวัดอยู่ไหมเราไม่รู้ได้วิธีแก้ก็คือต้องสวดถอนก่อนสวดถอนยกเลิกความเป็น
1: โอ้
0: ลูกนิมิตฝังเอาไว้ใต้ดินก่อนจึงมีการสวดถอนสีมาเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เคย
0: สวดถอนสีมา
1: ถอนสีมา
0: ก็คือไม่แน่ใจว่าในอดีตร้อยปีพันปีเนี่ยตรงนี้จะเป็นโบสถ์
1: เป็นอะไร
0: ก็สวดถอนออกมาก่อนสวดถอนเสร็จปั๊บก็สมมติขึ้นมาใหม
1: ่
0: อย่างโบสถ์หลังเนี้ยที่กำลังสร้างอยู่ตอนน
1: ี
0: ้อนาคตก็ต้องสวดถอน
1: ครับ
0: เร็วๆเนี้ยก็ต้องกำหนดวันสวดถอนพอสวดถอนเสร็จแล้วก็สวดสมมุติใหม่อีกรอบนึง
1: โอ้เฮ้ยนี่ก็เพิ่งรู้นี่เนี่ยผมคิดว่าใครดูรายการก็เพิ่งรู้เนี่ย
0: ร้อยปีหลายร้อยปีพันปีตรงนี้อาจจะเป็นโบสถ์อยู่ก็ได้เป็นอย่างนั้น
1: อันนี้ก็เป็นมันก็เป็นเรื่องใหม่ๆนะที่เราได้รู้เพราะว่าแต่พอพระอาจารย์พูดถึงตรงนี้ผมก็เห็นว่าวิธีการที่เขาจะบูรณะโบสถ์เนี่ยก็โอเคซ่อมแซมมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีบางวัดที่เขาเรียกนะยกทั้งโบสถ์เนาะแล้วก็ทำฐานใหม่อะไรใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ก็ยกทั้งโบสถ์อยู่ดี
0: อันนั้นอาตมามองว่านอกจากการปรับปรุงบูรณะปฏิสังขรณ
1: ์ครับ
0: วัดให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันแล้วอาจจะมีการยกวัดอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: หรือบางวัดอาจจะมีการทำเพื่อหาเงินเข้าวัดก็แล้วแต่รูปแบบของแต่ละวัดที่เขาจะทำกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวโบสถ์หลังนั้นก็ต้องยังอยู
1: ่
0: แต่ในขณะเดียวกันนะครูก็ปี้บางวัดนะใช่ครับว่าบางวัดเขาก็จะมีโบสถ์เก่าโบสถ์ใหม่นะ
1: ใช่ใช่
0: โบสถ์เก่าโบสถ์ใหม่
1: โบสถ์ใหม่
0: ก็ต้องสวดถอนวัดนั้นก็คือต้องมีหนึ่งโบสถ์เก่าก็สวดถอนไปถอนไปแล้วก็ไม่ใช้
1: ใช้เป็นก็เรียกวัดอื่นๆไปอาจจะเป็น
0: ศาลาไป
1: ศาลาเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เอาไว
0: ้ยกตัวอย่างเช่นในอดีตบางวัดอาจจะมีพื้นที่แค่10ไร่ยกตัวอย่างเนาะ10ไร่พอมาปัจจุบันมีการซื้อที่ขยายที่ญาติโยมถวายที่เพิ่ม
1: ครับ
0: อาจจะเป็น20ไร่30ไร่50ไร
1: ่
0: ก็แล้วแต
1: ่
0: ทีนี้การที่โบสถ์อยู่ในมุมเดิมอาจจะไม่เหมาะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ อาจจะมีการย้ายต
1: ั
0: วโบสถ์ใหม
1: ่
0: เขาก็จะมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาก็จำเป็นที่จะต้องสวดถอนให้โบสถ์หลังเก่านั้นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
1: อย่างอื่นไป
0: ก็ใช้คำพูดว่าโบสถ์เก่าโบสถ์ใหม่แล้วก็ว่าไป
1: เพราะว่าบางถ้าเราสังเกตนะบางวัดเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นโบสถ์เก่าโบสถ์โบราณที่

0: ที่อาจจะต้องแบบอาจจะต้องอนุรักษ์เอาไว้อาจจะไม่สามารถมาทำกิจได้อย่างแบบ 100% หรือสังฆกรรมได้อย่าง 100% อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจจะต้องสร้างใหม่ขึ้นมาให้ใหญ่กว่าแล้วก็ไปใช้ของใหม่แต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการทางพุทธศาสนาก็ว่ากันไป
1: ใช่เขาเรียกว่าวิธีการ
0: อย่างนี้นี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยการสร้างโบสถ์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ที่วัดวชิรามาวาสกำลังสร้างอยู่ตอนนี้เนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะครบ10ข้อได้ด้วยเหมือนกันนะถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงได้แต่ข้อนึงโอเคแหละผมเชื่อว่าเรื่องของการเชิญชวนทุกคนมาร่วมบุญการเป็นสะพานบุญเนี่ยง่ายที่สุดแล้วแหละผมว่านะ
1: ถูกต้องเอ่ยนิดเดียวแค่อาปากนิดเดียวเราก็ได้บุญแล้ว
0: เออมาช่วยกันเถอะ
1: มาช่วยกัน
0: แล้วการที่จะมี1โบสถ์1วัดผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะฮะ
1: อาตมาว่าถ้าคนฉลาดนะครูกปี
0: ้ครับ
1: ถ้าคนฉลาดในการสร้างบุญคิดบุญเอาบุญจริงๆเนี่ยนะต้องรู้ว่าวัดปัจจุบันที่จะสร้างโบสถ์มันน้อยนะเพราะว่า1คือวัดที่เขาสร้างมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโบสถ์ไปแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเรารู้ตามหลักคำสอนจริงๆแล้วจริงอยู่บุญทำได้หลายอย่างใช่ไหมบุญมีหลายวิธีใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่บุญอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราดูตามหลักคำสอนนะบุญที่ดีที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือการสร้างวิหารทานการสร้างวิหารทานเนี่ยคือเป็นบุญที่ดีอาจจะบอกว่าดีที่สุดเลยก็ได้ถ้าเราศึกษานะ
0: ครับ
1: ทีนี้เราต้องดูว่าปัจจุบันเนี่ยวัดที่เขากำลังสร้างโบสถ์แบบนี้หาน้อยนะ
0: ใช่
1: เพราะเขาสร้างวัดมานานแล้วเขามีโบสถ์แล้ว
0: มี
1: คนสร้างก็ตายไปแล้วนึกออกไหม
0: ใช่
1: เป็นหลายสิบปีหลายร้อยปีหลายพันปียุคนั้นตายไปแล้วไง
0: ผู้ดูแลวัดที่สั่งสร้าง
1: ตาย
0: ก็ไม่รู้อยู่ไหน
1: ไม่รู้อยู่ไหนแต่ปัจจุบันเนี่ยเอาที่เราคุยกันรู้กันตอนนี้ปัจจุบันวินาทีนี
0: ้
1: ใครที่รู้ที่เห็นว่าโบสถ์อันนี้กำลังสร้างอยู่อาตมากำลังมองว่านี่คือโอกาสทองนะ
0: ครับ
1: โอกาสทองของคนนั้นถ้าสร้างโอกาสนี้ให้เป็นพลังบุญขึ้นมาได้นะครูกปี้นั่นแหละคุณมาร่วมสร้างเนี่ยอาตมามองว่าคุณทำโอกาสนี้ของคุณให้เป็นโอกาสทองได
0: ้เพราะนั่นจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันเจอแล้วก็บอกโอ้โหฉันคนเดียวไม่ไหวหรอกคุณก็เอาบุญกิริยาวัตถุสิบที่เราคุยกันไปเมื่อก่
1: อ
0: นตอนหน้านี้เนี่ยดูซิว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็คือเรื่องของสะพานบุญก็เอามาใช้แล้วก็บอกบุญกันไปมันก็เป็นเรื่องของการแสดงธรรมนั่นก็คือการบอกเรื่องราวดีๆกันไป
1: ถูก
0: เออไม่คิดอะไรกันเยอะเนี่ยมาร่วมกัน1วัด1โบสถ์แล้วนี่กำลังสร้างด้วย
1: เป็นโบสถ์2ชั้นด้วยนะที่เราเห็นใหญ่ๆนี่คือโบสถ์2ชั้นตอนนี้ก็ช่างกำลังทำ
0: โป้งเป้งกันอยู่เลย
1: นะแต่มามองว่าถ้าสมมติว่า
0: ครับ
1: เรามารวมพลังกันนะคนละบาท2บาทคนละ10 20นะเยอะนะบทหลังนี้เสร็จภายในพริบตาเลยแต่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้เขาเรียกว่าบุญใครบุญมัน
0: ใช
1: ่บุญใคร
0: บุญใครบุญมัน
1: ใช่เหมือนเรามีอาหารอร่อยเราบอกว่านี่คืออาหารที่อร่อยนะเธอกินสิเคี้ยวสิเกินสิเราทำไม่ได้เราทำได้แค่อาหารอร่อยวางหน้าครูกะปี้ครูกะปี้นี่อาหารจานนี้อร่อยมากเลยนะครูกะปี้ก็ได้แต่มองก็ฉันไม่อิ่
0: ม
1: ฉันไม่หิวฉันยังอิ่มอยู
0: ่
1: ก็ไม่เคี้ยวก็ไม่หมดโอกาส
0: ผมเข้าใจแล้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่รับมันก็บังคับอะไรกันไม่ได้เนาะบุญมันก็คือบุญแล้วก็บุญใครบุญคนนั้นอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมฮะสุดท้ายเลยไม่ใช่สุดท้ายหรอกมาถึงตรงนี้เองเนี่ยเราคุยกันมาระยะเวลาหนึ่งพอเข้าใจเรื่องราวต่างๆแล้วพอมาถึงตรงนี้นะพอเรากำลังเห็นอยู่ตอนเนี้ย
1: คือโบสถ์ที่กำลังสร้าง
0: เอ๊ะฉันนั่งดูทีวีอยู่ดูโซเชียลอยู่ตอนนี
1: ้
0: ได้ยินพระอาจารย์พูดในแวบๆบุญนี่จะทำยังไงเสร็จเนาะทำยังไงดีช่วยอะไรได้ผมช่วยอะไรได้นี่ตอนนี
1: ้อย่างแรกเลยคุณครูก๊อปปี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากจะร่วมสร้างอุโบสถหลังนี
0: ้ครับ
1: ให้เรียบร้อยสวยงามก็คือ1ทำเอง2บอกบุญคนอื่นได้ทั้ง2อย่างเลยทำเองก็ได
0: ้
1: บอกบุญคนอื่นก็ได
0: ้
1: ถือว่าได้บุญหมดเลยก็อนุโมทนาสาธุ
0: สาธุอนุโมทนาบุญสาธุอย่างนี้นะ
1: ใช่ถูกต้องจะทำเองก็ได
0: ้ฮะเหมาเลย
1: หรือจะทำเป็นกระเบื้อง1แผ่นปูน1กระสอบเหล็ก1เส้นตามกำลังต้องการได้เลยทำเท่าไหร่เป็นหลัก10หลัก100หลัก1000ก็แล้วแต่เราหรือถ้าเราอยู่ในจุดที่แบบว่าไม่สะดวกควักเงินเพราะเราอาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่เราเอาบุญของเราตรงนี้ไปบอกต่อคนข้างๆแล้วอาจจะมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีคนรู้จักที่เขามีโอกาส

0: ความสามารถมีศักยภาพพร้อมที่จะควักเงินตรงนี้มาสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้อาตมาก็ถือโอกาสเชิญชวน
1: ครับ
0: ก๊อปปี้รวมไปถึงพี่ๆน้องๆญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านที่กำลังติดตามโซเชียลอยู่ตรงนี้มารวมพลังกันสร้างอุโบสถหลังนี้ให้เรียบร้อยสวยงามอาจจะทำเองก็ได้จะเป็นสะพานบุญบอกต่อก็ได้มาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วบุญจากการสร้างอุโบสถนี้ก็จะเป็นบุญอันสูงสุดเป็นบุญอันดีที่สุดที่จะคอยหล่อเลี้ยงให้พวกเรานั้นไปอยู่ที่ไหนพบไหนภูมิไหนก็ยังเอ่ยชื่อได้ว่าเราได้มีโอกาสสร้างอุโบสถเช่นกันเพราะอุโบสถนั้น1วัดมี1โบสถ์เหมือนคุณครูก๊อปปี้ได้กล่าวมานั้นไม่สามารถที่จะสร้างโบสถ์2โบสถ์3โบสถ์4ได้โอกาสที่เราจะเห็นวัดต่างๆนั้นได้สร้างอุโบสถแบบนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาทำโอกาสทองของเรานั้นให้เป็นโอกาสที่สร้างบุญซึ่งเรียกว่าบุญที่สูงที่สุดบุญที่ดีที่สุดบุญที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือบุญจากการสร้างอุโบสถขอเจริญพร
1: นะครับก็ต้องบอกว่าแม้ว่าหลายคนก็บอกว่าคำว่าบุญเนี่ยเรามองไม่เห็นว่ามันคืออะไรแต่สุดท้ายแล้วเราย้อนกลับไปต้นรายการที่เรามาคุยกันนั่นก็คือเรื่องของความสุขเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มีอยู่ข้างในเราสัมผัสได้จริงๆว่านั่นคือสิ่งที่เราได้ทำที่เรียกว่าบุญแล้วล่ะนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยพอเราเห็นภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยพออุโบสถเสร็จหรือว่าสิ่งปลูกสร้างศาสนสถานในวัดเสร็จเนี่ยเราเห็นพระสงฆ์มีที่อยู่เราเห็นพระสงฆ์มีที่ในการปฏิบัติกิจความอิ่มใจหรือความภาคภูมิใจหรือความรู้สึกดีๆข้างในเนี่ยของเราก็เนี่ยมันสามารถที่จะแสดงออกมาได้อย่างมีความสุขออกมาทั้งสีหน้าออกมาทั้งแววตาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราคุยกันเมื่อต้นรายการนี่แหละนะครับนะต้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับรายการของเรามีทั้งเรื่องราวมีทั้งข้อคิดนะครับที่จะมอบให้กับทุกท่านว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับแน่นอนเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของศาสนาพุทธนะครับก็ยังคงสอดแทรกแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมนั้นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดนะฮะน่าเสียดายยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันต่อนะจะเป็นเรื่องอะไรน่าสนใจเพียงใดนะครับพลาดไม่ได้เดี๋ยวเราต้องกลับมาเจอกันวันนี้ต้องขอนมัสการนะครับกล่าวภาษาบ้านๆก็คือขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่ได้ให้ข้อคิดให้ความรู้กับพวกเราทุกคนนะฮะท่านพระครูโคสิทธุทศรเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมวาสเขตลาดกระบังนะครับเรามาเจอพระอาจารย์ได้ที่นี่ฝากเอาไว้นะครับใครที่แวะเวียนมาที่บริเวณแถวสนามบินสุวรรณภูมินะครับเลยมาสักนิดนึงนะฮะเซิร์ชชื่อนะครับวัดวชิรธรรมวาสลาดกระบังคุณก็มาได้เดินทางสะดวกนั่นเองนะครับนะวันนี้นมัสการพระอาจารย์นะครับขอบคุณครับ
0: สาธุ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็

0: ทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการจะได้นำพระพุทธประวัติหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะพุทธกิจ45พรรษาพระพุทธเจ้าค่ะทรงประกาศพระศาสนาโดยไม่มีการหยุดพักเป็นเวลา45พรรษาพุทธกิจที่พระองค์บำเพ็ญตลอดเวลานี้มีมากมายพอจะสรุปได้ตามลำดับพรรษาดังนี้พรรษาที่1พระพุทธองค์ทรงเสด็จดำพรรษาที่ป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันพร้อมพระปัญจวัคคีย์ขณะประทับอยู่ที่นั้นได้แสดงธรรมโปรดยสะกุลบุตรและให้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ยสะและสหายอีก4คนทุกคนได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนบิดามารดาและอดีตภรรยาของพระยสะได้ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาพูดถึงรัตนตรัยเป็นสรณะนับเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะในขณะนั้นมีพระอรหันต์ในโลก11รูปมีพุทธบริษัท3คือภิกษุอุบาสกและอุบาสิกาในพรรษานั่นเองสหายอื่นๆของพระยสะ50คนเป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวว่าพระยสะบวชจึงมาขออุปสมบทได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทุกท่านทำให้จำนวนพระอรหันต์ในพรรษาที่1มีทั้งสิ้นรวม61ท่านรวมทั้งพระพุทธเจ้าพอพ้นฤดูฝนปีนั้นพระดาทรงส่งพระอรหันต์สาวก60รูปไปประกาศพระศาสนาด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์หมายถึงศาสนาพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักรมีเป็นแน่แม้เราเองก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมขันภาษาวกแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาแล้วพระศาสดาเสด็จเพียงลำพังไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในระหว่างทางทรงแสดงธรรมโปรดชายหนุ่ม30คนชื่อว่าพวกพัทธวัคคีจนชายหนุ่มทั้งหมดบรรลุอรหัตประทานอุปสมบทแล้วส่งไปประกาศพระศาสนาจากนั้นเสด็จต่อไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมใช้เวลา2เดือนจึงปราบทิฏฐิของหัวหน้าชดินชื่ออุรุเวนกัสสปะพร้อมทั้งบริวาร500คนแล้วได้แสดงธรรมสั่งสอนชดินน้องชายอีก2ท่านคือนัทธีกัสสปะผู้มีบริวาร300คนและขยากัสสปะผู้มีบริวาร200คนทรงประทานอุปสมบทแก่ชดินทั้งหมดทรงพาภิกษุชดิน 1,003 รูปไปที่ตำบลขยาศีสะแสดงอาทิตตปริยานสูตรโปรดจนทุกรูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์จากตำบลขยาศีสะพระพุทธองค์ทรงพาพระอรหันต์ 1,003 รูปไปกรุงราชคฤห์นครหลวงแห่งแคว้นมคธประทับอยู่ในดงตาหรือลัทธิวันพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าวจึงเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากไปเฝ้าพระศาสดาเนื่องจากประชาชนที่ไปเฝ้าส่วนมากเคยนับถือลัทธิชดินมาก่อนพระองค์จึงรับสั่งให้พระอุรุเวนกัสสปะ
แสดงความไม่มีแก่นสารของลัทธิชดินให้ที่ประชุมทราบแล้วพระองค์จึงทรงแสดงอนุปุพพิกถาพระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารส่วนมากได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนข้าราชบริพารที่ไม่บรรลุธรรมวิเศษก็ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้ไปฉันในพระราชวังตามคำอาราธนาของพระเจ้าพิมพิสารในวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายพระราชอุทยานเวฬุวันหมายถึงสวนไผ่เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์วัดเวฬุวันจึงเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาจากเรื่องราวที่บรรยายมาพอจะจับเป็นประเด็นสำคัญอันเนื่องด้วยวิธีประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าในขั้นต้นพระองค์มุ่งเอาชนะเจ้าลัทธิอย่างชดินสามพี่น้องให้ได้ก่อนจากนั้นจึงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นกษัตริย์ครองแคว้นมคธมีอำนาจยิ่งใหญ่ไม่แพ้แคว้นโกศลศรัทธาที่พระองค์ได้รับจากประมุขของอาณาจักรเป็นหลักประกันว่าพระศาสนาจะแพร่หลายไปสู่ประชาชนชาวมคธได้โดยง่ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายรวดเร็วจนเอาชนะศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นได้เมื่อผู้นำยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประชาชนย่อมดำเนินรอยตามขณะประทับอยู่ณพระเวฬุวันวิหารนั้นกลุ่มปริพาชกมีหัวหน้าชื่ออุปติสสะและโกริตะได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอุปติสสะ

และโกริตะเคยฟังธรรมจากพระอัสสชิมาก่อนจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแด่ปริพาชกเหล่านั้นและแสดงธรรมโปรดพระบวชใหม่ทั้งหมดยกเว้นพระอุปติสสะกับพระโกริตะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระโกริตะเป็นพระอรหันต์เมื่อบวชได้7วันส่วนพระอุปติสสะใช้เวลา15วันจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อมาพระอุปติสสะได้รับยกย่องเป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้นามใหม่ว่าพระสารีบุตรส่วนพระโกริตะได้นามใหม่ว่าพระโมคคัลลานะโมคคัลลานะได้รับยกย่องเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันได้มีมหาสันติบาตคือการประชุมใหญ่ของพระสาวกเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตแปลว่าการประชุมประกอบด้วยองค์สี่อัฏฐกถาทีฆนคสูตรได้แสดงไว้ว่าองค์สี่นั้นคือ1พระสงฆ์ได้มาประชุมกันในวันมาฆปุณณมีคือวันเพ็ญเดือนมาฆหรือเดือน3 2พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมในวันนั้นโดยไม่ได้นัดหมาย 3. พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 4. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับอุปสมบทที่พระศาสดาประทานเองในโอกาสที่มีการประชุมใหญ่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นพุทธกิจสำคัญในพรรษาที่1ของพระพุทธเจ้าพรรษาที่2 3และ4พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่วัดเวรุวันพุทธกิจสำคัญในช่วงนี้คือการเสด็จเยือนกรุงกบิลพัสดุในพรรษาที่2แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะจนได้บรรลุอนาคามิผลพระมหาประชาบดีโคตมีและพระนางพิมพาได้บรรลุโสดาปัตติผลพระพุทธเจ้าโปรดให้พระสารีบุตรบรรพชาลาหุนกุมารเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาในระยะนี้เจ้าสากยะหกพระองค์คือพัทธิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภักขุพระกิมพิละและพระเทวทัตได้ออกผนวดพร้อมกับช่างกันระบกชื่ออุบาลีในระยะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดเวรุวันเศรษฐีชาวกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลมีชื่อว่าอนาถวินทิกะได้เดินทางมากรุงราชคฤห์และได้สดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดาจนได้ดวงตาเห็นธรรมกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปประทับณกรุงสาวัตถีเองกลับไปก่อนเพื่อเตรียมสร้างวัดรอรับเสด็จบริจาคทรัพย์54โกฏซื้อที่ดินของพระเจ้าเชษฐกุมารสร้างพระเชตวันมหาวิหารถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์มักประทับจำพรรษาอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารนี้นานที่สุดรวมได้19พรรษาพรรษาที่5พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจำพรรษานี้ที่กุตาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีอันเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชีในขณะที่ประทับอยู่ในที่นั้นทรงทราบข่าวประชวรหนักของพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะจึงรีบเสด็จพร้อมพระภิกษุสงฆ์ไปยังกรุงกบิลพัสดุทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาอยู่7วันในวันสุดท้ายพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุพระอรหัตและนิพพานภายหลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระนางมหาประชาบดีทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุณีถึง3ครั้งก็ได้รับการปฏิเสธจากพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งเมื่อพระศาสดาเสด็จกลับกรุงเวสาลีพระนางมหาประชาบดีได้พาเจ้าหญิงกาสากิยานีเป็นอันมากตามเสด็จไปขออุปสมบทพระอานนท์ได้ช่วยทูลขอให้พระศาสดา
พระศาสดานะคะอนุญาตการอุปสมบทพระภิกษุณีในที่สุดทรงอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าพระนางมหาประชาบดีต้องยอมรับครุธรรม8ประการซึ่งพระนามก็ยินดีรับครุธรรมนั้นและได้อุปสมบทด้วยการยอมรับครุธรรมนับว่าพระนางประชามหาประชาบดีเป็นพระภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาในพรรษานี้จึงมีพุทธบริษัทครบ4ในพระพุทธศาสนาคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อพระมหาประชาบดีผนวดแล้วประชาชนและเสนาอมาตย์ได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระเจ้ามหานามโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะเป็นกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์สืบต่อจากพระเจ้าสุทโธทนะฝ่ายพระนางพิมพาได้เสด็จออกผนวดเป็นพระภิกษุณีในระยะนี้พรรษาที่6พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่มกุลบรรพตทรงทรมานหมู่อสูรเทพยดาและมนุษย์ให้เสียพยศอันร้ายแล้วและให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพรรษาที่7พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาติหารยมกะปาติหารนะคะที่กรุงสาวัตถีในวันเพ็ญเดือน8จากนั้นเสด็จไปประทับจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตรัสแสดงอภิธรรมปิฎกทั้ง7คัมภีร์แก่เทวดาและพระพุทธมารดาผู้เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อสดับธรรมเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัดสะวันที่เสด็จลงมานั้นเรียกว่าวันเทโวโรหณะพรรษาที่8พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจำพรรษาที่เพสกะลามิคะทายวันป่าไม้สีเสียดเขตนครสูงสุมาลคิระแคว้นพักคะซึ่งในสมัยนั้นโพธิราชกุมารผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอุเทนเป็นเจ้าครองนครพระพุทธเจ้าแสดงโพธิราชกุมารสูตรในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสประวัติของพระองค์เองตั้งแต่ออกผนวดจนแสดงปฐมมเทศนาพรรษาที่9พระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาของโคสกโคสกะเศรษฐีไปประทับจำพรรษาณวัดซึ่งเศรษฐีเป็นผู้สร้างชื่อว่าโคสิตารามที่กรุงโกสัมพีนครหลวงของแคว้นวังสะอันมีพระเจ้าอุเทนเป็นกษัตริย์ปกครองขณะประทับอยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพระนางสามาวดีแต่พระองค์ต้องเผชิญการกลั่นแกล้งจากพระนางมาคันธิยาผู้จ้างคนตามด่าพระองค์นอกจากนั้นพระนางมาคันธิยายังจ้างคนวางเพลิงตำหนักของพระนางสามาวดีจนพระนางสามาวดีถูกไฟคลอกสิ้นพระชนเพราะกรรมอันนั้นพระนางมาคันธิยาถูกลงโทษประหารชีวิตพรรษาที่10พระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกันจนแตกเป็น2กลุ่มคือฝ่ายวินัยธรและพระธรรมธรพระพุทธเจ้าตรัสเตือนให้สามัคคีปรองดองก็ไม่มีใครเชื่อฟังทรงเบื่อหน่ายระอาพระทัยจึงเสด็จไปอาศัยอยู่บ้านปาริไลยกะเสด็จจำพรรษาที่ควงไม้สาละในราวป่ารักขิตวันช้างปาริไลยกะมาอุปถากช้างปาริไลยกะนะคะพรรษาที่11พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่หมู่บ้านของพราหมณ์ชื่อว่าเอกนาลาในทักขินาคิรีชนบททรงแสดงสกิภาทวาชะสูตรโปรดชาวนาชื่อว่ากสิภาลทวาชะพรรษาที่12ทรงจำพรรษาที่ปุจิมันทพฤกษ์คือร่มไม้สะเดาที่นเรลุยักษ์สิงอยู่ใกล้เมือง
เวลัญชล

ลาในพรรษานี้ทรงบัญญัติพระวินัยตั้งสิกขาบทเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุเป็นครั้งแรกพรรษาที่13ทรงจำพรรษาที่จาริยบรรพตพระเมขิยะเป็นพระอุปถากทรงแสดงเมขิยะสูตรโปรดพระเมขิยะจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์พรรษาที่14เสด็จไปจำพรรษาณพระเชตวันมหาวิหารสามเณรราหุลได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพรรษานี้พรรษาที่15เสด็จไปประทับจำพรรษาที่นิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัทในพรรษานี้พระเจ้าสุปปุตได้ปิดถนนไม่ให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านพรรษาที่16เสด็จประทับจำพรรษาที่เมืองอาลวีณอัคคาละวะเจดีเพื่อโปรดอาละวะกะยักษ์ขณะประทับอยู่ที่นั่นได้แสดงเทศนาหลายเรื่องเช่นอาละวะกะสูตรนิกขันตสูตรหัตตะถกสูตรวังคีสสูตรพรรษา17ทรงจำพรรษาณกรุงราชคฤห์พรรษา18ทรงจำพรรษาที่จาริยะบรรพตทรงแสดงธรรมโปรดธิดาช่างหูแข่งเมืองอาลวีจนสำเร็จเป็นโสดาบันพรรษาที่19ทรงจำพรรษาที่จาริยะบรรพตเหมือนเดิมพรรษาที่20ทรงจำพรรษาณกรุงราชคฤห์ทรงแต่งตั้งพระอานนท์เป็นพระอุปถากประจำพระองค์และทรงปราบโจรคุลิมานให้หมดพยศจนขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาพรรษาที่21ถึงพรรษาที่44พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่เชตวันมหาวิหารและบุพพารามณกรุงสาวัตถีพรรษาที่35ถึง36พระเจ้าอาชาติศัตรูเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตได้แย่งราชสมบัติจากพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาและปงพระชนพระราชบิดาในเวลาต่อมาแล้วขึ้นครองราชในแคว้นมคธได้สดับสามัญญผลสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในราวพรรษาที่37ในพรรษาที่44พระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนิพพานพุทธกิจ45พรรษาต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดยไม่มีหยุดพักเป็นเวลา45พรรษานะคะพุทธกิจที่พระองค์บำเพ็ญตลอดเวลามีมากพอจะสรุปตามลำดับพรรษาดังที่กล่าวมาแล้วจนครบทั้งพรรษาที่45นะคะลำดับต่อไปจะให้ดูปางแห่งพระพุทธเจ้าปางที่1ค่ะปางประสูติพระอิริยาบถนะคะประทับยืนบนฐานบัวเบื้องหลังพระเศียรมีประภามณฑลพระหัตถ์แนบองค์เบื้องหลังเป็นพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาประทับยืนทรงเหนี่ยวกิ่งต้นรังรายรอบด้วยพระอินทร์พระพรหมหมู่เทวดาและข้าราชบริพารซึ่งตามเสด็จพระราชดำเนินไปยังนครเทวทหะในระหว่างเส้นทางเสด็จพระนางสิริมหามายาทรงประชวรพระครรภ์ทรงเหนี่ยวกิ่งต้นรังด้วยพระหัตถ์ขวามีพระประสูติการพระโพธิสัตว์กุมารในมหามงคลดิถีวิสาขะนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน6ขึ้น15ค่ำก่อนพุทธศักราช80ปีนะคะปางที่2ปางมหาพิเนสกลมหรือปางอธิษฐานเพศบรรพชิตพระอิริยาบถประทับบนหลังอัศวราชชื่อกันทกะมีนายชนะมหาดเล็กตามเสด็จเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทัยเสด็จ

ออกบรรพชาเสด็จออกจากเมืองกบิลพัสโดยทรงม้ากันทกะมีนายฉันนะตามเสด็จปางที่3ปางตัดพระเมาลีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทัยเสด็จออกบรรพชาขณะเสด็จออกจากเมืองกบิลพัสมารได้ออกมาห้ามเสด็จออกจากเมืองแต่ด้วยทรงมีพระทัยแน่วแน่มารจึงปราศนาการคือหายตัวไปหลังจากนั้นพระองค์เสด็จจากเมืองกบิลพัสผ่านเมืองสาวัตถีและเวสาลีบรรลุฝั่งแม่น้ำอโนมาทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชพระราชทานนายฉันนะนำกลับนครกบิลพัสพร้อมด้วยม้ากันทกะจากนั้นทรงตัดพระเมาลีด้วยประกันอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตปางที่4ปางทุกกะละกิริยาเมื่อพระสิทธัตถะครองเพศบรรพชิตทรงแสวงหาวิถีทางเพื่อตรัสรู้พระโพธิญาณเสด็จถึงป่าอุรุเวลาริมแม่น้ำเนรัญชลาในกรุงราชคฤห์แคว้นมคธประทับบำเพ็ญทุกขละกิริยากระทำสมาธิโดยมีหมู่ปัญจวัคคีย์ประกอบด้วยโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอสชิเป็นอุปถากพระสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา6ปีจนพระวรกายสู้ผอมแต่ยังไม่ทรงบรรลุพระโพธิญาณแต่อย่างใดปางที่5ปางทรงพระสุบินหรือปางสุบินพระอิริยาบถบรรทมตะแคงขวาสีหสายาสีหสายานะคะพระเศียรหนุนพระเขนยพระกรซ้ายทอดยาวแน่พระวรกายพระหัตถ์ขวาหนุนที่พระกันเมื่อพระสิทธัตถะทรงดำริจะเลิกอดพระตาหารพระปฐมสมโพธิกถากล่าวถึงในพุทธประวัติตอนนี้ว่าครั้งนั้นพระอินทร์ทรงพินสามสายถวายพระสิทธัตถะสายหนึ่งตึงเกินไปจึงขาดอีกสายหนึ่งหย่อนเกินไปเมื่อดีดจึงไม่มีเสียงกังวานส่วนสายที่ขึงตึงพอดีมีเสียงที่ไพเราะจึงทรงระลึกถึงวิถีแห่งมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอันจะนำไปสู่ความสำเร็จปางที่6ปางรับมัทุปายาตภายหลังจากทรงเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาในเช้าวันเพ็ญวิสาขะ15ค่ำเดือน6นางสุชาดาบุตรีของเสนาคหบดีแห่งบ้านเสนานิคมเมืองอุรุเวลาหุงข้าวมทุปายาตข้าวสุกหุงด้วยน้ำนมโคจัดลงในถาดทองคำเพื่อนำไปบวงสรวงเทวดาที่ต้นนิโครธพฤกษ์ต้นไทรนะคะคันเห็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่บังเกิดจิตศรัทธาจึงถวายข้าวมทุปายาตถาดนั้นแก่พระโพธิสัตว์ปางที่7ปางเสวยมทุปายาตพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายทรงประคองถาดข้าวมทุปายาตพระหัตถ์ขวาวางบนปากถาดแสดงพระอิริยาบถทรงหยิบปั้นข้าวมทุปายาตเสวยเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงรับข้าวจากนางสุชาดาทรงถือถาดเสด็จสู่แม่น้ำเนรัญชลาทรงแบ่งข้าวเป็น49ส่วนแล้วปั้นเป็นก้อน49ก้อนเสวยข้าวนั้นจนหมดปางที่8ปางลอยถาดพระอิริยาบถประทับนั่งคุกพระชานุคือเข่าทั้งสองพระหัตถ์ซ้ายวางที่พระเพลาข้างซ้ายเป็นอาการค้ำพระวรกายให้ตั้งมั่นทอดพระเนตรลงต่ำพาดขวาปล่อยถาดลอยน้ำหลังจากที่พระโพธิสัตว์เสวยข้าวมทุปายาตแล้วณบริเวณใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาทรงอธิษฐานว่าหากจะได้ตรัสรู้ขอให้ถาดทองคำลอยทวนกระแสน้ำกดว่าถาดลอยทวนกระแสน้ำ80ศอกจึงจมสู่พิภพพยากาลนาคราชปางที่9ปางรับยาคาพระอิริยาบถยืนพระกรซ้ายทอดยาวข้างพระวรกายพระหัตถ์ขวาหงายยื่นออกมาข้างหน้าแสดงพระอิริยาบถรับหญ้าในบางครั้ง

อาจมีรูปพราหมณ์ถวายย่าคาหรือไม่มีรูปพราหมณ์แต่มีย่าคาอยู่ที่พระหัตถ์ในเวลาเย็นเสด็จกลับไปประทับใต้ต้นโพทรงรับย่าคาที่พราหมณ์โสธิยะถวายทรงใช้ย่าคารองเป็นที่ประทับใต้ต้นอสัตถพฤกษ์หรือต้นโพตัดสรู้ปางสมาธิในบางครั้งมีกล่าวถึงเป็นปางตัดสรู้ซึ่งอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติปางสมาธิเป็นเหตุการณ์เมื่อพระโพธิสัตว์ประทับบำเพ็ญสมาธิบนอาสนะหญ้าคาใต้ต้นโพณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาปางตัดสรู้กล่าวถึงเหตุการณ์ขณะทรงบำเพ็ญสมาธิใต้ต้นโพพญาวัศวัตดีมานนะคะและพลพรรคมาทำลายขัดขวางการบำเพ็ญสมาธิแต่ต้องพ่ายต่อกระแสน้ำจากมวยผมของแม่พระธรณีต่อมาทรงบำเพ็ญญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ต้นอสัตถพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธเมื่อก่อนพุทธศักราช45ปีปางที่11ปางเรือนแก้วพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบในซุ้มเรือนแก้วพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเผาพระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุนิ้วพระหัตถ์ชี้พระธรณีในสัปดาห์ที่4หลังตรัสรู้พระพุทธองค์เสด็จจากรัตนจงกรมเจดีย์ไปประทับในเรือนแก้วรัตนคฤห์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเทพพยดาเนรมิตถวายเพื่อทรงพิจารณาพุทธธรรมในกำหนด7วันจนบังเกิดเป็นประภาวสิรินะคะสถานที่ดังกล่าวมีชื่อรัตนคระเจดีปางมารวิชัยพระอิริยาบถเหมือนปางเรือนแก้วเพียงแต่ไม่มีเรือนแก้วปางที่12ถวายเนตรพระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองประสานกันอยู่ที่หน้าพระเผาลืมพระเนตรเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณประทับเสวยธรรมปิติณใต้ต้นมหาโพครบ1สัปดาห์ขั้นถึงสัปดาห์ที่2ประทับยืนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นมหาโพทรงลืมพระเนตรไม่กระพริบพระเนตรบูชาพระมหาโพที่พระพุทธองค์ประทับตรัสรู้ตลอดสัปดาห์ที่2เรียกว่าอนิมิสเจดีปางที่13ปางจงกรมแก้วพระอิริยาบถประทับยืนด้วยพระบาทขวายกส้นพระบาทซ้ายเป็นพระอิริยาบถดำเนินจงกรมพระหัตถ์ทั้งสองประสานที่หน้าพระเพลาพระเนตรทอดยาวลงต่ำในสัปดาห์ที่3หลังการตรัสรู้ทรงหยุดพระดำเนินระหว่างต้นนิโครธพฤกษ์กับอนิมิตสเจดีทรงกระทำปาฏิหาริย์เนรมิตรัตนจงกรมในอากาศทางเหนือแห่งพระมหาโพและเสด็จพุทธดำเนินจงกรมณที่ดังกล่าวเป็นเวลา1สัปดาห์สถานที่ดังกล่าวว่ารัตนจงกรมเจดีปางที่14ปางรำพึงพระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นประทับที่พระอุระพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายแสดงพระอิริยาบถรำพึงทรงแสดงธรรมโปรดชาวโลกพิจารณาว่าบุคคลย่อมมีปัญญาต่างกันแบ่งเป็น4จำพวกบัว4เหล่าพระองค์มีพระทัยที่จะแสดงธรรมสั่งสอนชาวโลกโดยตั้งปณิธานหากหลักสัจธรรมยังไม่แพร่หลายและสาวกยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมก็จักไม่นิพพานพระพุทธรูปปางนี้เป็นพระพุทธรูปประจำวันศุกร์ปางรำพึงปางที่15ปางสำแดงอิทธิปาฏิหาริย์พระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นป้องเหนือพระอุระพระกรขวาทอดยาวข้างพระวรกายรอบพระวรกายมีพระประภาวรีนะคะเปล่งลักษมีซึ่งบันดาลให้ฝนโบกคลพัดตกลงมาท่ามกลางหมู่พระปยุรญาติที่ไม่เคารพในพระพุทธองค์พระพุทธองค์
ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เนรมิตรัตนจงกรมให้เกิดขึ้นกลางอากาศเสด็จดำเนินจงกรมทำให้หมู่พระประยุรญาติและพบพุทธบิดามีจิตเลื่อมใสถวายนมัสการฝนดังกล่าวผู้ใดปรารถนาจะให้เปียกก็เปียกหากผู้ใดไม่ปรารถนาจะให้เปียกเม็ดฝนจะกลิ้งหายจากกายเหมือนหยาดน้ำบนใบบัวฝนโบกคารพัดปางที่16ปางรับศัตรูก้อนศัตรูผงพระอิริบทประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาทซึ่งวางอยู่บนพระเพาทอดพระเนตรลงต่ำแสดงพระอิริยาบถรับศัตรูก้อนศัตรูผงด้วยบาทเมื่อพระพุทธองค์ทรงประสานบาททั้งสี่ของเท้าจตุโลกบาลรวมเป็นบาทใบเดียวแล้วจึงทรงรับการถวายศัตรูก้อนศัตรูผงจากพ่อค้าสองพี่น้องคือตปุตสะพันลิกะปางที่17ปางพระเกศธาตุพระอิริบทประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวายกขึ้นแสดงพระอิริยบทรูปพระเกศาเมื่อพระพุทธองค์เสวยสัตพัตตาหารที่ปัตตปุตสะและพัตลิกะถวายแล้วทั้งสองคนได้ทูลประวรณาตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและทูลขอสิ่งอันเป็นสิ่งสักการะบูชาถึงพระพุทธองค์จึงทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบพระเกศาได้พระเกศาธาตุ8องค์ประทานแก่พ่อค้าทั้งสองปางที่18ปางปฐมเทศนาพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นรูปวงกลมในมุทาแสดงธรรมพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าธรรมดาอดีตพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วได้สั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งมวลพระพุทธองค์จึงทรงรำลึกถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยอุปการะพระพุทธองค์เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกขละกิริยาจึงเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อประทานปฐมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรปางที่19ปางประทานเอหิภิกขุอุปสมบทพระอิริบทประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระชานุเป็นพระอิริบททางรับพระหัตถ์ขวายกตั้งหันฝ่าพระหัตถ์ออกงอนิ้วพระหัตถ์เล็กน้อยหลังจากปัญจวัคคีย์เข้าถึงโลกุตตรธรรมอันพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วโกณฑัญญะผู้อาวุโสที่สุดในหมู่ปัญจวัคคีย์จึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเอหิภิกขุการอุปสมบทของโกณฑัญญะถือเป็นพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นจึงโปรดประทานอุปสมบทปัญจวัคคีย์อีก4องค์ปางที่20ปางคุตตากิจหรือปางพัตตกิจพระอิริบทประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายประคองบาทซึ่งวางอยู่บนพระเพลานะคะพระหัตถ์ขวาหย่อนลงในบาทแสดงพระอิริบทหยิบพระตาหารเสวยยสะบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสีเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แจ้งความประสงค์ขอบรรพชาเมื่อพระพุทธองค์ประทานบรรพชาให้ยสะพระยสะจึงนำเสด็จไปสู่เคหสถานเพื่อรับถวายพระตาหารจากบุพการีและอดีตภริยาหลังจากนั้นทรงแสดงพระธรรมกถาประทานแก่ครอบครัวของพระยสะปางที่21ปางชี้พระอัครสาวกพระอิริบทประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวายกขึ้นชี้พระดัชนีออกไปข้างหน้าแสดงมุทาทรงชี้พระอัครสาวกในที่ประชุมสงฆ์พระพุทธองค์ได้แสดงสัจธรรมโปรดปริพาชก
และประธานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่อุปดิตโกริตะและบริวารซึ่งพระพุทธองค์มีพระพุทธฎีกาตัดเรียกนามอุปติสะบุตรนางสาลีพามณีว่าสาลีบุตรและโกริตะบุตรนางโมคัลลีว่าโมคัลลานะภายหลังบรรพชาพระโมคัลลานะและพระสาลีบุตรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์ทรงยกย่องเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาตามลำดับปางที่22ปางแสดงโอวาทปาติโมกพระอริยบุตรนะคะอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบยกพระหัตทั้งสองขึ้นเสมอพระอุระจีบนิ้วพระหัตแสดงมุทาประทานโอวาทปาติโมกเมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธฎีกาตั้งพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาแล้วทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกท่ามกลางหมู่สงฆ์พระอิริบุตรนะคะปางที่23ปางรับผลมะม่วงพระอิริบุตรประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุในฝ่าพระหัตถ์มีผลมะม่วงเหตุการณ์แรกคันธะถวายมะม่วงสุกแก่พระพุทธองค์พระอานนท์กลองคั้นเนื้อมะม่วงเป็นน้ำอัมพบาลถวายพระพุทธเสวยอัมพบาล นั้นและตัดให้นายคันธะนำเมล็ดมะม่วงไปปลูกเหตุการณ์ทั้งสองครั้นเมื่อผู้รักษาพระราชอุทยานแห่งกษัตริย์เมืองสาวัตถีนำผลมะม่วงมาถวายพระพุทธองค์หลังจากเสวยน้ำคั้นจากผลมะม่วงแล้วพระพุทธองค์โปรดให้นำเมล็ดไปปลูกเกิดปาฏิหาริย์ต้นมะม่วงโตขึ้นทันทีอย่างรวดเร็วปางที่24ปางโปรดพุทธมารดาพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระจีบนิ้วพระหัตถ์ในมุทาแสดงธรรมหลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ปราบเหล่าเดรัจฉีแล้วเสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาเช่นเดียวกับพระอดีตพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงปฏิบัติปางที่25ปางโปรดพุทธบิดาพระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์อันเป็นมุทาแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาพระหัตถ์ซ้ายประคองบาทพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าทรงปลดประเพณีกษัตริย์ออกจนหมดสิ้นแล้วและทรงตั้งอยู่ในประเพณีของตถาคตเมื่อทรงอยู่ในภาวะสมณเพศวัดอันควรปฏิบัติคือการบิณฑบาตพระพุทธบิดาเมื่อทรงสดับพระธรรมโอวาทได้บรรลุพระโสดาปัตติผลและได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเสด็จไปเสวยพระตาหารณพระราชนิเวศโดยพร้อมเพียงกันปางที่26ปางโปรดพระยาชมพูบดีหรือปางทรมานพระยามหาชมพูปางทรมานพระยามหาชมพูหรือปางโปรดพระยาชมพูบดีมีการทำเป็นปฏิมากรรม2ลักษณะลักษณะที่1พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาคว่ำวางบนพระชานุแสดงภูมินะคะสัพปรมุทราปางมารวิชัยทรงเครื่องราชาภรณ์ลักษณะที่2พระอิริยาบถประทับยืนพระกรทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าแสดงมุทาห้ามทรงเครื่องราชาภรณ์เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ประทับณเวลุวนารามซึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างอุทิศถวายพระยามหาชมพู
หรือพระยาชมพูบดีกษัตริย์ทรงบุญญาธิการและฤทธานุภาพแผ่งปัญจานนครทรงคุกคามรุกรานดินแดนในปกครองของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์จึงทรงยึดพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพุทธบารมีว่าพระยามหาชมพูจะได้สำเร็จในพระพุทธศาสนาจึงทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระราชาธิราช

พระยามหาชมพูละทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิขอบรรพชาพระอิริยาบถประทับยืนปางที่27ปางโปรดสัตว์หรือปางโปรดอาละวักกะยักษ์นะคะพระอิริยาบถประทับยืนยกพระหัตถ์ขวาจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลมแสดงวิตกะมุทราคือปางแสดงธรรมพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกมาข้างหน้าบางครั้งมีจีวรในอุ้งพระหัตถ์อาละวักกะยักษ์คือยักษ์จำพวกหนึ่งปางที่28ปางโปรดพระกาพรหมพระอิริยาบถประทับยืนบนเศียรพระกาพรหมซึ่งประทับอยู่บนหลังพระโคเหตุการณ์กล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงสำแดงปาฏิหาริย์อันตรธานพระกายเสด็จขึ้นดำเนินจงกรมบนเศียรของพระกาพรหมโดยที่พระกาพรหมไม่เห็นพระพุทธองค์ในที่สุดพระกาพรหมจึงละทิฏฐิและยอมจำนนอีกเหตุการณ์กล่าวถึงพระมหิศรเทพหรือพระอิศวรท้าประลองฤทธิ์กับพระพุทธองค์ด้วยการสำแดงอิทธิฤทธิ์ซ่อนกายแต่ต้องยอมจำนนและกระทำสักการะปางที่29ปางโปรดองคุลีมานโจรพระอิริยาบถประทับยืนพระกรซ้ายทอดยาวข้างพระวรกายพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระฝ่าพระหัตถ์หันเข้าในครั้งนั้นองคุลิมานไล่ตามพระพุทธองค์ด้วยประสงค์พระชนชีพแต่ไม่สามารถเข้าทำร้ายพระพุทธองค์ได้จึงบอกให้พระองค์หยุดรอก่อนมีพระดำรัสตอบเราหยุดแล้วท่านจงหยุดสิองคุลิมานปางที่30ปางอุ้มบาทพระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาทเมื่อฝนโบกคลพัดตกลงท่ามกลางหมู่พระปยุรญาติแล้วพระพุทธองค์จึงตัดเทศนามหาเวสสันดรชาดกในวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยพระสงฆ์ 20,000 รูปเสด็จบิณฑบาตในกรุงกบิลพัททุกหนแห่งเพื่อประชาราษฎร์ได้ชื่นชมพระบารมีพระพุทธรูปปางนี้เป็นพระพุทธรูปประจำวันพุธเวลากลางวันปางที่31ปางเสด็จลงเรือขนานเสด็จกลับกรุงกบิลพัทปางที่32ปางแสดงยมกะปาฏิหาริย์ประทับนั่งห้อยพระบาทบนบัลลังก์พระบาทมีฐานบัวรองรับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระจีบนิ้วพระหัตถ์ในมุทราแสดงธรรมพระพุทธรูปปางแสดงยมกะปาฏิหาริย์มีสองเหตุการณ์เหตุการณ์ที่พวกเดรัจฉีโค่นต้นมะม่วงวาตะวะลาหกเทพบุตรบันดาลให้มหาวาตพายุพัดทำลายมนดบของเดรัจฉีเวลาบ่ายทรงกระทำยมกะปาฏิหาริย์อีกเหตุการณ์หนึ่งพระพุทธองค์ทรงสำแดงฤทธิ์เนรมิตพระองค์ในพระอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินปรากฏเป็นคู่มีเปลวเพลิงและกระแสน้ำพุ่งออกจากทุกส่วนของพระวรกายมีสายน้ำไม่ดับเปลวเพลิงปางที่33ปางป่าเลไลเมื่อพรรษาที่10ประทับณโคสิตารามเมืองโกสัมพีสาวกไม่สามัคคีปรองดองเสด็จจาริกไปยังป่าปาลิไลยกะอาศัยพญาช้างปาลิไลทำวัดปฏิบัติปางที่34ปางเปิดโลกประทับยืนเสด็จลงจากดาวดึงหลังโปรดพระพุทธมารดาปางที่30

ห้าปางลีลาเสด็จจาริกสั่งสอนเผยแพร่พระพุทธศาสนาปางที่36ปางประดิษฐานรอยพระบาทประทับยืนทรงกดปลายพระบาทพระหัตถ์ทั้งสองแนบพระวรกายและประทับยืนพระบาทซ้ายเหยียบบนหลังพระบาทขวาปางที่37ปางขอฝนสร้างขึ้นตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติเดือน5เป็นพระพุทธรูปประจำวันอังคารประทับยืนพระหัตถ์ขวายกขึ้นแสดงมุทรากวักพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอบ้านพระองค์ในพระอิริยาบถรองรับน้ำฝนสร้างขึ้นตามเหตุการณ์เดียวกับพระพุทธรูปปางคันธารราชปางที่38ปางประธานพรทำเป็นประติมากรรมรูปเคารพ2ลักษณะประทับยืนยกพระหัตถ์ซ้ายขึ้นหงายฝ่าพระหัตถ์ออกไปข้างหน้าทรงถือชายจีวรพระหัตถ์ขวาทอดยาวหงายฝ่าพระหัตถ์ออกไปข้างหน้าแสดงมุทราประทานพรอีกลักษณะหนึ่งนะคะพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุแสดงมุทราประทานพรครั้งที่ประทับณเชตวันประทานพรให้หมอชีวกะโกมารพัทและพระอานนท์เข้าเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหาในทุกเวลาและให้นางวิสาขาถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พระสงฆ์ปางเสด็จจากดาวดึงนะคะปางชี้มารปางห้ามสมุทรปางห้ามญาติปางห้ามพญาติปางปลงพระชนหรือปางปลงอายุสังขารปางใส่ญาติหรือปางปรินิพพานนะคะหลังพระอิริยาบถค่ะบรรทมตะแคงขวาสีหาสายาหลับพระเนตรพระเศียรหนุนพระเขนยพระกรซ้ายทอดยาวแนบพระวรกายพระหัตถ์ขวาหงายวางแนบพื้นข้างพระเขนยพระบาททั้งสองเหยียดเสมอกันพระพุทธองค์ประทานปัจฉิมโอวาทแก่พระอานนท์และเหล่าพระสงฆ์สาวกและเสด็จดับขันธปรินิพพานในคืนวันวิสาขบูรณะมีหรือวันวิสาขบูชาเวลาใกล้รุ่งนะคะรายการพระเจ้าสิบชาติวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสี

0: จำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยากัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยากัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกคือเรื่องราว10พระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายของชาดกนั้นก็คือเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์นั้นได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในภพชาติต่างๆได้พบปะผจญภัยกับเหตุการณ์ที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างตลอดมาจนเป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายและกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือชาดกนั้นเป็นการบำเพ็ญบารมีที่พระโพธิสัตว์ได้สั่งสมมาตั้งแต่ชาติที่หนึ่งจนถึงชาติสุดท้ายและเรื่องราวทศชาติชาดกประกอบไปด้วย 1. เตมิยชาดกชาดกที่พระโพธิสัตว์นั้นบำเพ็ญเนกขัมมะบารมี 2. มหาชนกชาดกบำเพ็ญวิริยะบารมี 3. สุวรรณสามชาดกบำเพ็ญเมตตาบารมี 4. ทะเนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมี 5. มโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมี6. ปุริทัตชาดกบำเพ็ญศีลบารมี 7. จันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมี 9. วิทุระชาดกบำเพ็ญสัจจะบ